0: ความน่ารักที่หลายคนไม่คิดว่าสุนัขพิทบูที่ดุร้ายครับจะแสนเชื่องได้ขนาดนี
1: ้อ๋อตอนที่ผมเห็นหมาครั้งแรกนะครับก็แปลกใจนะครับปกติหมาพันธุ์นี้จะแบบดุโหดร้ายใช่ไหมครับตามข่าวตามโซเชียลพอผมเห็นหมาที่ตามพระครั้งแรกอะผมก็แปลกใจว่าทำไมพันธุ์นี้ตัวนี้ถึงแบบเชื่องได้
2: เจ้ากุหลาบเนี่ยมาเป็นประจำ
3: ครับ
2: มาเป็นประจำค่ะที่ไอเนี่ยนะคะที่คาบตะกร้านะคะ
3: ใช่
4: ดูโหดร้ายนะ
2: ไม่ค่ะไม่ก็จับหัวเขาก็ได้นะคะ
3: เจอน้องๆบ่อยใช่ไหมครับใช่ไหมทุกวัน
2: ถ้ามาเขาก็
5: หลับลู
3: กอยู่ที่มีซื้อขนม
5: หล
3: ับ
5: กินขนมไหมหลับลูกหลับลูกไปกินขนมไป
3: ดูอุ้ยขนมเรียบร้อย
5: ไปสวัสดีครับด้วยหลับดูนะ

0: พิทบูจริงแล้วจริงเป็นสุนัขที่แบบค่อนข้างดุ
1: ดุ
0: ตามเนื้อพันธุ์ของเขานะฮะ
2: ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงไปโดนใครทำร้ายมาครับถึงที่กลัวได้
2: ก็ช่วงข่าวพิทบูว่าพิทบูทำร้ายคนนะ
0: ครับ
2: สุดท้ายก็ทำให้เกิดกระแสการเอาพิทบูมาทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆ
0: ครับ
2: กุหลาบเป็นหนึ่งในนั้น
0: ครับ
2: กุหลาบก็ถูกมาปล่อยนั่นแหละนะ
0: แล้วการฝึกสอนเขายากไหมครับหลวงพี่
2: จะง่ายกว่าง่ายกว่าแปลกมากเลยพิทบูเนี่ยอย่างกุหลาบเนี่ยฝึกง่ายกว่าตัวอื่น
0: นี่ครับนี่คือตัวหัวหน้าแก๊งที่เมื่อกี้เราออกไป
2: มี
0: กระบาดด้วยกัน
2: จ้ะ
0: นะครับคิดว่า
2: ชื่อพี่บาสน่าจะมาอยู่ก่อนตัวอื่นๆจ้ะ
0: ครับ
2: แต่ว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะ
0: ครับ
2: ประมาณว่ามาขออยู่ด้วย
0: ม
2: ากรอกใบสมัครขอเป็นลูกศิษย์วัดกิตติมศักดิ
0: ์การที่เริ่มนำน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยเพราะอะไรครับ
2: เริ่มต้นก็ต้องเล่าโดยพฤติกรรมของคนไทยแหละเนาะ
0: ครับ
2: คือวัดเหมือนเป็นสถานีปลายทางของสุนัขที่เขาไม่ต้องการแล้วพวกนี้ล้วนเป็นสุนัขที่เคยถูกทอดทิ้งบางตัวเคยพิการหรือบาดเจ็บมาก่อนเนาะแล้วก็เราก็ดูแลนี่แหละสุดท้ายเขาก็กลายเป็นหมาที่น่ารักได้เราให้ใจเขานั่นแหละดูแลเขาเหมือนสมาชิกในครอบครัวพูดคุยกันเหมือนพ่อลูกเหมือนพี่เหมือนน้องจ้ะก็เลยทำให้เขาเป็นแบบนี
3: ้ส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามความน่ารักของน้องๆศิษย์วัดสี่ขาหลวงพี่ณรงค์ก็ได้ทำเพจหมาวัดสาธุขึ้นมาให้ได้เข้าไปชมความแสนรู้หรือถ้าอยากจะร่วมบริจาคช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารยารักษาโรคก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ดีเป็นอย่างยิ่งครับแต่ล่าสุดทางวัดมีข่าวร้ายแจ้งทราบว่าหลังจากรายการไทยทึ่งครับไปบันทึกเทปไม่นานเราก็ได้ทราบข่าวว่าพี่บาสพี่ใหญ่ศิษย์วัดสี่ขาได้สิ้นใจลงอย่างสงบด้วยโรคปอดติดเชื้อครับทางรายการไทยทึ่งก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้แต่ความน่ารักที่เจ้าบาสได้ทำไว้ยังคงอยู่เป็นความทรงจำดีๆกับทุกคนตลอดไปนะครับ
0: ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆชาวบ้านนอกจากได้บุญยังได้ความสุขที่เจอทุกวันด้วยนะฮะไม่เสน่ห์ที่แบบโอ้ยคุ้มค่ามากๆวันนี้ไงก็ขอนมัสการหลวงพี่ด้วยนะครับ
2: มาเชิญครับ
4: ยังมีหลายสถานที่ในเมืองไทยที่คุณผู้ชมเคยไปแต่อาจไม่เคยรู้มาก่อนทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไหลทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งวันนี้ข่าวสารเราเยอะมากนะครับ
5: แน่นๆเลย
6: พี่สิกิ๊ดเนี่ยต้อนรับเราว่ะ
4: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเราไล่เรียงไปทีละข่าวน
6: ะ
4: ข่าวแรกเราขอไปเรื่องที่หมดโอกันก่อน
6: ได้ค่ะ
4: หมดโอไปยิงภรรยา

0: เสียชีวิตภรรยาเป็นครูใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็กลับมาเก็บตัวอยู่ที่บ้านประเด็นสำคัญก็คือว่ารอลูกชายเป็นตำรวจอยู่ที่ใต้เพื่อมาเกลี้ยกล่อมพ่อลูกชายเนี่ยที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปกับครอบครัวเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็มาเสร็จเนี่ยคุณผู้ชมคือตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาลูกก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้หมดโอเนี่ยพ่อมอบตัวเถอะนะผมอยากกอดพ่อคือพูดตลอดทั้งคืนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของหมวดโอภายในบ้านเลยเจ้าหน้าที่ก็อาจอยู่รอบนอกกันจนกระทั่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าช่วงเช้ามืดลูกชายก็คือหมู่โฟกนะครับตัดสินใจบอกกับพี่ๆตำรวจทุกคนบอกว่าพี่ถอยออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอเข้าไปคุยกับพ่อของผมอีกครั้งนึงนะครับแล้วเขาก็เนี่ยฮะเข้าไปคนเดียวและเขาก็พยายามจะสื่อสารบอกพ่อเขาบอกหมวดโอบอกว่าพ่อฟังผมนะไม่มีใครทำอะไรพ่อนะครับผมอยากกอดพ่อสุดท้ายคุณผู้ชมครับนี่ยกมือไหว้แล้วก็บอกพ่อใจเย็นๆพ่อใจเย็นๆเราออกมาเรากอดกันนะพ่อนะสุดท้ายแล้วเนี่ยหมวดโอตัดสินใจเข้ามอบตัวนะครับลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
1: พ่อนั่งลงก่อน
0: นี่ไง
2: ค่ะ
0: คือพ่อกอดผมแล้วทุกอย่างจบเราอยากให้กอดนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับพ่อแล้วสุดท้ายก็คือนี่ตามภาพเลย
2: ค่ะ
0: หมวดโออายุ55ปีเดินออกมาแล้วก็มอบตัวนะครับ
2: ค่ะทีนี้ค่ะทางหมู่โฟกนะคะหรือว่าลูกชายของหมวดโอเนี่ยก็ตามมาที่โรงพักนะคะแล
0: ้
2: วก็พยายามหลบนักข่าวปฏิเสธเรื่องการให้สัมภาษณ์นะคุณผู้ชมแล้วก็บอกเพียงสั้นๆว่าพอแล้ว
0: เราเข้าใจสภาพจิตใจนะครับก็คือเสียทั้งคุณแม่ไปแล้วก็คุณพ่อก็กลายเป็นผู้ต้องหาไปด้วย
2: ใช่ค่ะทีนี้ความคืบหน้าเนี่ยในคนใกล้ตัวก็คือมีเพียงแต่พ่อตาของหมู่โฟกที่บอกว่าสาเหตุเนี่ยทราบเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะเคยคุยกับทั้งหมดโอแล้วก็คูเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างทางพ่อตาก็บอกว่าดูเป็นปกตินะทั้งคู่อัธยาศัยดีแล้วก็ไม่เคยเห็นความผิดปกติอะไรที่มันชัดเจนเลยส่วนหมู่โฟกตอนนี้ก็เสียใจนะคะสภาพจิตใจก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้พักผ่อนด้วยรวมถึงก็สูญเสียคุณแม่อย่างที่พี่หนุ่มบอกเมื่อกี้หลังจากแต่งงานเจ้าตัวก็อยากอยู่กับครอบครัวให้นานแต่ว่าต้องกลับใต้ด่วนเพราะเหตุนี้ค่ะยังไม่ได้นอนเ
3: ลยตอนนี้โฟกยังไม่โอเคครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเขาแค่เสียใจที่ไม่น่ารีบกลับเพราะว่าติดภารกิจต้องรีบกลับถ้าเขาอยู่ก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี
2: ้ส่วนล่าสุดนี้นะคะอัปเดตในช่วงประมาณบ่าย 3:30 ที่ผ่านมาตำรวจก็คุมตัวหมวดโอไปฝากขังค่ะเจ้าตัวก็อย่างที่เห็นตามภาพนะคะคุณผู้ชมคือก้มหน้าก้มตาไม่ตอบคำถามอะไรเลยในขณะที่ผู้กำกับการสภ.บางละมุงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะส่วนสาเหตุก็ยังเป็นเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอบปากคำรวมถึงรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนที่จะสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะ
0: เข้าใจทุกฝ่ายนะคร
4: ับ
0: สูญเสียทั้งคุณแม
2: ่
0: แล้วก็ผู้ต้องหาก็กลายเป็นคุณพ่อด้วย
4: ครับผม
0: นะครับ
4: ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงด้วยนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือเรื่องของน้ำมันรั่วนะฮะแถวๆพระราม3ที่ตอนนี้ก็มีการไปเจอจุดต้นตอเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับณตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งทำงานนะฮะเพื่อที่จะซ่อมแซมครับแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมยังจุดที่มีการพบน้ำมันรั่วนะฮะในท่อระบายน้ำครับตรงแถวๆถนนเชื้อเพลิงตรงแถวๆพระราม3เขตคลองเตยแล้วก็เขตยานนาวานี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็มีภาพของคุณขิงเอกนัทนะฮะก็ลงพื้นที่ครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการนำน้ำมันปนเปื้อนออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 22,000 ลิตรด้วยกันนะฮะและอยู่ระหว่างการจัดหาจัดการพื้นที่ปนเปื้อนที่เป็นจุดต้นเหตุด้วยโดยคุณขิงเนี่ยบอกว่าได้มีการสั่งการครับให้2บริษัทเจ้าของท่อนะฮะรีบดำเนินการแก้ไขแล้วก็ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดครับรวมไปถึงจะต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยโดยเบื้องต้นครับกระทรวงพลังงานก็มีคำสั่งนะฮะให้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อในจุดที่เกี่ยวข้องครับจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วก็ยืนยันความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกนะฮะและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วจากการตรวจสอบท่อน้ำมันมันไม่ได้รั่ว

0: ว่า
1: ครับ
0: มันเพียงแค่ซึมเท่านั้น
1: ซึมอะไรเป็น 20,000 กว่าลิตร
0: แต่ว่าหลายคนบอกคือซึมเยอะนะซ
1: ึ
0: ม 20,000 กว่าลิตรเลยนะฮะ
1: ซึมหรอ
0: ก็ต้องเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าสามารถที่จะปิดรอยรั่วนี้ได้แน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องเสริมความมั่นใจครับว่าตอนนี้ไม่มีสัญญาณอะไรที่เป็นอันตรายโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกทม.แล้วก็ปภ.เนี่ยคอยดูแลปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับ
2: จากการวัดค่าของไอสารระเหยนะครับก็ถือว่าน้อยมากเพราะว่าไม่ได้ถือว่าเป็นการรั่วแต่เป็นการซึมออกมาเท่านั้นเองคุณภาพของท่อยังโอเคอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจุดที่ซึมออกมาตรงนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรก็ต้องขอให้ทางฝ่ายวิศวะเขาดำเนินการแล้วให้เขาแจ้งขึ้นมาอีกที
0: ท่านรองนายกก็ย้ำเองนะฮะแค่ซึม
3: ซึม
1: ซึมสองหมื่นกว่าลิตร
0: ขณะที่เรื่องของกลิ่นน้ำมันครับที่มันไปส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะฮะตอนนี้ก็บอกว่ามันเริ่มเจือจางลงไปแล้วหากมีความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจัดการกับจุดปัญหาได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการรายงานให้ทราบอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะ
1: ครับตรวจสอบเพิ่มเติมนะส่วนอีกเรื่องนึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ฮะมนรักพระเหนือดวงนะครับตอนเช้าทุกคนตกใจเห็นภาพว่าตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปจับเป็นพระเกจิชื่อดังเลยนะครับ
3: ค่ะ
1: คนลูกศิษย์ลูกหาเยอะมาก
0: ครับ
1: ยักยอกเงินวัดเกือบร้อยล้านและมีความสัมพันธ์กับสีกาล่าสุดเนี่ยบุกไปตรวจที่พักของสีกาโอ้โหทรัพย์สินเยอะมากเลย
3: ครับ
1: และตำรวจบอกเลยมีผู้ร่วมขบวนการในการยักยอกเงินเนี่ยอีก 2-3 คนเดี๋ยวเรามาขยายให้ฟังครับ
4: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
5: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
4: ฉันจะได้จำเธอได้แล้วไง
5: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
9: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
6: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่งคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: อย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
11: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
6: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
12: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
13: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
12: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
13: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
1: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งเราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของไทยกัมพูชานะครับปรากฏว่าตอนนี้เราพาไปที่สระแก้วกันก่อนเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยออกมาแฉด่านปิดถูกไห
3: ม
1: แต่ทำไมสงสัยแล้วเกิดว่าเอ๊ะทำไมมีชาวกัมพูชาเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเข้ามาขายของกันเยอะมากเข้ามายังไง มีคนออกมาแฉเพิ่มเติมนะครับ
0: ครับ
1: ว่ามีการจ่ายให้กับใครบางคนเพื่อจะแลกกับอิสรภาพในการที่จะสามารถเข้ามาขายของได้แล้วก็เลยส่งนักข่าวของเราไปตรวจสอบนะครับนี่คือสภาพของโรงเกลือฮะโรงเกลือสมัยก่อนคึกคักมากนะแต่ตอนนี้ก็คือมันก็เงียบเหงาแหละเพราะว่าด่านมันปิดใช่ไหมครับแต่มีคนรายงานบอกว่าก็เท่าที่สังเกตก็คือเหมือนมีชาวกัมพูชาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเข้ามาขายของในพื้นที่ด้วยทีนี้พอเข้ามาขายของในพื้นที่ประเด็นสำคัญคือเข้ามาได้ยังไงก็ในเมื่อด่านมันปิดถูกไหมครับทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเป็นพ่อค้าขายมะพร้าวคนหนึ่งยอมรับว่าเข้ามาค้าขายในช่วงที่ด่านปิดแต่ไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นพ่อค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาเข้ามาจากเส้นทางไหนพอถามว่าเอาเข้ามาแบบนี้ตำรวจไม่จับหรอแล้วเข้ามาได้ยังไงเจ้าตัวอ้างว่าเขาไม่ถูกจับหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบุคคล2คนเข้ามาเรียกเก็บเงินจากเขาคนละ500บาทเอาพูดง่ายๆก็ใจสวยไปอ่ะนะเมื่อถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเขาเข้ามาเก็บแบบนี้ได้ยังไงเจ้าตัวบอกระบุไม่ได้ไม่สามารถที่จะยืนยันว่าเป็นใครบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างถึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าหรือมาจากหน่วยงานไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันทีมข่าวพบว่าไม่ใช่แค่มีแค่คนนี้คนเดียวที่เปิดเผยรายละเอียดกับเรานะครับเขาบอกมีแหล่งข่าวในอีกพื้นที่นึงเขาบอกโหมีอีกหลายรายเลยลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีชายปริศนาเข้ามาเรียกเก็บเงินเก็บเป็นรายเดือนเดือนละประมาณ 3-500 บาทเพื่อแลกกับการได้รับอนุญาตให้ทำงานและไม่ถูกจับแม้จะพำนักอยู่เกินเวลาที่กฎหมายไทยกำหนดก็ตามครับ
3: แล้วเข้ามาทำงานยังโดนเจ้าหน้าที่เรียกเก็บอีกไหมลายหัว
14: มีครับมีผมก็จะเอาโลโก้เขาก็มีคนเก็บ
3: เท่าไหร่
14: ความคือ500
3: บาท300-500บาทก็คือถ้าจ่ายตังค์แล้วเขาไม่จับพอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นเจ้าที่อยู่ที่ไหนแต่งตัวยังไง
14: รู้ตรงตัวคุณลุงออกว่าเป็นเจ้าที่วันคุณลุงกัน
3: แต่เขาว่าเขาเป็นเจ้าที
14: ่
0: ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยมีการโทรศัพท์ไปสอบถามนะฮะทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วครับท่านก็บอกว่าคือตลาดโรงเกลือเนี่ยจำนวนร้านค้าที่กลับมาเปิดเนี่ยถือว่าน้อยกว่าที่เป็นข่าวเยอะมากนะฮะเนื่องจากผลกระทบก็คือเรื่องของการปิดด่านนี่แหละทำให้เศรษฐกิจค่อนข้างจะซบเซาโดยทางอบจ.เขายืนยันนะฮะว่าณปัจจุบันตอนนี้ยังงดเก็บค่าเช่าหรือว่าภาษีจากผู้ประกอบการเพื่อถือเป็นการช่วยเหลือเยียวยาจนกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการฟื้นตัวส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการเรียกเก็บเงิน500บาทจากรถเข็นแผงลอยตามที่มีกระแสข่าวออกไปเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันนะฮะว่าการเก็บเงินของคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนของอบจ.หรือหน่วยงานเฉพาะนะฮะคือเขาบอกว่าณตอนนี้เนี่ยกำลังสั่งการให้ทีมงานลงพื้นที่เลยไปตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยซิว่าคนที่เก็บเงินคนละ500บาทต่อเดือนนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่นะฮะ
15: ต้องตรวจสอบกันเลยเนี่ยและทีนี้สถานการณ์ชายแดนนะคะไทยกัมพูชาตอนนี้จริงๆไม่ใช่แค่ทหารนะชาวบ้านเอง
1: เดือดร้อน
15: ก็เดือดร้อนนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมานะในการสะท้อนเสียงของความเป็นจริงกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะต่อหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือว่า AOT นี่นะคะคุณผู้ชมไปดูท่านนี้คุณนงรักหรือว่านงรัตน์นะคะขออภัยเจ๊หมีเนี่ยเป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองจานเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเข้าไปทำนาใส่ปุ๋ยในพื้นที่ที่เราเอาคืนจากชาวกัมพูชาที่รุกล้ำมาได้นะแล้วเนี่ยแหละเป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านจริงๆเลยอ่ะเจ๊หมีบอกว่ากว่าจะได้ที่ดินทำกินเนี่ยคืนเนี่ยรอนานกว่า40ปีนะคะและยืนยันเลยเต็มปากเต็มเสียงว่าดินแดนบ้านหนองจานเนี่ยเป็นของไทยที่ถูกกัมพูชามาลุกล้ำแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้ได้พื้นที่คืนมาละแต่ชาวบ้านก็รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คือรั้วหรือกำแพงกั้นชายแดนค่ะรวมถึงต้องการให้มีการเจรจาในเรื่องของการตกลงเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนและโดยเฉพาะนะเรื่องที่กล่าวหาว่าไทยเนี่ยไปแย่งดินแดนของกัมพูชามานะคะหรือต้องมานั่งชี้เขตดินแดนกันอีกในอนาคตคณะ AOT เองก็รับฟังข้อเท็จจริงจากชาวบ้านนะคะก่อนที่จะลงพื้นที่ในการติดตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการเก็บกู้ทุนระเบิดดูสภาพพื้นที่จริงๆเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านและโปร่งใสค่ะ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงวันนี้ร้อนฉาตั้งแต่เช้าเลย
15: คร
1: ับวงการผ้าเหลืองสั่นสะเทือนมาก
0: ครับ
1: มนรักเขาใช้คำว่ามนรักเหนือดวง
0: ครับ
1: หรือว่าโต๊ะกลมๆแบบมนรัก
0: โต๊ะกลมด้วยไหมครับ
15: อ๋อแต่ว่าขาโต๊ะเราไม่แข็งแรง
0: คนละแบบ
1: แต่สีไม่ใช่เนาะวัดนี้ขาโต๊ะแข็งแรงมากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่หลายคนบอกช็อก แล้วก็ตกใจจริงๆนะครับตำรวจบุกเข้าไปจับเป็นเกจิชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายักยอกเงินวัดนะในการทำวัตถุมงคลเนี่ยเกือบร้อยล้านและที่สำคัญมันมีหลักฐานเยอะคลิปต่างๆที่มีความสัมพันธ์ใกล้

0: ใกล้ชิดมากๆกับสีกานะครับก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดพร้อมกับหมายไปอ่านให้ท่านเจ้าอาวาสดูครับ
1: ท่านอาจารย์โช
2: ค
1: คร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่คืออะไร
1: อันนี้คือหมายของศาลนะครับอ่านเองก่อน
2: นั่นไม่เข้าใจ
1: ครับ
2: ได้ยิน
1: เดี๋ยวในรายละเอียดพอดีเดี๋ยวจะไปแจ้งทีนึงครับ
0: อ๋อมันคืออะไร
3: ไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจ
4: ท่านยังงงอยู่
0: นั่นไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมนะแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนคงจะเห็นภาพหลักฐานเห็นอะไรต่างๆนานาแล้วล่
3: ะ
0: ตำรวจเนี่ยนำหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งไปบุกจับกุมคากุฏิเลยครับเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุท่าน66ปีแต่ท่านแข็งแรงนะคุณผู้ชมนะถูกไหมฮะคุณผู้ชมเนี่ยกำลังจะโอ้โหฉันเช้า
3: ค่ะ
0: นี่คือมื้อเช้านะคุณผู้ชมแต่อาหารภายในโต๊ะมื้อเช้าของท่านเนี่ย
4: แน่นโต๊ะเลยนะ
0: อุดมสมบูรณ์แล้วมีหม้อชาบูมีหม้อไฟมีอะไรอยู่ด้วยและสังเกตฉันเช้าเห็นไห
4: ม
0: ไฟยังติดอยู่ที่เทียนข้างหลังเลยนะครับ
4: ครับ
0: คืออ่ะนอกจากมีการยักยอกเงินของวัดในการทำวัตถุมงคลเขาว่ากันว่าประมาณสักร้อยล้านแล้วเนี่ยมันมีคลิปหลายคลิปที่บ่งบอกหลักฐานชัดเจนนะครับว่าท่านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสีกาคนสนิทแล้วตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบด้วยจริงๆถ้าตรวจพบเนี่ยแค่20รายการแต่ตำรวจบอกว่าน่าจะมีมากกว่านั้นนะครับ
4: ครับ
0: ทีนี้คุณผู้ชมครับระหว่างการเข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิตำรวจเนี่ยก็ไปเจอหลักฐานหลายคลิปหลายภาพทุกซอกทุกมุม
4: หลายมุมเลยแหละ
0: ทุกอากัปกิริยาต่างๆก็เป็นหลักฐานที่มัดแน่นเลยนะครับเพราะว่ามีการซ่อนกล้องเป็นการซ่อนกล้องแล้วก็แอบถ่ายเอาไว้ก็เลยเห็นอากัปกิริยาทุกอย่างที่ทั้งคู
4: ่
0: อยู่ด้วยกันภายในกุฏินะครับ
4: ม
0: ี
4: ความใกล้ชิดกัน
0: มีความใกล้ชิดอย่างมากห้องครัวก็ใกล้ชิดโต๊ะรับประทานอาหารก็ยิ่งใกล้ชิดเข้าไปใหญ่นะครับ
3: ไฟในเตายังไม่ร้อนแรงเท่าเลยนะ
0: ถูกต้องคนก็บอกร้อนแรง
4: ไม่ได้เลย
0: ไม่ร้อนแรงเลยนะครับเพราะท่านเจ้าอาวาสก็เป็นท่านเจ้าอาวาสอายุ66ที่แข็งแรงมากแล้วก็ผู้หญิงก็อายุประมาณ47นะครับคุณผู้ชมคือหลายคนเห็นภาพก็บอกโอ้โหทำไมทำแบบนี้เนาะท่านเป็นเกจิชื่อดังหลักฐานมัดแน่นเลยนะครับและตอนแรกที่เอาหมายไปอ่านให้ท่านน่ะท่านก็ยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับแต่คิดว่าสายๆท่านก็คงจะเห็นคลิปและก็เห็นหลักฐานต่างๆแล้วว
4: ันโซเชียลเลยไง
0: จำนนด้วยหลักฐานตอนเที่ยงๆคุณผู้ชมครับเจ้าอาวาสยอมรับพฤติกรรมที่กระทำความผิดยอมสละสมณเพศแต่โดยดีก็ใช้เวลาในการสึกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ประเด็นที่โซเชียลก็เดือด
4: ครับ
0: เดือดมากคุณผู้ชมครับเพราะอ่ะโอเคเห็นสีหน้าสีตาเคร่งเครียดนะอดีตเจ้าอาวาสสีหน้าสีตาเคร่งเครียดแล้วก็อยู่ต่อหน้าพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีการพูดกับพระชั้นผู้ใหญ่ด้วยว่าเป็นห่วงศาสนา
3: อุ๊ยไม่ต้องห่วงหรอก
0: เข้าใจใช่ไหมฮะ
3: ตอนนี้เป็นห่วงกว่าอีก
0: ไม่แต่จริงๆอ่ะ
4: นั่นคดีนั้นเป็นห่วง
0: คือไม่ควรพูดแบบนี้เพราะอะไรถ้าเป็นห่วงศาสนาต้องไม่ทำแบบนี
4: ้ต้องไม่มีพฤติกรรมที่ตามแบบข่าวออกมา
3: ถูกไหมฮะถ้าท่านอยู่เนี่ยน่าเป็นห่วงกว่านะตอนนี
0: ้แต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือที่น่าห่วงคือท่านแหละเพราะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินแล้วก็เป็นผู้ต้องหา
3: โอ้เรื่องใหญ่นะ
4: แต่ทีนี้เนี่ยในช่วงบ่ายๆต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจก็มีการคุมตัวยาจำพัชกรไปด้วยเพราะคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะฮะตำรวจเนี่ยได้มีการนำหลักฐานของกลางในคดีที่ยึดมาเนี่ยคุณผู้ชมครับหลายอย่างนะฮะรวมไปถึงนี่โต๊ะของกลางโต๊ะตัวนี้เลย
0: โต๊ะอาหารเช้า
4: โต๊ะตัวนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมครับที่มันเป็นประเด็นที่คนหลายคนพูดถึงกันอยู่นะฮะและนอกจากโต๊ะตัวนี้เนี่ยที่เจ้าหน้าที่ยกไปก็ยิ้มกันไปแล้วเนี่ยก็ยังมีลังเอกสารที่ติดเอาไว้ว่าอาคารสำนักงานอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองก่อนด้วยก็ต้องเอาหลักฐานทุกอย่างไปตรวจสอบนี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่ยิ้มอยู่
3: เจ้าหน้าที่ยังเขินๆเลยที่ต้องโต๊ะนะเอาจริง
4: ก็เห็นบอกต้องไปเก็บหลักฐานเก็บดีเอ็นเอองดีเอ็นเออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย
3: ค่ะ
0: มันต้องเก็บหรอ
4: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
3: ไ
0: ม่รู้เหมือนกันแค่ดูคลิปแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญแล้วเน
4: า
0: ะ
4: อาจจะมีแบบว่าเส้นเงินอะไรบางอย่างที่มันไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่ร
0: ู้เส้นเงิน
3: เส้นเงิน
4: อะไรแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันไปละกันแต่ในเบื้องต้นคุณผู้ชมครับเจ้าวาดเนี่ยถูกแจ้งข้อหานะฮะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินด้วยเพราะตามเส้นเงินเบื้องต้นเห็นบอกเกือบร้อยล้านแล้ว
0: ใช่
4: ไหมล่ะฮะ
0: ต้อง
4: ทีนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยบอกว่าคือที่มาที่ไปของการจับกุมครั้งนี้ครับมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งย้อนกลับไปเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า คือสังเกตพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าวาดกับสีกามันดูเริ่มมีความผิดปกติบางอย่าง
0: ครับ
4: แล้วมันไปโยงถึงเรื่องของการจำหน่ายวัตถุมงคลข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเพราะเงินที่ได้มาจากกิจกรรมต่างๆของวัดควรจะเข้าสู่บัญชีอะไร
0: บัญชี
3: วัดนะ
4: ถูกต้องแต่เขาบอกว่ามีการนำเงินบางส่วนไปเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินโอนไปให้กับยังบุคคลหนึ่งแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยกลายเป็นว่าออกในนามของวัดมันก็ผิดปกติสิแบบนี้รวมไปถึงเส้นเงินนะฮะเส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในสำนวนการสอบสวนของตำรวจแล้วครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะว่าจะมีใครเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่แต่เบื้องต้นเห็นบอกว่าเคสนี้นะน่าจะมีเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 1-2 คนแน่นอนส่วนความสัมพันธ์กับสีกาคนดังกล่าวที่มีความสัมพันธ์แนบชิดอะไรแบบนี้เนี่ยเห็นบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ปี67แล้ว
0: คือจริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าสีกาท่านนี้เนี่ยอายุ47เนี่ยมาที่วัดเพราะว่ามีปัญหาชีวิตเงินทองมีปัญหาหลายอย่างก็เลยทุกข์ใจก็เลยมาหาวัดพระจะเป็นที่พึ่งได้และสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นที่พึ่งได้จริง
4: ๆ
3: แต่ตอนนี้ท่านยังพึ่งตัวเองไม่ได้เลยนะ
4: แต่ตอนนี้จะกลายเป็นทุกข์กว่าเดิมแล้ว
0: ไงแต่ตลอดระยะเวลา2ปีอ่ะโหก็คือ
4: ก็ไม่รู้แหละ
0: ถูกไหมล่ะ
4: เพราะคดีนี้เนี่ยหลายคนก็พยายามไปจะไปโยงกับคดีวัดดังก่อนหน้านี
3: ้
4: ที่บอกว่าลักษณะมันใกล้เคียงกันเลยนี
0: ่
4: ก็เข้ามารู้สึกว่าเอ้ยตัวเองมีปัญหาเยอะแยะเหมือนกัน
0: แล้วก็ไปตั้งมูลนิธิไงพอตั้งมูลนิธิทำวัตถุมงคล
4: เส้นทางการ
0: แทนว่าไอ้วัตถุไอ้เงินที่คู่คนไปซื้อวัตถุมงคลมันจะไหลเข้ามูลนิธิก็ไปไหลเข้าคนอื่นซะ
4: เข้าบัญชีส่วนตัวไป
3: มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องดังมาอีกครั้งเนี่ยเพราะว่าเป็นที่พูดถึงเพราะท่านเนี้ยดังในเรื่องของวงการพระเครื่องด้วยไง
0: คนที่เป็นเซียนพระจะรู้จัก
3: ใช่ก็เราเห็นนะคุณนัทแฟนมันแท้เงี้ยร้องไห้เลยนะตกใจเลยนะคะมาดูประวัติหน่อยแล้วกันว่าอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้เนี่ยคือท่านบวชเมื่อปี2540เนาะที่วัดแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วพรรษาเนี่ยบวชมากว่า30พรรษานะก็ยาวนานมาก
0: ยาวนานมาก
3: และปี59ก็คือดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจนกระทั่งมาปี2565ก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะคะอย่างที่เชียร์เล่าเมื่อกี้จริงๆแล้วท่านเป็นที่รู้จักในอย่างกว้างขวางเลยเนี่ยวงการพระเครื่องก็คือเป็นพระเกจิผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงที่สร้างขึ้นในวาระสำคัญนะคะที่วัดได้รับการยกฐานะเนี่ยขึ้นเป็นพระอารามหลวงแล้วก็เป็นเหรียญเป็นวัตถุมงคลเนี่ยที่นิยมตามหากันมากเลยแหละคนดังทั้งหลายของประเทศก็ห้อยกันหมดนะคะราคาเช่าบูชาเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนไปจนถึงหลักล้าน
4: ราคาสูง
3: เน
4: ี่
3: ยราคาสูงมากขึ้นอยู่กับวัตถุอะไรก็ว่าไปทีเนี้ยคนดังทั่วประเทศนะแม้กระทั่งผู้บริหารแบบว่าดัง
4: ๆ
3: หรือแม้กระทั่งท่านนี้ค่ะนายกอนุทิน
0: วันนี้
4: น
3: ี่
4: เลย
3: เคยควักโชว์เลยนะ
0: จากคอเลยจากคอ
3: ใช่จำกันได้ไหมสมัยที่ท่านยังเป็นรองนายกและตอนนั้นเนี่ยท่านไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อเน
0: า
3: ะปี66นะคะ
0: ใช่ใช
3: ่คือท่านก็พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไงก็เลยแบบปุ๊บออกมาโชว์นะคะบอกว่าเนี่ยเหรียญเหนือดวงนะคะสร้อยนี้เป็นภูมิปัญญาคนไทยที่ทำจากเชือกร่มเนี่ยรูดขึ้นรุ่นลงได้โชว์
4: เชือกขาดเน
3: ี่
4: ย
3: เห็นไหม
0: คืออันนี้คือเหนือดวงแต่ว่าไม่สามารถจะเหนือกฎแห่งกรรมได
3: ้
0: ถูกไหมล่ะ
3: เหนือกฎหมายไม่ได
4: ้
0: ถ
4: ู
0: กต้องเพราะว่ามันก็เจอหลายๆอย่างและคุณผู้ชมมันจะมีภาพหลายภาพที่บรรดาคนในโซเชียลหรือคนที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับ
3: ค
0: ือไปบุกจับตอนเช้าใช่ไหมครับเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยประมาณสักตีห้าครึ่งได้กับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดบนโต๊ะอาหารและไปดูอาหารมื้อนี้เป็นอาหารมื้อเช้าคุณผู้ชมครับคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะคุณผู้ชมดูครับฉันคนเดียวข้าวต้มแล้วเต็มไปด้วยของกินมากมายทอดมันปลาตัวโตๆอาหารการกินครบถ้วน
4: โต๊ะคนไม่พอยังมีโต๊ะข้างๆอย่างนี้นะฮะ
0: ถูกไหม
4: ขนมนะอันนี้ขนมนะ
0: คืออันนี้คือเตรียมไหมของหวานก็เพียบเลยและขอโทษนะครับมื้อเช้าเนี่ยนะมีหม้อไฟด้วย
4: ครับ
3: นั่น
0: หม้อไฟวางอยู่มีปลามีของเต็มไปหมดแล้วข้าวเนี่ยนะให้คุณผู้ชมเห็นนะมีให้ท่านเลือกด้วยนะครับท่านอยากจะฉันข้าวต้มหรือท่านสามารถเลือกข้าวสวยหรือเพื่อสุขภาพท่านจะฉันข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได
4: ้ครับ
0: คุณผู้ชมดูฮะ
4: ขนมปัง
0: ของหวานจัดเต็มเอาดูเครื่องพวกจานชามช้อนหน่อยเป็นยังไงบ้างจานชามช้อนเขาบอกโอ้โหหรูมาก
3: ดูสิ
0: หรูหราเป็นสีทองประดุจว่าเรากินอาหารหรูๆร้านหรูๆคุณผู้ชมครับซึ่งคนก็สะท้อนเหมือนกันบอกว่าโอ้โหแต่ละมื้อเนาะ เราเนี่ยอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงวัดอื่นนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำบุญตักบาตรไปมื้อเช้าเช้าเนี่ยคุณผู้ชม
5: สมาธิเนี่ยครับ
0: เรากินอะไรเรากินอะไรมื้อเช้าเช้าแต่ท่านฉันอะไรในมื้อเช้าเช้ามันเปรียบเทียบกันแบบโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมาก
3: แล้วปกติถ้าเป็นเรื่องตักบาตรก็คือพระก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกอาหาร
0: ถูกต้อง
3: ไหมตักบาตรอะไร
0: เราถึงเรียกว่าเป็นตักแกงสำรวม
5: ครับ
0: แกงสำรวมก็คือเอาแกงต่างๆมารวมกันแล้วท่านก็ฉันซึ่งวัดอื่นก็เป็นนะแต่เผอิญวัดนี้คุณผู้ชมดูฮะดูแล้วกัน
3: แต่โทษนะมีแบบเอเชียนกับเวสเทิร์น
0: ถูกต้อง
3: สามารถเลือกได
0: ้มีให้ท่านเลือก
5: มีครบหมดเลยไง
0: มีหน้าล่ะท่านฉันแบบนี้ท่านเล่นดูแข็งแรง
5: หลายท่านคุณหมอแข็งแรงมากๆนะ
0: ครับ
5: นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคุณนัทแฟนบันแท้เองเนี่ยก็ร้องไห้เลย
0: เอาจริงๆน้ำตาไหลคนที่ศรัทธาเยอะมากนะฮะพูดตรงๆเพื่อนผมก็ศรัทธาในวัดนี้เยอะหลายคนเลย
5: ใช่คือหลายคนเนี่ยอย่างคนรู้จักผมที่เป็นเซียนพระเองก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าก็โอ้โหไปที่วัดนี้บ่อยมาก
0: ใช่
5: ไปเช่าวัตถุมงคลกันเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชม
3: ค
5: ือถ้าพูดถึงรุ่นที่ทุกคนพูดถึงกันเนี่ยก็คือรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซนี่แหละคุณผู้ชมคือบอกว่าณตอนนี้เนี่ยคือรุ่นนี้มีการจัดทำเพียงแค่10องค์เท่านั้นเองนะ
3: คร
5: ับและปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายบูชากันเนี่ยคือ10ล้านบาทนะคุณผู้ชม
3: โอ้โหตายแล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้ราคาน่าจะสูงกว่าเดิมแล้วล่ะ
3: โทษนะแอบไปเห็น Facebook ผู้บริหาร
0: ว่า
3: เครื่องดื่มชื่อดังท่านนึงบอกว่าเก็บไว้เยอะซะด้วยจะปล่อยยังไงดี
5: นั่นน่ะสิและถ้าเป็นองค์ทองคำธรรมดาทั่วไปองค์ละ3ล้าน
3: โอ้โห
5: 3ล้านนะคุณผู้ชมนะฮะและเห็นบอกว่าเอาเป็นว่ามูลค่าภาพรวมของพระเครื่องในตลาดเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า500ล้านบาท
3: นี่ไงเนาะ
5: เนี่ย
3: เซียนพระเขาถึงตกใจกัน
5: ใช่คุณนัทบอกช็อกเลยเนี่ยคือตัวเขาเองกับรุ่นน้องเพิ่งจะไปกราบอดีตเจ้าวาดมาด้วยซ้ำ
3: กราบที่ไหนคะ
5: กราบกับตักเลยกราบในกุฏินี่แหละ
0: แล้วก็กราบตรงน่าจะเป็นโต๊ะนั้นด้วยแหละ
5: ก็ตรงมุมนั้นเลยเนี่ยบางคนบอกว่าก็เพิ่งจะไปกราบที่โต๊ะเลยด้วยซ้ำเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนที่ไปพบหลวงพ่อนะฮะคือทุกครั้งก็จะมีการไปแบบเกาะตรงขาแล้วบอกหลวงพ่ออย่าสึกนะหลวงพ่ออย่าสึกนะ
0: หลวงพ่อว่ายังไง
5: หลวงพ่อก็บอกว่าอุ้ยไม่สึกหรอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่ามีการพูดถึงปัญหาพูดถึงปัญหาที่ต้องเผชิญในฐานะที่เป็นเจ้าวาดด้วยนะฮะเห็นบอกว่าต้องมีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่พอเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้คุณนัทบอกเลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางพระอาจารย์ต้องรับผิดชอบและชดใช้กับสิ่งที่ได้ทำเอาไว้ครับ
6: ศรัทธาแล้วผมก็ไม่คิดว่าท่านจะเป็นอย่างนั้น
7: ใจสลาย
6: ก็เมื่อกี้พูดไปว่ายิ่งกว่าเมียมีชู้ยังไม่บาดเจ็บต้องขนาดนี้เลยเรามีความรู้สึกว่าท่านคือศูนย์รวมของความศรัทธาแล้วทุกคนรักองค์พ่อจตุคามหมดที่เป็นลูกศิษย์อ่ะทุกคนก็เชื่อว่าท่านสื่อองค์พ่อได้คุณนึกออกไหมหลักฐานอันนี้มันทำให้ในมุมอีกมุมนึงก็ดีนะครับดีจะได้วัดจะได้สะอาดขึ้น
0: เอาแต่ก็เหมือนที่บอกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์จตุคามรามเทพยังสามารถทำได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของบุคคล
5: ใช่
0: เป็นเรื่องของท่านเจ้าอาวาสท่านก็ต้องไปชดใช้กรรมของท่านแต่ว่าวัตถุมงคลสิ่งอะไรที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรายังสามารถที่จะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ต้องแยกกันนะคร
3: ับ ใช่ใช่ใช่นะคะขณะเดียวกันค่ะฝั่งสีกาบ้าง
0: เป็นยังไง
3: สีกาเอ๋ตำรวจเข้าจับกุมเรียบร้อยนะคะฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโอ้โหหลายกระทงนะคะเจ้าตัวยังงงนะเขางงกับเรื่องอะไรเรื่องฟอกเงินค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในช่วงงงๆตอนนั้นหน่อย
0: ครับ
8: คุณเอ๋จะต้องโดนจับกุมนะครับตามหมายจับและต่อเนื่องด้วยกันจะต้องไปค้นที่บ้านคุณเอ๋
9: ขออน
8: ุ
9: ญาตถามค่ะเรื่องฟอกเงินคุณเร
8: ื่อง
9: อะไร
8: เดี๋ยวรายละเอียดและเราสอบถามที่แจ้งนะครับ
9: เรื่องหมู
8: จะรู้เรื่องเองนะครับที่พี่มาปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าศาล
0: อ้าวเธอก็ปฏิเสธนะเพราะตอนเช้าไงถูกไหมหนูไม่รู้เรื่องเลยดูจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกี่ยวกับอายัดเงินได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกตำรวจก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชี้แจงกันที่โรงพักดีกว่านะไปชี้แจงกองปราบแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับคุมตัวเสร็จสับปั๊บ มาที่กองปราบคุณผู้ชมนักข่าวก็ไปรออยู่เต็มเลยนะครับแต่พอระหว่างมาที่กองปราบน่าจะรู้แล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตรงจังหวะที่เดินลงมานักข่าวก็พยายามจะถามเหมือนกันนะว่ารู้สึกผิดไหมทำแบบนี้รู้สึกผิดบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวก็ปิดปากเงียบนะครับแต่ว่าเอาคุณผู้ชมขอดูจังหวะลงอีกทีได้ไหม
4: ครับ
0: เพราะนักข่าวก็สังเกตเหรียญที่ห้อยอยู่ที่คอ
3: ค่ะ
0: นี่ฮะค่อยๆก้าวลงมาเสร็จสับปั๊บนักข่าวเห็นแล้วอ้าวก็ยังแขวนนี่ขอดูทีปุ๊บเหรียญเหนือดวงเอาไว้ที่คอ
4: ตั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปรวบตัวแล้วแหละ
0: ใช่
4: ก็เห็นภาพอยู
0: ่ก็เห็นภาพอยู่แต่รู้สึกจะเป็นโลหะเงินนะฮะแต่ก็มีมูลค่าอยู่นะ
4: ครับ
0: เหนือดวงได้แต่เหนือกฎหมายไม่ได้นะครับก็ถูกดำเนินคดีไปนะแล้วตอนที่ไปจับใช่ไหมคุณผู้ชมเขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้
4: อง
0: เขาไปเกี่ยวอะไรกับเส้นเงินคุณผู้ชมดูฮะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องจริงๆครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนะเธอบอกเธอไม่เกี่ยวข้องแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่มาหาท่านเจ้าอาวาสเนี่ยก็บอกมีปัญหาทุกข์ใจไม่มีเงินใช้ไม่มีทองใช้ตอนนี้ทำอาชีพอะไรถูกไหมแล้วทำไมมันมีของมากมายคือตำรวจเนี่ยพอจับได้ก็เลยไปพาสีกาคนนี้อายุ47เนี่ยไปที่ที่พักของเธอละกัน
3: ค
0: ุณผู้ชมดูที่พักของเธอละกันนะครับว่าเต็มไปด้วยอะไร
3: มีหลายสกุลเงินด้วยนะ
0: ถูก
4: หลายประเทศเลย
0: มีหลายสกุลเงินมากนะเอาทองก่อนทองเขาบอกว่าเท่าที่มีทองเนี่ย90บาทได้นะครับก็ไปคูณเอาแล้วกันนะว่าทอง90บาทมีอะไรบ้าง
3: เกือบ70,000อ่ะตอนน
0: ี้มีทั้งทองแท่งมีทั้งทองแท่งมีทั้งพระเครื่องทองลูกทองรูปพรรณอะไรอย่างเงี้ยประมาณ90บาทถ้าตีเป็นเงินก็6ล้านมั้ย
4: ครับประมาณ
0: นี้นี่ดูทองแท่งถูกมั้ยล่ะอันข้างบนก็น่าจะ20บาทอันตรงกลางประมาณ10บาทแล้วก็นอกจากทองแท่งปรากฏว่าขยับไปอีกนิดนึงเจอเงินสดฮะ
4: ครับ
0: เงินสดโอ้โหเป็นปึกๆเลยหลายสกุลด้วย
4: หลายสกุลเงินแล้วโอ้โหเป็นแพ็คอย่างดีเลยนะเป็นปึกๆแบบ
0: เอาเงินสดก่อนนะ
4: ธนาคารเลย
0: เงินสดเนี่ยประมาณ3ล้าน5แสนบาทจริงๆอ่ะจริงๆต้องเป็น3ล้าน6ด้วยหย่อนหลักพันไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง
3: ค่ะ
0: เอาเงินมาจากไหนอ่ะ
4: สลากอีกด้วยนะสลากซื้อเพียบเลยนะเน
3: ี่
4: ย
3: โอเคเมื่อกี้กลมๆรวมกันก็10ล้านเนาะ
0: ถูกแต่มีอีกครับโฉนดที่ดิน
4: โ
0: อ้มีโฉนดที่ดินอีก2แปลงนะครับแล้วก็มีสลากออมสินมีอะไรเยอะแยะซึ่งโฉนดที่ดินเนี่ยตอนนี้ประเมินตีราคาไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ามันมีหลายอย่างแหละทีนี้เธอก็ต้องไปตอบแหละว่าอ้าว
4: ที่มาของเงินเหล่านี้
0: ที่มาของเงินเหล่านี้ทองมาจากไหนเงินมาจากไหนไหนบอกไม่เกี่ยวข้องเธอก็ต้องไปชี้แจงทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนี้ให้ได้นะครับ
4: ใช่แล้วนะฮะแต่ขณะเดียวกันพอมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวงการสงฆ์
0: ครับ
4: ก็ต้องไปถามท่านพระพยอมกันหน่อย
0: พระพยอมท่านครับท่านให้สตินิดนึงครับ
4: ท่านบอกเลยนะบอกไอ้เรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนเลยนะความโลภกับตัณหา
0: จริง
4: มันครอบงำจนขาดสติไปหมดแล้วเนี่ยในขณะที่ญาติโยมให้อาหารดีๆในการฉันในแต่ละมื้อแต่กลับไม่นำอาหารดีๆเหล่านั้นมากลั่นกรองใช้สมองสืบทอดพระพุทธศาสนากลับทำให้กลายเป็นเสื่อมเสียเปรียบเสมือนผีเน่ากับโลงผุนี่ท่านพระพยอมบอกแบบนี้แล้วฝากเตือนสติสายมูทุกคนเลยนะฮะที่งมงายเช่าบูชาวัตถุมงคลราคาสูงๆเนี่ยจนทำให้เงินเนี่ยมันไหลเข้าวัดเนี่ยเพียบเลยแต่พระกลับนำเงินที่ได้มาไปปรนเปรอสีกาดังนั้นอยากขอให้ประชาชนใช้สติปัญญาในการทำบุญก่อนจะมีการทิ้งท้ายด้วยนะฮะว่าการที่ตำรวจเข้ามาจัดการได้เร็วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าหากช้ากว่านี้คงจะมีการยักยอกเงินไปอีกหลายสิบล้านบาทและที่สำคัญพระพยอมท่านบอกว่าต้องนำเงินทั้งหมดเนี่ยกลับคืนมาใช้หนี้วัดให้ครบด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วปล่อยให้เรื่องนี้จบลงไปโดยที่ไม่มีการชดใช้อะไรเลยครับ
7: ดิ้นไม่หลุดถ้าข่าวออกมาช้ากว่านี้ก็คงจะโกงกันไปอีกหลายล้านงานนี้ต้องให้ทิศเนี่ยไม่ควรเรียกทิศอ่ะสมีเนี่ยต้องหาเงินมาใช้คืนให้ครบในจำนวนเท่าที่สูญเสียไป
0: ล่าสุดคุณผู้ชม
3: ค่ะ
0: นอกจากไปตรวจสอบที่พักของสีกาคนสนิทแล้วตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบภายในกุฏิไปดูกุฏิกันคุณผู้ชมครับปรากฏว่าภายในกุฏิไปเจอเงิน26ล้านอุ๊ยเลยอ่ะแล้วก็นอกจากเงิน26ล้านนะมีทองคำแท่งอีก10บาทลองดูต่อละกันเพราะว่าเขากำลังตรวจสอบกันอยู่นะ
3: ครับ
0: เยอะเลยล่ะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โห
3: ตายละ
0: ถอนหายใจเลย
3: แล้วได้ขยายผลไปอีกเนื้อเมื่อกี้ที่มีต้องสงสัยว่าจะมีคนร่วมขบวนการไม่รู้ว่าจะเจอเส้นเงินอะไรอีกเนาะ
4: ใช่
0: ฮะ
3: อ๋อยา
5: เออ
3: โอ้โห
0: ตัวสรุป6ยังไม่เอานะระเบรกก่อน
3: เบรกก่อนดีกว่าร้อนแรงมากตอนนี้
0: ให้คุณผู้ชมได
5: ้พักหายใจ
0: หายคอกันนะเราไปไหนกันต่อนะ
3: คะเรามีข่าวอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะเลยนะคะ
5: ก็เรื่องของโกงสลากไง
0: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือหลายคนบอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของการโกงสลากหน่
5: อ
0: ยคนที่เป็นผู้พิการจริงๆไม่ได้สลาก
5: ครับ
0: แล้วไอ้ม้งทำไมมีสลากขายได้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องนี้ครับ
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
13: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
14: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
15: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
14: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
12: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
16: ดาราล็อกเล่น
12: อะไรครับเนี่ย
17: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู่
18: เดี๋ยวนี้เซ่กับทีหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
19: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
20: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
21: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
22: กินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกฮันย่ามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
23: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
22: สามี
23: จัด
22: แต่กินแล้วมันสดชื่น
23: ใช่
24: เทียนโขเตียนนะครับที่นี่
25: ใช่ครับอ่ะ
24: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
26: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
27: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
28: ปากสะอาด
29: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
27: ดีต่อเหงือกและฟัน
28: รสดีใช้ง่าย
29: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
27: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
30: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
31: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
32: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับประเด็นหนึ่งที่หลายคนอยากจะให้มีการตรวจสอบก็คือโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
5: ครับ
0: โควต้าส่วนหนึ่งจะให้กับผู้พิการนะครับแต่ผู้พิการวันนี้อยากจะสะท้อนไปว่าจริงๆผู้พิการบางส่วนไม่ได้นะครับแต่คนที่ได้คือไอ้โม่งแล้วผู้พิการก็มีการเรียกร้องว่าควรจะต้องไปตรวจสอบว่าคนที่เป็นนอมินีหรือไอ้โม่งคนพิการเนี่ยคือใครเพื่อจะเอามาจัดสรรให้กับทุกๆคนได้นะครับเอาผมยกตัวอย่างนะคนนี้ชื่อว่าคุณสุภชัยเป็นอดีตนักกีฬากรีฑาทีมชาตินะครับสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเขาเล่าให้สำนักข่าววันนี้เราฟังนะครับบอกว่าโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มันควรจะเป็นของผู้พิการที่ยืนอยู่แล้วก็อยู่ด้านหลังนี่คุณผู้ชมแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่ของเขาแล้วอ่ะมันมีคนนอกหรือว่ากลุ่มโนมินีมาแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิการตัวจริงแต่ไม่ได้รับโควต้าเลยขณะที่ผู้พิการบางรายได้รับสลากไปเป็นจำนวนมากแล้วคนพิการบางส่วนก็ได้รับโควต้าที่จำกัดอยากจะให้รัฐบาลล้างบางได้ไหมขบวนการสวมสิทธิ์คนพิการแบบนี้วันนี้เอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมครับเราเป็นช่องทางให้ละกันเรื่องใหญ่ไรวันกับออฟชัยนนท์นะครับวันนี้อ่ะสายมือนะคุณผู้ชมอย่าดูผิดนะสายมือก็คือทนายตั้มอ่ะไม่ใช่สายมือก็คือคุณสุภชัยขวามือคนนี้ก็คือทนายตั้มบ้าพลังนะครับคุณผู้ชมก็มาเพราะเขาเป็นคนเคลื่อนไหวในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับโควต้าคนพิการ
5: ทีนี้ตัวของคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าสมาคมเนี่ยคือได้รับโควต้ามาตั้งแต่ปี2557ตัวของเขาเองแล้วก็กลุ่มนักกีฬาเนี่ยเพิ่งทราบเรื่องช่วงปลายปี65ถ
0: ึ
5: งปลายปี66
0: ครับ
5: ก็เลยมีการเรียกร้องสิทธิ์ตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าไอ้สมาชิกเดิมหลายรายเนี่ยทำไมกลับไม่เคยได้รับโควต้าอะไรเลยขณะที่มีบุคคลอื่นเนี่ยใช้เข้ามารับสิทธิ์แทนและภายหลังถูกนำขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก และนอกจากนี้เนี่ยยังมีคนที่มีชื่อรับโควต้าบางรายไม่ได้เป็นคนขายสลากเองเป็นเพียงแค่คนรับสิทธิ์แทนเท่านั้น
0: ครับ
5: และเห็นบอกว่าได้รับค่าจ้างเนี่ยในการรับสิทธิ์แทนครั้งละ500บาทในขณะที่ตัวเขาเนี่ยเขาบอกไม่มีโควต้านะฮะก็ต้องใช้วิธีการคือไปซื้อสลากต่อจากตลาดครับในราคาที่มันสูงอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยสลากใบนึงนะต้นทุนเนี่ยที่เขาได้มานะ
0: ครับ
5: 84บาทไปแล้วและจะให้ขาย80บาทเป็นไปได้ยังไง
0: ไม่ได้ถูกไหมฮะเขาก็ต้องขายมาก
5: และถ้าสมมติว่ามีการซื้อเป็นชุด2ใบเนี่ยราคาตกต่อใบเนี่ยประมาณ86บาทนะฮะเขาเลยจำเป็นต้องมีการขาย100บาทเพื่อให้ได้ส่วนต่างเนี่ยมาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็ยังเสี่ยงขาดทุนถ้าขายไม่หมดอีกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากเรียกร้องให้มีการไปตรวจสอบโควต้าตั้งแต่ต้นทางกันหน่อยเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเราดูส่วนต่างจากปกติที่เขาควรจะได้โควต้าตกใบนึงประมาณ7บาทกว่า
0: ๆ70กว่าบาท
5: เจ็ดสิบกว่าบาทเพื่อได้ส่วนต่างขาย80บาทแต่ตอนนี้มันคือต้นทุนมันสูงขึ้นไปแล้ว
0: เขาต้องขายแพงขึ้น
5: เขาก็ต้องขายแพงขึ้นในขณะเดียวกันอย่างที่บอกว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่ควรจะได้โควต้าเหล่านี้แต่กลับกลายเป็นว่าคนอื่นได้โควต้านี้ไปแทนครับ
1: กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้จดเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
2: แล้วทำไมกลุ่มนี้ได้ฮะ
1: ก็ใช่ไงครับก็แล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงได
2: ้แล้วกลุ่มนี้เป็นผู้พิการไหมฮะหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู
1: ้ไม่เป็นคนปกติบ้างอะไรบ้างที่เขาหามากันมาเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างก็คือครั้งต่องวดก็คือครั้งละ500บาท
2: หมายถึงคนเหล่านี้ที่มารับนะฮะ
1: ใช่ครับ
3: เป็นม้าอีกทีนึง
2: คือมารับไปให้คนอื่นอีกทีนึง
3: ใช่ครับเอาแค่ยืมชื่อมาย
2: ืมชื่อมารับ
1: ใช่ครับเขาทำอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่ผมทุ่มเทเกือบครึ่งชีวิตผมมาในการที่ว่าผมเล่นกีฬา
2: ครับ
1: แล้วผมขอคุณแค่ให้ผมได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพเสริมแค่ 4-5 เล่มอ่ะ
2: ยังไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้เลย
2: แต่คุณกลับไปให้ใครก็ไม่รู้
1: ใช่ครับ
2: แล้วเขาไม่ได้เป็นผู้พิการด้วย
1: ใช่ครับ
4: โอ้โหฟังแล้วน่าเห็นใจเนาะขอแค่ 4-5 เล่มยังไม่ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะทนายตั้มบ้างทนายตั้มบ้าพลังบอกว่าเรื่องนี้มีนักการเมืองแล้วก็กลุ่มอินฟลูชื่อดังเนาะเบียดเบียนโควต้าดังกล่าวเนี่ยโดยการวางแผนค
0: ่
4: ะทำยังไงเอาชื่อบุคคลทั่วไปที่ร่างกายปกติเนี่ยมาสวมรอยอ้างเป็นผู้พิการเพื่อยื่นขอรับการจัดสรรโควต้านะคะก่อนที่กลุ่มคนมีชื่อเสียงกลุ่มนั้นเนี่ยจะนำโควต้าสลากจำนวนมากตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหมื่นเล่มนะไปตัดขายส่งต่อให้กับยี่ปัวรายใหญ
0: ่
4: เพื่อกินส่วนต่างคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าอันเนี้ยสร้างรายได้เนี่ยหลัก200ล้านบาทต่อปี
0: โอ้เยอะเลยนะ
4: เนี่ยแหละนะคะแล้วก็ยังย้ำอีกว่าอินฟลูคนดังกล่าวเนี่ยเคยทำลอตเตอรี่ออนไลน์ก่อนจะถูกดำเนินคดีและยุติการทำธุรกิจดังกล่าวนะและยังเคยบอกกับตัวเองว่าได้รับสลากจากลูกพี่อุ๊ยมีตัวละครนะ
0: มีลูกพี่ใครน้อง
4: ไม่รู้มาขายต่อและได้กำไรส่วนต่างงวดละประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทโอ้โหมันอู้ฟู่อย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยตอนนี้ค่ะตัวเขาเองเตรียมตรวจสอบการทำงานของอีกฝ่ายใน5ประเด็นหลักๆนะคือความโปร่งใสของมูลนิธิการใช้บัญชีม้าและการจัดซื้อเสื้อเกราะที่มีราคาสูงเกินจริงรวมถึงการเรื่องของโควต้านะคะสลากพร้อมฝากคำถามด้วยนะไปถึงอินฟลูคนดังกล่าวเนี่ยว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องจริงๆทำไมล่ะช่วยตอบคำถามนี้หน่อยสิ
0: ครับ
4: นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่เขากำลังตามหากันอยู่
0: คือเขาก็บอกเหมือนกันนะคือสิ่งที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยคือต้องการความโปร่งใสในการจัดสรรโควต้าสลากแล้วก็ยังไงก็ฝากไปถึง คนที่เกี่ยวข้องนั้นโดยเฉพาะอินฟูคนดังกล่าวเนี่ยช่วยตอบคำถามเหล่านี้หน่อยครับ
6: เนี่ยครับมันก็คือรวบรวมมาคนละ 40-50 เล่มเสร็จเขาก็จะไปรวมที่คนคนเดียวกลับไปที่คนคนเดียวต่ออันนี้คือแค่ชื่อเอามารับ
2: แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เอาไปรวมจริงๆอันนี้คือเอา
6: ให้มารับส่งให้ลูกพี่เขาอีกทีนึง
0: วันนี้ก็ทนายตั้มก็ใส่แว่นดำ
5: ครับ
0: แปะหนวด
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วก็ยังคงใช้กระเป๋ากระสอบปุ๋ยถูกไหมแต่หลายคนก็บอกเอ๊ะทำคอนเทนต์แบบนี้ทนายตั้มอย่าหยุดแค่นี
5: ้ครับ
0: เข้าใจใช่ไหมอย่าหยุดแค่การทำคอนเทนต์แต่เหนือสิ่งอื่นใดหัวใจสำคัญของมันก็คือว่าสิ่งที่คุณออกมาเคลื่อนไหวอยากให้คุณช่วยคนพิการจริง
4: ๆ
0: ถึงบอกว่าอย่าหยุดแล้วไปเอาคนที่อยู่เบื้องหลังทบทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกพี่หรือจะเป็นอินฟูหรือใครต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่
4: ะ
0: เอาโควต้าจากพวกเขามาแล้วเอามาคืนให้ผู้พิการซะ เข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เป็นผู้พิการตัวจริงเขาไม่ได
5: ้ครับ
0: คนที่เป็นนอมินีดันไปใช้โควต้าผู้พิการแทน
4: ถู
0: กต้องฝากทนายตั้มเอาให้สุดไปเลย
5: จัดการเรื่องนี้แบบจริงจังไป
4: เล
5: ยเปิดเชื่อมาเลยอะไรเงี้ย
4: พอฟังแล้วหลักหมื่นเล่มอ่ะ 4-5 เล่มที่ผู้พิการเขาต้องการเนี่ยแค่เพื่อยังชีพเขาไม่ได้อันนี้ก็เห็นใจจริงๆนะคะติดตามกันต่อไปแล้วกันรวมถึงเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยเขาอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกชายวัย15ปีของเขาเนี่ยจะถูกจะยิงเสียยิงตัวเองจนเสียชีวิตภายในบ้านเพราะเขาบอกว่าผลตรวจอาวุธปืนเนี่ยตำรวจบอกว่ายิงตัวเองแต่มันไม่พบลายนิ้วมือค่ะ
5: อ้าวว
7: ันนี้แม่มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกแล้วนะแม่ไม่กลัวหรอกต่อให้ถ้าเขาจะฟ้องแม่ก็ไม่กลัวตายแม่ไม่กลัวติดคุกด้วยเขามาพากชีวิตลูกแม่ไปแม่ยอมตายค่ะ
4: โอ้นี่แหละค่ะคุณแม่เขาก็ใจสลายเนอะคุณ

ขวัญชนกอายุ39นะคะคือหอบหลักฐานทุกอย่างมาเลยเพราะว่าหลังจากที่ลูกชายวัย15ปีเนี่ยเสียชีวิตภายในบ้านพักของอดีตสามีที่จังหวัดปราจีนบุรี3สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะคือเธอไม่เชื่อว่าเหตุเนี่ยจะเกิดจากการคิดสั้นยิงตัวเองนะเพราะ

0: มันเป็นเพียงความประสงค์ของผมเองนะคะรักพ่อรักแม่รักทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตขอโทษสำหรับทุกอย่างขอจากไปอย่างสงบแล้วยังมีข้อความเขียนอีกนะว่าอย่าทำให้เป็นข่าวนะไม่อยากดังนะคะคือสิ่งที่เธอเอแล้วก็เธอรู้สึกว่ามันเป็นพิรุธเนี่ยเขาบอกว่ามันดูทั้งลายมือทั้งสำนวนการเขียนเนี่ยดูเกินวัยอ่ะเหมือนแบบดูแบบไม่ใช่ลูกเขาที่เป็นแบบวัย15ปีเนี่ยนะคะ
1: เด็ก15เองเน
0: า
1: ะ
0: อีกอย่างที่คุณแม่เขาบอกว่าอันนี้เป็นพิรุธสำหรับเขาเลยเนี่ยลูกชายนะคะคือเขาได้รับแจ้งว่าลูกชายใช้ปืนใช้มือซ้ายเนี่ยยิงปืนแต่ลูกเขาถนัดขวา
1: อ้าว
0: แล้วรอยกระสุนก็ไปอยู่ที่หน้าผากคือมันดูผิดวิสัยหรือเปล่าและที่สำคัญเนี่ยผลจากการตรวจของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่พบ DNA หรือลายนิ้วมือของลูกชายบนอาวุธปืนนั้นเลยค่ะคือเธอก็เลยรู้สึกว่าเธออยากสาเหตุที่แท้จริงว่าเรื่องนี้ลูกชายจบชีวิตเองหรือมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องกันแน่นะคะคือผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดอย่างคุณเอกภพก็เลยบอกว่าจะประสานตำรวจให้แล้วก็ให้มาคลี่คลายตรวจสอบพยานหลักฐานใหม่ค่ะเพื่อความกระจ่างและความเป็นธรรมเพราะคุณแม่เขาก็ดูแบบทุกข์ใจเนอะเมื่อกี้ที่เห็น
1: มันมีข้อสงสัยมีข้อพิรุธหลายอย่าง
2: ใช
0: ่
2: ให้ความเป็นธรรมคุณแม่ด้วยนะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งกรณีกับกรณีของใจแอน
1: พิทบู
2: พิทบูเพศผู้อายุ7ปีแล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยน้องพิทบูตัวนี้นะฮะไปกัดเจ้าของใหม่เป็นหญิงวัย70ปีเสียชีวิตคาบ้านเลยแล้วงานนี้เจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับต้องแบ่งออกเป็น2ชุดเลยนะฮะหลังรับแจ้งเหตุครับชุดหนึ่งอยู่หน้าบ้านเพื่อทำการเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าพิทบูตัวนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่อีก1ชุดเนี่ยก็ต้องเข้าทางหลังบ้านครับเพื่อหาวิธีในการต้อนเจ้าใจแอนเข้ากรงไปให้ได้นะฮะสุดท้ายก็สามารถทำได้สำเร็จคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่ไปถึงเจ้าใจแอนนี่ยังเดินวนไปวนมามีอาการหงุดหงิดตลอดเวลาด้วยเห่าใส่เจ้าหน้าที่นะฮะโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านางวันดีอายุ70ปีส่วนพิทบูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าใจแอนเป็นพิทบูเพศผู้อายุประมาณ7ปีนะฮะโดยจากข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยพบว่านางวันดีครับเช่าบ้านหลังนี้ไว้นะฮะเพื่อที่จะเลี้ยงเจ้าใจแอนโดยเฉพาะโดยนางวันดีเนี่ยจะเดินทางมาให้อาหารแล้วก็เล่นกับเจ้าใจแอนตัวนี้เนี่ยเป็นประจำนะฮะจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุครับนางวันดีก็เปิดกรงทำความสะอาดตามปกติเลยแต่จังหวะนั้นเองเนี่ยที่กำลังทำความสะอาดอยู่แม่บ้านช่วยดึงสายจูงเจ้าใจแอนเอาไว้แต่ด้วยความที่แรงมันเยอะมันก็กระโจนเข้าทำร้ายนางวันดีทำทีทำให้ตัวเจ้าของคนใหม่นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหนีออกมาจากกรงได้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือหลายคนบอกคุณชื่อจังเลยเจ้าใจแอนพอไปตรวจสอบประวัติเนี่ยเห็นบอกว่าเจ้าใจแอนตัวนี้นะฮะเคยก่อเหตุทำร้ายเจ้าของมาแล้วครั้งหนึ่งตอนปี64ที่จังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมซึ่งณตอนนั้นนะฮะนี่คือภาพแฟ้มภาพนะคุณผู้ชมคือเจ้าของเดิมวัย56ปีถูกเจ้าใจแอนเนี่ยทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตลงในเวลาต่อมานะฮะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมูลนิธิ Watchdog Thailand นะฮะแล้วก็บ้าน Love East ครับก็ได้มีการรับนะฮะข้อเสนอก็คือจะนำเจ้าใจแอนเนี่ยไปดูแลต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรีและเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอประเมินอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมีการทำการุณยฆาตหรือไม่เพราะว่าเจ้าใจแอนตัวนี้เองเนี่ยก็มีประวัติเคยทำร้ายคนมาอย่างรุนแรงการส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่เนี่ยอาจไม่ใช่แค่เรื่องของแค่ความรักสัตว์อย่างเดียวแล้วแต่ต้องมองเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยเพราะว่าเจ้าพิทบูตัวนี้เจ้าใจแอนตัวนี้เองเนี่ยเป็นสุนัขที่ค่อนข้างจะดุร้ายด้วยนะฮะ
0: แต่จริงๆอ่ะก็ถ้าเอาพูดในฐานะแบบเลี้ยงหมานะพิทบูมันไม่ได้ดุร้ายทุกตัวนะ
2: ไม่ได้ทุกตัว
0: แต่ว่าคือนิสัยเขาอ่ะคือเรื่องการกัดมันกัดต่อเนื่องแล้วพลังเขาเยอะมันต้องขึ้นอยู่กับการฝึกการเข้าสังคมการดูแลของเจ้าของคือมันต้องรู้จักจริงๆมันก็กลับมาที่พื้นฐานของการรู้จักสายพันธุ์นั้นนะ
2: ถูกต้องแล้วก็ต้องรู้จักนิสัยส่วนตัวของเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพิทบูไม่ใช่ทุกตัวที่จะดุร้ายถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีการเช่ามาเพื่อเลี้ยงเจ้าใจแอนนี้โดยเฉพาะก็ตามแต่ในระหว่างวันเจ้าใจแอนเนี่ยอยู่ในกรงตลอดไห
1: ม
2: มีความเครียดอะไรหรือเปล่า
0: อากาศด้วยนะ
2: อากาศร้อนด้วยหรือมีอะไรที่ทำให้น้องตกใจหรือไม
1: ่เลยช่วงบ่ายเย็นๆก็ต้องรับไปสุพรรณบุรีไงกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ที่
1: เคยเลี้ยงกันก่อนแล้วจะได้ดูว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรสาเหตุอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับอีกเรื่องนึงใกล้ตัวเลยพี่น้องชาวแม่สายเป็นยังไงกันบ้างเพราะตอนนี้แม่สายหลายคนบอกเลยฮะต้องมาติดตามสถานการณ์น้ำกันอีกแล้ว
0: ค
1: ือถ้าจำกันได้ปีที่แล้วแม่สายเนี่ยเจอมหาอุทกภัยแล้วจู่ๆน้ำมันก็หลากมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังครับ

0: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
1: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
0: สบาย
1: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
0: สบาย
1: ถ้าต้องลุยป่า
0: สบาย
1: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
2: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปุ๊ก
5: มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
5: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
2: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
1: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
0: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนเหร
1: อการเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
2: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
1: เราไปนะ
3: รออะไร
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวนะพี่น้องทางภาคเหนือกับหลายจังหวัดตอนนี้หลายจังหวัดจะมีฝนตกอยู่นะครับแล้วก็มีการเตือนว่าตั้งแต่วันนี้ไปฝนจะตกหนักอีกหลายพื้นที่ขึ้นเหนือไปแถวแถวแม่สายเชียงรายกันบ้างหลายพื้นที่เลยฝนตกหนักแล้วจู่ๆมันก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าหมู่บ้านครับเชียงรายนี่คืออำเภอแม่ฟ้าหลวงก่อนนะคุณผู้ชมน้ำป่าจู่ๆมันก็มานะครับแล้วมันก็ทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านครับชาวบ้านบอกโหความเสียหายมาอีกแล้วจุดนี้คือบ้านเทิดไทยนะครับตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงฝนตกหนักมาแล้วน้ำป่าจากดอยเทิดไทยมันก็ไหลเข้าไปท่วมชุมชนแล้วก็ถนนครับชาวบ้านต้องขนของขึ้นไปอยู่บนที่สูงต้องช่วยกันจัดการพวกเศษไม้วัชพืชที่มันมากับน้ำไม่ให้มันไหลเข้าตัวบ้านนะครับแต่จู่ๆตื่นมาเจอแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันเบื้องต้นพบว่าบางจุดยังเจอดินโคลนสไลด์ลงมาปิดผิวถนนเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการนำเครื่องจักรครับเข้าไปเปิดทางนายกอบต.เทิดไทยท่านบอกว่าตอนนี้สั่งไปสำรวจความเสียหายและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงคือตอนนี้น้ำลดนะสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ไม่นิ่งนอนใจครับเพราะว่าบางทีจู่ๆเนี่ยคืนนี้มันอาจจะมาอีกก็ได้มิฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์

0: น้ำดีๆนะครับ
1: ครับ
0: เอาภาพนี้อยู่ที่แม่สายคุณผู้ชมแม่สายเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็คือครบรอบ2ปีมหาอุทกภัยใหญ่เมื่อปี67นะฮะ
2: ค่ะ
0: คือชาวบ้านเนี่ยก็คือเจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็ลำบากจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นมันหนักมากนะครับและพอมันเจอฝนตกหนักๆแล้วก้มมาดูอับเดินตื่นขึ้นไปที่แม่น้ำสายแล้วก็เห็นแม่น้ำสายมันมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็วิตกกังวลเพราะว่าจริงๆน้ำที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตกที่แม่สายจริงๆมันอาจจะไปตกที่ต้นน้ำอยู่ในเมียนมานะครับอย่างวันนี้น้ำจากบ้านโจตาดาก็คือในฝั่งเมียนมามันไหลที่นู่นฝนตกใช่ไหมแล้วมันก็ไหลลงมาสู่แม่น้ำสายนะครับทำให้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งเพิ่มสูงมากมันไปแตะไอ้ตรงใต้สะพานแล้วนี่คุณผู้ชมดูฮะแตะใต้สะพานแล้วอ่ะนี่ถือว่าอยู่ในจุดระดับวิกฤต4เมตรนะครับม
2: ัน
0: พอดีเดะเลยอ่ะคือถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือล้นแล้วก็เข้ามาแล้วก็เลยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทีเดียวเนี่ยมีทั้งเศษไม้มีทั้งขยะไหลมาติดอยู่ที่ใต้สะพานแล้วมันก็ขวางทางน้ำนะครับจุดที่น่าห่วงเหมือนที่บอกไปคุณผู้ชมครับก็คืออาคารแม่สายคอมเพล็กซ์บริเวณท้ายซอย10บ้านไม้ลุงขนนะครับมีบิ๊กแบ็กแล้วก็พนังกั้นน้ำเนี่ยเอาไปตั้งไว้ก็จริงแต่ว่ามันมีน้ำรั่วซึมออกมาเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งนะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็มีการติดเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันทะลักมาแบบนี
2: ้ค่ะ
0: ต้องค่อยๆอุดอ่ะต้องไปดูทุกวันอ่ะวันนี้ทะลักจุดนั้นวันนั้นทะลักจุดตรงนี
2: ้อ่
0: ะฝากเจ้าหน้าที่นิดนึงนะสงสารเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับมีการเตรียมเครื่องสูบน้ำที่จะรับมือเอาแล้วที่จะรับมือเอาไว้แล้วนะครับทางหน่วยงานลงพื้นที่ปภ.ตอนนี้เอาชาวแม่สายปภ.เขาเตือนนะบริเวณเกาะช้างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยากจะให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเตรียมอพยพนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์น้ำมาอีกในคืนนี้เนี่ยอาจจะเจอนะดิเจอบอดแคสแจ้งเตือนแล้วนะครับ
2: เ
0: ทศบาลตำบลแม่สายออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงซึ่งแต่ละชุมชนที่เราอ่านไปก็คือเขาเคยเจอมหาอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาแล้วนะครับ4ชุมชนที่เราบอกคุณผู้ชมนะถ้าคุณมีปัญหาเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะครับ0537331 23มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากโทรได้24ชั่วโมงเอาแล้วขอดูภาพล่าสุดหน่อยที่ชาวแม่สายเขาส่งมานะครับเป็นยังไงบ้างนี่ปริมาณน้ำนะครับแต่ชาวแม่สายเขามีเจ้าหน้าที่อยู่นะ
2: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่เนี่ยขอบคุณคุณมะนาวโหมากส่งภาพมานะครับคือตอนนี้เจ้าหน้าที่มีเครื่องจักรหนักอยู่แล้วและเขาพยายามจะเคลียร์เนี่ยพวกเศษซากไม้เศษขยะไม่ให้มันไปติดอยู่ใต้สะพาน
2: ค่ะ
0: เพราะถ้ามันติดอยู่ใต้สะพานเนี่ยเดี๋ยวกลัวว่าน้ำมันจะระบายช้า
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะไหลบ่าเข้าไปท่วมชุมชน4ชุมชนที่ผมบอกไปตอนนี้สบายใจได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาสแตนบายรอ24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับผมนะฮะส่วนที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับไปที่บ้านนาแลอำเภอปัวกันหน่อยกับบ้านหลังนี้คือต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะฮะเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากน้ำป่าตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
0: ครับ
1: และนี่คือภาพล่าสุดที่มันกัดเซาะลงไป
2: ค่ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยคือบ้านมีความเสี่ยงในการที่จะทรุดแล้วก็พังทลายลงมานะคุณผู้ชม
2: น่ากลัวเน
1: า
2: ะ
1: คือตอนนี้เนี่ยมองไปเห็นฐานรากแล้วอ่ะ
2: ใช่
1: คือเขาบอกว่าอยู่ไปด้วยความกลัวครับเพราะกลัวว่าถ้าน้ำใหม่รอบนึงรอบนี้น่าจะถล่มแน่ๆครับ
3: ซึ่ง3หลังนี้อยู่ในพื้นที่เสียงมากครับเสียงที่ตัวบ้านครับจะสุดตัวสไลด์ลงไปห้วยนะครับนี่ครับมี3หลังครับบ้านหลังนี้ครับดูครับจะกินตัวบ้านไว้นะครับบ้านหลังนี้หลังที่2ครับดูครับเสาบ้านก็จะไปนะครับนี่คือตัวบ้านหลังที่2ครับมาเราดูหลังที่3ครับนี่ครับหลังที่3หลังที่3นี่ห้องน้ำห้องครัวน่าจะสุดไปแล้วนะครับ
0: ไม่น่าจะอยู่ได้นะอันตรายนะฮะ
2: สูงนะเนี่ย
0: สูงแล้วถ้ามันไหลบาดดินสไลด์ไปก็ไปหมดทั้งหลัง
1: คือถ้าส่วนหนึ่งมันไปอ่ะ
2: มันก็ไปหมดเลย
1: ดึงส่วนไปหมดเลยนะฮะน่าเห็นใจมากๆคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะว่าจุดนี้เนี่ยเห็นมองลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูสูงเท่าไหร่แต่สูงประมาณ 4-5 เมตรนะสูงมาก
2: อย่างนี้ก็สูงนะ
0: สูงนะครับ
1: คือเขาบอกว่าบ้านบางหลังเนี่ยห้องครัวมันไปแล้วด้วยซ้ำ
2: โอ้ยน่าเห็นใจอ่ะ
1: คือชาวบ้านบอกเลยตอนนี้ร้อนใจมากๆอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปดูแลกันหน่อยไปดูเรื่องของความปลอดภัยกันหน่อยเพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะพังถล่มลงไปตอนไหนนะฮ
2: ะ
1: แต่ว่าในเบื้องต้นครับเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่พม.นะฮะ ของจังหวัดน่านก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินความเดือดร้อนกันแล้วก่อนจะหาแนวทางในการเยียวยาด้วยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ไปที่แม่ฮ่อง

0: สอนกันหน่อยครับต้องบอกว่าน่าเห็นใจไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่านี่คือภาพนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่ต้องช่วยหญิงท้องแก่ใกล้คลอดครับในพื้นที่อำเภอศพเมยส่งโรงพยาบาลช่วงกลางดึกนะฮะขณะที่ชาวบ้านครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศพเมยต้องพาหญิงคนนี้เนี่ยลงเรือก่อนแล้วก็ค่อยๆล่องตามแม่น้ำสารวินนะฮะตอนสักประมาณ4ทุ่มฝ่าทั้งกระแสน้ำฝ่าทั้งความมืดส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศพเมยคำถามคืออ้าวแล้วทำไมไม่นั่งรถไปล่ะเขาบอกว่าจะนั่งรถไปยังไงดูสภาพรถนะฮะ
1: ว้าย
2: นี่คือคนท้องไปไม่ได้หรอ
0: เต็มไปด้วยดินโคลน
2: ครับ
0: อุปสรรคมันเยอะแยะมากมายเลยเขาเลยบอกว่ามันมืดมากๆด้วยอันตรายลงล่องน้ำดีกว่าในแม่น้ำสารวินดีกว่า
2: คือมันถ้ามาเทียบนะระหว่างน้ำกับบกที่คุณผู้ชมเห็นนะ
1: ค่ะ
2: เราก็เลือกไปทางน้ำนะฮะ
0: จริง
1: ถ้าติดลมก็แย่เลยอ่ะ
2: ถูก
1: บกอ
0: ่ะและประเด็นคือถ้าติดลมเนี่ยไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดตกหลุมลงไปหรืออะไรลงไป
2: แล้วคนท้องแก่เข้าใจใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้เลย
0: เขาเลยต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเองก็สามารถช่วยนำตัวหญิงท้องแก่คนนี้ส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะ
1: โอเคค่ะมาดูกันที่ภาคอีสานนะคะบึงกาฬคือก็ต้องบอกว่าเราได้มีการหยิบยกมาเตือนกันหลายรอบว่าเที่ยวช่วงหน้าฝนเนี่ยมันต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ดีนะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้ได้ค่ะ
3: เด็กน้อยตกน้ำค่ะน้ำพัดที่น้ำตกข้ามพระตกแรงมากเลยตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างช่วยได้ไหม
1: เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยน้องชุดเสื้อแดงๆนะคะก็คือถูกน้ำเนี่ยซัดแล้วก็พลัดออกไปจากตกจุดที่เขาเล่นน้ำจุดนี้ก็คือน้ำตกถ้ำพระที่บึงกาฬนี่แหละค่ะโอ้โหดูนะกว่าจะช่วยขึ้นมาชาวบ้านคือโกลาหลและตกใจกันมากเลยนะคะเหตุการณ์เนี้ยก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้ก็จะทำให้น้ำป่าจากต้นน้ำเนี่ยไหลลงมากลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวซึ่งก็เลยพัดเด็กคนนี้ให้มันไกลออกไปนะคะแต่ว่าโชคดีว่าสุดท้ายแล้วช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีหยิบมายกมาเตือนกันอีกครั้งนะคุณผู้ชมนะว่าคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่จะพาบุตรหลานไปเที่ยวน้ำตกในช่วงนี้ต้องดูแลใกล้ชิดจริง
2: ๆ
1: อย่าปล่อยให้เล่นลำพังนะคะและที่สำคัญต้องสังเกตนะหากน้ำตกเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนสีหรือไหลแรงขึ้นแนะนำให้ขึ้นจากน้ำทันทีนะคะ
2: น้ำป่ามันจะมาไง
1: ใช่นี่แหละค่ะต้องเอามาเตือนกันไว้นะคะมาดูที่ศรีสะเกษก็อ่วมหนักไม่แพ้กันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยค่ะวันนี้น้ำเนี่ยท่วมขังไหลจุดคุณผู้ชมนะกลายเป็นทะเลอ่ะ
0: ทะเลไปแล้วอ่ะ
1: ถูกนี่คือในเขตเทศบาลเมืองด้วยนะคะเรียกได้ว่าน้ำรอการระบายบนผิวถนนกันแบบเยอะเลยอ่ะกระทบคือต้องใช้คำว่าชาวบ้านลำบากเดินทางกันไม่ได้เลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ปภ.จังหวัดก็ระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ละรวมถึงครั้งนี้ผู้ว่าก็มาลงมาสำรวจด้วยตัวเองนะคะกำชับว่าให้เร่งระบายเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้เส้นทางได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วสุดค่ะ
2: คุณผู้ชมครับหนองบัวลำพูบ้างไปที่หนองบัวลำพูนะโรงเรียนบ้านกุดดินจีนี่
1: อุ๊ย
2: สงสารโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับนี่อยู่ที่อำเภอนากลางนะครับคือปรากฏว่าโรงเรียนเนี้ยเลิกเรียนแต่มันก็ลำบากแล้วครับทั้งครูทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเพราะว่าฝนมันตกหนักแล้วมันตกแบบต่อเนื่อง3ชั่วโมงน้ำมันระบายไม่ทันแล้วกันน
1: ะ
2: มันก็เลยทะลักเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็อาคารเรียนโอ้สงสารนะเรายกกันทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องรีบฝากกระแสน้ำคือเป็นห่วงลูกไงเข้าไปรับลูกๆก่อนนะครับคือกังวลเรื่องของความปลอดภัยแต่ว่าทางโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็ดูแลดีนะล่าสุดโรงเรียนก็สั่งปิดการเรียนเป็นการด่วนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วก็บุคลากรขณะที่หน่วยงานตอนนี้เร่งแก้ปัญหาหลักๆ ก็มาจากท่อระบายน้ำฮะคือท่อระบายน้ำเนี่ยมันมีน่าจะเป็นแบบมันเล็กเกินไปอ
1: ่ะ
2: น้ำมันเยอะกว่าแล้วมันก็ระบายไม่ทันมันก็เลยรอการระบายแบบนี้นะครับ
1: ค่ะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ติดตามสภาพฟ้าฝนให้ดีนะคุณผู้ชมกรมอุตุแจ้งเตือนค่ะ 10-13 กันยายนนี้ฝนยังตกหนักถึงหนักมากจุดเสี่ยงนะคะขยับลงมาอยู่ที่อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกดูรายชื่อตามหน้าจอก็เรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบทั้งประเทศเลยแต่อีสานตอนล่างนะคะเน้นหนักที่ศรีสะเกษอุบลราชธานีสุรินทร์และบุรีรัมย์ภาคเหนือถึงแม้ว่าฝนจะเริ่มลดนะคะแต่ว่าจับตาที่แม่ฮ่องสอนตากและเชียงใหม่รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะคาดว่าวันนี้เนี่ยฝนตกหนักในช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มเป็นต้นไปนี้ค่ะ
2: แน่นอนนะ
1: ยายคนไข้รายหนึ่งเนี่ยเขาอึ้งจริงๆว่าพาแม่ไปรักษาแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมดูเนี่ยผนังฝ้าเอ่ยขึ้นราเต็มไปหมดแบบนี้ไปดูภาพนี้กันหน่อยค่ะดราม่าแอดดิกนะคะเขา

0: ร์ภาพจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะเพราะว่าเธอพาแม่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์คือเธอระบุว่าเรื่องของการดูแลจากแพทย์และพยาบาลไม่มีปัญหาเลยนะดูแลดีมากแต่สภาพแวดล้อมภายในอาคารเนี่ยคือเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นห่วงแค่ผู้ป่วยนะเธอเป็นห่วงทีมแพทย์และพยาบาลที่เขาต้องปฏิบัติงานกันทั้งวันด้วยเพราะเธอสังเกตว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทไม่สะดวกหรือเปล่าขณะที่โต๊ะอุปกรณ์การแพทย์บางอย่างเนี่ยฝุ่นอยากใยเนี่ยก็มีนะคะเธอก็เลยอยากเรียกร้องให้หน่วยงานเนี่ยมาช่วยตรวจสอบรวมถึงพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ได้หรือไม่ทีมข่าวเราไม่รอช้าค่ะโทรสอบถามนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ยังติดต่อไม่ได
1: ้
0: แต่ติดต่อเลขาได้เลขาบอกสั้นๆว่าท่านรัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วและจะเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยลงไปตรวจสอบแก้ไขแต่ล่าสุดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกมาแถลงการนะคะชี้แจงว่าจุดดำบริเวณฝ้าผนังเพดานต่างๆที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยมีสาเหตุมาจากเรื่องของสภาพทางกายภาพของอาคารรวมถึงการสะสมความชื้นเนื่องมาจากระบบการปรับอากาศที่อยู่ในอาคารเขาไม่ใช่เรื่องของการละเลยนะคุณผู้ชมซึ่งผู้บริหารก็บอกว่ากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมยังขอบคุณนะประชาชนที่ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็จะนำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาให้ดีกว่าเดิมอย่างแน่น
1: อ
0: นนอกจากนี้มีอีกหนึ่งพื้นที
1: ่
0: อีกเคสเกิดที่เชียงใหม่คุณผู้ชมอันนี้เพจหมอแล็บแพนด้านะคะแชร์ภาพคุณผู้ชมดูนะคือเมื่อกี้เป็นเรื่องของผนังเป็นราเนาะ
1: ใช
0: ่อันนี้เป็นเรื่องของยาค้างจ่ายไม่มียาจ่าย
2: ไปแล้วไม่มียา
0: โอ้ไปแล้วไม่มียายาเบาหวานนะคะความดันยาต้านเกล็ดเลือดคือจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แนะนำว่าไปซื้อยากินก่อนนะคะห้ามขาดยานะคือเขาก็บอกว่าคนที่ไปอ่ะเขาก็มาโรงพยาบาลมันไม่ใกล้นะแต่โรงพยาบาลใหญ่ระดับอำเภอไม่มียาจ่ายแล้วหรือนี
1: ่นั่นน่ะสิทีนี้เนี่ยคือพอมีการโพสต์ไปแบบนี้เนี่ยคือผู้ป่วยได้ยากันเป็นซองเปล่าเยอะมากๆและอย่างที่บอกว่าบางคนมาจากพื้นที่ห่างไกลเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่ได้ยาต้องไปซื้อยากินเองและปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่มันเรื้อรังมานานด้วยนะฮะ
0: ค
1: ือหลังจากโพสต์นี้ออกไปหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเลยบอกว่าเอ้ยฉันเคยเจอแบบนี้เหมือนกันไปแล้วก็ไม่ได้ยาได้เป็นซองเปล่ากลับมาแบบนี้เนี่ยแล้วก็เห็นบอกหลักๆเลยสาเหตุมาจากว่ารัฐหรือหน่วยงานไม่มีเงินเหลือให้กับโรงพยาบาลแล้วค
0: ือ
1: ตอนนี้โรงพยาบาลก็เลยแบบไม่มีเงินไปซื้อยาติดหนี้บริษัทยาเนี่ยหลายล้านบาทเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าระบบมันกำลังจะล้มลงแล้วในขณะเดียวกันพูดถึงสิทธิ์ต่างด้าวด้วยนะฮะคือบางคนเองเนี่ยสิทธิ์บัตรทองคนไทยคือเหมือนลักษณะเป็นขายสิทธิ์ให้กับคนอื่นอีกเหมือนกันมันเป็นปัญหาที่มันต่อเนื่องกันมาเนี่ยหลายเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนด้วย
0: ค่ะ
1: และเมื่อสักครู่เลยคุณผู้ชมครับโรงพยาบาลสันทรายชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลเนี่ยกำลังประสบปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนของนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่างบประมาณบางส่วนเองก็ตามณตอนนี้เนี่ยส่งผลทำให้ผู้รับบริการบางรายได้รับยาบางรายการได้ไม่เป็นปกติบางชนิดเองปกตินะฮะคือเขาบอกว่าไม่นิ่งนอนใจนะอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขทยอยจัดส่งบางอย่างอยู่คุณผู้ชมครับแล้วก็ขออภัยต่อความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะ
2: ครับชาวบ้านนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดินทางมาไกลๆแล้วไม่ได้ยากลับถูกไหมล่ะ
0: บางทียาก็แพงซื้อเองไม่ไหวเน
1: า
0: ะ
2: แต่ส่วนอีกเรื่องนึงก็สงสารชาวบ้านเหมือนกันนะครับกสทช.จริงๆเนี่ยเวลาคุณรับฟังข่าวสารนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีชาวบ้านบางคนเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาก็ต้องรับฟังข่าวสารทางทีวี
0: ใช่ครับ
2: แล้วกสทช.ประชุมกี่รอบก็ล่มฮะรอบที่10ก็ล้มอีกแล้วองค์ประชุมไม่ครบจะทำยังไงดี
0: ค
2: ือกรรมการ3คนนะที่ไม่ได้เข้าร่วมก็มีอาจารย์พี่ลุงรองมีคุณสุพัฒน์ใช่ไหมครับแล้วก็พลอากาศโทธนพัฒน์เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าสแตนบายรอถูกไหมฮะคือเขาอธิบายแบบนี้อาจารย์บอกว่าสแตนบายพร้อมเข้าประชุมนะแต่ที่ไม่เข้าร่วมเพราะว่ารอการประชุมที่มันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มีการอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.มิฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีประธานเนี่ยกรรมการที่เหลืออีกก็ประชุมกันต่อได้นะ
0: ได้ไหม
2: ลองฟังเสียงท่านดูครับ
3: คือจริงๆถาม3คนเราเป็น3คนที่พูดตลอดนะ3คนที่ให้ข่าวแล้วก็ให้ความชัดเจนตลอดจริงๆท่านก็ควรจะต้องไปถามอีก3คนเพื่อให้ความชัดเจนเหมือนกันนะเราชัดเจนตลอดนะยืนยันเข้าประชุมต้องเป็นประชุมที่ถูกกฎหมายทำไมถึงไม่ถูกกฎหมายเราก็อธิบายไปหลายรอบนะฮะเพราะฉะนั้นอีก3ท่านเนี่ยก็ออนสแตนบายนะมี2ท่านออนสแตนบายเพราะท่านรออะไรอ่ะทำไมท่านไม่เข้าต้องถามท่านนะว่าท่านรออะไรท่านรออะไรท่านรอเหมือนเราหรือเปล่า

0: เลื่อนไปเป็นวันที่16กันยายนนะครับรอดูแล้วกันจะล่มอีกหรือเปล่ารอบที่11นะ
1: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์กันดีกว่าไปดูซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันหน่อยดีกว่าเพราะตอนนี้บอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆนะฮะคือความลับบางเรื่องเนี่ยมันเริ่มถูกเปิดเผยออกมาแล้วคุณผู้ชมครับเกมการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกเนี่ยยิ่งร้อนแรงขึ้นเลยครับหลังจากที่โค้ชพิมพ์นะฮะเดินหน้าควบคุมกดดันเพชรครับขณะที่ความจริงเรื่องของพ่อของจินและเพชรเนี่ยถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงจุดที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยนะฮะในขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆก็ยังคงเดินหน้าต่อครับทั้งทีมชาติข้อสอบการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจที่ทำให้ทุกคนนั้นคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ครับซึ่ง2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้บอกเลยว่าความลับความกดดันการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆใครที่ยังตามดูกันไม่ทันคุณผู้ชมครับรับชมกันได้นะฮะกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังครับผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่บางคนอาจต้องแลกมาด้วยทุกอย่างที่มีและที่สำคัญเลยห้ามพลาดเลยฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงเดือนกันยายนนี้สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมครับเฉพาะลูกค้า AIS นะฮะจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกครับ
0: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งแล้วนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียงเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ปั่นไฟมาเนี่ยหลายตัวมากวันนี้เนี่ยคุณต้องถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่ากันจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน
3: ่ทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความร่วมมือ
4: ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นกระแสดราม่ามาหลายวันแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายเรื่องที่ซ้อนกันอยู่นะครับทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องชวนแขกรับเชิญเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยนะครับตกลงแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรกับคุณกันจอมพลังหรือไม่นะครับแล้วเรื่องของคุณกันเนี่ยมันลุกลามบานปลายนะครับไปถึงประเด็นเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าโควต้าหวยซึ่งจริงๆก็เคยพูดถึงกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ว่าเอโควต้าที่ผู้พิการควรต้องได้เนี่ยแต่กลับไม่ได้นะครับขณะเดียวกันการตรวจสอบมูลนิธิของคุณกันจอมพลังวันนี้ก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนะครับต้องต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะฮะต้อนรับทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วยนะฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งท่านนะครับอยู่กับเราตรงนี้นะฮะพี่สุภชัยนะครับอดีตนักกรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับก่อนจะคุยกับพี่สุภชัยต้องถามทนายตั้มนะฮะผมต้องแนะนำว่าอะไรฮะวันนี
1: ้ทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วยถูกแล้วครับ
0: ถูกแล้วเลยฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าต่อไปนี้ไม่ติดหนวดนี่ไม่ได้แล้วเหรอฮะ
1: ไม่ได้ครับคนจำไม่ได้เมื่อคืนไปดูคอนเสิร์ตมาไม่ได้ติดหนวดออกไปนะครับ
0: เป็นไงฮะ
1: คนถามใช่ทนายตั้มหรือเปล่าเขาบอกว่าตีเก๊หมดครับเพราะว่าผมไม่ติดหนวด
0: ไม่อันนี้เราตั้งใจล้อเลียนก๊อปปี้โชว์คุณกันจอมพลังเหรอ
1: ก็ตั้งใจครับบอกเลยตั้งใจถูกต้องแล้วคืออย่างนี้ตั้งแต่วันแรกอะครับที่ผมอะโพสต์รูปที่ผมนั่งเฟอร์รารี่ไปนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสูทแดงไปนะครับแล้วอีกวันนึงเนี่ยเราจะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับแล้วผมมีสูทแดงอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เลยเพราะว่าไม่รู้สึกไม่มั่นใจนะครับแล้ววันนั้นก็เลยเฮ้ยสูตรเหมือนกับที่เราโพสไปเลยก็เลยมาถามภรรยาครับว่าเธอใส่อ่ะเป็นไงมั่งภรรยาบอกก็ได้นะแล้วพอใส่เสร็จผมไปดูกระจก
0: ครับ
1: มันเหมือนขาดอะไรไป
0: ขาดอะไรฮะ
1: ขาดหนวด
0: โอ้อ๋อหนวดนี่มาทีหลังเหรอ
1: หนวดมาทีหลังครับผมวันนั้นนะผมไปหานักข่าวช้าไปหาสื่อช้า
0: เพราะ
1: ว่าผมพิมพ์หาในโทรศัพท์อะครับหาหนวดใกล้ฉัน
0: แล้วไงฮะ
1: เราก็ไปซื้อเนี่ยขับรถไปซื้อมาถึงช้าครับ
0: ไม่แล้วที่ทนายไลฟ์บอกว่าเผลอกินหนวดตัวเองเข้าไปนี่จริงไหม
1: ก็วันแรกเลยครับกินไปวันแรกเลย
0: เอาดี
1: ๆจริงครับ
0: กินหนวด
1: คือวันแรกอะมันติดไปไม่แน่นนะครับมันติดไปไม่แน่นแล้วทีนี้ผมไปกินสุกี้กับเดี๋ยวเสร็จจากมหาดไทยเนี่ยเราไปกินกันมานะครับแล้วก็เผลอตอนกินเสร็จอะถึงรู้ว่ามันไม่อยู่ไปแล้วก็เลยสงสัยว่าน่าจะไปพร้อมกับไออะไรนะไอสาหร่ายทรงเครื่อง
0: อ๋อลูกชิ้นสาหร่ายทรงเคร
1: ื่อง ใช่ครับน่าจะไปพร้อมกัน
0: อ๋อมันดำๆเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เข้าเรื่องเข้าราวดีกว่านะฮะเอาอย่างนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าผมจำได้คือวันนั้นในโซเชียลเนี่ยคุณกันจอมพลังเนี่ยโพสต์ถึงพูดง่ายๆพี่หนุ่มกันชัยแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้พูดถึงทนายตั้มเลยนะทำไมเรามาร่วมลงเรื่องนี้กับเขาไปด้วย
1: คือพอผมผ่านหน้าฟีดผมอะ่ะเขากำลังบ่นว่าเหมือนกับคุณหนุ่มเนี่ยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนกับลำเลิกบุญคุณกันอะเรื่องระหว่างเขาสองคนนะครับผมก็เลยเอ้ยเองก็เคยเล่นข้าไว้นี่ว่า
0: เล่นตอนไหนคุณกันไปเล่นทนายตั้มตอนไหน
1: ตอนที่จริงๆแล้วเรารู้จักกันแล้วก็ไปกินเครื่องกินข้าวด้วยกันแต่ว่าพอผมเกิดเรื่องขึ้นนะครับผมไปอิมเพลดาวน่าจะเป็นวันแรกเลยมั้ง
0: ไปเรือนจำ
1: นั่นแหละเขาโพสต์เลยครับเขาโพสต์วันนั้นเลยว่าเหมือนกับเล่านิทานให้ฟังว่าอะไรกับผู้มีพระคุณของเขาอะครับประมาณอย่างนั้น
0: แล้วทำไมเรารู้ว่าเราอยู่ข้างในเรือนจำ
1: ก็น้องก็เล่าให้ฟังตอนออกมาคนก็เล่าให้ฟังว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเราก็เลยรู้ด้วย
0: ครับ
1: หมดแล้วครับ
0: อ๋อแล้วพอเขาพูดถึงพี่หนุ่มปุ๊บเราก็เลยโพสต์เหมือนกันตอนนั้น
1: ทันทีเลยครับทันทีเลยห่างกันไม่น่าจะเกิน10นาที
0: แป๊บเดียวอ่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ของเราเองไงที่เราประสบเจอมา
0: ครับ
1: เราก็โพสต์ไปตอนแรกเราก็ไม่ได้กะว่ามันจะเป็นกระแสอะไรหรอกครับ
0: ครับ
1: เราก็กะจะโพสต์บ่นๆของเราไปแต่ปรากฏว่ามันดันเป็นไวรัลไปโพสต์นั้น
0: อันนี้ความแค้นส่วนตัวไหมถามจริง
1: ๆก็แค้นนะครับวันนั้นแค้นก็ถึงโพสต์ไปครับ
0: ยอมรับเลย
1: ว่ามันเรื่องจริงก็เขาโพสต์ถึงผมก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่โพสต์ถึงผมแบบนั้นมันอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะ
0: เอาอย่างนี้ทนายต้องถามแบบตรงไปตรงมาอย่าโกรธกันนะคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทนายกลับมาช่วงนี้มาเกาะกระแสคุณกันพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเป็นเพราะอยากจะกลับมาเกิดกลับมาดังหิวแสงหาแสงหรือเปล่าอ่ะ
1: โอ้โหแสงอ่ะเอาพูดง่ายๆนะตั้งแต่ก่อนผมเข้าไปอยู่แล้วผมมีแสงมาเจิดจ้าซะเหลือเกินตลอดเวลาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมดูนี่ดูท่าตอนผมออกจากเรือนจำนะครับผมทำข่าวทำอะไรก็เรียกว่าเป็นข่าวตลอดแม้แต่ตอนผมอยู่ในอิมเพลดาวน์นะคุณอ๊อฟ
0: ครับ
1: ข่าวเล่นผมนะไปอีก 4-5 เดือนนะครับ หลังมีไม่ว่าจะมีข่าวใครก็แล้วแต่ในสังคมก็จะต้องมีทนายตั้มไปด้วยว่าเคยถ่ายรูปกับทนายตั้มมั่งอะไรบ้างนะครับก็คือเอาง่ายๆนะไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวร้ายอ่ะก็ต้องมีหน้าผม
0: อยู่ตลอด
1: อยู่ตลอดอยู่แล้ว
0: เอาคนไปสงสัยถึงขนาดว่ากลับมารอบนี้เนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังมีใครเป็นแบ็ครับงานใครมาสร้างกระแสกลบเรื่องอะไรไหม
1: เอาเขาที่เขาบอกกันว่าเนี่ยผมมาสร้างกระแสจะได้ช่วยน้ำเงินช่วยน้ำเงินนะเออช่วยน้ำเงินเรื่องหัวเรื่องอะไ
0: ร
1: เนี่ยสองสามวันนี้ผมก็เลยกะจะไม่โพสต
0: ์
1: กะให้เรื่องสวมันผ่านไปก่อนเขาจะได้รู้ว่าเออผมไม่ได้มาสร้างกระแสไม่ได้ไปช่วยอะไรใครแล้วถ้าเกิดว่าผมช่วยน้ำเงินจริงอะนะอยู่เบื้องหลังผมจริงอะป่านนี้แกนจอมพลังตายไปแล้วเอ้าหน่วยงานที่เราไปร้องเรียนอะวิ่งเต้นทำกันหน้าดูแล้วนี่ไปมหาดไทยไป DSI ยังไม่ได้เรียกผมไปสอบเลย
0: มันหลายเรื่องซ้อนกันอยู่นะตอนนี
1: ้ถู
0: กไหมฮะคือแปลว่าที่ออกมาแฉคุณกันเนี่ยเอาเป็นสักกี่เรื่องตอนนี้ถ้านับนิ้ว
1: ถ้านับนิ้วหมดเหรอก็มีเรื่อง
0: มีหวยแน่ๆเรื่องนึง
1: มีเรื่องลอตเตอรี
0: ่
1: เรื่องนึง
0: เรื่องอะไร
1: นี่เรื่องใหญ่เลยแล้วก็เรื่องมูลนิธิความสุจริตของมูลนิธิการเอาเงินออกไปมีการไซฟอนเงินไหม
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เรื่องบัญชีม้
0: า
1: บัญชีม้าคือโอนเข้าให้ลูกน้องเนี่ยทำบัญชีม้า
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องการวิ่งเต้นเคลียร์คดีเกี่ยวกับเว็บพนันหรือเรื่องที่5เรื่องเกี่ยวกับการปิดข่าวประสานไปที่ผบ.เรือนจำเพื่อปิดข่าวอันนี้ที่ได้ข้อมูลมาต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด5เรื่อง
0: อันนี้คือออกมาตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยถึงคุณกันจอมพลัง
1: ถูกต้องครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าผมแค่เอาคำถามง่ายๆเรื่องเสื้อเกาะนะ
0: ครับ
1: ให้ตอบเรื่องเสื้อเกาะเนี่ย 6,990 ด้านหน้าด้านหลังมีอะไรยังไงเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ตอบเลย
0: เรื่องราคาเสื้อเกราะถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: เผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ตามข่าวเสื้อเกราะนี่มันยังไง
1: เสื้อเกราะเนี่ยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อได้ราคาถูก
0: ครับ
1: แค่ 6,000 บาทเนี่ยมีด้านเดียวนะครับแต่ว่าเขาขายกันเนี่ย2ด้านเนี่ย 6,990 เป็นเสื้อเกราะเลเวล4ที่ผลิตในเมืองไทยเหมือนกันเลยแล้วทำไมไปซื้อแพงกว่าเขา2เท่าแต่มาบอกว่าตัวเองได้ถูกกว่า990
0: เอา
1: ไม่หมด
0: เอาแค่คำถามนี้ก่อน
1: เอาคำถามแรกก่อนยังไม่ต้องไปหินดินทราย
0: เอาอย่างนี้แล้วเรื่องการแต่งตัวล่ะเนี่ยวันนี้แต่งมานี่ตั้งใจแต่งมาเป็นอะไรยังไงฮะเนี่ย
1: ก็ผมเพิ่งออกจากป่ามานะครับเมื่อวานไปช่วยเหลือคนมาเดี๋ยวคนจะหาว่าผมเนี่ยไม่ทำความดีเมื่อวานผมไปปิดมา1เคสนะ
0: อันนี้เรื่องจริงมั้ย
1: เรื่องจริงก็มีนักข่าวตามผมไปทำแต่ผมไม่ได้มีการไลฟ์สดเอารายได้อะไรนะ
0: อ่านี่ๆๆๆๆเมื่อวาน
1: เนี่ยครับเมื่อวานผมไปมาก็จบภายใน1วัน
0: คือช่วยจริงๆถูกมั้ย
1: ช่วยจริงๆเนี่ยไปดูเลย
0: คือแต่งตัวเนี่ยปั่น
1: ก็แต่งตัวผมอยากจะแต่งอย่างนี้บ้างแล้วไม่อยากจะแต่งชุดทนายแล้วจะใส่หนวดทำงานแล้วเนี่ย
0: อ๋ออันนี้แปลว่าช่วยจริง
1: ช่วยจริงเนี่ยทั้งนายกกำนันเนี่ยแล้วก็จบด้วย
0: อันนี้เคสอะไรสั้นๆนิดเดียว
1: สั้นๆก็คือถูกรองนายกเนี่ยโกงเงินค่าชาปนกิจไปแสนนึง
0: อ๋อ
1: แล้วก็เมื่อวานก็ตกลงเรียบร้อยแล้ว
0: เคลียร์ได้แล้ว
1: เคลียร์ได้แล้วเรียบร้อยแล้ว
0: เดี๋ยวไหนแต่งมาขนาดนี้เนี่ยวันก่อนนักข่าวไปถามคุณกันจอมพลังนะฮะคือจริงๆเราได้ติดต่อคุณกันเหมือนกันวันนี
1: ้
0: นะเผื่อว่าจะได้ฟังในทุกมุมให้รอบด้านโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยที่พี่สุประชัยมาเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งเอาเรื่องแต่งตัวก่อนวันนั้นคุณกันเนี่ยได้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้ไว้นะฮะเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
2: ได้เห็นครับได้เห็นครับ
3: มีคนเห็นแล้วส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเฉยนะครับนะก็จริงๆก็คงไม่ได้มีแค่เขาจริงๆก็หลายท่านนะที่เขารักและชอบผมหรือว่าคนที่เขาอยากจะทำโคเวอร์แบบผมก็เยอะแยะผมก็เห็นดารานักแสดงคนอื่นก็ทำนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
0: นี่อุ้ยตัดกลับมาเขาบอกคนที่รักและชอบผมอยากจะโคเวอร์เหมือนผมก็เยอะแยะ
1: ก็ผมรักคุณไงผมถึงโคเวอร์เหมือนคุณเนี่ยแหละ
0: รักหรือเคยรัก
1: รักเนี่ยแหละตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะดังขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงอะนะ
0: ครับ
1: ผมยังใช้ชื่อตั้มจอมพลังเลย
0: แล้วตอนนี
1: ้ตอนนี้ผมแยกวงแล้วเพราะผมดังแล้วแยกแล้วเนี่ยเป็นทนายตั้มบ้าพลังเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคนะอ้าวทีนี้เข้าเรื่องราวที่วันนี้ชวนพี่สุประชัยมาด้วยมันก็คือหนึ่งในเรื่องที่ทนายตั้มออกมาตั้งข้อสังเกตถูกไหมฮะคือเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งถามพี่สุประชัยพี่สุประชัยเป็นนักกรีฑาตาบอดทีมชาติ
4: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะโควต้าสลากเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นตอนแรกสุดได้มาเป็นยังไงครับพี
4: ่คือตอนแรกอ่ะที่เราอยู่ตอนที่เราเล่นกีฬาอยู่นะคร
0: ับ
4: เราไม่เคยรู้เลยว่าสมาคมมีโควต้าสลาก
0: ตอนแรกไม่รู
4: ้ไม่รู้ครับ
0: ครับ
4: แล้วก็พอมาช่วงประมาณปี65-66ครับช่วงนั้นอ่ะผมก็เล่นมานานแล้วเน
0: า
4: ะก็ใกล้ๆจะเลิกละก็เริ่มคิดว่าก็อยากหารายได้เสริมอะไรประมาณนี้ เลยมันจะมีที่องค์กรที่ดูแลพวกเราอยู่โดยตรงอีกองค์กรนึงก็คือ
0: ครับ
4: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
0: ครับ
4: ผมก็เลยเข้าไปคุยตรงนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้าคุณไม่รู้หรือว่าไอ้สมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยมีหวยอยู่นะเหมือนกันเลยมีสลากกินแบ่งนั่นแหละ
0: อ๋อคือโอเคเดี๋ยวแบ่ง2สมาคมก่อน
4: ใช่ครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยพี่เป็นนักกรีฑาจะอยู่ภายใต้สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
4: ใช่ครับ
0: แต่ว่าตอนที่อยู่เนี่ยคือก็ไม่ได้พูดถึงโควต้าหวยอะไรเลยถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: ก็แข่งกีฬาไป
4: ใช่ครับ
0: แต่พอวันนึงจะเลิกเล่นแล้วไปติดต่อที่สมาคมคนตาบอด
4: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าเฮ้ยสมาคมคุณเนี่ยมีอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
0: อ่ะแล้วพี่ว่ายังไงตอนนั้น
4: ผมมีตรงไหนผมยังไม่เห็นเลยอะไรประมาณผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเขาก็เลยเปิดเอกสารที่ประกาศมาโดยกองสลากที่ประกาศสัญการต่อสัญญาอะไรประมาณเนี้ยคู่สัญญา
0: ครับ
4: ระหว่างสมาคมอ่ะเขาก็ชี้ว่าเนี่ยสมาคมคุณก็อยู่เนี่ยเขากำลังจะต่อสัญญาสิ้นปีนี
0: ้อ๋อ
4: ผมก็เลยอ้าวก็เลยย้อนกลับไปถาม
0: ที่สมาคมกีฬาคนตาบอด
4: ใช่ครับ
0: เขาว่าไงฮะ
4: เขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายให้นักกีฬาขายสลาก
0: อ้าวแต่เขาได้โควต้ามาถูกไหมฮะ
4: ใช่ใช่
0: แล้วเขายอมรับเรื่องนี้ไหมฮะว่าเขามีโควต้า
4: เขาเพิ่งมายอมรับตอนนี้ว่าตอนนั้นเราทนายตั้มเริ่มพาเข้าไปที่ DSI ละ
0: โอ้
4: ครับผม
0: ทนายตั้มตอนนั้นได้เข้าไปที่ DSI เรื่องนี้เป็นยังไง
1: คืออย่างงี้ครับนักกีฬาคนตาบอดคนตาบอดหลายคนเนี่ยเขามาร้องเรียนผมนะครับว่าเขาอยู่สมาคมเนี้ยซึ่งสมาคมนักกีฬาคนตาบอดเนี่ยเขาได้รับโควต้าสลากมาเนี่ยก็หลายเล่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอการที่กองสลากเนี่ยเขาให้โควต้ามาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเอามาให้นักกีฬาเพื่อที่จะเคยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ให้ได้มีอาชีพทำหลังจากที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าหลายคนที่เป็นนักกีฬาครับเขาไม่เคยได้รับโควต้าเลยกลายเป็นว่าอย่างพี่สุภชัยวันนี้เขาต้องไปซื้อต่อจากคนที่ได้โควต้ามาอีกทีนึง
4: สำนักงานสลาก
0: อ๋อต้องไปซื้อต่อมาแป๊บนึงครับ
1: ต้องไปซื้อต่อมาซึ่งราคามันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วแล้วเขาเลยก็ต้องขายมันขายตามราคา80มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขารับมาราคาสูงนะครับเขาก็เลยมาร้องเรียนผมเมื่อตอนประมาณปี67
0: ครับ
1: ผมก็พาไปหาท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ส่งเรื่องให้ DSI เนี่ยดูนะครับ DSI เนี่ยเขาก็ได้มีการไปสืบสวนแล้วเขาก็ยอมรับเลยนะครับตรวจสอบแล้วพบมีการกระทำความผิดนะครับว่าการกีฬาเนี่ยไม่ยอม
0: สมาคมกีฬาคนตาบอด
1: ใช่ครับไม่ยอมส่งให้กับโควต้าให้กับทางนักกีฬาจริงแต่ว่าดันเอาไปให้กับคนนอก
0: แต่ว่าอันเนี้ยหนังสือที่ผมอยู่ในมือตอนนี้คุณผู้ชมฮะนี่นะฮะเป็นหนังสือที่พี่สุภชัยให้ข้อมูลมานะสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสลากของสมาคม อันนี้เนี่ยลงวันที่คือ12มีนา67เขาชี้แจงแบบนี้นะทนายตั้มกับพี่สุภชัยนะเขาบอกว่าการบริหารจัดการสลากเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้ลงนามทำสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่12พฤศจิกายน66แล้วก็นี่ฮะได้บริหารจัดสรรสลากให้สมาชิกที่เป็นกลุ่มคนพิการและด้อยโอกาสรับนำไปจำหน่ายขายปลีกตามรายชื่อและจุดจำหน่ายที่ระบุไว้แล้วบอกกรณีคุณสุภชัยนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมจึงไม่ได้รับสิทธิ์การจัดสรรรับโควต้าสลากเพื่อขายปลีกและพ้นสภาพการเป็นนักกีฬากรีฑาคนตาบอดทีมชาติไทยตั้งแต่สิงหาคม66อ่ะเขาบอกพี่ไม่ได้เป็นสมาชิกอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: แล้วตกลงเนี่ยฮะเขาบอกไม่ได้กำหนดให้นักกีฬาคนตาบอดได้รับการจัดสรรโควต้าสลากเพื่อขายปลีกเป็นอาชีพอันนี้คือที่เขาชี้แจงมา
1: อันนี้คือเขาชี้แจงมาก่อนแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นมีใครไปร้องก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็เลยทำหนังสือชี้แจงมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้หนังสือเนี่ยไปร้อง DSI
4: อันนี้ผมทำไปยื่นก่อนที่ผมเนี่ยพอได้ฉบับ
0: นี้
4: ก
0: ็คือ
4: ผมก็เลยไปหาทนายตั้ม
1: พอได้สื่อฉบับนี้มาก็เลยมาหาผม
4: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วพอเขาชี้แจงมาแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดให้นักกีฬาได้รับโควต้าสลากด้วยทนายก็เลยไปต่อ
1: ก็ไปต่อครับว่าถ้าข้อกำหนดอย่างนี้คุณออกมาได้ยังไงนะครับ
0: อ๋อซึ่งตอนนั้นเนี่ยดีเอสไอเคยพิสูจน์แล้วว่าผิดวัตถุประสงค
1: ์หลังจากที่ผมไปร้องแล้วตอนปี68เขาได้มีหนังสือมาบอกว่าเอาไปให้คนนอกเลยแหละนะครับ
4: ครับ
0: อ๋อนี่22กรกฎาคม68
1: ครับผม
0: นี่ฮะหนังสือที่ส่งมานะครับแล้วก็ลงวันที่บอกว่าขอแจ้งผลการดำเนินการสืบสวนตามประเด็นที่สอบถามเดี๋ยวใส่ตอบมานะฮะตึ๊ดๆๆๆๆๆ นี่อ๋อนี่การจ่ายเงินค่ารับสลากกินแบ่ง
4: ครับ
0: ได้จ่ายเงินให้สมาคมกีฬาคนตาบอดโดยสมาคมมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ไปรับสลากอ่ะแปลว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยเขามีโควต้าม
4: ีครับ
0: ใช่ครับอันนี้ยืนยันตรงนี้ถูกไหมพี่ธุมชัย
4: ใช่ครับ
0: แล้วทนายได้ไปสอบถามทางสมาคมกีฬาคนตาบอดไหมครับว่าแล้วโควต้ามันไปไหนยังไงได้เจอหรือยัง
1: ก็ผมไปอิมเพลดาวมาไงตอนปี68ที่เขาตอบมา
0: อ๋ออยู่เรือนจำ
1: ใช่ครับพอไปมาเสร็จเนี่ยแล้วตอนผมออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: พี่สุภชัยเขาถึงเพิ่งจะให้หนังสือผมมาผมเพิ่งจะรู้ว่าดีไซน์เขาตอบมาแบบนี้ว่าไม่ให้โควต้าคนนอกไปมันผิดวัตถุประสงค์
0: ครับ
1: นะครับอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่สมาคมคนตาบอดนักกีฬาคนตาบอดอย่างเดียวนะผมว่ามันยังมีอีกหลายสมาคมอีกหลายมูลนิธิ
0: ครับ
1: ที่ทำผิดแบบนี้นะครับเอาไปให้กับเขาเรียกไงเมื่อก่อนเขาเรียกว่า5เสือแต่ตอนนี้มันไม่ใช่5เสือแล้ว
0: ห้าเสือกองสลากเมื่อก่อน
1: แต่ว่าตอนนี้มันไม่รู้กี่เสือแล้วครับ
0: มันจะเยอะกว่าเดิมไหมฮะ
1: ใช่มันน่าจะเยอะกว่าเดิมครับนี่แหละจริงๆแล้วผมอยากจะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
0: ครับ
1: อยากจะให้ช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดนักกีฬาหรือว่าคนพิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้สลากเนี่ยมาถึงพวกนี้คนพวกนี้ได้จริงๆนะครับอย่าให้คนที่ตาดีนะครับให้คนที่สมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยมาแย่งของคนพิการเลยครับนะหรือไม่รู้ว่าทางกองปราบทางสอบสวนกลางเนี่ยจะสามารถจะดำเนินคดีกับคนที่มีการทำแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับอยากจะบอกทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ลงมาช่วยดูเรื่องนี้หน่อย
0: ครับทีนี้พี่สุภชัยทุกวันนี้เนี่ยสรุปพี่ได้สลากกินแบ่งที่วันนี้เอาแผงมาด้วยเนี่ยตกลงได้มาจากไหนฮะตอนนี
4: ้ไปซื้อครับ
0: ซื้อเอง
4: ใช่ครับ
0: แล้วโควต้าที่เขาบอกว่าควรจะได้ก็
4: ไม่ได้ครับ
0: แล้วโควต้าที่มีมันยังไงฮะที่ผ่านมา
4: คือมันอย่างเงี้ยต่อจากทนายตั้มเมื่อกี้นะคร
0: ับ
4: คือจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาบอกว่าปฏิเสธกันที่ว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่เข้า
4: คราวเนี้ยมันจะมีเพื่อนผมซึ่งมันเป็นผู้พิการเหมือนกันแต่เขาเป็นสมาชิกผมก็เลยไปถามเอ้ยเองเป็นสมาชิกอะเองได้เปล่า
0: ครับ
4: เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้เหมือนกันกลุ่มที่เขาเอาไปจดทะเบียนกับการกีฬาประเทศไทยอะที่มีรายชื่อที่ประชุมสามัญรอบปีอะไร
0: ก็ไม่ได้โควต้าเหมือนกัน
4: ก็ไม่ได้โควต้าเหมือนก
0: ัน ทั้งที่มีชื่อเป็นสมาชิก
4: ใช่ครับแล้วก็มันจะมีรายชื่ออยู่กลุ่มนึง
0: ครับ
4: เป็นรายชื่อกลุ่มที่รับสลากแต่กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้จดเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
0: แล้วทำไมกลุ่มนี้ได้ฮะ
4: ก็ใช่ไงครับก็แล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงได
0: ้แล้วกลุ่มนี้เป็นผู้พิการไหมฮะหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู
4: ้ไม่เป็นคนปกติบ้างอะไรบ้างที่เขาหามากันมาก็คือมันจะมีรายชื่อข้างในนี้ครับ
0: อ๋อ
4: มันจะอยู่ข้างน่าจะมีอยู่ครับที่มันเป็นตาราง
0: อ๋อ
4: ครับ
0: ผมเห็นแล้ว
4: ครับ
0: อันนี้คือรายชื่อสมาชิกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
4: ตอนแรกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต
0: ่
4: เขาสมาคมเป็นคนจ่ายสลากให้กับกลุ่มนี้ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยเขียนไว้เลยว่าก็คือเป็นสมาชิกม้า
4: ใช่ครับ
0: ก็คือคุณไม่ได้เป็นสมาชิกจริง
4: ๆครับ
0: แต่คุณเอาชื่อเนี่ยมารับสิทธิ์
4: ใช่ครับ
0: คือมารับสลากไปขาย
4: ก็มาเขาบอกว่ามารับสลากไปขาย
0: โ
4: อ้แต่ทีเนี้ยในรายชื่อเนี่ยมันก็มีทั้งจริงบ้างแล้วก็เท็จบ้างอยู่ตรงนี้ก็คือวันก่อนก็มีทั้งพี่ที่เป็นสื่อแล้วก็ท่านสสก็ไปลงพื้นที่กันมาแล้ว
0: ครับเป็นไง
4: ครับก็เห็นแล้วว่าเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างก็คือครั้งต่องวดก็คือครั้งละ500บาท
0: หมายถึงคนเหล่านี้ที่มารับนะฮะ
4: ใช่ครับ
1: เป็นม้าอีกทีน
0: ึ
1: ง
0: คือมารับไปให้คนอื่นอีกทีนึง
1: ใช่ครับเอาแค่ยืมชื่อมาย
0: ืมชื่อมารับ
4: ใช่ครับ
0: โอ้โห
4: ก็มีเป็นคลิปวิดีโออะไรที่นักข่าวเขาไปลงพื้นที่กันก็มีอยู
0: ่ครับครับนี่ผมลองสุ่มเปิดนะ
4: ครับ
0: นี่นามสกุลเดียวกันเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: 1 2 3 4 5 5คน
4: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ละคนรับไปเนี่ย50เล่ม50เล่ม15เล่ม50เล่มนี่ก็คูณไป
4: ครับผมเนี่ยที่ผมเป็นข้อสังเกตของผมไงว่า
0: ครับ
4: เขาทำอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งๆที่ผมทุ่มเทเกือบครึ่งชีวิตผมมาในการที่ว่าผมเล่นกีฬา
0: ครับ
4: แล้วผมขอคุณแค่ให้ผมได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพเสริมแค่ 4-5 เล่มอ่ะ
0: ยังไม่ได้เลย
4: ยังไม่ได้เลย
0: แต่คุณกลับไปให้ใครก็ไม่รู้
4: ใช่ครับ
0: แล้วเขาไม่ได้เป็นผู้พิการด้วย
4: ใช่ครับ
0: โอ้
1: แล้วคุณท็อปรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยอย่างพี่สุภชัยเนี่ยเขาจะต้องหาสลากมาด้วยวิธีไหน
0: ครับ
1: เขาต้องเข้าไปในกลุ่ม LINE อ่ะครับแล้วก็จะมีคนเนี่ยเอามาขาย
0: เอ้าแล้วคนเหล่านี้คือ
1: เนี่ยตรงถามพี่สุภชัย
4: ก็คือเขาวนมาขายผมเป็นคนกลุ่มคนปกติก็คือยี่ปั้วครับงานเป็น
0: เมื่อกี้พี่เปิดไลน์ให้ผมดูถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: เปิดอีกทีเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้เลยแต่ว่าผมไม่โชว์นะผมไม่โชว์นะ คือก็ต้องไปรับมาจากยี่ปั๊วอีกทีนึง
1: ใช่ครับ
0: เท่าไหร่พี่ใบนึง
4: ก็มันเหมือนหุ้นเลยพี่มันขึ้นลงตามหุ้นเลยมันคือเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับเป็นคนเล่นหุ้นนะครับ
0: สลากกินแบ่งเนี่ยนะ
4: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละวันราคามันจะไม่เท่ากันเลยครับ
1: คือยิ่งใกล้วันหวยออกราคาก็จะลดครับแต่ถ้าเกิดว่าวันแรกๆที่ออกมาเนี่ยราคาจะสูง
0: ครับผม
4: ครับ
0: โอ้โหคือซึ่งปกติเนี่ยรัฐบาลพยายามจะบอกว่าให้คนขายสลากเนี่ย
4: อันนี้ครับ
0: ขอบคุณครับขาย80บาท
4: ใช่ครับ
0: แต่พี่รับมาเท่าไหร่ฮะ
4: ผมไปได้ราคามันจะอยู่ในช่วง85ถึง87บาทต่อใบก็คือเล่มละ 8,500 ถึง 8,700 บาท
0: โอ้โหนี่อ่ะผมยืมมือถือพี่สุภชัยมาดูแล้วนะฮะ
4: ครับ
0: นี่พี่กล่องละ 8,200 อย่างงี
1: ้ครับ
4: ใช่
0: นะฮะ84อันนี้ก็มีนะฮะ
4: ที่เขาเขียนว่าขาย
1: 2บาท
0: ใช่
4: ที่เขาเขียนว่าขายก็คือเขาต้องการจะขายเราครับ
0: อ๋อนี่4ใบ83
4: ใช่ครับ
0: 2ใบ 8,100
4: ใช่ครับ
0: 3ใบ8,250อย่างเงี้ยนะ
4: ใช่ครับ
0: ก็คือ80กว่าหมด
4: ใช่ครับ
0: รับมาก็คือ80กว่าหมดถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ80กว่าหมด
0: โอ้นี่ๆๆผมลองไล่ดูนะอันนี้ก็คือยี่ปั๊วอยู่กันเป็นโอ้โห 4,000 คนเลยนะพี่
4: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วไหนเขาปฏิเสธตลอดนะทนายตั้มว่าไม่มีแล้วโควต้ากอง5เสือกองสลากแล้ว
1: ก็นั่นนะครับปฏิเสธไปครับแต่ว่าพอถึงเวลาก็เขาก็ต้องไปไล่ซื้อในราคาที่สูงแล้วก็มาไล่จับใครครับมาไล่จับคนที่เดินขายราคาเกิน80บาท
4: ก็มาจับผมนี่แหละ
0: แล้วพี่สุภชัยเคยโดนไหม
4: ยังไม่เคยโดนแต่เพื่อนผมเคยโดน
1: เออแล้วถามว่าแล้วจะให้เขาทำยังไงครับเพราะว่าเอาเขาก็ตาเขาก็ไม่ดีนะครับเขาเป็นคนพิการรัฐเนี่ยเขาควรจะสร้างอาชีพให้เขาจริงๆก็คือเนี่ยนโยบายแหละดีแล้วที
0: ่
1: จะเอาสลากเนี่ยมาให้คนพิการขายแต่ว่าช่วยดูในทางปฏิบัติด้วยทาง
0: นายก
1: รัฐมนตรีหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงการคลังหรือว่ากองสลากลองมาดูหน่อยว่ามันถึงมือของเขาจริงๆไหม
0: นะแล้วบรรดาสมาชิกม้าที่เขาเอาไปให้ใครต่อทนายตั้ม
1: เขาพวกนี้ครับมันก็คือรวบรวมมาคนละ40 50เล่มเสร็จเขาก็จะไปรวมที่คนคนเดียวกลับไปที่คนคนเดียวต่ออันนี้คือแค่ชื่อเอามารับ
0: แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เอาไปรวมจริงๆอันนี้คือเอา
1: ให้เขาส่งให้ลูกพี่เขาอีกทีนึง
0: ครับอ๋อลูกพี่เขานี่หลายคนไหมฮะ
1: มันมีหลายคนครับ
0: พี่สุภชัยมีข้อมูลไหมฮะ
4: ก็ในตัวของที่ผมอยู่ก็คือในสมาคมผมอยู่ก็น่าจะเป็นตัวของนายกสมาคมผมนั่นแหละเพราะว่าเขาอยู่แล้วก็เขาเปิดสมาคมมาที่เดียวเปิดมาสี่สมาคม
0: เดี๋ยวทีมงานเราพยายามต่อสายหาทางสมาคมนิดนึงอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะจะได้ชี้แจงด้วยว่าตกลงแล้วทั้งสมาคมกีฬาคนตาบอดและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเอา2หน่วยนี้เลยเนี่ยโควต้าหวยไปไหนถูกไหมพี
4: ่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็คือพยายามช่วยเหลือพวกผมอยู่ก็คือให้มามันของมันมีน้อยครับแต่ว่าคนมันมีอยู่ 20,000 กว่า
0: แล้วพี่ได้จากเขาเท่าไหร
4: ่ก็ตอนนี้เขาก็ช่วยมาเล่ม2เล่ม
0: เล่ม2เล่มแต่สมาคมกีฬานี้อันนี้ยังไม่ได้ช่วยถูกไหม
4: ไม่ได้ช่วย
0: อ่ะโอเค
4: ไอ้ตรงนั้นอ่ะเวลาผมไปที่สมาคมคนตาบอดอ่ะ
0: ค
4: ือเราจะมีการโอนจ่ายเหมือน72.40 น
0: ่
4: ะที่โอนเข้าไปที่สมาคมมันก็จะเป็นบัญชีของสมาคมไปเลยเพื่อเขารวบรวมที่จะไปจ่ายให้กับกองสลาก
0: โอเคประมาณนี้ก่อนทีนี้ผมสรุปเรื่องนี้นิดเดียวฮะถามทางทนายตั้มว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับคุณกันจอมพลังยังไงฮะในมุมของทนายตั้ม
1: เกี่ยวยังไงเหรอเอางี้ดีกว่าครับกันจอมพลังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับเสือแดงเสือเขียวเสืออะไรเขาเนี่ยแหละนะ แล้วตอนหลังเนี่ยน่าจะมีปัญหาถูกจับดำเนินคดีนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ศาลอาญาแล้วก็น่าจะมีการปรับไปเรียบร้อยเราลงอาญาเรียบร้อยแล
0: ้
1: วนะครับเขาก็เลยไม่ได้ทำไอ้สลากออนไลน์แล
0: ้
1: วนะครับแล้วผมตอนนั้นเนี่ยที่เคยจะทำกลุ่ม12ที่ไปกินข้าวบ่อยๆจะทำพรรคการเมืองกัน
0: กลุ่ม12
1: ใช่ครับก็เลยมีการถามว่าอ้าวแล้วไม่ได้ทำสลากออนไลน์แล้วตอนนี้ลอตเตอรี่เนี่ยเขายังได้อยู่ไหม
0: ครับ
1: นะครับเขาก็ได้มีการบอกกับผมนะครับว่าเขาเนี่ยก็ยังมีลอตเตอรี่เนี่ยจากลูกพี่เขานะครับยังให้เขาจะอยู่นะครับเขาก็เอาแค่ผ่านมือก็คือว่าพอได้มาเสร็จก็ขายต่อไปเลยเอาส่วนต่างกำไรใบละ50สตางค์ใบละ1บาทประมาณอย่างเงี้ย
0: อ๋อคือกินส่วนต่าง
1: เดือนนึงก็มีรายได้ฟรีๆ 500,000 ล้านนึงไม่ใช่เดือนครับงวด
0: นึง
1: ครับผม
0: เขาเคยบอกทนายตั้มจริงๆนะ
1: อันนี้เขาเคยพูดจริงไม่งั้นผมจะมาพูดออกรายการได้ยังไง
4: คิดอย่างงี้ครับคือจะอธิบายอย่างงี้สมมุติว่าส่วนต่างใบละบาทใช่มั้ยก็เท่ากับว่า1เล่มก็คือ100บาท
0: ครับ กี่เล่ม
4: มีกี่เล่มสมมติว่าพันเล่ม
0: ครับ
4: พันเล่มก็สลากก็เท่าไหร่ครับ1ล้านฉบับใช่ไหมครับพันเล่ม
0: ก็คูณไปถูกไหมฮะ
4: ก็1บาท
0: อ๋อก็เป็นล้าน
4: แล้วก็ใช่ครับแล้วก็งวดนึงก็รับเดือนนึงรับ2รอบเนาะ
0: พอมี2งวด
4: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ว่าเอ๊ะเรามีเสียงใช่ไหมคุณกันเคยชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะฮะลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะเชิญฮะ
2: ประเด็นนี้ผมก็เหมือนเดิมผมเคยพูดเรื่องนี้ถ้าใครพอจำได้ไม่ว่าจะในไลฟ์สดผมเองหรือที่ผมเคยพูดออกสื่อเองว่าผมไม่มีนะครับและเคยมีคนไปตรวจสอบผมในเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้สรุปว่าตัวผมเองไม่มีชื่ออยู่ในนี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันข้อมูลนะครับเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความร่วมมือ
0: นี่ทนายตั้มฮะ
1: โอ้โห
0: เขาชี้แจงบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
1: เขาตอบเนี่ยคือเอางี้ฮะหลอกติ่งที่แบบว่า

0: ยังไงอ่ะไม่อยากจะด่านะครับคืออย่างนี้ตัวเขามันจะไปมีชื่อได้ไงเขาไม่มีชื่ออยู่แล้วแต่ว่าถามว่าสลากมาค่ะที่เขาได้ยังไงดีกว่าเอางี้เดี๋ยวผมจะถามคำถามที่รับรองเลยพี่ๆนักข่าวไปถามเขาเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้อีก
1: คืออ
0: ่ะเดี๋ยวผมจะถามเนี่ยฝากเลยเอากล้องจับมาเลยครับ
1: จับเลยฮะจับเลยฮะ
0: จับมาเลยครับเดี๋ยวผมจะฝากไปถามกันจอมพลังนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยได้รับสลากมาเนี่ยนะคุณได้รับมาจากใครนะซื้อมาจากทางไหนโอนเงินมายังไงแล้วขายต่อใครยังไงต่อโดยวิธีไหนนะเอาแค่ตรงเนี้ยตอบมาให้ได้นะครับว่าซื้อมาจากใครทีเยอะขนาดเนี้ย
1: เอาแค่นี้ก่อนนะ
0: เอาแค่นี
1: ้
0: เอาฝากไปถามเลยนะตอบมาให้ได้นะ
1: อ
0: ย่าบอกว่าเคยชี้แจงแล้วนะไม่มีใครเคยจี้แบบผมเพิ่งจะจี้คุณครั้งแรก
1: อ้าวโอเคขอพักอารมณ์ตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยประเด็นอื่นกันต่อสักครู่ครับ
2: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
3: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมณะปาทัง
2: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
4: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของตายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
2: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
5: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
2: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิระสรัญพัฒน
6: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
2: เพลงบรรเลงกีต้าหวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์ห่อหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
7: ถึงไม่ใช่
2: ไทยพงศธร
8: รู้ไหม
2: มนแคนแก่นคูน
8: เจ้าตัวว่าฮักอ้าย
2: สิริพรอำไพพง
9: เป็นสิ่งของ
2: ไหมไทยใจตะวัน
9: ใจบ่มักดี
2: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
11: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
11: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
11: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
12: ผมเป็นนักเลง
14: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
11: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปู
12: ่มึงหลอกกู
14: ไอ้แดง
11: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
12: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
11: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
12: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
15: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
17: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Ecomaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่โอ้โหนี่มื้อเที่ยงเหรอฮะเนี่ย
5: ขอโทษครับ

0: บางท่านก็บอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าธุรกิจอะไรเหมือนที่ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตนะบางท่านก็บอกว่าทนายตั้มตัวเองก็มีเรื่องอยู่มีคนพิมพ์มาวันนี้ออกมาแฉคนอื่นตัวเองดีมากนักหรือไง
1: ก็เลวไงก็ผมบอกว่าผมเลวผมก็ยังมาตรวจสอบคนเลวด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้เหรอฮะ
0: นี่ฮะ
1: นี่ผมอยากนี่เลยบอกเลย FC กันเลยดีกว่าให้ไปบอกกันเนี่ยนะว่าถ้าเกิดเนี่ยอยากจะมาช่วยคนนะแบบว่าบริสุทธิ์ใจจริงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกับใครนะให้มาเนี่ยช่วยเหลือคนพิการเนี่ยแล้วก็ทวงโควต้าลอตเตอรี่ดิกล้าเปล่าของลูกพี่อ่ะลองมาทำเรื่องนี้ดิ
0: ของลูกพี่คือหมายถึงว่ามีเหนือ
1: ของลูกพี่ใครก็ไม่รู้เนี่ยให้มาทวงเนี่ยให้มาทวงความยุติธรรมให้กับเนี่ยโควต้าให้กับผู้พิการนะแล้วก็มีหลายเรื่องเลยเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
0: เรื่องไหนฮะเรื่องไหน
1: นี่แหละเรื่องคนพิการนี่แหละให้ออกมาแล้วก็รีอีกเรื่องก็ได้ให้ไปตรวจสอบไอ้พวกเว็บพนันเนี่ยนะ
0: เอาวันนั้นเขาเคยชี้แจงแล้วที่ทนายตั้มโพสเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปขอทนายตั้มนะ
1: ก็เขาบอกเลยว่ารอบตัวเขาเนี่ยไม่รู้จักเลยใครที่เว็บเป็นเว็บพนันออนไลน์เนี่ยแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รู้เนี่ยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเว็บพนันหรือเปล่า
0: ทำไมฮะอีกไม่กี่วัน
1: ก็เดี๋ยวรอให้ไอ้เรื่องหัวสวผ่านไปก่อน
0: ทนายตั้มจะเปิด
1: เดี๋ยวรับรอง
0: ใครจะเปิด
1: มีคนจะเปิดรอเปิดอยู
0: ่เหรอ
1: รับรองเลยนะ USA 888นี่ร้องจากอ่ะ
0: แล้ว888ไปเกี่ยวอะไรกับทางคุณกันเขาอ่ะ
1: เอ้าไม่อันนี้มันท้ายกสิกรผมนะไอ้888เนี่ยมันใครใช้แล้วก็รวยทั้งนั้น
0: อ๋ออันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณทนายตั้มมาออกแบบนี้มาหมิ่นประมาทเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเขามาฟ้องนะ
1: ผมรอฟ้องอยู่เนี่ยแต่ผมว่าไม่กล้าหรอกนะผมว่าไม่กล้าฟ้องผมหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขากลัวผมจะไปขอหมายเรียกจากศาลมาเอาเอกสารจากมูลนิธิอะไรเข้ามากับสเตทเมนต์เข้ามาไง
0: เดี๋ยวเรื่องมูลนิธิมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่สุภชัยเมื่อกี้นี้ตอนโฆษณาเราแลกเปลี่ยนกันเห็นว่าเคยเข้าไปคุยกับสมาคมกีฬา
2: ถูกไหมเป็น
0: สมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก
2: เป็นตอนนั้นผมไปคุยกับมีโอกาสโทรคุยกันนะคร
0: ับ
2: กับเลขาของสมาคมกีฬาคนพิการทางสายตา
0: อ๋ออ่ะเรื่องที่ว่าเรื่องโควต้าหวยถูกไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: อ่ะเขาว่ายังไงตอนนั้น
2: คือเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็สุดท้ายก็ให้กลับมาคุยกัน
0: ก็พี่ก็เลยพูดไป
2: ผมก็เลยบอกว่าผมธงผมคือผมต้องการความถูกต้อง
0: ครับ
2: อันไหนที่ผิดไปแล้วก็ว่าไปตามผิดแล้วก็อันไหนที่มันเอาไปแล้วก็ให้เอากลับมาคืน
0: ครับแล้วเขาว่าไงฮะ
2: ก็เขาก็แยกย้าย
0: ไอ้ อันนี้ที่ไปคุยนี่นานยังครับพี
2: ่นานแล้วครับตั้งแต่ช่วงเรื่องใหม่ๆเลยครับครับ
0: แล้วตกลงเอาข้อมูลเท่าที่พี่ได้รับมาเนี่ยที่บอกว่าเอาโควต้าไปให้คนนอกไปให้นอมินีเนี่ย
2: ครับ
0: พี่พอจะรู้ไหมคนนอกที่ว่าเนี่ยมันเยอะขนาดไหนและเป็นคนกลุ่มไหนยังไงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ
2: ครับคนนอกก็คือคนที่เขาจะมีอย่างเงี้ยในตรงนั้นอ่ะเขาจะมีสายของเขาอยู่ว่าสมมติว่านายกอนะวันทำสัญญานะไอ้นายกอเดี๋ยวเราจะให้นายไปสักร้อยเล่มนายไปเอาคนของนายมานะ
0: ครับ
2: แล้วก็เอาเอกสารนายมีบัตรไหมไปเอาบัตรคนพิการอะไรมานายไปเอามา
0: ครับ
2: แล้วก็นายกอคนนั้นเนี่ยก็จะไปจ้างคนพวกนี้แหละเอาไหมเดี๋ยวค่าใช้บัตรเราจะให้งวดละ500หรือว่าอะไรเงี้ยเขาว่ากันไปตามข้อตกลงของเขา
0: ครับ
2: แล้วเขาก็จะพาคนพวกนี้ครับมาต่อสัญญา
0: Oh.
2: แล้วเวลารับสลากก็คือคนพวกนี้ก็ไม่ได้รับสลากไปขายจริงอยู่ละแต่การทำเอกสารมันมีเพราะว่ามันได้รับการยินยอมจากคนพวกนี้มาอยู่แล้วไงคร
0: ับ ครับครับครับเรื่องนี้เนี่ยทนายตั้มจะดำเนินการอะไรยังไงต่อฮะ
1: คือผมอ่ะอยากจะชวนคนที่ควรจะต้องได้รับโควต้าสลากจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะของสมาคมนักกีฬานะครับเอาทุกสมาคมเลยนะครับโดยเฉพาะคนพิการอะอาทิตย์หน้าเนี่ยเราไปสอบสวนกลางกันดีไหมเพราะว่าทางดีเอสไอเนี่ยเขาบอกมาแล้วเนี่ยมีผลสรุปออกมาสืบสวนมาแล้วว่ามันมีการกระทำความผิดจริงนะครับแล
0: ้
1: วยังไม่มีการดำเนินการต่อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทางตำรวจเนี่ยหรือว่าสอบสวนกลางเนี่ยสามารถที่จะหรือทั้งระบบได้ดูว่ามีเจ้าที่กองสลากคนไหนทุจริตไหมนะเอาไปให้กับมูลนิธิหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้ผมว่าประชาชนเนี่ยจะชื่นชมเจ้าที่ตำรวจมากเลยแล้วผมจะชื่นชมด้วย
0: อันนี้เรายืนยันว่าเรื่องนี้จะไปจนสุดทางไหมฮะ
1: ก็ต้องช่วยเขาให้สุดนะครับไปดิสไอมาแล้วได้ผลสรุปมาแบบนี้แล้วนะต่อไปนี้เราก็ต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องต่อนะครับเดี๋ยวคงจะต้องนัดกับทาง

0: ใช้ให้นัดกับทางสมาคมนะครับแล้วผมอยากจะไม่ใช่แค่สมาคมนี้สมาคมเดียวผมอยากจะทำทั้งทีเนี่ยทำทั้งระบบเลยแล้วผมคิดว่าศักยภาพของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้
1: นี่คุณจะรื้อระบบโควต้าสลากกินแบ่ง
0: ผมไม่ได้รื้อครับผมให้ตำรวจทำผมแค่ไปช่วยประสานพาผู้เสียหายพาคนพิการคนตาบอดเนี่ยไปหาเจ้าพนักงานตำรวจแล้วก็ให้เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยช่วยเรื่องนี้ให้ดีกว่า
1: ถ้าบางท่านบอกว่าเดี๋ยวทนายก็มาเกาะประเด็นเอาเรื่องนี้เพื่อหาแสงหาชื่อเสียงให้ตัวเองกลับมายืนในวงการหรือเปล่า
0: ผมละเซ็งจริงเลยคนพูดแบบนี้จะไม่ให้ผมทำความดีเลยใช่ไหมฮะจะไม่ผมทำความดีเลยเหรอเนี่ยผมก็จะช่วยเหลือนะคนพิการคนตาบอดก็หาว่าผมเกาะแสงอีกผมทำเรื่องนี้มา2ปีเต็มๆแล้วครับนะไม่เคยเอากล้องไปไลฟ์สดด้วยนะช่วยเขามาเนี่ยนะถามพี่สุประชัยได้นะครับแต่วันนี้สื่อสนใจเรื่องนี้แล้วผมก็เลยมองว่าวันนี้สื่อสนใจเรื่องช่วยเหลือคนพิการคนตาบอด มันก็ดีนะครับเพราะว่าพอสื่อสนใจเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องนี้ไปด้วยนะแล้วเผื่อถ้าเกิดว่าเขาเกิดปราบปรามเรื่องไอ้โควต้าที่มันไม่ถูกต้องชอบทำได้แหละ มันอาจจะเป็นผลบุญให้กับผมบ้างนะครับนะ
1: โอเคนะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าจริงๆเราได้พยายามติดต่อหลายฝ่ายนะฮะทั้งทางสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะแต่ก็ไม่มีใครรับสายเรานะรวมไปถึงที่อาพาธพิงคุณการจอมพลังเนี่ยคุณการแล้วก็ทีมงานก็ยังไม่ได้รับสายนะเพราะฉะนั้นอยากจะฟังอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่สุภชัยเมื่อกี้อยากเติมอะไรนิดนึงไหมตรงนี
2: ้ครับผม คือผมก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้ช่วยกันตั้งข้อสังเกตของสมาคมกีฬาคนตาบอดแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ฝากไปถึงสำนักงานสลากคือตรงเนี้ยการจดจัดตั้งสมาคมอ่ะแล้วก็วัตถุประสงค์อ่ะ
1: ครับ
2: คือพอบอกว่าแน่นอนแหละตอนที่เขาไปขออ่ะเขาต้องไปยื่นขอในส่วนของที่จะเอามาช่วยเหลือพวกผมแต่พอนำมาใช้แล้วมันไม่ใช่อ่ะก็คือคุณก็ต้องพิจารณาละ
1: ครับ
2: ว่ามันชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็การที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนึงมาเปิดองค์กร
1: ครับ
2: อยู่ในที่เดียวกันจดทะเบียนจดอะไรอยู่ที่เดียวกันสถานที่จดทะเบียนนะ 3-4 องค์กรแล้วก็คนที่ทำงานตรงเนี้ยมันก็เป็นหน้าเดิมๆอ่ะครับ
1: ก็วนกัน
2: ก็วนกันแล้วคุณให้ทำได้อย่างไร
1: โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมื่อกี้ติดค้างเรื่องมูลนิธิกับทนายตั้มไว้อยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยครับ
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
3: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: เซอร์ไพรส
8: ์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
7: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
9: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
10: ป้า
11: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
12: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End Fancon
14: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยทีมงานเราติดต่อไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยต้องแยกนะฮะไม่ใช่สมาคมกีฬาคนตาบอดนะฮะสมาคมคนตาบอดเนี่ยชี้แจงยืนยันว่าได้พยายามช่วยเหลือกับผู้พิการทุกท่านอยู่ตามที่พี่สุภชัยบอก
15: ใช่ครับ
14: ถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทางฝั่งของสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อเขาเหมือนกันนะทางสมาคมคนตาบอดก็เลยบอกว่าก็เป็นไปอย่างที่พูดกันในรายการก็คือเรื่องอยู่ที่ดีเอสไอก็ให้ดำเนินการต่อได้เลย
15: ครับผม
14: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทนายตั้มก็จะ
15: ประสานต่อครับ
14: นะฮะเอ๊ะนี่เมื่อกี้คุยกับพี่สุภชัยถามย้อนกันว่ารู้จักกับทนายตั้มได้ยังไงตอนนั้นกี่ปีแล้วนะพี
16: ่ก็ตั้งแต่ปีประมาณ66ช่วงต้นนะเนาะ
14: 66
16: เออ665เข้า66นั่นแหละครับ
14: เพราะตอนนั้นก็หาคนช่วยเรื่องนี้ด้วย
16: มกราใช่ครับครับผม
14: แล้วส่งไปที่ไหนบ้างฮะ
16: ก็ส่งไปในเพจด้วยแล้วก็ที่หลายๆอินฟูอ่ะครับ
14: ครับ
16: ประมาณนั้น
14: แล้วมีใครบ้างฮะที่ตอบหรือไม่ตอบยังไงบ้างเอาทงไปที่ทนายตั้มด้วยถูกไหมฮะ
16: ใช่ครับแล้วก็ทนายตั้มนี่ก็ตอบเข้ามาในคอมเมนต์นะครับ
14: ครับครับ
16: ก็เลยไปตรงนั้นแล้วก็ที่คุณกันก็เคยส่งไป
14: เคยส่งไปเหมือนกัน
16: ใช่
14: แล้วเป็นไงฮะ
16: ก็อ่านแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรมาตรงน
17: ั้นเราไม่รู้จริงหรอว่าเขาก็ได้อะไรมา
16: ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องนะครับ
17: หรอ
16: ใช่ครับคือตอนนั้นผมยังใหม่อยู่มากผมแค่ดิ้นรนเรื่องการเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกแต่พอมาศึกษาลึกๆก็เลยเริ่มรู้ว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่าง
14: ครับครับครับเมื่อกี้คุยกับทนายตั้มค้างไว้แล้วเรื่องมูลนิธิเนี่ยฝั่งของคุณกันเขาเคยตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงแล้วนะครับตอนนั้น
17: ชี้แจงเหมือนไม่ชี้แจงชี้แจงเอาเอกสารมาตั้งแล้วก็ห้ามนักข่าวห้ามใครเปิดอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าชี้แจงครับแล้วถ้าจะคืออย่างนี้เราต้องแยกก่อนนะไอ้เรื่องการยื่นงบกับการไม่ยื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดแล้วยื่นงบเนี่ยเราจะดูว่ามีการทุจริตหรือเปล่าเราต้องดูในบัญชีว่ามีการโอนเข้าบริษัทไหนบริษัทนั้นทำงานจริงไหมหรือว่าเอาไปให้กับบริษัทที่ราคาแพงสมมติว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะซื้อเสื้อเกาะจากที่ตรงเนี้ยในราคาแค่ 6,000 บาทนะแต่ว่าเราไม่อยากไปซื้อตรงนี้โดยตรงเราก็ไปตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาหรือว่าใช้บริษัทเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ไปซื้อในราคาที่แพงกว่าแล้วก็ให้บริษัทที่ซื้อแพงเนี่ยไปซื้อของถูกมาแล้วก็มากินส่วนต่างกำไรไอ้ตรงเนี้ยเราต้องมาตรวจในเรื่องของบัญชีว่ามีการอะไรยังไง
14: ที่อยู่ในงบถูกมั้ยฮะ
17: ในงบ
14: แต่ว่าเรื่องของงบเนี่ยตกลงยื่นไม่ยื่นเนี่ยกับทางเขตวัฒนาเนี่ยล่าสุดเป็นยังไงฮะ
17: อันนี้เนี่ยทางทนายรอเศษนะครับ ขาได้มีการไปตรวจสอบนะแล้วตอนแรกก็บอกว่ายังไม่ได้ยื่นแล้วพอตอนหลังผอ.มาแถลงให้นะครับซึ่งผมก็ไปตรวจสอบมาแล้วว่าผอ.เนี่ยน่าจะเพิ่งมาน่าจะสนิทกับคนที่ชื่อกระต่าย
14: แล้วกระต่ายคือใครฮะ
17: กระต่ายก็คือเป็นสก.คนนึงอะครับลองไปสืบแล้วกันว่าสก.คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกับใครดีกว่าแล้วทุกอย่างจะกระจ่างเอง
14: คือมีโพสต์ของทนายนรเศษนะฮะที่เคยโพสต์ไว้เมื่อสัก2วันที่แล้วบอกว่าตอนนี้มีเรื่องนี้มีคนพูดไม่จริงซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าตกลงแล้วเนี่ย เรื่องราวของการยื่นงบบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิคุณกันจอมพลังเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ถูกไหมฮะในมุมที่ทนายตั้มได้ข้อมูลมาเนี่ยตกลงมันยังไงฮะตอนนี
17: ้น่าจะมีการส่งไปแล้วแต่ว่าไม่มีการลงรับซึ่งปกติแล้วครับเรื่องสำคัญขนาดนี้นะครับมันจะต้องมีเลขลับว่าลงส่งมาเมื่อไหร่อะไรไม่งั้นก็กลายเป็นสอดไส้กันได้ง่าย
14: ๆครับต้องบอกผู้ชมนะวันนี้เราไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินใครหรือว่าฟอกข่าวให้กับใครนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลจากทางทนายตั้มนะถ้าเกิดฝั่งของคุณกันหรือใครอยากจะชี้แจงอะไรเราก็ยินดีเช่นกันนะครับเอาทนายตั้มมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายในช่วงนี้หน่อยไหม
17: บอกว่าให้ระวัง IO นะครับตอนนี้ IO เหงียนกำลังระบาดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนไปซื้อIO มาจากประเทศเวียดนามเนี่ยดูเนี่ยกำลังดูไลฟ์สดอยู่นะคร
14: ับ
17: พูดมาคำเดียวกันเลยนะครับกันเป็นคนดีรวยอยู่แล้วกันไม่โกงเงินไปจากแน่นอนเนี่ยซ้ำกันนะครับแอคเคาท์ชื่อผมคือมนุษย์ล่องหนคิงฟิชเชอร์นพรุตขำนุจิตนันทิยาแสงสว่างคือพวกนี้เนี่ย
14: อันนี้ที่ทนายเคยแคปมา
17: อันนั้นแหละครับตอนนั้นเขายังลืมเปลี่ยนชื่ออยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไทยนะครับชื่อเขา FC เขามาจากเวียดนามไปทำความดีอะไรถึงเวียดนามครับเนี่ย
14: แต่เอาผิดใครเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานนะทนาย
17: ก็นี่แหละพยานหลักฐานก็เห็นเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับทุกคนเห็นกันอยู
14: ่โอเคนะอ่ะพี่สุภชัยฮะทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับเรื่องโควต้าสลากครับ
16: ทิ้งท้ายก็สำหรับเรื่องโควต้าสลากนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับออกมาช่วยเหลืออย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมจริงๆ
14: ครับ
16: สักครั้งนึงครับผม
14: นะ
16: ผมหลังจากที่พวกผมแล้วก็มีคนที่เดือดร้อนกับเรื่องพวกนี้อีกเยอะแยะเลยครับ
14: เดินเรื่องมากี่ปีแล้วพี่คนเดียวเนี่ย
16: คนเดียวนี่เข้าปีที่3แล้วครับ
14: ปีที่3แล้วนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้รอติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าทนายตั้มก็จะเดินเรื่องนี้ต่อเช่นกันนะแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีแฉมีอะไรเรื่องอื่นๆดีมั้ยฮะเดี๋ยวรอติดตาม
17: เดี๋ยวก็รอติดตามครับเดี๋ยวช่วยเหลือเรื่องของพี่ๆสมาคมคนตาบอดก่อน
14: ครับ
17: แล้วก็นักกีฬาคนตาบอด
14: โอเคนะวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณทนายตั้มครับขอบคุณคุณสุภชัยครับ
16: คร
14: ับ
16: สว
14: ั
16: สด
14: ี
16: คร
14: ับ วันนี้ลาแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวเช้าช่องวันนะครับวันนี้ศุกร์ที่11กันยายนกับเรา2คนนะครับพี่ออนอลลินครับและผมอามพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่ช่องวัน31นะครับผ่านออนไลน์ได้ที่แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอย่างวันดีครับรวมถึง Facebook YouTube ของวัน News กันนะครับ
0: ค่ะข่าวแรกวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปที่แม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะเพราะว่าสภามิตรภาพแผ่งที่1 ตอนนี้ก็คือระดับน้ำเมื่อคืนนี้สูงมากๆถึงแม้ว่ารายงานล่าสุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: กิ่งไม้นะครับกิ่งไม้เห็นไหมเศษเยอะก็จะไหลไปแล้วครับไหลไปแล้วครับหลังจากทั้งนายกนะครับแล้วก็ทั้งนายอำเภอก็นำรถมานะครับกิ่งไม้ใหญ่ๆเลยเห็นไหมใหญ่ไหมที่รถแบคโฮกำลังเห็นไหมกิ่งไม้พวกนี้ถ้าไหลไปชนกำแพงผมว่าพังกำแพงพังแน
0: ่ให้คุณผู้ชมเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้นะคะจะเห็นว่าพยายามจะเร่งตักพวกเศษขยะกิ่งไม้ที่มันลอยมาตามน้ำมาไม่งั้นมันจะทำให้เสียหายได้แล้วก็ทำให้ทางน้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกและอาจจะเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนได้นะคะก็พยายามเปิดทางน้ำให้ไหลผ่านสะดวกที่สุดนะคะเพื่อจัดการไม่ให้พื้นที่ท่วมชุมชนนี่คือสถานการณ์น้ำที่สภามิตรภาพแห่งที่1 นะคะขณะที่ข้อมูลระดับน้ำพบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจะเห็นกราฟว่าตอน3ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยมันสูงมากแล้วก็เริ่มลดลงล่าสุดตี30นาทีที่ผ่านมาจุดวัดบริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1วัดได้396เมตร87เซนติเมตรถือว่าต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่72เซนติเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเพราะว่าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปทีนี้ดูสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่อื่นๆกันหน่อยในตัวอำเภอแม่สายอะค่ะกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำสายพอเพิ่มสูงมวลน้ำมันก็ไหลออกมาตามช่องวางแนวบิ๊กแบ็กทั้งหน้าอาคารร้านสายชนโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์แล้วน้ำก็ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่สร้างความกังวลให้กับคนในชุมชนค่ะ
3: น้ำเยอะอีกแล้ว

0: ยละดูนี่ก็ออกมาละ
1: ส่วนที่ชุมชนเกาะทรายซอย14ที่อำเภอแม่สายนะคะมวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่เช่นเดียวกันเนี่ยดึกดื่นค่ำมืดนะคะชาวบ้านก็ต้องเฝ้าระวังกันในจุดแนวป้องกันนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำสายมากๆค่ะ
2: ลงแล้วครับนี่ครับนี่คือจุดเปราะบางนะครับหากว่าเจ้าที่ดูอยู่นะครับถ้าหากว่าสามารถเข้ามาแก้ไขได้นะครับก็รีบเข้ามาแก้ไขได้นะครับจุดนี้คือถือว่าเป็นจุดเปราะบางในซอย14ครับระดับน้ำมวลน้ำทะลักนะนี่ผมอยู่หลังบิ๊กแบ็กนี่ลักษณะความสูงอยู่ประมาณ6เมตรนะครับเราไม่อยากจะนึกสภาพนะครับถ้ามันล้นหรือว่ามันอะไรสักอย่างเนี่ยครับเราก็ต้องรีบถอย
1: เมื่อคืนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันพาคุณผู้ชมไปดูฝั่งเมืองท่าขี้เหล็กที่เมียนมาเพื่อนบ้านเราหน่อยนะคะก็สถานการณ์รุนแรงเหมือนกันประมาณ4ทุ่มเนี่ยแนวพนังกั้นน้ำแม่น้ำสายที่ฝั่งท่าขี้เหล็กมันแตกค่ะและมวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจของเขานะคะพื้นที่การค้าเส้นทางสัญจรสำคัญผู้ประกอบการก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะขึ้นไปไว้บนที่สูงค่ะ
2: ก็กำลังแก้ไขไปเมื่อ2วันกว่ารอบนี้ไปอีกแล้วนะครับบิ๊กแบ็กทางฝั่งเพื่อนบ้านก็ทำให้มวลน้ำที่เพิ่มระดับขึ้นไหลทะลักเข้าสู่บ้านมะขามคำบ้านสันทรายหรือบ้านสันทรายไตนะครับอาจจะลามไปถึงแม่ขาวตองกอนั่นแหละครับผมก็พี่น้องทางฝั่งน้องนะครับอย่าได้ชะล่าใจนะครับเพราะว่ามวลน้ำที่มาจากต้นน้ำนั้นยังคงเติมมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้บิ๊กแบ็กที่ทางฝั่งเมียนมาที่เพิ่งได้ซ่อมแซมไปเมื่อ 2-3 วันก่อนไปอีกแล้วครับไปอีก1ก้อนแล้วครับไปแล้วครับล่าสุดไหลไปอีก1ก้อนแล้วนะมันค่อยๆ
1: นี่คือฝั่งเมียนมาแต่ว่าพอบ้านเราตอนประมาณ2ทุ่ม23ระดับน้ำแม่สายที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีความเสี่ยงจะล้นตลิ่งเพราะว่าน้ำฝั่งนู้นก็เยอะฝั่งเราก็เยอะนะคะประกาศเตือนประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายและตำบลเกาะช้างที่แม่สายเชียงรายเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมแล้วก็ลอดใต้แนวกระสอบทรายด้วยก็ขอให้ประชาชนถ้าทำได้ยกของขึ้นที่สูงเครื่องย้ายรถยนต์ไปในที่ปลอดภัยแล้วก็ประสานเครื่องย้ายกลุ่มเปราะบางรวมถึงให้ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้ค่ะ
3: ขณะเดียวกันปริมาณน้ำที่ต้องพึงระวังไม่ใช่เฉพาะที่แม่สายเชียงรายเท่านั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านของหลายภาคในกรุงเทพมหานครเองนะครับทั้งกรุงเทพรวมถึงภาคต่างจังหวัดต่างๆก็มีปริมาณฝนเยอะเช่นเดียวกันมาดูกันที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับเส้นพระราม2เมื่อคืนที่ผ่านมาบอกเลยว่าโอ้โหแต่ละซอยเหมือนเป็นคลองเลยครับ
4: โอ้ข้าข้ามาทุกคน
5: โอ้นี่มันทะเลชัดชัดชัดถนนพระราม2ขาออกครับวิ่งมาเข้าเมืองมหาชัยน้ำท่วมปริมฟุตบาทตลอดสายอันนี้เคหะมหาชัยท่วมเหมือนกันครับ
3: นี่คือคลิปจากผู้ใช้งานในโลกโซเชียลบางส่วนนะครับบริเวณแถวๆถนนท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพประมาณสัก2ทุ่ม55นาทีคือเป็นช่วงที่หลายคนบอกว่าถ้ามาเส้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลายคนเดินทางกลับบ้านพอดีครับฝนตกยาวๆเกือบ2ชั่วโมงครับส่งผลอย่างไรตามที่เห็นในภาพเลยครับพระราม2น้ำท่วมขังนะครับความสูงบริเวณถนนสายหลักเนี่ยประมาณสักครึ่งนึงของล้อรถกระบะนะครับผู้ที่ขับขี่ก็ต้องใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยอีกจุดนึงที่น้ำท่วมหนักคือพระราม2ขาออกมีรายงานมาว่าตั้งแต่ช่วงของพระราม2ท่าข้ามมุ่งหน้าออกไปมหาชัยตลอดสายเลยนะครับและไม่ใช่เฉพาะบริเวณถนนสายหลักพระราม2เท่านั้นที่ถูกน้ำท่วมครับพื้นที่ตามชุมชนในซอยต่างๆหลายซอยก็มีภาพน้ำท่วมขังแล้วก็มีการแชร์ในโลกโซเชียลกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เห็นนี่ฮะพี่คนนี้คือเดินออกมาซื้อข้าวกินกางร่มไปด้วยเอาขาจมน้ำไปด้วยบรรยากาศทุลักทุเลจริงๆนะครับจุดที่หนักๆเนี่ยเห็นบอกว่ามีพระราม2ซอย11อ่ะไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับ
6: ตอนนี้อยู่กลางซอย11พระราม2ซอย11เนาะโอ้น้ำท่วมซอยเนาะยางมาซื้อกับเขา7เนาะครับ
3: นอกจากเส้นพระราม2ยาวๆถึงมหาชัยกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปกันที่พัทยาชลบุรีกันต่อฝนตกหนักเช่นกันตั้งแต่ช่วงค่ำยาวถึงประมาณสัก4ทุ่มบางคนบอก4ทุ่มครึ่งนะครับส่งผลให้หลายจุดก็เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายเช่นเดียวกันครับที่ไหนกันบ้างก็มีรายงานเข้ามาว่ามีทั้งซอยเขาน้อยถนนเขาตาโลถนนเลียบทางรถไฟถนนสายสุขุมวิทบริเวณเส้นตั้งแต่พัทยาใต้พัทยากลางก็จะมีการแชร์ภาพแบบนี้ฮะโอ้โหดูสิฮะ
1: น่ากลัวมาก
3: แล้วน้ำมันค่อนข้างแรงเหมือนกันเน
1: า
3: ะ
1: พัทยานี่ท่วมซ้ำซากจริงๆเจอฝนตกหนักเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆนะ
3: แล้วนี่ฮะที่พี่ออนและคุณผู้ชมเห็นเนี่ยรถบางคันขับผ่านได้แต่บางคันจอดตายนะครับรถมอเตอร์ไซค์หลายคันนี่เมื่อกี้คือลุยมาแล้วแหละแต่พอลุยมาถึงปั๊บผ่านมาดับไปต่อไม่ได้แล้วก็เป็นภาพหลายคันนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีภาพที่บุรีรัมย์ด้วยนะครับเพราะว่าพัทยาเนี่ยพอมันตกสักพักอ่ะแน่นอนมันใกล้ทะเลมันก็ระบายน้ำลงไปแต่ที่บุรีรัมย์ครับฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับในหลายพื้นที่ครับก็จะมีทั้งที่ถนนสายละหารทรายโนนดินแดงที่อำเภอละหารทรายนี่ก็ท่วมหนักเหมือนกันประมาณสักต่ำๆก็20เซนติเมตรหรือว่านักแข้งนะฮะรถยนต์รถจักรยานยนต์สามารถสัญจรไปมาได้แต่ก็จะเป็นภาพที่ประชาชนหลายคนออกมายืนให้กำลังใจคนที่ขับผ่านทางบอกพี่ไปไหวไหมแม่ไม่ไหวก็จอดไว้ก่อนได้นะสุดท้ายเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ก็ออกมาตรวจสอบพร้อมกับเตือนประชาชนสุดท้ายนะครับน้ำท่วมขังประมาณสัก2ชั่วโมงก่อนสุดท้ายก็จะลดระดับสู่ภาวะปกติกันต่อไปนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านออกมายืนให้กำลังใจกัน
1: จากบุรีรัมย์ไปที่นครราชสีมากันหน่อยนะคะฝนตกหนักต่อเนื่องในตัวพื้นที่เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงคือตกตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะส่งผลให้เป็นภาพนี้น้ำท่วมขังหลายจุดเลยนะคะทั้งถนนพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านได้รับผลกระทบการจราจรบางเส้นก็เริ่มชะลอตัวแล้วก็ติดขัดแล้วก็เป็นภาพนี้ค่ะเข็นมอเตอร์ไซค์กันเลยนะคะอย่างรถยนต์หลายคันยังไม่สามารถสัญจรผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังได้มอเตอร์ไซค์ฝ่าไปก็ดับกลางทางลำบากลำบนกันเลยปริมาณน้ำที่ท่วมขังตามผิวจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมถนนคือต้องเข้าใจรถบางคันเนี่ยแทนที่จะชะลอก็คือพยายามจะฝ่าน้ำให้เร็วที่สุดเพราะเร่งเครื่องอะค่ะคือเข้าใจแหละคนขับกลัวรถจะดับแต่ว่าแรงกระเพื่อมของน้ำเนี่ยมันเข้าไปที่หน้าบ้านเขาก็สร้างความเดือดร้อนกับคนที่มีบ้านติดกับถนนเวลาที่น้ำท่วมด้วยเช้านี้เช็คอากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมอากาศวันนี้ค่ะภาคเหนือเจอฝน 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่พิจิตรตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60% ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกที่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางเจอฝนเยอะหน่อยค่ะ 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากที่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกนะคะ 80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้เจอฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักมากที่เพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ระนองเพชรบุรีนะคะขออภัยประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ระนองกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ชาวกรุงเทพเราเจอฝนเยอะนะคะ 80% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยค่ะ
7: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
3: จะเปิดฉากแล้วนะครับกลับมากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับที่ญี่ปุ่นที่นางโกย่าแล้วก็จังหวัดไอจินั่นเองใกล้ขึ้นมาทุกทีครับงานนี้รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มาร่วมในการให้โอวาทพร้อมกับมีการให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยที่ตั้งใจเดินทางไปเป็นตัวแทนของพวกเราคนไทยทุกคนกันนะครับมากันที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับก็ได้ไปร่วมในการกล่าวให้โอวาทแก่ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับรวมถึงในที่นี้ก็มีคณะเจ้าหน้าที่นักกีฬาทุกคนที่เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับเบื้องต้นต้องมีการแจ้งบอกกับทางนักกีฬาทุกคนเอาไว้แบบนี้ครับว่าทางรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีกับทัพกีฬาไทยทุกคนครับที่สามารถคัดผ่านการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันกีฬารายการนี้กันได้ครับและแน่นอนว่า ความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความตั้งใจฝึกซ้อมและการประพฤติตัวเป็นนักกีฬาที่ดีกันด้วยรวมถึงนะครับท่านสุรศักดิ์เองก็บอกว่าอยากให้นักกีฬาทุกคนต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกีฬากันแล้วเนี่ยทุกคนครับยังมีหน้าที่สำคัญคือเป็นเสมือนกับทูตวัฒนธรรมในการนำเรื่องราวของไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนเรื่องชัยชนะก็แน่นอนอยู่แล้วครับต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาของทุกคนนะครับเคารพกติกาและให้เกียรติแก่คู่แข่งยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจให้กับผู้แพ้ขอให้นักกีฬาไทยพึงระลึกเสมอว่าการแข่งขันกีฬานั้นมีขึ้นเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีครับ
8: นักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วตนเองยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาจะต้องระลึกเสมอว่าเราไปแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพมิใช่สร้างศัตรู
3: ดังนั้นแล้วครับช่องวัน31ครับชวนคนไทยส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยพร้อมเสิร์ฟความมันถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ทางช่องวัน31จากญี่ปุ่นงานนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: เชียร์ไทยไปด้วยกันที่ช่องวัน31กันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ครับโจรบุกใช้ปืนไปจี้นะครับแบงค์ที่ตลาดไทยครับแล้วก็นี่ฮะคือวงจรปิดภายในแบงค์ครับปรากฏเจ้าตัวมาคนเดียวสุดท้ายได้เงินไปล้าน5ขับรถหนีแต่ปรากฏว่าไปเจอเจ้าตัวเผารถวอดแบบนี้ครับกำลังตามตัวอยู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามกันครับ
9: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
12: ูโร ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
13: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
14: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
16: ดาวนี่ลักษ
17: ์ปวดหัวไม่เลือกเวลา
18: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
17: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
19: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
21: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
22: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
23: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
24: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
25: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอด1 ใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: เทพไทย
0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
25: ่อัปปาเช
22: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
25: ่ I love อัปปาเช
2: ่นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
4: ลูกใหม่ปะเนี่ย
5: เหมือนเดิม
6: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่

0: ือแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
2: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
3: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
1: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
5: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
6: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
9: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีดอ
10: เจ็ดนาฬิกา21นาทีกับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ธนาคารแห่งหนึ่งย่านตลาดไทยครับคนในแบงค์เนี่ยตกใจเลยนะฮะ
11: ค่ะ
10: เพราะจู่ๆมีชายคนหนึ่งคือเดินเข้ามาตอนแรกเนี่ยเสมือนกับว่าเดินเข้ามาทำธุรกรรมทางการเงินแต่พอมาถึงหน้าประตูปั๊บก็จะเริ่มต้นแบบนี้ฮะมาดูกันเลยครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาครับเดินมานิ่งๆเลยนะคุณผู้ชมครับแล้วนี่ฮะพอเข้ามาได้แล้วหมุนตัวป้ายเสมือนกับว่าแบงค์ปิดแล้วนะจากเปิดเปลี่ยนเป็นปิดพอปิดปั๊บฮะคว้าท่อนเหล็กท่อนหนึ่งมาเสียบเอาไว้ที่ประตูแล้วเดินเข้ามาจากนั้นชักปืนครับแล้วบอกว่าให้พนักงานแบงค์เนี่ยเอาเงินมาให้แล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะให้เอาเงินมาให้ครับนี่ฮะเจ้าตัวเนี่ยคว้าเงินส่วนหนึ่งเก็บแล้วจากนั้นครับก็ใช้ปืนจี้ครับขู่พนักงานแบงค์ให้ตรงไปเปิดตู้เซฟสุดท้ายครับได้เงินไปทั้งหมด1,500,000บาทเวลาในการก่อเหตุก็คือควงปืนบุกเดี่ยวเข้ามาจี้แบงค์เนี่ย2นาทีเท่านั้นครับสุดท้ายเก็บภาพตัวคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋ง Toyota Vios คันหนึ่งหลบหนีออกไปทะเบียนเนี่ยมันชัดจริงๆครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมีคนเนี่ยมาแจ้งกับตำรวจบอกว่ามีเหตุการณ์รถไฟไหม้อยู่ข้างทางแล้วตรงกันกับรถคันนี้พอดีฮะนี่คือภาพสุดท้ายก็หมายความว่าคนร้ายขับออกมาจากแบงค์ย่านตลาดไทยแล้วพอกลับรถเสร็จปั๊บเลี้ยวเข้าบริเวณจุดนี้ฮะที่เป็นพื้นที่รกร้างแล้วทำการจุดไฟเผาแล้วพอมาเจอรถคันนี้สวมป้ายทะเบียนปลอมครับหลังเกิดเหตุทางด้าน

0: ของพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทพีรพลโชติกาเสถียรเองก็ระดมกำลังครับชุดสืบสวนสอบสวนลงมาในพื้นที่กันซึ่งเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการประชุมวางแผนเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปเส้นทางใดครับจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาคนเดียวบุกเดี่ยวมาแต่คาดว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีเบื้องต้นเมื่อวานนี้ครับถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อาจจะขี่รถผ่านขับรถผ่านเส้นนี้แล้วเห็นบุคคลบางคนครับที่สวมใส่หมวกแก๊ปหรือว่าเสื้อผ้าที่คล้ายกับคนในภาพก็สามารถแจ้งเบาะแสเข้ามากันได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบพบว่าในรถก็มีหลักฐานบางประการนะครับซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเองก็บอกว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยจากการตรวจสอบย้อนกลับไปพบว่าในช่วง 2-3 วันก่อนก่อเหตุเนี่ยรถคันนี้แหละครับขับวนเวียนไปมาแถวอำเภอคลองหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคนร้ายมีการเตรียมการมาก่อนหรือไม่เบื้องต้นสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าคนร้ายลงมือเพียงคนเดียวแต่ก็มีประเด็นต่อมาว่าแล้วคนร้ายหลบหนีไปจากพื้นที่ได้อย่างไรครับ
1: เป็นรูปแบบแผนพฤติกรรมที่เราก็เพิ่งเคยเจอนะครับที่ประทุมธานีเพราะน่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าเขาเตรียมการนะเขาเตรียมการนะครับเพราะว่าเขามาดูลาดราวแล้วตั้งแต่วันที่7
2: คาดว่ารถขโมยมาไหมเก่ง
1: ก็ยังตอบไม่ได้
0: เดี๋ยววันนี้ถ้ามีความคืบหน้าจะอัปเดตกันนะครับในรายการข่าวของทางช่องวันกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้มันมีการแชร์ภาพของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแต่ว่าสภาพที่เห็นเนี่ยไม่สบายใจเพราะว่าคือทั้งฝ้าเพดานทั้งกำแพงมันมีเชื้อราขึ้นเต็มไปหมดเลยถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านความสะอาดนะคะแล้วก็ทางสาธารณสุขด้วยนี่คือสภาพของผู้ป่วยที่มีคุณผู้ชมจะเห็นว่าคนไข้ก็พักรักษาตัวเต็มห้องเลยอะค่ะแต่ว่าจะมีราดำๆเต็มทั้งผนังและฝ้าเพดานด้วยเรื่องนี้ถูกเปิดโดยเพจ Drama Addict นะคะซึ่งหญิงเจ้าของเรื่องเธอยืนยันว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถ้าพูดถึงการรักษาทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลดีมากๆแต่มันมาติดตรงที่สภาพของผู้ป่วยที่มีแต่เชื้อราแล้วในห้องอากาศก็ไม่ค่อยถ่ายเทตามโต๊ะอุปกรณ์ต่างๆก็มีฝุ่นนะคะเธอกังวลเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าในห้องมีทั้งเครื่องมือทางการแพทย์มีผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันตลอดทั้งวันนี่เอามือไปปาดดูนะและปรากฏว่าเป็นสีดำติดนิ้วมือแบบนี้เลยเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงแล้วนะคะอาคารที่เห็นในภาพก็คือหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงค่ะยอมรับว่าคราบที่เห็นเป็นเชื้อราจริงๆไอ้สีดำที่เอามือรูดมาเนี่ยเกิดจากการสะสมของความชื้นจากระบบปรับอากาศที่อยู่ในอาคารยืนยันว่าไม่ได้มีการละเลยด้านความสะอาดนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงคือก็บอกว่าชั้น3มีการเปิดแอร์ตลอดแต่ว่าชั้น2ไม่มีแอร์มันก็เลยมีความแตกต่างอุณหภูมิความชื้นสะสมช่องว่างระหว่างฝ้าเพดานนานจนเกิดการสะสมแบบนี
0: ้
3: เพราะนั้นตอนนี้โรงพยาบาลเขาก็ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยแน่นอนก็จะมีการแก้ไขทางด้านผอ.โรงพยาบาลก็บอกว่าจริงๆอาคารนี้สร้างมา20ปีแล้วค่ะและอย่างที่บอกแหละมันเกิดจากเหตุผลที่บอกความชื้นสะสมแล้วก็แอร์เครื่องปรับอากาศด้วยและช่วงนี้หน้าฝนอีกนะคะฝนที่ตกมาก็ทำให้เกิดความชื้นแล้วก็เชื้อรามันเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาจะมีการทำความสะอาดนะคะตามรอบแล้วก็จะมีการสั่งการให้เพิ่มรอบทำความสะอาดถี่กว่าเดิมก็อยากจะให้จัดการไปหมดเลยเรื่องนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยสอบถามไปยังคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะคะก็คือต่อสายไปถามเลขาก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าท่านรัฐมนตรีตอนนี้ท่านทราบเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบแก้ไขโดยด่วนค่ะ
0: แล้วคนไข้หรือว่าผู้ที่เป็นคุณหมอบุคลากรนะพี่ที่เขาต้องแบบว่าสูดอากาศในห้องเนี่ยก็ลำบากกันเนา
3: ะ
0: นะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมาสลับอารมณ์กันซะหน่อยครับกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับของทาง GDH นะครับซึ่งปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชันแล้วเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเรื่องอะไรได้นั้นไปติดตามกันครับ
4: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากีเกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจาก Friendzone ระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธธราธรจาก I Find Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดี ีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กับตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำๆ17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
0: 17กันยายนในโรงภาพยนตร์กันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาตามกันหน่อยครับเรื่องไหนใหญ่วงการพระสงฆ์ครับศึกแล้วนะครับทิศโชตนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยาครับพร้อมกับมีการตรวจค้นกุฏิพบเงินสดถึง26ล้านทองคำแท่งอีก10บาทขณะเดียวกันก็มีการบุกตรวจค้นบ้านสิกาคนสนิทอีกด้วยทั้งหมดเหล่านี้ติดตามได้ช่วงหน้าครับ

0: วิกฤตภัยธรรมชาติ
1: พี่น้องเกิดน้ำท่วมกระทันหันฝนตกแห้งมือสักครู่นึงนะพี่น้องท่วมบ้านเลยครับพี่น้องเอ้ยระบายน้ำบ่ได
0: ้มหากาพย์รัฐบริหารน้ำล้มเหลวเจาะวงจรภัยพิบัติซ้ำซากจากน้ำท่วมสู่ภัยแล้งติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์หนึ่งทุ่มคืนนี
2: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
12: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
15: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
20: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
15: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
21: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
22: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องร่างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้

0: สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี
1: ้ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: ดำดำยาแก้ไอ IOP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอ
6: ขับเสมหะ
5: ทำให้ชุ่มคออ
6: ยากแก้ไอตราเสดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
8: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
8: พี่แอนกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
10: ไอ้ปุ๊ก
9: มึงหลอกกู
8: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
12: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
14: Want that glass skin? PlumpFirm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
15: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
16: คอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S2DN แฟนคอน
17: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: มากันที่ประเด็นใหญ่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระวัชิรยาหรือว่าหลวงพ่ออติโชคหรือล่าสุดต้องเรียกว่าสมีโชติแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวสึกแล้วนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านครับแล้วก็ได้มีการตรวจค้นในจุดต่างๆกันด้วยมาดูหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้มีการนำตัวครับพระวชิรยาหรือว่าหลวงพ่อโชตินะครับเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาครับนำตัวไปสึกจากความเป็นพระโดยใช้เวลาประมาณสัก30นาทีเจ้าตัวก็ยอมรับพฤติกรรมที่กระทำความผิดและยอมสละสมณเพศครับนี่คือภาพในช่วงที่มีการลาสึกนะฮะแต่จากการสังเกตก็พบว่าเจ้าตัวมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดครับจากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อการดำเนินคดีกันต่อไปครับโดยในการสึกนั้นนะครับก็มีท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิโรภาสซึ่งหลังจากที่สึกแล้วนะครับตัวท่านพระวชิโรภาสเองเนี่ยก็เปิดเผยกับทีมสื่อนะครับว่าที่อดีตเจ้าอาวาสก็คือสมีโชติเนี่ยตัดสินใจลาสิกขาด้วยตนเองส่วนเรื่องของการเงินเรื่องของผู้หญิงเนี่ยทางคณะสงฆ์ก็บอกกันว่าไม่เคยได้รับการร้องเรียนมาหรือไม่ได้มีข้อมูลในเรื่องดังกล่าวนะครับจากนั้นครับในส่วนของด้านของพระครูพิจิตรกิจจาธรเจ้าคณะตำบลสำเภาล่มเองซึ่งท่านมาร่วมในพิธีด้วยนะครับก็ระบุว่าอดีตเจ้าอาวาสที่ยอมสึกนั้นนะครับก็มีการเปรยๆว่าเป็นห่วงพระศาสนาครับ
19: ท่านก็ยอมรับเลยยอมเอาแค
20: ่หลักฐานเจออะไรบ้างฮะอาจารย
19: ์ท่านไม่ได้ดูอะไรกับสองแม่ดูเครียดมาเป็นท่านแคม
20: ท่านดูเครียดไหมคร
19: ับ มันก็เป็นธรรมดาในโยมสีเดียวกันท่านก็เป็นห่วงพระศาสนา
6: ท่านมีความต้องการที่จะสละสมณเพศหรือมีการโดนบังคับหรือตามเป็นตามกระบวนการกฎหมายหรือ
21: เราไม่สามารถที่จะบังคับได
6: ้ครับ
21: ก็ตามที่ตัวใจของท่าน
6: แสดงว่าท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะลาศีลขนาดไ
21: หนก็ไม่อย่างนั้นนะเน
22: า
21: ะ
22: ที่ผ่านมามีการร้องเรียนไปบ้างไหม
21: ไม่มีเลยครับท่าน
22: ไม่เคยมีเลยใช่ไหมครับ
18: ซึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องนี้จริงๆต้องแบ่งออกเป็น2เรื่องนะครับก็คือเรื่องการยักยอกเงินวัดนะครับแล้วก็เรื่องของการมีพฤติกรรมความสนิทใกล้ชิดกับทางสีกานะครับซึ่งเบื้องต้นต้องบอกแบบนี้ว่าถึงแม้เจ้าตัวเนี่ยจะพูดออกมาว่าห่วงพระศาสนาก็ตามครับแต่ถ้าย้อนกลับไปดูครับก่อนหน้านี้พบพฤติกรรมว่าตัวสมีโชตเนี่ยเบียดบังเงินของวัดกว่า92ล้านบาทไปเป็นของตนเองครับโดยช่วง2ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมิชอบกว่า20รายการซึ่งอันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วทางวัดดังแห่งนี้เนี่ยได้มีการออกไปตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็มีการเขาเรียกว่าถ่ายเงินส่วนหนึ่งออกไปซึ่งตรงนี้ทำให้ลูกศิษย์หลายคนก็เกิดความสงสัยนำไปสู่เป็นเหตุของการเข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีการยักยอกเงินดังกล่าวนะครับโดยมีการคาดการณ์ว่าเงินบางส่วนเอาไปมอบให้กับสีกาคนสนิทแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพย์รวมถึงมีการนำไปอำพรางทรัพย์ในชื่อของบุคคลอื่นจนนำมาสู่การออกหมายจับนะครับหลังจากนั้นครับตำรวจก็ได้มีการเข้าตรวจค้นกุฏิเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงได้เห็นคลิปภาพต่างๆจากวงจรปิดนะครับทำให้หลายๆคนก็บอกว่าตกลงแล้วเนี่ยสรุปแล้วก็คือถูกให้สึกเนี่ยเพราะอะไรก็เลยบอกไว้ครับว่าแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากการเข้าไปตรวจสอบเรื่องการยักยอกเงินวัดนำไปสู่เรื่องของการตรวจกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นคนในแล้วก็ไปพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาและแน่นอนเพราะว่ามันเจอแบบนี้เข้าก็ต้องไปตรวจนอกจากที่กุฏิกันแล้วครับก็ได้มีการไปตรวจยังบ้านพักของสิกาคนสนิทด้วยเช่นเดียวกันเบื้องต้นเฉพาะกุฏิฮะคุณผู้ชมครับพบเงินสดกว่า26ล้านครับทองคำแท่งน้ำหนักรวมอีก10บาทครับและที่อึ้งก็คือว่าเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลตอนนี้นี่แหละครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสัมพันธ์กับสีกาคนสนิทครับลองไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชมครับชาวบ้านหลายคนเนี่ยศรัทธาจริงๆนะครับศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับเขาบอกว่าตอนแรกได้ยินข่าวเนี่ยแทบไม่เชื่อแล้วก็ภาวนาว่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับยอมรับว่าบรรยากาศในวันนี้ทั้งที่วัดและชุมชนเงียบกว่าปกติเพราะทุกคนศรัทธาในหลวงพ่อครับ
23: เป็นห่วง
24: ในความคิดของเราเนี่ยเราเป็นชาวบ้านที่เราทำบุญที่นี่ใช่ไหม
23: ใช่ใช่
24: หลวงพ่อท่านเป็น
23: ดีมากดีมาก
24: ดียังไงในสายตาของ
23: ก็คือเขาช่วยเหลือไงไม่ว่าอะไรแล้วแต่ไอ้ส่งเคราะห์พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะหมอกับทางโรงพยาบาลเนี
24: ่ยแล้วกับชาวบ้านล่ะ
23: ชาวบ้านช่วยเหลือนะให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
25: ประเด็นสีกาคนสนิทกันบ้างนะคะของอดีตเจ้าอาวาสอายุ47ก็ไม่รอดเหมือนกันเมื่อวานนี้กองปราบก็ไปจับกุมฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ค่ะแล้วก็สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะคือพระสงฆ์เนี่ยก็เหมือนเจ้าหน้าที่รัฐเพราะนั้นก็โดนข้อหานี้ไปนะคะเจ้าตัวบอกงงเรื่องฟอกเงินทีมข่าวสังเกตตอนที่ไปโดนจับเนี่ยค่ะแล้วก็คุมตัวมากองปราบเจ้าตัวคุณผู้ชมจะเห็นว่าถึงแม้เราเบลอนะที่เบลออยู่เนี่ยยังห้อยเหรียญเหนือดวงเอาไว้นอกเสื้อตลอดนะคะแล้วไปตรวจค้นในบ้านพักที่ปทุมธานีปรากฏในบ้านของเธอเจอทองคำหนัก90บาทเงินสด 3,500,000 บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสลากออมสินและของมีค่านี่คือของกลางที่ตำรวจไปตรวจยึดมาผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าที่มาของการไปจับกุมเพราะว่ามีเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งแจ้งมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าอาวาสกับสีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดควรจะเข้าสู่บัญชีวัดการนำไปใช้ก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์แต่ปรากฏว่าพบว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินบางส่วนมีการโอนไปยังบัญชีบุคคลด้วยการใช้วิธีจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมานะคะลักษณะมันจะคล้ายกับวัดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าแล้วไปเจอข้อมูลว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อวัดทั้งที่เงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดด้วยนะคะจำนวนเงินกับเส้นทางการเงินทั้งหมดตอนนี้ต้องตรวจสอบว่าเอ๊ะมันจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวพันหรือเปล่านอกจากสีกาคนนี้ค่ะ
18: ขณะเดียวกันนะครับวันนี้เองครับตำรวจก็ได้มีการนำตัวอวัยวจกรวัดนะครับมาสอบปากคำนานเกือบ5ชั่วโมงก็คือเมื่อวานนี้ช่วงค่ำนะครับก็ปรากฏว่าทีมข่าวพยายามเข้าไปสอบถามว่าถามจริงๆท่านอวัยวจกรคุณเป็นอวัยวจกรเนี่ยรับรู้เรื่องราวพฤติกรรมเจ้าอาวาสแบบนี้หรือไม่ปรากฏเจ้าตัวสีหน้าเรียบเฉยแล้วเดินผ่านไปนะครับที่วัดบ้างครับตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจทยอยนำพยานหลักฐานและสิ่งของบางอย่างออกจากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสหรือว่าตัวสมีโชติเนี่ยนะครับเพื่อนำไปตรวจสอบและประกอบส่วนคดีโดยมีตำรวจดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับกระทั่งเวลาประมาณสัก2ทุ่มครึ่งระหว่างที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวในโชติเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจค้นกุฏิก็ปรากฏว่าไปพบกับลูกศิษย์คน

0: ศรัทธาอดีตหลวงพ่อหรือเปล่าไปลองฟังกันดูครับ
1: อยากจะพูดอะไรไหมครับ
2: จะพูดอะไร
1: ไหมอยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
3: เครียดไหมคะท่าน
2: เครียด
1: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
4: เป็นธรรมดาครับ
0: เป็นธรรมดาครับตอบว่าเป็นธรรมดาครับที่คำถามคือเครียดไหมครับเป็นธรรมดาครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวรวมไปถึงเส้นทางการเงินแล้วก็มันสาวไปถึงเรื่องไหนเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องการฟอกเงินกันด้วยเดี๋ยวตามกันต่อซึ่งน่าจะมีรายละเอียดในวันนี้กันครับ
5: ค่ะทีนี้คนที่เคยศรัทธาอย่างคุณนัทแฟนพันธุ์แท้หรือคุณธนัทเนี่ยค่ะก็คือเคารพเสมือนเป็นครูเป็นพ่อมานานกว่า24ปีก็รู้สึกว่าผิดหวังนะคะแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า9กันยายนที่ผ่านมาเพิ่งไปกราบเองนะคะไปกราบแล้วก็ถวายเงินทำบุญจำนวนหนึ่งด้วยไม่เคยสงสัยถึงความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนดังกล่าวเลยค่ะเรื่องการทำบุญเนี่ยมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรรับเงินอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นการสะท้อนช่องว่างของสังคมนะคะก็เลยเสนอในมุมคุณนัทแฟนพันธุ์แท้บอกว่าหากพระสงฆ์หรือคนที่ร่วมทำผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริตคือกำลังจะบอกว่าสีกาคนนี้ควรจะมีโทษมีกระบวนการลงโทษตามกฎหมายนะคะส่วนประเด็นเหรียญเหนือดวงที่จัดสร้างตอนนี้ราคาสูงมากนะรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซเนี่ยสร้างเพียง10องค์ตอนนี้ราคาซื้อขายเนี่ยระดับ10ล้านนะคะส่วนองค์ทองคำทั่วไปราว3ล้านบาทเพราะนั้นภาพรวมของมูลค่าตลาดประเมินว่าอาจจะมีมูลค่ารวมมากกว่า500ล้านบาทนี่ในมุมคนเล่นพระส่วนตัวมองว่าการจัดสร้างวัตถุมงคล นั้นมี2เหตุผลก็คือศรัทธากับการหาเงินเงินมหาศาลในการจัดสร้างพระเนี่ยก็ควรจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขหรือว่าสร้างโรงพยาบาล นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมคุณธนัทยืนยันว่ายังไม่ลืมสิ่งดีๆที่อดีตอาจารย์เคยให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพบกันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะยกมือไหว้ในฐานะที่มีอายุมากกว่าส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวของอดีตพระอาจารย์เองต้องรับผิดชอบแล้วก็ชดใช้ด้วยตัวเองแกก็ฝากถึงลูกศิษย์ลูกหาค่ะให้แยกการกระทําของบุคคลออกจากหลักธรรมยึดพระธรรมเป็นคำสอนเป็นหลักมากกว่าผูกศรัทธาไว้กับตัวบุคคลเพียงคนเดียวค่ะ
6: พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกให้เราศรัทธาในตัวพระเลยนะครับให้ศรัทธาองค์พระธรรมในการปฏิบัติจะเป็นหลักการสร้างพระมันมี2อย่างเท่านั้นน่ะศรัทธากับหาเงินแล้วโดยมากอ่ะระยะหลังเนี่ยมันหาเงินทั้งนั้นน่ะคุณดูเหอะมันมีอันไหนที่มันไม่หาเงินยอดมาแต่ละยอดบวกกันดิมันเป็น100ล้านทั้งนั้นน่ะดี3 40ล้านเพื่อทำไมวันนี้เราไม่ทำตรงนี้เพื่อโรงพยาบาลบ้างผมเชิญชวนไปทำโรงพยาบาลเถอะครับคุณดูตอนที่ประเทศเรามีโควิดครับไม่มีที่นอนเลยเตียงไม่พอเลยกฎหมายควรออกกฎหมายมาด้วยว่าถ้ามีสีกาหรือผู้ชายที่ร่วมกันกระทำผิดที่ทำให้พระไม่ใช่แค่เจ้าวาดนะเอาพระทุกรูปที่บวชอะเอาผิดไปเลยแล้วลงโทษให้หนักไปเลยจะได้ไม่ต้องมามีบวชขอโทษนะไม่ต้องใช้ผ้าเหลืองหาแดกอะศาสนาจะได้ไม่เสื่อมอะแล้วหน่วยงานรัฐเอาให้จริง
5: สำหรับอดีตท่านเจ้าอาวาสที่สึกไปนะคะหลวงพ่อโชติหรือว่านายโชติตอนนี้เนี่ยบวชตั้งแต่ปี40ที่วัดแห่งนี้ก็30พรรษาได้อะค่ะตอนปี59ก็ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระทั่งปี65ขึ้นดำรงตำแหน่งใหญ่เลยเป็นเจ้าอาวาสวัดนะคะรู้จักกันกว้างขวางในวงการพระเครื่องเนื่องจากเป็นพระเกจิผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงในวาระสำคัญที่วัดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงก็กลายเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมที่มีคนหาเช่ากันเยอะมากราคาเช่าบูชาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนบางเหรียญเนี่ยสูงถึงหลักล้านก็มีนะคะแล้วพอเหรียญมีมูลค่าสูงขนาดนี้ชาวเน็ตก็เลยขุดภาพนะคะสมัยที่ท่านนายกอนุทินตอนตุลาปี66ตอนนั้นท่านเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยแต่เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยท่านไม่ได้โชว์พระนะคะท่านเนี่ยไปงานที่เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาคนไทยและท่านชูเชือกกลมว่ามันสามารถดัดแปลงคือสามารถรูดขึ้นลูกกลงได้ก็คือเนี่ยคนไทยเนี่ยไอเดียเจ๋งแต่ว่าคนไปโฟกัสที่พระนั่นเองก็คือห้อยเหรียญเหนือดวงณวันนั้นค่ะ
0: เรื่องของวัดยังไม่จบนะครับเพราะจริงๆแล้วหลายคนก็มองว่าวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งแต่เอฟเป็นที่พึ่งของคนที่เป็นผู้ต้องหาอันนี้ก็ไม่ควรจะให้พึ่งและตำรวจไทยก็ทำถึงครับงานนี้ปลอมตัวเข้าไปเป็นเหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวแล้วรวบจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการตัวครับ

ตำรวจไทยเป็นได้ทุกอย่างแล้วก็ทำถึงจริงๆครับปฏิบัติการครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่า FBI ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยประสานมาต่อที่ตำรวจไทยบอกว่ามีรายงานว่ามีบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาคดีเนี่ยเป็นลักษณะร้ายแรงครับเพราะว่าเจ้าตัว

0: ัวเนี่ยไปก่อเหตุร่วมกับเพื่อนอีกหนึ่งคนล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่อเมริกาแล้วโดนไปหลายรายหลบหนีมาเมืองไทยแล้วคาดการว่าซ่อนตัวอยู่นะครับทางด้านของตำรวจไทยก็ไม่นิ่งนอนใจครับร่วมมือกับทางตม.3ครับตรวจสอบพบว่านายโจชัวผู้ต้องหาคนดังกล่าวอายุ35ปีเนี่ยมาหลบซ่อนในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ในคราบของคนที่มานั่งปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวครับก็เลยมีการปลอมตัวแฝงเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติธรรมจนยืนยันได้ชัดเจนว่าโจชัวมาอยู่จริงๆและเป็นคนนี้จริงๆสุดท้ายวันต่อมารวบตัวได้เรียบร้อยแบบนี้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคดีใหญ่ที่นำเสนอกันไปนะคะตำรวจหมวดโอที่ไปก่อเหตุยิงภรรยานะคะครูเปิ้ลเสียชีวิตที่โรงเรียนเด็กเล็กนะคะในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็หลบหนีกลับบ้านพัก20ชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อมสุดท้ายมามอบตัวละทีนี้ในมุมของครอบครัวเมื่อวานนี้ค่ะก็ไปเจอสีหน้าค่าตาของลูกชายนะคะก็คือหมู่โฟร์ก็ยอมรับเครียดค่ะไม่ได้นอนมา2วันเต็มแล้วเบื้องต้นนี่คือการคุมตัวและแจ้งข้อหาหมวดโอฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรบเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วยก็จะเห็นว่าคอตกเลยนะคะใช้ผ้าขนหนูคลุมศีรษะแล้วก็สีหน้าเคร่งเครียดนะคะปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนส่วนหมู่โฟล์กลูกชายของหมวดโอเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่าแกก็มีส่วนช่วยในการช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมคุณพ่อเนี่ยค่ะก็สังเกตว่าแกก็ดูเพลียนะคะไม่ได้นอนมา2วันพ่อตาของหมู่โฟล์กมาที่สภ.บางละมุงเมื่อวานนี้เปิดเผยกับทีมข่าวนี่พ่อตามาแล้วบอกสงสารลูกเขยเหมือนกันนะยังไม่โอเคคุณต้องเข้าใจนะเขาต้องรับมือทั้งการสูญเสียคุณแม่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพ่อด้วยครอบครัวตอนนี้ก็พยายามอยู่ข้างๆให้กำลังใจกันและกันค่ะ
2: ตอนนี้โฟกยังไม่โอเคครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนรู้สึกว่าจะ2วัน1คืนแล้วที่ยังไม่ได้นอนเขาแค่เสียใจที่ไม่น่ารีบกลับเพราะว่าติดภารกิจต้องรีบกลับถ้าเขาอยู่ก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี้ตอนแรกลาอยู่ยาวแต่ว่ามีภารกิจด่วน
1: ทีนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นนะคะตำรวจภูธรชลบุรีบอกว่าก็คือณเบื้องต้นนะชนวนเหตุที่แกเปิดปากแกบอกว่าหึงหวงระหว่างสามีภรรยาส่วนความขัดแย้งอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะทีนี้ถามนิสัยหมวดโอกันหน่อยเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมตำรวจบอกไม่เคยมีนะคะไม่เคยมีการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอะไรหลังจากนี้ก็คงพูดคุยกันแล้วก็ติดตามนะคะว่าความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกนายเป็นยังไงกันบ้างแนวทางหลังจากนี้ทีนี้ทางด้านกู้ภัยอะค่ะมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยาได้รับมอบหมายจากสภ.บางละมุงนะคะนำร่างครูเปิ้ลส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทำการชันสูตรนะคะส่วนตอนนี้เรื่องของการครอบครองปืนคณะ My Before Gun ก็จะยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการกฎหมายละให้ผู้ครอบครองปืนทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพจิตด้วยรวมถึงตำรวจราชการทุกคนที่มีการครอบครองปืนด้วยค่ะ
0: มากันที่การประชุมสภานะครับพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70 4วัน4คืนสุดท้ายเมื่อคืนนี้2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับมติก็ผ่านฉลุยพร้อมส่งต่อไปยังประธานวุฒิสภากันต่อนะครับเรื่องนี้ก็คือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับที่มีการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70เนี่ยนะครับวงเงินก็คือ 3.788 ล้านล้านบาทจริงๆแล้วเขาตั้งกรอบเอาไว้ว่าจะมีการอภิปรายหรือว่าประชุมกันเนี่ยประมาณสัก3วันสุดท้าย4วัน4คืนนะครับและเมื่อคืนนี้ครับลงมติวาระที่3ครับเห็นชอบทั้งฉบับคะแนนเสียงก็เห็นด้วย338เสียงครับไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงด้วยกันก่อนท่านประธานจะมีการสั่งปิดการประชุมตอนประมาณสัก 20:38 นาทีเดี๋ยววันนี้จะมีการส่งเรื่องนี้ไปต่อที่วุฒิสภาลงมติเห็นชอบด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะมาดูประเด็นนี้กันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะก็แคมเปญที่ว่าทวงคืนประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็มาตามนัดจริงๆประมาณ 9:30 โดยประมาณนะคะแล้วบอกว่านี่คือการที่เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากนั้นอีกคดีนึงคดีหัวสว.เดี๋ยวรอก่อนว่า14กันยายนมีความเคลื่อนไหวกันยังไงถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วสวนทางกับข้อเท็จจริงที่ประชาชนรับรู้อาจจะมีการนัดหมายชุมนุมกันอีกครั้ง18หรือ19กันยายนนี้นะคะก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยต้องการกดดันให้หยุดพฤติกรรมที่เห็นว่าไม่ถูกต้องรัฐบาลต้องจัดการกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีคุณสนธิบอกเตรียมเดินสายไปชลบุรีภูเก็ตและสงขลาติดตามปัญหาทุนสีเทาด้วยค่ะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่14คือวันชี้ชะตาอีกวันนึงของนุทินและรัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลชุดนี้ทำงานอะไรไม่เคยโปร่งใสเลยแม้แต่นิดเดียวให้สัมภาษณ์ไทย PBS คุณวราวิทย์ใช่ไหมก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการที่มึงคุมอยู่อ่ะขอโทษทีนะ

0: ายจะไปสู่การขับไล่มอบขับไล
1: ่ไม่ผมไม่ขับไล่มันจะไล่มันทำไมให้มันอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพราะ14เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมชุมนุมแน่นอน
2: ไปถามรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีกันหน่อยนะคะยืนยันรัฐบาลไม่กังวลต่อการชุมนุมของคุณสนธิค่ะมองว่าก็เป็นการแสดงความเห็นต่างก็เป็นสิทธิตามกฎหมายถ้ามันต้องแต่ว่าการชุมนุมทุกครั้งต้องไม่กระทบกับสิทธิของประชาชนคนอื่นนะคะแล้วบอกว่าท่านนายกก็กำชับให้ดูแลผู้ชุมนุมเปิดโอกาสให้ยื่นหนังสือรับฟังทุกความคิดเห็นส่วนประเด็นถามกันว่าจะเชิญคุณสนธิมาคุยไหมอันนี้ขอพิจารณาข้อมูลก่อนแต่ขอความร่วมมือการชุมนุมในพื้นที่ต้องมีการขออนุญาตทางกฎหมายด้วยหลีกเลี่ยงบริเวณรัศมี50เมตรรอบทำเนียบรัฐบาลสำหรับกระแสการชุมนุมคุณทรงศักดิ์ก็ไม่ได้ประเมินว่ามันจะมีการขยายตัวกว้างไปกว่านี้หรือเปล่าคนจะเยอะมากกว่านี้ไหมและเห็นว่าปัจจุบันประชาชนก็ยังแสดงความสามารถคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ
3: พูดถึงประชาชนกันแล้วคุณผู้ชมครับนี่ก็กันยาแล้วเดือนสุดท้ายแล้วนะของไทยช่วยไทยพลัสพี่ออนไปต่อไหม
2: ทุกคนก็อยากให้ไปต่ออยู่แล้ว
3: ค่ะเรื่องนี้จะไปต่อหรือไม่ไปลองถามท่านรองนายกคุณเอกนิตินิธันประภาสกันหน่อยดีกว่าครับในฐานะท่านรองนายกและท่านมนตรีกระทรวงการคลังและก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยครับว่าคือเจ้าตัวเนี่ยลงพื้นที่หลายครั้งและไปฟังความเห็นของประชาชนก็พบแบบนี้ครับว่ามันมีเสียงสะท้อนมาจริงๆนะจากพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปประมาณสัก 1-2 เดือนคุณเอกนิติบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังเรื่องนี้และจะรับมาพิจารณาอย่างเร่งด่วนโดยยืนยันครับว่าขณะนี้ถ้าถามว่ายังพอจะมีกระสุนหรือว่าเม็ดเงินเหลือเพียงพอหรือไม่ยืนยันแบบนี้ก่อนว่าก่อนจะไปดูตรงนั้นต้องเอาปัจจัยสำคัญมาพิจารณาครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองอย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าราคาน้ำมันอย่างดีเซลเนี่ยมันทะลุ40บาทต่อลิตรไปแล้วหลายคนบอกแล้วนี่เป็นปัญหาหรือเปล่าคือต้องดูก่อนว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นราคาน้ำมันโลกที่มีการพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่สื่อหรือบอกไปไกลว่าโครงการนี้มีความจำเป็นเพราะสามารถช่วยในการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้แต่ครับจะยืดเวลาต่อไปอีกหรือไม่เดี๋ยวจะรีบนำมาพิจารณาเพื่อที่จะได้คำตอบภายในช่วงเวลา 2-3 สัปดาห์นี้กันครับ
2: ค่ะก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะคุณผู้ชมไหนๆก็ตอนนี้ทุกคนก็ต้องทำมาหากินกันจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนุ่มไทยที่ไปทำงานที่ไต้หวันนะคะไม่ได้เจอครอบครัว1ปี6เดือนละก็วางแผนเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่โดยปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของแล้วก็กะจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ดูกันหน่อยว่าจะทำสำเร็จไหมคะ
4: ก็ไม่รู้ว่าแกจะจำผมได้หรือเปล่านะไปครับไปลองเซอร์ไพรส์แม่ครับว่าของถึงแล้วนะตอนนี้หัวใจเต้นไวมาก300ครับใช่ครับแม่น่าจำผมไม่ได้นะแม่จำ

0: อนเช้าเป็นไงบ้างนี่พ่ออยู่บ้านไหมนี
1: ่
0: อย่าเพิ่งบอกพ่อนะว่ากลับมาเดี๋ยว
2: นี่กลับมาเซอร์ไพรส์นะคะไม่บอกคุณแม่กลับมาจากไต้หวันแล้วก็โอ้โหสวมหมวกนะคะแล้วก็เอาผ้าปิดหน้า ทำตัวมาส่งของตอนแรกคุณแม่ก็น่าจะคุ้นๆแล้วนะแม่ลูกชายบางคนใครจะจำไม่ได้พอ เปิดหน้ามาคุณแม่ก็มีการปิดรั้วนิดนึงตั้งหลักก่อนนะทำไมกลับมาไม่บอกทำไมมาแกล้งกันแบบนี้นะคะก็คุณแม่เปิดประตูรับพัสดุที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเจ้าตัวเฉลยก็คุณแม่ดีใจนะดีใจแล้วก็เดินไปหาคุณพ่อที่นั่งอยู่ในบ้านซึ่งคุณพ่อก็มองด้วยความประหลาดใจโถคุณแม่กางร่มมารับลูกนะคะแล้วพอเข้าบ้านไปเนี่ยค่ะพ่อก็ว้าวงงเลยกลับมาได้ยังไงก็เป็นความสุขของครอบครัวนะคะในวันที่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายกันมาถึง1ปี6เดือนงานนี้ก็ว่าเซอร์ไพรส์สำเร็จก็ว่าได้ก็เป็นความชื่นมื่นอบอุ่นได้เจอกันพ่อแม่ลูกค่ะ
3: คุณผู้ชมครับเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใกล้กับบ้านของตัวเธอเองครับแต่สุดท้ายแล้วจากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเธอสมองได้รับความเสียหายครับแต่ว่าพี่ผู้หญิงท่านนี้เขาประสงค์บริจาคอวัยวะให้กับคนอื่นต่อไปครับนั่นก็คือความตั้งใจจริงและวันนี้ครอบครัวก็ได้ส่งต่อกันแล้วนะครับเป็นเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่เป็นการส่งต่ออีกเรื่องราวดีๆและโอกาสที่ดีให้กับผู้ป่วยถึง5ชีวิตด้วยกันท่านนี้ก็คือคุณสุชาดาแซ่ลิ่มหรือว่าคุณเอ๋นะครับเจ้าตัวอายุแค่46ปีเท่านั้นครับเป็นชาวจังหวัดตรังครับ

0: ซึ่งเจ้าตัวประสบอุบัติเหตุอย่างที่อาร์มเล่าให้ฟังกันไปนะครับว่าเขาเนี่ยออกไปซื้อข้าวมาให้กับคุณแม่แต่ปรากฏสุดท้ายแล้วครับกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นคนหนึ่งขี่มาชนบาดเจ็บสาหัสครับและสุดท้ายครับเจ้าตัวได้มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี56แล้วว่าอยากบริจาคทั้งดวงตาและอวัยวะต่างๆให้กับคนอื่นกันต่อครับทางครอบครัวก็เลยนำอวัยวะของคุณสุชาดาแซ่ลิ่มหรือว่าคุณเอ๋จากโรงพยาบาลตรังส่งต่อซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางทีมแพทย์บอกว่าต้องขอขอบคุณจากใจจริงและนี่เป็นครั้งแรกๆเลยล่ะครับที่สามารถที่จะเก็บอวัยวะจากผู้ประสงค์บริจาคได้มากถึง5ส่วนด้วยกันดวงตา2ข้างไต2ข้างลิ้นหัวใจและบอกเลยว่า1ชีวิตของคุณเอ๋ที่ประสงค์จะช่วยเหลือนั้นจะสามารถช่วยผู้ป่วยได้มากถึง5ชีวิตด้วยกันครับและนี่คือภาพหลังจากที่ได้มีการส่งต่อก็คือดวงตา1ข้างจากตรังไปยังสงขลาและอื่นๆอีกหลายๆส่วนก็จะถูกส่งต่อมายังที่กรุงเทพมหานครขอบพระคุณในความดีที่เกิดขึ้นและส่งต่อในครั้งนี้ครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป๊ะจอแตกอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้ขอวางคอก่อนจ๊อบบอกว่าพูดแล้วมือไม้สั่นมันเป็นเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องผ้าปูที่นอนคิดอะไรอยู่อะคิดเหมือนกันใช่ไหมล่ะตากองยังยิ้มเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผ้าปูที่นอนเพราะว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยถ้าเราเลือกดีๆลายสวยๆนะมันสร้างความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขของการมองเห็นอย่างเดียวการที่เราไปนอนไปแบบไปเกลือกกลุ้งอยู่บนเตียงเนี่ยนะเกลือกกลิ้งอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าได้ผ้าปูที่มันดีมีคุณภาพนอนก็จะสบายมีความสุขแต่ที่สำคัญก็คือมันต้องดูแลง่ายด้วยนะเอาที่ว่ามันไม่ต้องมีกลิ่นอับนะแล้วก็ใช้เป็นนานๆก็ยังอยู่คงสีกับเราได้ดีด้วยที่สำคัญถ้าเป็นของดีถ้าเป็นของแบบพวกเอาขึ้นห้างขึ้นตามโรงแรม5ดาวเนี่ยแพงแน่นอนไม่เป็นไรจ้ะเพราะวันนี้จ๊อบดีลกับเจ้าของโรงงานมาเองเดี๋ยวเอาจัดโปรพิเศษให้เลยนะฮะแล้วคนนี้เป็นเจ้าของสวยด้วยคุณออยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่จ๊อบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ปัญหามันเยอะเหลือเกินไอ้เรื่องของผ้าปูที่นอนนะคุณออยทำไงดี
2: ใช่แล้วค่ะปัญหาเรื่องของการนอนแล้วคันนะคะสีพื้นสีซีดแบบนี้ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าออยเองเป็นเจ้าของโรงงานค่ะกับแบรนด์ของวานาซ่าเราเปิดมากว่า7ปีค่ะขายผ้าปูที่นอนนะคะแล้ววันนี้เรานำผ้าไมโครเทคซิลค์แท้ 100% นะคะคุณผู้ชมถักทอ600เส้นได้นุ่มลื่นเรียบเนียนปกติแล้วเราขายส่งกับให้กับทางด้านของโรงแรมระดับ5ดาวแต่วันนี้ออกรายการราคาเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยจ้า
1: เอางี้ก่อนนะอย่างแรกคุณผู้ชมเห็นลวดลายนะลวดลายสวยถูกใจประทับใจไหมฮะสวยแน่นอนอะลายผ่านเรื่องของคุณภาพที่บอกว่านอนแล้วสบายคุณออยอธิบายแล้วแต่เดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดลงลึกกันไปแต่เขาบอกว่าส่งโรงงาน5ดาวประทับใจใแล้วก็มันจะใช้งานได้จริงดูแลยากไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันดูเลยแต่ขอโปก่อนโปวันนี้คุณออยบอกว่ามี2ลายให้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
2: ใช่ค่ะกับทางด้านของ Midnight Forest และ Morning Forest นะคะในพื้นสีน้ำเงินและพื้นสีครีมออกไวท
1: ์
2: ซื้อ1เซตแถม1เซต
1: นี่ๆอ่ะผมมีโปเก่า
2: ค่ะ
1: ก็คือเขาจะได้เป็นลายนี้ที่เป็นแบบมาครบเซตเลยใช่ไหมฮะมีทั้งตัวผ้าปูที่นอนปลอกหมอนสอปลอกหมอนข้างอีก1
2: ค่ะ
1: 1ลายแถมเพิ่มอีก1ลายก็คือได้กับ2ชุดนี้เลยแล้วก็จะมีผ้านวมทูโทนให้อีก1ผืน
2: ใช่ค่ะ
1: เซตนี้เขาขายอยู่ 1,590 นะฮ
2: ะ
1: แต่ช็อปคุ้มข้างวันนี้จะบ้าคุณผู้ชมดูนะโปรนี้คุณออยให้อะไรครับว้าวอันมีของแถมเพิ่มมาคุณออย
2: ใช่แล้วค่ะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมมีซิปให้อีก1ใบและเป็นทางด้านของผ้าขนหนูให้อีก1ชุดด้วย
1: นี่อยู่ข้างๆคุณออยแล้วก็ลดเพิ่มอีก100ด้วยใช่มั
2: ้ยใช่แล้วค่ะ
1: เท่ากับว่าวันนี้จ่ายแค่ 1,490 บาทเท่านั้นนะฮ
2: ะ
1: ครบเซตนี้คุณผู้ชมโรงงานเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะดีลมาให้GM 25ได้ทุกวันนะฮะ
2: จ้ะ
1: คุณออยเอามาให้แค่90เซตนะ
2: 90เซต90สาย90บ้านค่ะแต่ตอนนี้ต้องรีบโทรนิดนึงนะพี่จ๊อ
1: บ
2: ที่เบอร์028179925ย้ำนะคะคุณแม่ค่ะเพราะราคานี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีรีออเดอร์028179925ราคาทั้งหมดนี้ได้รับไปซื้อ1เซตแถม1เซตได้ผ้านวมได้ของแถมแล้วทั้งหมดนี้ค่ะ1490บาท
1: อ่ะฉะนั้นจองสิทธิ์ไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนของเรานิดนึงคนที่อยู่ข้างๆไม่ใช่คนนี
2: ้
1: คนนี้เขามีครอบครัวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในห้องนอนนะฮะ
2: ยังไงดี
1: ก็เอาเนี่ยคุณออยมาดูลายกันนะ
2: คุ
1: ณผู้ชมดูกันใกล้ๆ
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมมานี่
1: ถ้าเป็นลายที่สวยๆแบบนี้โอเคพร้อมนอน
2: ใช่ค่ะ
1: สวยสวยโอเคเก็ตแต่ว่าปัญหาคุณออย
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าผ้าตามขายตามท้องตลาดเนี่ย มันลายสวยแต่ผมเคยไปจับนะเซตละประมาณแบบ500 600อ่
2: ะ
1: มันจะไม่นุ่มไม่ลื่นอ่ะ
2: มันจะสกัดด้วยแต่
1: นี่ทำไมมัน
2: นุ่มเรียบลื่นแล้วเนื้อผ้าจะเย็นด้วยไมโครเทคใช้600
1: ใช่ได้ผมขอเปรียบเทียบก่อนนะถ้าเกิดผ้าที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มันแบบมันหยาบหยาบน่ะ
2: ให้กดเลยไหม
1: อันนี้เราซูมมาให้เลยนะคุณผู้ชมดูท่าตามนะเห็นไหมฮะว่าผ้ามันจริงๆแล้วมันผมว่ามัน
2: เป็นรูผ้ามันถ่างผ้ามันกว้างผ้าการถักทอจะไม่ละเอียดเท่ากับผ้าปูที่นอนไมโครเทค600เส้นได้ซึ่งตัวนี้จะได้นะคะในเรื่องของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าแบบเปรียบเทียบนะคุณผู้ชมคะ
1: มาดูแล้วของเรา
2: แต่ของเราค่ะมาดูการถักทอ600เส้นได้คือการถักทอที่แน่นนุ่มลื่นเย็นสบายและที่สำคัญคือซักกี่ครั้งนะคะต้องบอกว่าผ้าก็ยังคงสวยใช้ได้เป็น10ปี
1: เข้าใจแล้วคำว่าการถักทอที่ละเอียดมันเป็นแบบนี้พอมันถักทอละเอียดคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนเวลาเรานอนผ้าที่มันแบบเย็นแล้วลื่นอ่
2: ะ
1: พอเราลูบไปปุ๊บอ่ะมันจะแบบรู้สึกสบายแล้วไม่สากผิว
2: นี่ไง
1: เข้าใจ
2: ถูกไหม
1: ฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเซตนี้
2: คุ
1: ณออยบอกเอาจริงถ้า1,490หารแค่ต่อชุดก็700กว่าบาทถ้าไปเปรียบเทียบกับหกร้อยห้าหกร้อย
2: คือวัน
1: นอนแล้วแบบหน้าบาดอ่ะ
2: หน้าบาดหน้ายับได้นะคะแต่วันนี้ราคาโรงงานมาเองและที่สำคัญการันตีซักแล้วสีไม่ตกเพราะเราพิมพ์แบบ
1: เอสเตรน
2: พ
1: ิมพ์
2: ใช่ค่ะดังนั้นวันนี้ราคาโรงงานคุณภาพดีเหมือนขึ้นห้างราคานี้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าปกติหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได
1: ้
2: วันนี้วันเดียวและดีเดย์นะคะที่เราลดราคาให้ขนาด6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตวงแหวนโดยรอบและวันนี้โปรโมชั่นซื้อ1เซตได้4ชิ้นแถมอีก1เซตอีก4ชิ้นได้ผ้าห่มนวมด้วย
1: ก็เท่ากับว่า1ลายแถมอีก1ลาย
2: ใช
1: ่ผ้านวมใช้ได้กับทั้ง2ลายนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบทูโทนนะแล้วก็ของแถมเพิ่มอีก2อย่างนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมน
2: ะ
1: แล้วก็จะมีผ้าขนหนูนะ
2: ใช
1: ่แคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้1ชุดแถมอีก1ชุดแล้วก็แถมผ้านวมทูโทนของแถมเพิ่มอีก2อย่าง1,490นะครับโทรมาจองสิทธิ์ก่อน028179925 028179925ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวเมื่อกี้เราพูดถึงความสวยไปแล้วพูดถึงเรื่องของความสบายเพราะว่าอะไรการถักทอที่ละเอียดย้ำ600เส้นได้นอนไปมันก็ไม่บาด
2: มันจะไม่สากไม่บาดหน้าไม่ยับค่ะแล้วมันนุ่มมันเรียบมันลื่นมันเย็น
1: จริงคุณมีขออนุญาตนะคุณมีสามีคุณมีลูกเคยมีบ่นกับเรื่องผ้าปูที่นอนไหม
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ผ้าปูที่นอนแต่ไม่
1: ต้องมีคุณภาพแบบนี
2: ้ต้องมีคุณภาพเท่านั้นเพราะว่านอนไม่มีคุณภาพนอนไม่หลับและที่สำคัญต้องระบายอากาศดีด้วย
1: โอ้ถูกบางคนถ้าผ้าปูที่นอนที่มันหนาๆเคยเป็นไหม
2: ใช่
1: ว่ามันขอเป็นสีเข้มขออภัยอันนี้เห็นไหมมันเป็นควันขึ้นมานะแต่ขอสีเข้มนะคุณ
2: ขอสีเข้มสีเข้ม
1: ขอสีเข้มแทน
2: สีเข้มสีเข้ม
1: คุณดูนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งชุดที่แถม
2: สวยเลยเน
1: ี่
2: ยการระบายอากาศดีค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่านอกจากจะระบายอากาศดีแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมากระชากโชว์ในรายการด้วยค่ะ
1: ไม่ใช่ว่านอนสบายอย่างเดียวซื้อทั้งทีใช้กันไปได้ยาว
2: ๆไม่ธรรมดาเขาว่าเนื้อผ้าของเราค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไมโครเทคเซล600เส้นได้นะคะนุ่มเรียบลื่นเย็นสบายถักทอแน่นแบบนี้และที่สำคัญคือซักแล้วต้องสีไม่ตกด้วย
1: โอเคแปลว่าถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งเซตเนี้ยทุกอันผมอมซักรวมกันได้ไหม
2: ได้เลยค่ะนี่ค่ะเอา2สีนะคะคุณผู้ชมอยากให้กล้องจับมาด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะดูนะคะเราลงน้ำกันสดๆแบบนี้นะคะถ้าตกคือตกในรายการและนี่คือรายการสด
1: ปั้
2: นด
1: ู
2: ก
1: ัน
2: ค่ะคุณผู้ชม1 2 3แบบนี้ค่ะน้ำส
1: ี
2: สวยสดใหม่บีบค่ะบีบค่ะบีบค่ะบีบค
1: ่
2: ะน้ำสีสวยสดใหม่การันตีว่านี่คือราคาโรงงานที่เราคัดเกรดคัดคุณภาพเนื้อผ้าส่งตรงขึ้นห้าง
1: ฉะนั้นวันนี้นะใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันอยากไปนอนโรงแรมแล้วทำไมโรงแรม5ดาวมันนอนหลับสบายจังเลยนะบางทีมันไม่ที่ผ้าปูนะคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมดูเซตนี้นะ1ลวดลายที่เป็นพื้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมมีลายดอกไม้สวยๆแบบนี้มีทั้งเป็นผ้าปูที่นอนมีปลอกหมอนหนุน2ปลอกหมอนข้างอีก1 1ชุดแถมเพิ่มอีก1ชุดอีก1ลายนะฮะเห็นไหมฮะทั้ง2อันนี้มีผ้านวมให้อีก1ผืนเป็นผ้านวมทูโทนและไม่พอในรายการนี้แถมเพิ่มเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมบางคนบอกไม่รู้จะไปเก็บผ้านวมตรงไหนกระเป
2: ๋
1: าใบใหญ่แถมให้ไปเลยแล้วก็มีผ้าขนหนูนุ่มๆให้ไปอีก1ชุดนะฮะทั้งหมดนี้1,490 บาทตกชุดละ700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผม028179925แคปหน้าจอเอาไว้นะฮะแคปหน้าจอเอาไว้แล้วว่าได้ตามนี้หรือเปล่า
2: ทั้งหมดนี้คือ11ชิ้นนะคะคุณผู้ชมคะ11ชิ้นตอนนี้ใครไม่โทรต้องรีบโทรนะคะเพราะล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วจากโรงงานมาเองและเราส่งตรงให้กับโรงแรมระดับ5ดาววันนี้การันตีคุณผู้ชมนี่คือผ้านวมผืนใหญ่ไซส์จัมโบ้6ฟุตคิงไซส์ให้ใหญ่แบบนี้มีรอยตีนตะเข็บนะคะในการตัดเย็บแบบนี้ทำให้ไส้
1: เดี๋ยวมันเมาไม่เห็นอ่ะ

0: มามาลูกมาลูก
1: มามามามา
0: ลูกใครก็ไม่รู
1: ้
0: มามาดูให้หน่อยน
1: ี่โอ้ผืนใหญ่มาก
0: ผืนใหญ่จริง
1: จริงค่ะคุณผู้ชม
0: คือเท่ากับว่าผ้านวมอันเนี้ยสามารถใช้ได้กับเตียง6ฟุต5ฟุตใช้ได้หมด
1: ใช
0: ่แล้วก็ชุดทั้งเซตของเราเนี่ยคือผ้าปูที่นอนก็คือใช้ได้กับ5ฟุต6ฟุตนะเมื่อกี้ถามมาสดๆเลยว่าต้องบอกไซส์เตียงไหมไม่ต้องนะเพราะว่ามันใช้ได้กันได้หมดเลยนะฮะย้ำรอบสุดท้ายแคปหน้าจอนะฮะแคปเอาไว้เลย
1: ขอบอกคุณประโยชน์นิดนึงได้ไหมว
0: ่
1: าถ
0: ้
1: าเกิดลูกค้าวันนี้นะคะที่ได้ซื้อชุดเครื่องนอนแบรนด์วานิซ่าสิ่งที่คุณจะได้นั่นคือการนอนแล้วหลับลึกหลับสบายและแน่นอน1วันคุณต้องนอนอย่างน้อยนะคะก็คือ 8-12 ชั่วโมงดังนั้นการเลือกผ้าปูที่นอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและวันนี้ทั้งหมด11ชิ้น 1,490 บาทราคาโรงงานนี
0: ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เจ้าของมาเองแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยมีลูกมีสามีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมแน่นอนทั้งเซตนี้ยังทันอยู่นะฮะได้ไป1แถม1นะครับผมในราคา 1,490 บาทเท่านั้น02-817-9925นะครับผมขอให้ทุกคนเนี่ยได้เครื่องนอนสวยๆแบบนี้เอาไปใช้ที่บ้านกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณออยด้วยนะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณนะครับผมโทรมาสั่งนะครับผมเบอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้หมดเวลาจ๊อบลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับนี่มันสวยจริงๆนะทุกรายเลย
2: จับตาวันนี้ CIB แถลงใหญ่คดีทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดดังหลังอดีตลูกศิษย์หอบหลักฐานให้ตำรวจใช้เวลาสืบสวน2เดือนก่อนออกหมายจับพบพฤติการเบียดบังเงินวัดกว่า92ล้านบาทโยงสีกาคนสนิทขณะที่เจ้าตัวปัดขอโทษลูกศิษย์ที่ทำเสื่อมศรัทธาลั่นมันเป็นธรรมดาบ่ายนี้นายกอนุทินแถลงความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ที่ปปงหลังมหาดไทยเพิกถอนผู้ทุจริตที่บรรจุแล้วขณะที่คดีจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว4คนก่อนหน้านี้ตรวจพบผู้มีคะแนนผิดปกติเกือบ 6,000 คนเตรียมจับตาขยายผลเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมญาติผู้ป่วยเผยสภาพหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พบเชื้อราดำเกาะเต็มฝ้าเพดานและผนังตั้งคำถามความสะอาดความปลอดภัยผอ.โรงพยาบาลยอมรับเป็นเชื้อราจริงชี้เกิดจากความชื้นสะสมสั่งแม่บ้านเพิ่มความถี่ทำความสะอาดพร้อมเล็งของบแก้ปัญหาระยะยาวประชาชนกว่า300คนรอดูศพว่าเป็นญาติตัวเองหรือไม่หลังปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสพบผู้ก่อเหตุเสียชีวิต2รายหนึ่งในนั้นเป็นมือประกอบระเบิดขณะที่ปัตตานีคนร้ายลอบวางจักรยานยนต์บอมบ์ริมถนนระเบิดทำงานขณะรถชาวบ้านขับผ่านโชคดีไร้คนเจ็บเอกนิติจอขยายไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนหลังพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ต่อโครงการคาดได้ข้อสรุปพร้อมสัดส่วนร่วมจ่ายใหม่ภายใน 2-3 สัปดาห์แม่ค้าดีใจช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเงินสะพัดถึงร้านค้ารายย่อยไม่กระจุกตัวเฉพาะห้างสรรพสินค้าในเมือง
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
4: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: เงินทองต้องวางแผน
6: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
5: ความรู้การเงิน
7: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
8: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมถิ่นโชคกมลกิจนี่คือเงินทองของจริงนะครับและขอต้อนรับผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูลิฟวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: พูดคุยกันต่อนะครับ
9: ครับ
8: ครั้งที่แล้วผมโปรยทิ้งท้ายไว้ในอีพีที่แล้วบอกว่าตอนนี้มันจะมีรูปแบบของการผ่อนไม่ใช่ผ่อนกับธนาคารแล้วนะ
9: uh-huh.
8: เวลาเสื้อสังหาริมทรัพย์คือผ่อนตรงกับเจ้าของโครงการเองเลยนะอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการกู้ธนาคารเราก็จ่ายตรงเลยนะไม่ต้องผ่านธนาคารไอ้แบบนี้มันเป็นรูปแบบที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
8: อยากจะให้อธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงกับการกู้ธนาคาร
9: เขตผลที่การผ่อนตรงเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นก็จาก EP ก่อนๆที่เราคุยกันว่าณปัจจุบันการกู้บ้านเนี่ยทำได้ยากมากขึ้นแบงค์เข้มงวดกวดขันในการปล่อยสินเชื่อบ้านมากขึ้นดังนั้นเมื่อคนไม่สามารถกู้ได้กำลังซื้อมันก็ตกลงมาซึ่งอันนี้เป็นการแก้เกมของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครับเขาเลยออกออปชั่นใหม่ขึ้นมาเรียกว่าการผ่อนตรงกับเจ้าของแต่อยากให้เข้าใจแบบนี้ก่อนการผ่อนตรงไม่ได้หมายความว่าคุณจะผ่อน30ปีตรงกับเจ้าของเพราะไม่มีคนขายบ้านคนไหนอยากจะต้องมาแบบค่อยๆรับเศษเงินทีละก้อนทีละก้อนถูกไหมครับเขาอยากได้ขายบ้านแล้วเขารับกำไรกลับไปดังนั้นการ

0: ผ่อนตรงกับเจ้าของเนี่ยส่วนมากมันเป็น lead option นะครับหรือเป็นสัญญาระยะสั้นในช่วงประมาณ3ปีเท่านั้นคือไม่ได้หมายความว่าเราจะสมมติบ้าน5ล้านเนี่ยเราไม่ได้ผ่อน5ล้านใน3ปีไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ไหวเนาะแต่เขาจะแบ่งบางส่วนเช่นอาจจะเป็น 10% ของ5ล้านคือ 500,000 500,000 เนี่ยคุณทยอยจ่ายไป3ปีก่อนทยอยจ่ายเพื่ออะไรครับภายใน3ปีนี้เนี่ยคุณไปทำเครดิตตัวเองให้ดีเพียงพอที่จะขอยืมกู้แล้วพอครบกำหนด3ปีปุ๊บเนี่ยคุณเข้าไปกู้แล้วเอาเงินมาปิดหนี้กับฉันซะส่วนมากจะเป็นออปชันแบบนี้ครับไม่ใช่แบบว่าผ่อนไปยาวๆ30ปีดังนั้นเนี่ยโจทย์ของมันก็คือการเช่าตรงหรือผ่อนตรงกับเจ้าของเนี่ยมันจะได้ข้อดีก็คือ1เราไม่ต้องไปกู้แบงค์พอไม่กู้แบงค์เนี่ยหมายความว่าเครดิตเราจะน่าเกลียดขนาดไหนเนี่ยเราก็มีโอกาสซื้อได้แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าอันนี้เรายังอยู่ในออปชันที่เป็นแบบการเช่าซื้ออยู่เราไม่ได้ซื้อเป็นของตัวเองจริงๆนะครับกรรมสิทธิ์ต่างๆจะไม่เหมือนกับการกู้ซื้อบ้านโดยปกติอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวัง
1: นั่นหมายความว่าจริงๆมันก็คือแค่ช่วยเราในช่วงแรก
0: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: สามปีเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: ก
0: ็สุดท้ายเราก็ต้องหาเงินมาปิดหรือมาจัดการซึ่งตรงนี้จะมีสัญญากันซึ่งผมคิดว่าสำหรับคนที่ไม่แม่นสัญญาตรงนี้อันตรายเพราะว่ากรรมสิทธิ์ทุกอย่างอ่ะมันจะไปอยู่กับฝั่งของผู้ขายหมดเลย
1: โอ้อย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่ระดับ
0: แน่นอนครับแน่นอนแน่นอน
1: คุณผู้ชมของเนี่ยพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงแล้ว
0: ได้เลยครับ
1: สำหรับใครที่อาจจะพิจารณาออปชันนี้อยู
0: ่
1: ว่าผ่อนตรงควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
0: ได้ครับ
1: นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับไปตามครับ
2: เงินทองของจริง
3: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิธินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
7: ้ผมอย่างเดียวเลย
3: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
2: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
8: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
9: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps UrinalApps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: เงินทองของจริง
1: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้คุณวินครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจนะจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดนะฮะในการผ่อนตรงกับโครงการเลย
0: ครับ
1: นะครับอาจจะหนึ่งเดียวว่าเขาติดขัดเรื่องของการไปกู้ธนาคารอะไรก็แล้วแต่นะแต่ออปชันนี้มันเป็นออปชันที่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ต้องพิจารณาอะไรยังไงครับสำหรับคนที่ตัดสินใจว่าอยากจะไปในทางนี้แนะนำอะไรดีครับ
0: โอเคครับเอาเรื่องแรกก่อนนะการที่เราจะไปผ่อนตรงกับเจ้าของเนี่ยผมอยากให้เป็นคนที่มีออปชันนี้เท่านั้นเลยครับคือจำเป็นต้องซื้อบ้านตอนนี้จริงๆเท่านั้นแล้วก็มั่นใจว่าจะสามารถพลิกเครดิตตัวเองกลับมาได้ภายในระยะเวลา1 2หรือภายใน3ปีที่อยู่ในออปชันลีดออปชันเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจว่าสามารถพลิกเครดิตกลับมาได้พอครบ3ปีจะสามารถไปกู้แบงค์ได้และต้องซื้อวันนี้จริงๆอ่ะโอเคผ่อนตรงกับเจ้าของก็อาจจะเป็นออปชันที่ดีครับเพราะทำให้เราสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้เลยแม้วันนี้เครดิตเราจะแย่อยู่แต่สุดท้ายท้ายสุดผมก็ส่วนตัวนะผมยังเชียร์ให้ไปใช้ระบบแบบดั้งเดิมคือไปกู้สินเชื่อธนาคารเพราะว่าในเรื่องการผ่อนตรงอ่ะมันมีความวุ่นวายทั้งในเรื่องหนึ่งดอกเบี้ยมันไม่ได้ถูกเหมือนดอกเบี้ยบ้านนะครับดอกเบี้ยบ้านถึงคนจะบ่นว่าแพงแพงแพงแต่จริงๆแล้วมันเป็นดอกเบี้ยในหมวดหมู่ที่ถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับหมวดอื่นๆนะครับดอกเบี้ยบ้านถูกมากเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 3% ถูกมากนะครับเรื่องที่2คือเรื่องการปรับลดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยในเมื่อเราไม่ได้ทำกับธนาคารการลดดอกเบี้ยหรือการไปขอเจรจาการผ่อนผันการลดภาระงวดพวกนี้มันทำได้ยากเพราะเรากำลังทำสัญญากับเจ้าของโครงการหรือ developer พวกนี้ครับพวกนี้มันจะยืดหยุ่นน้อยกว่ามากๆนะครับรวมถึงเรื่องการ refinance การปรับโครงสร้างหรือการกู้เงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทำไม่ได้เลยถ้าเราไปผ่อนตรงกับเจ้าของและสุดท้ายที่คุยกันก็คือมันมีความเสี่ยงเรื่องกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของเรา
1: ธนาคารเรากู้ธนาคารกรรมสิทธิ์ก็ไม่ใช่ของ
0: แต่มันเป็นการจด

0: จำนองที่ถูกต้องตามกฎหมายไงครับมันเป็นการจดใช่ครับกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ของเราเพราะเราเอาบ้านที่เราซื้อมาไปจดจำนองกับธนาคารแต่อย่างน้อยที่สุดมันยังมีชื่อเราอยู่ในโฉนดนะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังถูกต้องตามกฎหมายแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องกรรมสิทธิ์นี่แหละครับบางคนผ่อนไปเรื่อยๆไปผ่อนตรงกับเจ้าของพอครบ3ปีถึงเวลาที่ต้องเอาเงินมาโปะไม่มีสุดท้ายกับกลายเป็นว่าเอาที่จ่ายไปมันยังไงถ้าเจรจาต่อไม่ได้ไม่ใช่ว่าเดบทุกเจ้าจะไม่น่ารักนะครับแต่ก็อาจจะมีบางเจ้าที่เอาก็ในสัญญาบอกอย่างเงี้ยแล้วอยู่ทำไม่ได้แล้วยังไงเอาคืน
1: คืนออกจากบ้าน
0: ผมถึงบอกว่าเราใช้รูปแบบที่มันถูกต้องดีกว่าว่าเข้าไปขอสินเชื่อธนาคารถ้าวันนี้เครดิตยังไม่ดีก็ยังไม่ต้องซื้อ
1: ระหว่างเราไปเช่าห้องอยู
0: ่
1: กับไปเป็นหนี้กับธนาคารเดี๋ยวนี้มันจะมีออปชันเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อแล้ว
0: ก็ซื้อกับเช่า
1: แล้วเช่าอยู่ยาวๆไปแล้วถึงเวลาปุ๊บอ่ะเบื่อก็ไม่ต้องอยู่แล
0: ้
1: วก็ไปหาที่ใหม่เช่าแนะนำอันไหนดี
0: หลักๆเนี่ยผมให้ดูเรื่องความจำเป็นกับความพร้อมเป็นหลัก okay. เหมือนเดิมเลยการซื้อของชิ้นใหญ่ดูแค่2เรื่องคือ okay. ความจำเป็นกับความพร้อม
1: uh-huh.
0: ดังนั้นอาจจะเลือกเช่าไปก่อนในช่วงแรกก็ได้
1: ประเมินตัวเองก่อนแล้วกัน
0: อันนี้สำคัญที่สุดแล้วครับ
1: นะครับอ่ะเราพูดถึงเรื่องของการซื้อบ้านหรือการผ่อนบ้านอะไรก็แล้ว
0: uh-huh.
1: แต่สำหรับการเป็นอยู่ของตัวเอง
0: uh-huh.
1: แต่ในมุมของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ล่ะครับ
0: uh-huh.
1: คุณวินมีข้อคิดอย่างไรอันนี้ผมอยากจะให้คุย EP หน้านะครับ
0: uh-huh.
1: เรื่องของการลงทุนแล้วนะ
0: เพ
1: ราะที่ผ่านมามันคือเรื่องของอยู่เอง
0: ซื้ออย
1: ู่ใช่ครับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ติดตามใน EP หน้านะครับเพราะเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 8:15 น.ทางช่องวัน31เวลา 10:30 น.ทางช่องทีเบน25นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณวินนะครับเจอกันใน EP หน้าเงินทองของจริงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แล้วคนของแม่ชนชมเขาบอกอะไรพี่สุอีกไหมครับ
1: เขาบอกแต่ว่าเขากับเทพคงรักกันไม่ได้จึงฝากกำไรนี้มาให้ดูต่างหน้า
0: โธ่แม่ชวนชม

ากยังรักปักใจมั่นไม่หวั่นไหวถอดสลักดูความในกำไรทอง

0: คุณเทพเพื่อนผู้พักดีของชวนชมอีฉันรู้ดีว่าอีฉันไม่ควรส่งจดหมายมาหาคุณเทพเพราะตอนนี้ความรักของเราเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ควรเสียแล้วแต่อีฉันคิดถึงคุณเทพเหลือเกินยิ่งคิดว่าจะไม่ได้พบกับคุณเทพอีฉันก็จะขาดใจเสียให้ได้ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแต่คุณแม่ของคุณเทพเท่านั้นที่ขัดขวางคุณแม่เหมยทางของฉันก็ไม่เห็นด้วยเช่นกัน
1: ขอตัวเจ้าอีก
0: คุณแม่ของอีฉันไม่พอใจคุณแม่ของคุณเทพมาก
1: ไหว
0: ค
1: ุณชีวิต
0: คุณที่อยู่ที่อีฉันติดต่อกับคุณเทพอีกแล้วท่านก็บังคับให้อีฉัน

0: เราจะหนีไปอยู่ด้วยกันชวนชมดอกไม้ในสวนของคุณเทพ
1: ท่าน้ำตรอกเต้า

0: มาลูกจงพาคุณเทพไปที่ทุ่งหลวงเร่งมีความสัมพันธ์กับเขาให้เร็วที่สุดอยู่กับเขาจนกว่าลูกจะท้อง
1: แล้วอย่างไรต่อเจ้าคะ
0: เดี๋ยวพอถึงเวลาแม่จะบอกแผนการต่อไปกับลูกเอง
1: เจ้าค่ะลูกจะพาคุณเทพหนีไม่ได้

0: ันนึกว่าฉันจะไม่ได้พบกับหล่อนอีกแล้วคิดถึงหล่อนเหลือเกิน
1: คุณชมก็เหมือนกันค่ะ
2: นี่แม่ชวนชมถูกตีถึงขนาดนี้ได้หรือฉันช่วยนะ

0: เที่ยงหายฉันขอโทษนะแม่ชวนชมฉันไม่นึกเลยว่าความรักที่ฉันมีให้หล่อนจะทำให้หล่อนเจ็บได้ถึงขนาดนี้
1: เจ็บปวดนี้ชวนชมก็ทนได้ค่ะหากได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณเทพ
2: ชื่นใจฉันเหลือเกินจากนี้ไปต่อให้ต้องลำบากยากแค้นแค่ไหนฉันก็ยอมทุกอย่างเพื่อแม่ชวนชม
1: คุณเทพคะคุณแม่เหมยฟางมีบ้านหลังหนึ่งอยู่แถวทุ่งหลวงตอนนี้บ้านหลังนั้นถูกทิ้งรกร้างไม่มีใครสนใจเราสองคนไปอยู่ที่นั่นด้วยกันนะคะ
0: จ้ะ
3: ลุงรอเลยลุงรอเลยจ้ะ

0: งคุณหนูเทพเลยเจ้าค่ะคุณชม
1: ในที่โรงฟิตนั่งเหมยฟังต้องรู้เห็นเป็นใจแน่สองแม่ลูกไม่ไร้กะข้าดูออก
2: โอ้ยข้าวหลังดูเรือดีๆก่อนออกสิวะเรือรั่วอย่างนี้เนี่ยดีนะไม่จมน้ำตายกันหมด

0: คุณหนูเทพเจ้าค่ะ
1: จับฟังไว้ของเนื้อไปบ้านเขาได้ว่าไม่นั่งเร็ว

0: ุณแม
1: ่พ่อเทพกลับเรือนกับแม
2: ่คุณเทพ
0: อย่างไรลูกก็ไม่กลับ
1: เอ๊ะพ่อเทพนี่คิดจะลองดีกับแม่อย่างนั้นหรือ
0: ถ้าชีวิตนี้ลูกไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่ชวนชมลูกต้องตายแน
1: ่ๆแม่คงจะตามใจลูกมากเกินไปลูกถึงไม่เห็นหัวของแม่กลับไปคราวนี้แม่จะต้องเด็ดขาดกับลูกมากขึ้นกว่าเดิมพวกเอง
0: ไปคุณแทบ

0: ูดจริงๆแล้วของเราคุณแม่ถ้าลุงไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่ชุนชนลุงยอมตาย
1: อย่าทำอย่างนั้นพ่อเทพเอาอย่างนี้นะลูกกลับเรือนไปกับแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับคุณนายเหมยฟางไปสู่ขอแม่ชวนชมมาให้ลูกนะลูกนะเชื่อแม่นะลูกนะส่งมีดมาให้แม่นะลูกนะเชื่อแม่นะลูกนะพ่อเทพเชื่อแม่นะลูกนะ
0: ไม่ชวนชมไม่ชวนชมไม่ชวนชมไม่ชวนชม

0: ชนชนนายชนชนทำอย่างนี้ทำไมนายชนชนนายชนชน
1: นี่เป็นฐานที่ใหญ่มันเกิดขึ้นที่ชวนชมชวนชมจะเป็นคนจบปัญหานี้เองคุณแท้คุณแท้ดูขัดใจคุณแม่นะคะ

แม่ชุนชมแม่ชุนชมแม่ชุนชมแม่ชุนชมแม่ชุนชมทำอย่างนี้ทำไม

0: ก็เห็นว่าพิมพ์หน้าต่างไงจ๊ะ
1: แล้วพิมพ์เข้ามาทำไม

0: งนะจ๊ะแม่เดือนจ๋าที่ฉันมาหาแม่เดือนวันนี้เพราะฉันมีเรื่องอยากจะให้แม่เดือนช่วย
1: ไม่ช่วยดอก
0: นี่จะไม่ฟังกันเลยหรือ
1: ไม่ฟังเพราะเรื่องอะไรฉันก็ไม่ช่วยทั้งนั้นลำพังแค่เรื่องของฉันเองก็วุ่นจะแย่อยู่แล้วฉันต้องหาวิธีเลี่ยงแต่งงานกับพี่สุอยู่ก็เพราะเธอ
0: ก็เรื่องที่จะให้ช่วยก็เกี่ยวกับไอ้สุนี่แหละ
1: นี่หมายความว่าแม่ของเธอเคยเป็นเมียคุณลุงไม่น่าล่ะคุณพ่อฉันพูดเหมือนกับเคยรู้จักครอบครัวเธอมาก่อน
0: แต่ที่ฉันสงสัยน่ะก็คือแม่ฉันน่ะสิมีท่าทีผูกพันเป็นหัวเป็นใยสุอย่างประหลาดฉันว่านะแม่ฉันต้องปิดบังอะไรฉันอยู่แน่ๆเพราะฉะนั้นฉันอยากจะให้แม่เดือนช่วยฉันหน่อยสิไปสืบเรื่องราวระหว่างแม่ฉันกับไอ้สุก
1: ไม่ช่วยดอก
0: อ้าว
1: ก็ถ้าฉันสืบเรื่องนี้ฉันต้องไปเกี่ยวข้องกับพี่สุกที่ฉันหาทางเลี่ยงอยู
0: ่โถแม่เดือนนะจ๊ะแม่เดือนที่เมืองไหว้ล่ะจ๊ะได้พูดดีๆไม่ชอบถ้าฉะนั้นฉันจะบอกกับพ่อของแม่เดือนว่าแม่เดือนเป็นคนนัดฉันให้มาหาที่นี่และเราสองคนก็อยู่ในห้องนี้กันมาหลายคืนแล้วคุณหลวงจ๋าลูกเขยมาหาจ้ะยอมช่วยพี่เมืองได้ยังจ้ะ
1: ยอมก็ได้
2: แม่เดือนแม่เดือนแม่เดือน
3: คือรักเธอหรือเสน่หา
4: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: กับสภาพอากาศบ้านเรามากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนวันร้อนเนี่ยแอร์ก็ทำงานหนักพอวันฝนตกแอร์อับบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีผู้หลักผู้ใหญ่ทำกับข้าวอยู่ตลอดโอ้กลิ่นแอร์แบบอับไม่ไหวพ่อมีทางออกไหมอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมมีทางออกฮะถ้ามันร้อนถ้ามันมีกลิ่นเหม็นอับต้องล้างแอร์ฮะแล้วก็ล้างแอร์แบบด้วยตัวเองง่ายๆใช้ BCC เดี๋ยวล้างให้ดูตั้งแต่ต้นเลยปิดแอร์ให้เสร็จเปิดหน้ากากแอร์ขึ้นมาฟิลเตอร์แอร์เอาไปล้างพอเย็นแบบนี้คุณใช้ BCC ฮะอันนี้เป็นสูตรน้ำเนาะคุณฉีดเข้าไปได้เลย1ขวดจะล้างแอร์ได้5เครื่องนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฉีดเข้าไปเยอะๆไม่ต้องกลัวเปลืองหลังจากนั้นแค่นี้ฮะเสร็จแล้วเสร็จเร็วกว่าหาเบอร์จ้างช่างซะอีกและที่สำคัญไม่ต้องรอไม่ต้องล้างน้ำออกเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีเลยนี่
0: คือย้ำนะคะเนี่ย
1: หูเย็นแล้ว
0: แล้วเย็นและหอมด้วย
1: ใช่
0: ครั้งหนึ่งตกครั้งละ49.95 บาท
1: เองหรอพ่อ49.95 บาทเท่านั้นและที่สำคัญอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็น10ปีแล้วนะฮะร
0: ี
1: วิวทุกคนรีวิวให้5ดาวหมดเลยบอกว่าดีงามใช้งานง่ายคุ้มมากขวดใหญ่ล้างปุ๊บแอร์เย็นปั๊บกลิ่นเหม็นอับหายไปแล้วโอ้ยหลายคนชื่นชอบมากๆเลยว่าเมียวันนี้มาโปรโมชั่นพิเศษเลยจ้า
0: อ
1: ัน
0: นี้โปรที่เราเคยขายอันนี้โปรขายดีของเราคือได้แบบ3แถม1
1: ถูก
0: เนาะเป็น4ขวดแบบนี้999 บาท
1: ใช่ๆ
0: โปรวันนี้ได้เท่าไหร่จ้ะพ่อ
1: ได้ไป3

0: ครั้งหนึ่งกว่าจะนัดช่างได้ต้องลางานอีกนะเสาร์อาทิตย์ไม่มาอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: มันแบบหลายขั้นตอนมากวันนี้แค่โทรแล้วเอาลองไปใช้ขวดแรกอ่ะให้ลองใช้
1: ถูกต้องอยากให้คุณลองสังเกตแอร์ที่บ้านคุณนะฮะถ้าคุณเปิดแล้วเร่งแล้วรู้สึกว่ามันเย็นไม่ทันใจได้เวลาล้างแอร์ฮะถ้าคุณเปิดแล้วมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลิ่นอาหารที่กินเมื่อวานมันค้างอยู
0: ่
1: ได้เวลาล้างแอร์ฮะรวมทั้งค่าไฟฮะถ้าสิ้นเดือนค่าไฟรู้สึกมันเพิ่มมากกว่าปกติไม่มีอะไรใช้เพิ่มเลยแต่ทำไมมันเพิ่มมันอาจจะมาจากแอร์ก็ได้ฉะนั้นได้เวลาล้างแอร์และล้างเองง่ายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าผู้หญิงทำได
0: ้หนูอยากลอง
1: อ่ะได้เลย
0: อยากรู้ว่ามันง่ายจริงไหม อย่างแรกเลยก็คือปิดแอร์ก่อน
1: ปิดแอร์ครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้ากากขึ้นมาเดี๋ยวฉ
0: ัน
1: จ
0: ับ
1: แอร์อ่ะยกฟิลเตอร์ขึ
0: ้
1: นตรงนี้คอยเย็นนะคุณผู้ชมฮะอย่าเอาอะไรไปฉีดโม้ส่วนนะแต่ถ้าเป็น DCC ฉีดล้างได้เลยเป็นสูตรน้ำเนาะฉะนั้นมันจะพุ่งเข้าไปข้างใน
0: กลิ่นหอมมากเลยแค่นี้เลยพ
1: ่อเสร็จแล้ว
0: จริงปะเนี่ย
1: จริง
0: ไม่ต้องขั้นตอนอะไรเลยหรอ
1: ไม่มีเสร็จแล้วสิ่งสกปรกทั้งหลายจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกอาคารนะฮะฉะนั้นเป็นการล้างแอร์แบบอัตโนมัติแล้วก็ย้ำนะ
0: อุ้ยเย็นแล้ว
1: นอกจากจะเร็วแล้วประหยัดสุดๆ49.95 บาท
0: เย็นเลยฉะนั้นแอร์มีกี่เครื่องไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะนะคะฉะนั้นอย่าปล่อยให้แอร์เหม็นอับซึ่งตอนนี้เหลือน้อยกว่า86 เซตแล้วนะ
1: ใช่
0: รีบโทรไปด้วย02-817-9925แล้วถ้าไม่ล้างน้ำแล้วทุกอย่างมันหายไปไหนสิ่งสกปรกมันออก
1: สิ่งสกปรกอ่ะมันจะไหลไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่นอกอาคารเนาะแต่เตือนนิดนึงนะว่าอย่าเอาอะไรมั่วซั่วไปล้างแอร์เนาะเช่นน้ำเปล่ามันอาจจะทำให้ข้างในเกิดสนิมได้แต่ถ้าเป็น BCC ฮะอันนี้เราแช่ไว้นะฮะไม่เป็นสนิมแล้วก็สะอาดด้วยไม่ได้พูดเองอย่างเดียวเนาะเทสแล้วส่งตรวจแล้วได้ใบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ให้ทีมงานเทสด้วยนะฮะแช่ BCC ไว้ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นพลาสติกแช่ไว้1เดือนไม่กัดกร่อนไม่ทำลายไม่ทำให้เกิดสนิมแอร์ของคุณปลอดภัยแน่นอนจ้า
0: แถมยังช่วยถนอมข้างในของแอร์เราด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้สแกน QR code ก็ได้โทรก็ได้028179925เพราะเรามี1ขวดให้ทดลองใช้ฟรี
1: เอางี้คุณโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไปก่อนถ้าไม่เชื่อผมนะ028179925
0: ใช่ค่ะ
1: คุณเอาไปคุณแกะใช้เลย1ขวดถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นอย่างที่แม็กว่าหาว่าแม็กแบบไม่พูดจริงแม็กโกหกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยเดี๋ยวตอนไปรับกลับเนี่ยก็ไปรับกลับแบบคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรีไว้ก่อน
0: หูใจมาก
1: 028179925เนาะกระเป๋าก็ให้ด้วยนะ
0: ใจมากช่างแม็กในตำนาน
1: ช่างแม็กช่างแม็กกล้าให้คุณลองขนาดนี้ลองฮะโทรมาฮะไม่มีอะไรจะเสียฮะเอาไปลองใช้ฟรีกัน
0: คือตอนนี้นะคะแบบว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากๆซึ่งเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวนะไปแบบนี้เลยเหรออุ้ยเหลือน้อยมากวันนี้ใครที่มีปัญหาแอร์อับแอร์เหม็นแอร์ทำงานหนักแอร์กินไฟแอร์กี่วันนี้โทรได้เลย 02-817-9925 อย่าปล่อยให้เขาทำงานหนัก
1: ถูกต้อง
0: เข
1: าน
0: ิดนึง
1: ผมเชื่อนะว่าหลายหลายคนเนี่ยถึงเวลาล้างแอร์ทีไรเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
0: มันสูงจริงพ่ออ
1: ย่างบ้านผมเป็นคอนโดเนาะ อยู่3เครื่องเครื่องละ1,000ฮะ
0: ใช่
1: 3,000ฮะปีนึงล้าง2หนฮะซัดไป 6,000 บาทบ้านเธอเท่าไหร
0: ่คือบ้านหนูอ่ะบางทีล้างเล็กเนาะล้างเล็กกับล้างใหญ่ล้างใหญ่ก็พันกว่าอันนี้บ้านเรา4เครื่องถ้าล้างเล็กๆเลย600ละอย่างต่ำ
1: เ
0: นี่ยครั้งนึง 2,500 เงี้ยนะกว่าจะนัดคิวกว่าจะมาต้องรอวันหยุดนู่นนี่นั่น
1: เออ
0: โอ้ยมันหลายอย่างแล้วบ่อยๆไม่ได้
1: ใช่แล้วอันนี้ทำได้เองนะแล้วจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เด็กน้อยๆก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวเอาทีมงานน้องๆหนูๆหนูๆมาหน่อย
0: ตัวเล็กมานี่ตัวเล็ก
1: อันดับแรกทำยังไงปิดแอร์ก่อนนะหลังจากนั้นเด็กน้อยช่วยพ่อทำหน่อยนะลูก
2: น
1: ี่เปิดขึ้นมาตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างเนาะคุณก็แกะถอดไปได้เลยอ
0: ันนี้ก็ล้างปกติเนาะปัดเหมือนพัดลมเนาะ
1: ฉีด
2: เลยนะคะ
1: ใช่ใครใช้ฟอกกี้เป็นรดน้ำต้นไม้เป็นแค่นี้คุณแค่ฉีดๆแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผม
0: เก่งมากลูก
1: เก่งมากรอแป๊บนึงนะลูกนะเดี๋ยวเปิดแอร์นะแล้วเดี๋ยวลูกลองบอกคุณผู้ชมดูนะว่าเย็นไหมกลิ่นเป็นไงลูก ชอบไหม
2: เย็นมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมล่ะครั้งละไม่ถึง50 บาท
1: มันดีตรงนี้แหละมันดีตรงที่คุณใช้ลูกใช้หลานทำได้หรือว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะคุณก็ทำเองได้เนาะรวมทั้งบ้านไหนไม่อยากให้ผู้ชายเข้าบ้านแล้วเราเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวใช้ล้างเองแบบนี้จะล้าง2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มคุณทำเองได้เลยขอบใจนะลูกนะ
0: โอเคย้ำนะคะว่าเราให้ทดลองใช้ฟรี1ขวดเฉพาะคนที่โทรในรายการนี้เท่านั้นใช้ขวดนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พึงพอใจคืนเงินให้เต็มจำนวนเลย
1: ใช่แล้วถ้าเป็นเครื่องสำอางเขาจะให้ซองทดลองใช้เล็กๆ
0: ใช่
1: แต่เราให้ขวดใหญ่แปลว่าคุณอาจจะล้าง1ครั้งแล้วมันไม่แล้วใจล้าง2

0: ้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งและถ้าครบ5ครั้งแล้วยังไม่แล้วใจอีกโทรกลับมาเดี๋ยวคืนเงินให้แน่น
1: อ
0: นฉะนั้นจัดเซตนี้ไป3ขวดบวกทดลองใช้ฟรีแล้วก็บวกกระเป๋า999บาทแล้วก็
1: กระเป๋าใหญ่มากนะ
0: 4ขวดนะมันใหญ่มันเยอะมันหนักแต่เราส่งฟรีด้วยนะฮะน้ำมันจะแพงแค่ไหนเราก็ส่งฟรีส่งให้ถึงมือเลย028179925ฮะ028179925และแอดมี QR code มีเหลือแค่2นาทีสุดท้ายฉะนั้นอยากทดลองใช้ฟรีรีบหน่อยละกัน
2: เพราะว่าขวดทดลองใช้ฟรีเนี่ยเหลือแค่30เซตแล้วนะคะอุ๊ย29แล้วโทรได้เลย028179925เทสให้ขนาดนี
0: ้
2: ปลอดภัยมั่นใจได้
0: เนี่ยมีคนรีวิวไว้เยอะมากนะฮะ อันนี้เป็นอีก1สินค้าของเราที่มีคนรีวิวไว้แทบจะเยอะที่สุดแล้วล่
2: ะ
0: เนี่ยมีแต่คนชอบสินค้าคุณภาพดีคุณภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้ง่ายส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายขวดใหญ่กว่าที่คิดเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างนี้เพราะว่าดูในทีวีมันอาจจะกะระยะไม่ออก
2: แล้วเขาให้หัว
0: นี่มันขวดใหญ่มาก
2: ให้หัวสเปรย์ทุกอันน่ะ
0: ใช่
2: แล้วชอบมากเลยคือมันแบ่งกันได้หารกันได้
0: ใช่
2: BCC เนี่ยนะมาครั้งแรกนะมะเหมี่ยวยังไม่แต่งงานเลยตอนลูกมะเหมี่ยว10ขวบแล้วอ่ะ
0: ใช่
2: 10ปีแล้ว
0: ถ้าของมันไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็เป็นของที่คนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะที่ซื้อใช้ซ้ำมากที่สุดนะฮะฉะนั้นแปลว่าทุกคนใช้แล้วชื่นชอบพึงพอใจแต่วันนี้เอาทดลองใช้ฟรีมาฝากคืออยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองจริงๆเนี่ยเอาเซตนี้ไปคุณก็เอาไปใช้ได้เลยแล้วถ้ามีปัญหาอะไรโทรกลับมาฮะเดี๋ยวคืนเงินให้เต็มจำนวนแบบไม่มีเงื่อนไขล้างแอร์เดี๋ยวนี้ล้างเองได้ถ้ามี BCC จ้า
2: โทรได้เลยค่ะ028179925ครั้งหนึ่งไม่ถึงครั้งละ50บาทเนาะเหลือน้อยแล้วนะคะสำหรับสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี
0: ใช่
2: เด
0: ี๋
2: ยวเคยไปเจอพ่อหนูเคยเจอ2ขวด2ขวดก็900กว่าบาทแล้ว
0: ถูกต้อง
2: นอกนะแต่ที่เนี่ย999บาท4ขวด
0: ใช่คุณซื้อไว้ตุนไว้เลยมันไม่เสียไม่หายมันเก็บไม่ได้นะฮะที่สำคัญเซตนี้มันจะมีกระเป๋าด้วยฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์ฮะ30วิสุดท้ายเอาน้ำมันล้างแอร์ BCC ไปทดลองใช้กันถือสายรอสักครู่ฮะทั้งหมดนี้999บาทย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีจ้า
2: ล้างง่ายใช้ง่ายประหยัดครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทและใช้งานได้จริงพิสูจน์มาแล้ว10ปีค่ะตอนนี้สายแน่นมากถือสายรอนะคะโทรติดคือได้สิทธิ์นี้ไปเลย028179925พ่อย้ำอีกทีค่ะ
0: ใครอยากได้โทรมาฮะ999บาทส่งฟรีฮะแล้วก็ทดลองใช้ฟรีถ้ามีปัญหาคืนเงินให้แบบไม่มีเงื่อนไขครับ
2: โทรมาค่ะ028179925วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์แม่เดือน
3: เจ้าคะ
2: พ่อได้ยินเสียงเอกอะไรอยู่ในห้องลูกหรือเปล่า
3: ลูกไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงหมอไพ่ข้างล่างหรือเปล่าเจ้าคะ
2: แล้วลูกไปทำอะไรอยู่ข้างหลังนั่น
3: ลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเจ้าค่ะอย่าเพิ่งเข้ามาเจ้าค่ะคุณพ่อพอเดี๋ยวเสร็จแล้วลูกจะลงไปหาแล้วเจ้าค่ะ
2: เร็วๆนะพ่อจะพาไปวัดจะให้พระท่านดูฤกษ์แต่งงานให
3: ้เจ้าค่ะ

0: พ่อฉันไปแล้วล่ะจมูกทำอะไรอยู่เรารีบไปสิ
1: จ้ะขอบใจแม่เดือนมากนะจ๊ะที่ช่วย
0: สุนนะ

0: แม่ชนชมแม่ชนชมทำอย่างนี้ทำไมนี่แม่ชนชมจะฆ่าฉันให้ตายไปด้วยหรืออย่างไร
1: พ่อเทพกลับเรือนกับแม่
2: ลูกจะกลับได้อย่างไรขอรับลูกต้องอยู่ดูแลแม่ชนชม
1: นี่ก็ถึงมือหมอแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไปกลับเรือน
2: คุณแม่คุณแม่ไม่เป็นห่วงแม่ชนชมเลยสักนิดคุณแม่ไม่ได้คิดจะส่งเสริมลูกกับแม่ชนชมจริงๆแม่แค่จะหลอกลูกให้กลับบ้านไปกับคุณแม่ใช่ไหมขอรับคุณแม่ฟังลูกนะขอรับลูกกับแม่ชนชมเกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่กันไม่ว่าจะเป็นหรือตายลูกจะขออยู่กับแม่ชนชมไม่มีวันพรากจากกันไปไหน

0: ถ้าเทียบกับความเจ็บแค้นของพ่อแม่แท้ๆของชวนชม
1: มันต้องอย่างนี้มันต้องใจเด็ดอย่างนี้สิลูกแม่
2: ใจเด็ดอย่างคุณหมายฝากถ้าพลาดไปถึงตายเลยนะเจ้าต่อไป

0: ของชวนชมดอกมั้งแกชวนชมจะต้องอยู่แก้แค้นให้กับพ่อแม่แท้ๆของชวนชมวันนี้คุณเทพเห็นลูกเจ็บก็ร้องไห้แทบขาดใจยิ่งกว่าเป็นคนเจ็บซะเองลูกมั่นใจว่าเขาอยู่ในกำมือของลูกแล้วนางชมนาฏไม่มีทางขัดขวางลูกได
1: ้เก่งมากลูกแม่

0: คนชมเจ้าคะให้เด็กชวนชมท่านเข้ามาอยู่ในเรือนนี้คุณพระท่านต้องโกรธมากแน่เจ้าค่ะ
1: ถ้าข้าไม่ได้บอกอย่างนั้นกับพ่อเทพพ่อเทพก็คงจะไม่กลับเรือนมากับข้า
0: แต่หากคุณหนูเทพมารู้ทีหลังว่าคุณชมหลอกลวงเธอเธอจะไม่ยิ่งเตลิดไปอีกหรือเจ้าคะ
1: ข้าไม่ได้หลอกประเดี๋ยวข้าจะไปคุยกับคุณพี่ไปขอร้องให้คุณพี่ยอมรับแม่ชวนชมเข้ามาอยู่ในเรือน
0: อย่างไรกันเจ้าคะบ่าวงงไปหมดแล้วเจ้าคะ
1: ข้าบอกว่าข้าจะรับแม่ชวนชมมาอยู่ที่เรือนแต่มันอาจจะมาไม่ถึงเรือนก็ได้

0: ได้อย่างไรนะแม่ชม
1: แม่ชวนชมเขาเป็นเพื่อนกับพ่อเทพเจ้าค่ะเขาไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้เขาก็เจ็บอยู่ถ้าเกิดเขาทุเลาลงแล้วอีฉันอยากจะขอร้องคุณพี่ให้รับเขามาอยู่ที่เรือนได้ไหมเจ้าคะ
0: เพื่อนหรือฉันไม่เคยได้ยินว่าพ่อเทพมีเพื่อนชื่อนี้นี่คงเป็นผู้หญิงจากตอกเต้าที่มันไปติดพันและจะผูกคอตายเมื่อวันก่อนใช่ไหม

0: ใช่ครับคุณพ่อครับแม่ชุนชมเขาน่าสงสารจริงๆนะครับเป็นเพราะลูกแม่ชุนชมถึงต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกจากบ้านถ้าลูกไม่รับผิดชอบลูกก็จะเป็นคนใจดำนะครับ
1: คุณพี
2: ่ไม่ต้องทำมาพูดเหมือนตัวเองเป็นคนมีเมตตาสูงส่งที่แท้ก็หน้ามืดตามัวบอกผู้หญิง
0: แต่เขาเป็นผู้หญิงที่ลูกรัก
1: พระเทพ

พี่เจ้าคะให้แม่ชวนชมมาอยู่กับเราที่เรือนเถอะนะเจ้าคะถ้าเกิดว่าเห็นอะไรไม่ดีไม่งามจะได้ป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆดีกว่าให้ลูกหนีเตลิดไปอีกนะเจ้าคะ

0: จริงเหรอคะคุณเทพ
1: ใช่จ้ะคุณพ่อคุณแม่ท่านบอกว่าถ้าแม่ชวนชมอาการทุเลาลงแล้วจะให้แม่ชวนชมไปอยู่ที่เรือนฉัน
0: ชวนชมดีใจเหลือเกินค่ะจากนี้ไปความรักของเราคงไม่มีอุปสรรคอีกแล้วนะคะ
1: ใช่จ้ะไม่ว่าอะไรก็พรากฉันไปจากแม่ชวนชมไม่ได้ชมชมต้องรีบหายนะจะได้ไปเป็นดอกชมชมในสวนของฉันจริงๆเสียที

0: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
2: มิวเป็นไรอ่ะ
3: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
2: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
9: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แหงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปุ๊
10: มึงหลอกกู
9: แดกลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นขอโทษนะแม
13: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการ

0: ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับ Farm Daily Veggie Plusโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทย
10: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
11: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
12: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
13: คืนนี้
12: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ

0: บลาคุณแม่ลูกจะได้เข้าไปอยู่ในเรือนางชมนาศแล้วขอให้คุณแม่อวยพรให้ลูกได้แก้แค้นสมดังหวังด้วยเจ้าค่ะ
1: แม่ขออวยพรให้ลูกแก้แค้นสำเร็จไม่มีอุปสรรคใดๆนะลูก
0: ลูกได้เข้าไปอยู่ในเรือนมันแบบนี้แล้วต่อไปจะเร่งหาโอกาสจัดการคุณหญิงชมนาศเจ้าค่ะ
1: อย่าการฆ่าให้ตายคือจุดสิ้นสุดความทุกข์ทรมานแม่มีวิธีทำให้มันทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความตายเพียงแค่ลูกทำตามแผนที่แม่วางเอาไว้พยายามมีความสัมพันธ์กับกรุงเทพให้ได้ยิ่งมีต่อหน้านางชมนาศได้ยิ่งดีบูญญาแก่นรันจวนที่แม่เตรียมให้ลูกออกไปใช้กับกรุงเทพ
0: เจ้าค่ะคุณแม่

0: ผมกลุ่มเหลือเกินคุณหลวงตอนนี้พอเทพจะพาผู้หญิงเข้าบ้านเรียนก็ไม่จบสร้างแต่ปัญหาเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าพอมีลูกแล้วในเรือนจะพบแต่ความสงบสุขแต่ตอนนี้กลับยิ่งวุ่นวายกว่าเก่าเสียอีก
1: ลูกเราก็เลี้ยงได้แต่ตัวแต่คุณพระก็ยังมีพ่อสุขลูกเทวดาให้ชื่นใจอยู
0: ่คุณหลวงพ่อสุขก็มีเรื่องอีกคนหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ผมเพิ่งรู้มาว่าพ่อสุขไปติดพันแม่ค้าขายขนมอีกคนหนึ่งและเป็นใครรู้ไหมคุณหลวง

0: ความจริงผมเคยพบมะลิกับเอมิ่งมาก่อนแล้วขอโทษด้วยที่ไม่ได้เล่าให้คุณพระฟังผมไม่อยากให้คุณพระไม่สบายใจไอ้เมืองลูกชายคนโตของมะลิก็มีเรื่องกับแม่เดือนเหมือนกัน
1: ไม่อยากจะเชื่อเลยคุณหายกันไปเกือบ20ปีสุดท้ายต้องกลับมาเกี่ยวข้องกันอีก
0: คุณพระยังรักมะลิมันอยู่ใช่ไหม

0: นี่คุณลุงยังรักแม่ของเมืองอยู่เหรอนี
1: ่คุณลุงพอสุขไปติดพันผู้หญิงคนอื่นอย่างนี้แล้วถ้าคุณหลวงจะยกเลิกงานแต่งผมเข้าใจนะ
2: ไม่หรอกมั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กผมมั่นใจว่าพ่อสุขเป็นคนดีจะดูแลแม่เดือนได้ถ้าหมดจากพ่อสุขไปผมก็ไม่ไว้ใจใครแล้วล่ะรีบแต่งเลยดีกว่า
0: ไม่ได้เจ้าคะ
2: แม่เดือน
0: เรื่องแต่งต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดือนขอเวลาดูใจกับพี่สุอีกสักพักนะเจ้าค้าคุณลุง

0: อจ๊ะทำไมท่าทางลับๆล่อๆแบบนี
1: ้พอมีให้หยั่งเจ้านี่จะไปบ้านคุณเทพแม่นกับเจ้าเดี๋ยวป้าไปส่งเจ้า
0: ไม่เป็นไรดอกจ๊ะป้าเง็กทางบ้านคุณเทพเขาส่งคนมารอรับชวนชมที่ท่าน้ำนี่เอง
1: ไปเถอะเจ้าป้าเตรียมรถลากไว้แล้วเจ้าเดี๋ยวป้าจะไปส่งที่ท่าน้ำเจ้าไปจ้า
2: เทิร์นเทิร์นไอ้เทิร์น
3: ขอรับคุณเทพเตรียมรถเสร็จหรือยังเทิร์นแต่เดี๋ยวแม่ชุนชมเขารอนาน
4: รออีกสักประเดี๋ยวเถิดขอรับคุณเทพเอาอย่างนี้นะขอรับคุณเทพรออยู่บนเรือนเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วไอ้เทิมจะมาตามขอรับแหมถ้าเรื่องเรียนตั้งใจเหมือนเรื่องผู้หญิงคุณพระคงไม่ต้องกลุ้มใจอย่างนี
5: ้เตรียมตัวจะไปรับแม่ชวนชมหรือพ่อเทพ
6: ขอรับคุณแม่ลูกกราบขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งนะขอรับที่ยอมให้แม่ชวนชมเข้ามาอยู่ในเรือนลูกสัญญาว่าต่อไปนี้ลูกจะเชื่อฟังคุณแม่ไม่ทำให้คุณแม่ร้อนใจอีกขอรับ
5: โถลูกประเดี๋ยวแม่จะลงครัวเตรียมตัวทำอาหารไว้ต้อนรับแม่ชวนชมนะ
6: จริงเหรอขอรับคุณแม่แม่ชวนชมจะต้องชอบกับข้าวฝีมือคุณแม่เหมือนที่ลูกชอบแน่ๆเลยขอรับลูกรักคุณแม่ที่สุดเลยขอรับ

0: พ่อเทพขอให้ลูกจำเอาไว้นะว่าทุกอย่างที่แม่ทำก็เพื่อพ่อเทพ
1: อุ๊ยรถพร้อมแล้วขอรับคุณเทพ
2: ลูกไปก่อนนะขอรับคุณแม
1: ่ไปเถอะ
3: เชิญขอรับขอรับ
0: เองเตรียมของขวัญไว้ต้อนรับแม่ชวนชมแล้วใช่ไหมอี
4: เตรียมเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางได้
5: ท่าน้ำแล้วนะจ๊ะ
6: เชื่อป้าเถอะป้าจะพาไปตามรับ
5: ป้าเอกป้าเอกจะพาชวนชมไปไหนกันแน่ถ้าป้าเอกไม่บอกชวนชมจะกระโดดลงเดี๋ยวนี
6: ้ชวนชมชวนชมจะไปอยู่กรุงเทพหมอได้นะเจ้าชวนชมจะมีความสัมพันธ์กับกรุงเทพหมอได
5: ้ทำไมล่ะจ๊ะป้าเอก
6: แต่แล้วชวนชมกับกรุงเทพ
7: หยุด
6: ไอ้เพ้ง
7: เง็กมานี
5: ่เพ้งเพ้งจะทำอะไรเพ้ง
7: หรือพาคุณหนูชนชมกลับไปส่งที่ท่าน้ำตามไป
5: เพ้ง
6: ชนชม

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: รายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโต้ย้ำเลยว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆและถ้าพูดถึงในช่วงนี้อากาศแบบนี้ฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่มันตามมาคือยุงค่ะหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะก็แค่ตบๆคันๆเอามันไม่เป็นไรหรอกไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเกิดไข้เลือดออกก็ได้ยุงลายต่างๆและถ้าหลายคนจะเอาสเปรย์มานั่งฉีดก็กลัวสารเคมีใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องคอยตบเองด้วยอยู่กับพ่อแม็กและเครื่องดักยุงไฟฟ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีฮะคุณผู้ชมฮะถูกต้องฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องของสารเคมีรวมทั้งอย่างหลายผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเนาะก็ซื้อเป็นไม้ช็อตยุงแต่ตีไม่เคยได้เลยสักตัวฮะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่อยากให้มีบ้านไหนมีเด็กไม่อยากให้ลูกโดนยุงกัดบ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุยิ่งท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยบางทีแม่ฉันนะฉันเล่าให้ฟังโดนยุงกัดอยู่กับแขนน่ะแต่ไม่รู้ตัวรวมทั้งบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงฮะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆเนาะเวลาเขาโดนยุงกัดเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและความไม่สบายตัวต่างๆฉะนั้นวันนี้อยู่กับเป็นเครื่องไล่ยุงและแมลงไฟฟ้าฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ต้องตบไม่ต้องตีไม่ต้องมีกลิ่นต่างๆรวมทั้งเรื่องของเสียงเสริงอะไรก็ไม่มี
1: เปิดสวิตช์สวยมาก
2: ถูกต้องเปิดสวิตช์แล้วให้ไฟเนี่ยเขาล่อแมลงแล้วก็ยุงเข้ามาในนี
1: ้
2: หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาบินตามแสงเข้ามาเนี่ยมันก็จะช็อตเขาอ่ะฟังเสียงหน่อยช็อตให้ฟังสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเสียงช็อตนี้เลย
1: อุ้ย
2: นะก
1: ็
2: จะช็อตนี้เลยฮะ
1: อุ้ยเดี๋ยวนะพ่อช็อตอันนี้แน่นอนแหละยุงตายแต่เรามันจะช็อตเราหรือเปล่าอ่ะ
2: ไม่จะเป็นตะแกรงเซฟตี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจับเนี่ยเราจับได
1: ้อ๋อไม่โดนเรา
2: จะไม่เข้าไปใช่ฮะล่องช่องมันจะถี่มากฉะนั้นเนี่ยเราจับแบบนี้ได้เลยและเห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเขาสามารถที่จะจัดการยุงได้ในระยะถึง60ตารางเมตร
1: อุ้ยอันนี้บอกเลยว่าเรื่องจริงพอเมื่อกี้จะเดินเข้าสตูมาเนี่ยเดินกำลังจะเข้ามาหน้าเซตอ่ะรู้สึกได้เห็นยุงบินผ่านมาหาเครื่องอันนี้พูดจริงไม่ได้
2: เขาเห็นแสงอันนี้ตั้งแต่ระยะไกลเลยคุณผู้ชมฮะและคุณสามารถที่จะเปิดทิ้งไว้เลย24ชั่วโมงถ้าคุณเปิดไว้24ชั่วโมงเป็นเวลา1เดือนนะกินไฟไม่ถึง20บาทเลยฉะนั้นรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็จะช่วยดูแลทุกคนในบ้าน
1: อันเนี้ยรีช็อกมากเลยเพราะว่าราคาเก่าอ่ะแต่ก่อน1เครื่องเนี่ยเคยลดราคาให้พิเศษร้อยนึงแล้วเหลือ899อันนี้ว่าถูกแล้วแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะนี่899เท่าเดิมเพิ่มเติมคือของแถม

0: แถมเบิ้ลไปเลยอีกหนึ่งเครื่องและยังไม่พอได้ส่งเครื่องแล้วนี่มีโคมไฟ LED แบบแขวนให้ด้วย
1: ใช่
0: ตกแต่งบ้านได
1: ้ใช่
0: มีไข่ควง15หัวในหนึ่งเดียวให้ฟรีไปอีก
1: ถูกต้อง
0: ยกเซตทั้งหมดนี้ทุกคนราคาเต็มจริงเกือบ 3,000 วันนี้899ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: และรับประกัน1ปีให้ทั้ง2เครื่องนะฮะถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้นล่าง1เครื่องห้องนอน1เครื่องดีหรือว่าถ้าเป็นบ้านแบบต่างจังหวัดในบ้าน1เครื่องหน้าบ้านที่คุณต้องการที่จะใช้เป็นลานกิจกรรมกินข้าวยงข้าวเย็นวางไว้สัก1เครื่องก็ดี899บาทเท่านั้นฮะแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะฉะนั้นอยากได้ก็028179925ฮะ028179925ของแถมได้ไปหมดนี่เลยคุ้มมากเลยลิเลง
0: ใช่เอาจริงๆลิชอบตรงที่เราไม่ต้องคอยตบคอยอะไรเองเราไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารเคมีบ้านลี่อ่ะคุณแม่เหมือนจะติดเตียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยากมากในการจะฉีดสเปรย์ฆ่ายุงฆ่าแมลงแล้วจะย้ายท่านออกมันย้ายไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่มีสารเคมีอันนี้ดีที่สุด
1: ดีที่สุดฮะ
0: แต่ว่าดีไซน์อ่ะก็สำคัญลี่ชอบ
1: คือเขาสวยเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็วิธีใช้งานเนาะคุณอาจจะเอาไปวางไว้แบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะแขวนก็ได้เขาจะมีเป็นลวดแขวนให้แบบน
0: ี้ลวดสวยเหมือนของตกแต่งบ้าน
1: เวลาเอาท์ดอร์เนี่ยก็แขวนไว้หรือว่าบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวเนาะแขวนให้สูงๆเขาจะได้ไม่มาตบให้มันล้มเสียบปลั๊กเรียบร้อยปุ๊บด้านข้างๆบิดให้ดูนิดนึง
0: มันบางมากเลยนะพ่อด้านข้าง
1: เขาก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ฮะคุณก็เปิดเลยหลังจากนั้นคุณวางไว้เลยขนาดประมาณเท่าสักประมาณกระดาษ A4 แล้วก็ตัวพลาสติกก็จะเป็น ABS เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจับได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเขาจะมีตะแกรงกั้นไม่ให้มือเราเข้าไปและคุณก็วางไว้เลยไม่ว่าจะเป็นมุมอับต่างๆอาจจะเป็นใต้โต๊ะใต้โซฟาใต้เตียงมุมห้องครัวตรงไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามียุงคุณเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยหลังจากนั้นวิธีการทำงานของเขาคือเขาจะมีหลอด UV
0: ค่ะ
1: เห็นไหมมันจะเป็นหลอด UV 2หลอดเนาะด้านบนกับด้านล่างนะ
0: พอวางในห้องนอนเหมือนเป็นโคมไฟเหมือนกันนะ
1: เออฉันชอบตรงที่หลอด UV เนี่ยยุงจะเห็นชัด
0: ใช
1: ่แต่มนุษย์อย่างเราเนี่ยจะเห็นแบบ
0: นวล
1: นวลไม่รำคาญตาแต่ยุงเห็นเนี่ยเขาจะทนไม่ได้เขาจะวิ่งเข้าใส่หลอด UV เลยจะมีขดลวดอยู่ด้านในเพราะก่อนที่เขาจะเข้าถึงหลอด UV เนี่ยขดลวดมันก็จะจัดการเนี่ยแปะเนี่ยเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บคุณนอนฟังได้เลยคืนนี้กี่แปะนอนฟังได้เลยหลังจากนั้นตอนเช้าฮะมารับนี่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตนะ
0: อ๋อตรงนั้นมันเป็นถาดดักซากยุง
1: เอียงให้ดูก่อนเดี๋ยวน้องยุงจะหกนี่ก็จะเป็น
0: อย่าง
1: น
0: ี้ฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นยุงไม่ว่าจะเป็นแมลงนะฮะเขาจะชอบแสง UV ทั้งนั้นแหละเขาก็จะบินเข้ามาฮะแล้วก็ไปจัดการแบบนี้เลยคุณก็เอาถาดไปเททิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดกลับมาประกอบกับเข้าที่ฮะพร้อมแล้วสำหรับคืนต่อไปจ้า
0: โอ้ยลดมากเลยอะแต่ตอนนี้ใครอยากได้รีบก่อนนะคะเพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า49เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยเหลือแค่4นาทีเท่านั้นกล้าพูดแบบนี้เพราะปกติแล้ว1เครื่องอะคือ899
1: ใช่
0: วันนี้คือ2เครื่อง899เท่ากับว่าเครื่องนึงแค่400นิดๆเป็นเหมือนที่ดักยุงได้อยู่แล้วยังไม่พอเป็นเหมือนโคมไฟเก๋ๆไม่ต้องไปหาไฟเพิ่มและยังไม่พอยังเป็นเหมือนเครื่องที่แบบวางไว้ตรงไหนก็ดูเป็นเดคอเรทเป็นตัวแบบตกแต่งบ้านได้เลย
1: 899นะได้2อันนะไม่ใช่อันเดียวนะฮะ1แถม1 899นะฮะฉะนั้นเครื่องนึงเนี่ยแค่400กว่าบาทถูกกว่าซื้อไม้ตียุงอีกด้วยซ้ำนะฮะอันนี้มันไม่ต้องตบไม่ต้องตี
0: ไม่มีสารเคมี
1: ไม่มีสารเคมีแน่นอนกลิ่นไม่มีเสียงไม่มีนะฮะเปิดไฟเฉยๆอย่างเดียวพอเสียงคือเสียงของการเสียชีวิตของยุงเท่านั้น แล้วก็ของแถมเดี๋ยวเขาจะแถมเป็นโคมไฟฮะอันนี้เอาไว้แขวนก็ได้หลายๆบ้านก็มีแม่ค้าก็เอาไว้แขวนก็ได้หรือจะใช้เป็นไฟฉายในรถก็ได้1ชิ้นและมีไขควงอเนกประสงค์ให้ด้วย899บาทได้ไปขนาดนี้อยากได้ต้องรีบโทรฮะ028179925อ้อส่งฟรีและรับประกัน1ปีทั้ง2เครื่องจ้า
0: อุ๊ยเดี๋ยวตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบไปเร็วมากไม่กี่นาทีเมื่อกี้10กว่าเซต10กว่าเซตออกไปแล้วตอนนี้เหลือประมาณ37เครื่องสุดท้าย37เซตสุดท้ายย้ำเลยนะอันเนี้ยมันเอาไปใช้ได้ทุกที่นะ
1: คือหลายๆที่ตอนนี้ฝนตกหลายๆที่ตอนนี้น้ำท่วมหลายๆที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำน้ำก็เริ่มเน่าแล้วยุงก็มา
0: ต่อให้เป็นบ้านบ้านเดี่ยวถ้าเรามีปลูกต้นไม้
1: มียุงแน่นอนฮะแล้วก็ยุงเนี่ยเขาก็จะซ่อนอยู่ตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนเขาก็จะออกมาดูดเลือดเราถูกไหมและหลายๆบ้านก็จะเอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยใส่กรงไว้นอกบ้านโอ้โหเขานั่งสารมากนะฮะโดนยุงรุมโดนยุงกัดเนี่ยบางทีเขาก็บอกเราไม่ได
0: ้
1: หรือว่าเด็กฮะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอาจจะบอกได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นเด็กน้อยล่ะเด็กอ่อนเด็กเล็กๆล่ะบางทีก็มียุงอยู่ในบ้านทั้งที่เราติดไอตัวมุ้งลวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าให้ยุงกัดยุงกัด ตอนหน้าฝนอันตรายสุดๆไข้เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยมันมา

0: หมดเลยคุณ
1: จริงค่ะแล้วถ้าเป็นไข้เลือดออกทีบอกเลยว่าเรื่องใหญ่นะบางคนเสียชีวิตจากการเป็นไข้เลือดออกก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กๆหรืออย่างแม่ลี่อ่ะบางทีเขาพูดแบบเขาไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโดนกัดไม่ได้รู้สึกคันอะไรแต่ว่าพวกยุงมันก็เป็นพาหะนำเชื้อโรคอยู่ดีเพราะฉะนั้นเรากันเอาไว้ก่อนดีกว่ามาแก้และถ้าเกิดใครบอกว่าโอเคแสงสลัวแบบนี้ชอบเลยเนี่ยยิ่งเป็นห้องนอนดูเหมือนแบบมีโคมไฟสวยๆแต่ถ้าใครไม่อยากโดนแสงของมันสามารถเอาไปหลบตามมุมตามซอกใต้โต๊ะใต้โซฟาอะไรต่างๆได้หมดเลยนะยุงมันตามไปได้อยู่ดี
0: ถูกฮะคือเขาจะเห็นแสงนี้จากระยะไกลอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาจะบินเข้ามาฟังเสียงสักหน่อยไหมและเนี่ยคุณพอมันบินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเนี่ยเลยฮะจัดการเนี่ยช็อตเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยและรับรองฮะไม่เหลือซากเพราะแต่จริงๆก็เหลือซากอยู่นะแต่เนี่ยแต่เหลือซากประมาณนี้ฮะ
1: มันอยู่ในถ่านแล้วถ่านนี่ชอบตรงที่ถ่านมันสามารถดึงออกไปล้างได้ง่ายๆแล้วก็แห้งไว
0: เนี่ยเชื่อไหมทั้งถ่านเนี้ยสองสามวันเองนะฮะยุงเต็มแล้วแล้วคุณคิดดูตัวเดียวก็ว่าแย่แล้วนะแต่ถ้ายุงเป็น10ตัวกัดคุณน่ะทั้งคืนน่ะมันจะแย่แค่ไหนฉะนั้นจัดการฮะทุกๆบ้านมีคนที่เรารักอยู่แล้วรวมทั้งตัวเราเองสุขภาพของเราด้วยนะฮะฉะนั้นหน้าฝนแบบนี้ฮะถ้าอยากให้พื้นที่ไหนปลอดยุงจัดการเลยฮะเอาเครื่องดักยุงเนี่ยไปเปิดไฟไว้เลย1แถม1เครื่องละ400กว่าบาทคุ้มจะตายจ้า
1: ใช่แล้วอ่ะใครสายแคมปิ้งเอาไปได
0: ้นะได้นะ
1: ดีไซน์น้ำหนักมันเบามากๆแล้วก็ที่สำคัญ30วิสุดท้ายอันนี้อยากจะบอกจริงๆว่ามันคือความปลอดภัยที่สามารถหยิบไปได้ทุกที่จะจับด้านไหนก็ไม่ต้องอันตรายเลยและย้ำว่าไม่มีสารเคมีอะไรเลย2เครื่องตอนนี้สายแน่นมาก2เครื่อง899เฉลี่ยมาแล้วเหลือเครื่องละ400
0: กว่าบาท
1: ยังไม่พอแถมโคมไฟเล็กๆ LED อันนี้ให้ไปด้วยพ่อโชว์ได้เลยสวยมากตรงนี
0: ้
1: 6วิสุดท้ายให้เฉพาะคนโทรในรายการนะจ๊ะ
0: แถมให้ฟรีนะฮะใครอยากได้ก็028179925ฮะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากยุงในฤดูฝนนี้จ้า
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คิดทรยศกูมึงจะบอกความจริงกับมันมึงตั้งใจจะทำลายแผนของกูจำไม่ได้รู้นะว่าอีช่องมาทำอะไรกับเราไว้บ้าง
1: ข้าจะไม่ได้ลืมเจ้าถ้าคุณไม่ฟังจะกล้าจะแกอีช่องก็จะคุณจะบอกกันแต่นี่ช่วงชมมันบอกเกี่ยวอะไรด้วยเจ้าก็จะสงสารมันเจ้าช่วงชมมันทักคุณไม่ฟังนะเจ้ามันหันคุณไม่ฟังเป็นแม่คุณไม่ฟังเลี้ยงมันเหมือนคือแต่ละอ่อนป้อนข้าวป้อนน้ำ

0: ็นลูกศัตรูกูจะรักมันได้อย่างไรมึงจำไว้นะยิ่งเอกถ้าหากว่ามึงขัดขวางแผนการของกูอีกต่อให้เป็นมึงกูก็จะไม่เอาไว้
1: ขอรับไปเงี้ยลงมาอยู่นี่ลงไปไปเลย

0: มันเป็นอะไรเถิง
1: ไม่ทราบเหมือนกันขอรับแต่ก่อนจะออกมานี่กระผมก็ดูดีแล้วนะขอรับถ้าอย่างไรเสียคุณเทพรอสักประเดี๋ยวนะขอรับ
0: Oh, oh, oh.

0: มีอะไรหรือ
1: สายของอ้วที่อ้วให้ไปเฝ้าจับตาแถวละแวกบ้านคุมพระทำลงนครารายงานว่าคุณชมนาถเอาเรือออกไปพร้อมกับบ่าวคนสนิทตั้งแต่เช้าไม่รู้ไปไหนขอรับ
0: ถ้าอย่างนั้นเอ็งรีบกลับไปที่ท่าน้ำกลับไปคุ้มครองชวนชมอีชมนาถมันอาจจะทำอะไรชวนชมก็ได้ไปสิ
1: ขอรับ

0: านไหมไม่ชวนชม
1: คุณเทพเหรอเจ้าคะ
0: พ่อเทพไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้มารับ
1: เป็นเกียรติของชวนชมเหลือเกินที่คุณหญิงชมนาถมารับด้วยตัวเองชวนชมกราบขออภัยที่เคยทำให้คุณหญิงชมนาถร้อนใจ
0: ฉันไม่ถือโทษโกรธหลอมดอกรีบไปกันเถอะเดี๋ยวพระเทพจะรอนาน
1: เจ้าค่ะ
2: อิง

0: งั้นหร
1: ือขอรับ
0: อีชมนาถมาห้ามชวนชมไปไอ้อีชมนาถมันจะยายหยังชวนชมกับเจ้าเพ็งเอ็งรีบให้คนเอาเรือตามออกไป
1: คุณนายแต่ตอนนี้เรือออกไปพักนึงแล้วไม่รู้จะตามทันหรือเปล่า
0: ถึงยังไงก็ต้องตามไปไปสิ
1: ขอรับ

ฉันจะสอนหล่อนร้อยมาลัยพอไปถึงที่เรือแล้วจะได้ไหว้พระกันคุณหญิงชมนาถใจบุญสุนทานเหลือเกินนะคะแต่ชวนชมถือคติที่ว่าพระอยู่ที่ใจถึงจะไม่ได้ไหว้พระแต่ก็ไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญให้ใครเดือดร้อนส่วนคนบางคนไหว้พระเช้าเย็นจิตใจกลับอมหิตก่อกรรมไม่จบสิ้นคนแบบนี้ไหว้พระเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลบุญหล่อนนี่พูดจาฉะฉานถูกใจฉันนักฉันเคยฝันว่าจะมีลูกสาวสักคนหนึ่งแต่บุญคงไม่ถึงเลยมีแต่พ่อเทพฉันจะถือว่าหล่อนเป็นลูกสาวของฉันอีกคนหนึ่งเพื่อแสดงความจริงใจแม่มีของมารับขวัญลูกสาวจ้ะ

0: ลบทำไม
1: ก็จะ

0: เลือกไปสักชิ้นสิจ๊ะ
1: ชวนชมไม่ใช่คนโลภเพียงแค่คุณหญิงเมตตารับชวนชมเป็นลูกอีกคนก็ถือว่าเป็นบุญของชวนชมแล้วค่ะ
0: ไม่ใช่คนโลภหรือว่าไม่กล้าหล่อนใจเด็ดถึงขนาดแทนตัวเองเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องกลัว
1: นั่นสิคะทำไมจะต้องกลัวเพราะถ้าหากชวนชมเป็นอะไรไปคุณเทพก็คงจะต้องตายตามเป็นแน่

0: ประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
4: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
5: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
6: ่
5: ะ
6: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องร่างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
8: มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีโทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
10: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
11: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
12: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
13: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: ถ้าอย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
17: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
18: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
19: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
20: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
21: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
22: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven

0: ชนชมมันจะเป็นจะได้พ่องเจ้าอีชมนาดมันจะยะหยังชนชมกับเจ้าหุบปากซะได้ไหนไอ้มุ้ยกูเลี้ยงชนชมมาเพื่อให้มันมาแก้แค้นอีชมนาดจะช้าจะเร็วมันก็ต้องเจอกันอยู่ดีแต่มันอยู่กลางน้ำด้วยกันนะเจ้าอีชมนาดมันก็มีแมงผีถ้ามันจะฆ่าชวนชมก็ยะได้นะเจ้าไม่จะเป็นจะอันเขาจะยะจะไหนกันดีเจ้า18ปีที่ผ่านมากูสั่งสอนให้มันระแวดระวังตัวเป็นอย่างดีมันเชื่อว่าชวนชมมันจะต้องเอาตัวรอดได้
1: อี

ยดสยองยิ่งหนักชวนชมไม่ของรับชวนชมคิดอยู่แล้วว่าอย่างคุณหญิงคงไม่ยอมรับชวนชมเข้าเรือนง่ายๆไม่ว่าคุณหญิงคิดจะทำอะไรชวนชมคนนี้รู้ทันหมด

หล่อนนี่ฉลาดมากนะถ้าหล่อนไม่ได้เป็นศัตรูกับฉันฉันคงจะเลี้ยงหล่อนไว้ใช้งานหน้าตาของหล่อนช่างงดงามหมดจดมิหน้าพอเทพ

อีเอามันไปโยนลงน้ำข้าสั่งไม่ได้ยินนะ

0: เอกยกโทษให้ข้าด้วยนะข้าจำเป็นจริง
1: ๆเร็วๆเข้าสิอียอมลงไป
0: เร็วๆเข้า
2: จะมา

0: จ้าพี
1: ่แม่จ๋าฉันต้องขอไม่ขายท่านานนะจ๊ะวันก่อนขายดีดีจ้ะแม่เดือนแม่เดือนจ๊ะจะรีบไปไหนล่ะ
2: ก็จะกลับสิมารอตั้งนานเธอไม่มาเสียที
1: โอ้โถแม่เดือนจ๋าผัวมาช้านิดเดียวเองอย่างงอนผัวเลยนะจ๊ะพอดีว่าที่ร้านคนเยอะปลีกตัวมาไม่ได้อะจ๊ะแล้วเรื่องจะได้ไปสืบมาได้ความไหมจ๊ะ
2: ได้สิ
1: เก่งจ๊ะนี่จะรางวัล
2: เมื่อวันก่อนคุณลุงมาหาคุณพ่อฉันแล้วฉันก็แอบได้ยินว่าคุณลุงน่ะยังรักแม่ของเธออยู่นะ
1: ไอ้คุณพระนี่มันเจ้าชู้จริงๆเลยนี่จ้ะนั่งไงต่อจ้ะ
2: จบแล้ว
1: เอ้างั้นเอาคืนมาเลยนี่แม่เดือนฉันให้แม่เดือนไปสืบเรื่องแม่ฉันไก่สุกไม่ใช่เรื่องคุณพระเสียหน่อย
2: แต่มันก็สำคัญนะที่คุณลุงรักแม่ของเธออยู่น่ะ
1: สำคัญที่ไหนกันเล่าลองมายุ่งกับแม่ฉันดูสิฉันชกให้ แม่เดือนนี่ใช้ไม่ได้เลยไปสืบมาใหม่นะจ๊ะ
2: ได้คือจะเอาสอบธุระของฉันก็ไม่ใช่ถ้าอยากรู้นะก็ไปสืบเอาเองก็แล้วกันฉันช่วยได้แค่นี้แหละ
1: ถ้าเช่นนั้นฉันคงต้องเอาไอ้นี่ไปให้พ่อของแม่เดือนดู
2: เฮ้ยนี่มันภาชนะฉันนี่เอามองแต่เมื่อไหร่นี
1: ่ก็ตอนนี้ฉันไปห้องของแม่เดือนน่ะสิแล้วฉันก็จะบอกพ่อของแม่เดือนว่าแม่เดือนให้ภาชนะฉันไว้เพื่อเป็นของแทนใจแล้วฉันก็จะเล่าให้ฟังให้หมดเลยว่าในห้องของแม่เดือนตู้โต๊ะหันไปทางไหนหมอนมุ้งสีอะไรแล้วทีนี้พ่อของแม่เดือนคงจะเชื่อล่ะว่าเราสองคนเป็นผัวเมียกันจริง
2: ๆไม่เหมือนไอ้บ้าเอามาอยู่ตรงนี้นะ
1: ไม่
2: เอามาดูไม
1: ่ไม่เดือนมากอดฉันอย่างนี้ชาวบ้านเขานะจ๊ะทีนี้ยอมช่วยผัวหรือยังจ๊ะ

0: ั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
0: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
0: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยคอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
8: Give me more

0: ูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง

0: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
2: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
0: ผมเป็นนักเลง
3: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
2: ไอ้ปู
0: ่มึงหลอกกู
1: แดกลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
0: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
0: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
4: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: เทพไทย
14: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21 วัน
15: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
14: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหรอ
15: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
16: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
15: ก็ไปนะ
14: รออะไร
17: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา20:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
18: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
19: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
20: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
21: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
20: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
18: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
22: ดาราล็อกกันเล่น
18: อะไรครับเนี่ย
23: คือเหมือนฝนจะตกสยุดรีบกลับไปเก็บผ้าเถอะทางนี้แม่เก็บร้านเอง
24: ได้จ้ะ
23: ไปเร็ว

0: ันศุกร
1: ์แม่สายหยุดฉันคิดถึงแม่สายหยุดเหลือเกินแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดเปิดประตูให้ฉันเถิดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุด

0: สุขกลับไปเถอะจ้ะถ้าคุณพ่อคุณสุขรู้ว่าคุณสุขมาที่นี่ท่านจะโกรธเอานะจ๊ะ
1: แม่สายหยุดถึงพ่อแม่ของเราจะมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแต่ฉันเชื่อว่าความรักของเราสองคนจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะยิ่งเราทั้งคู่รักกันยิ่งทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงสายหยุดคงมีวาสนาเพียงเท่านี้คุณสุขลืมสายหยุดเถอะจ้ะ
1: ฉันจะลืมแม่สายหยุดได้อย่างไรฉันรักแม่สายหยุด

สายหยุดไม่มีใจให้ฉันแล้วน้อยก็เปิดประตูให้ฉันเถอะขอให้ฉันได้เห็นหน้าแม่สายหยุดเป็นครั้งสุดท้าย

คุณสุขไปเถอะจ้าอย่าทำแบบนี้เลยคุณสุขลืมสายหยุดเสียเถอะสายหยุดหยุดกินฟุ้งยามสายสายบ่หยุด เสน่ห์หายห่างเศร้ากี่คืนกี่วันวายวางทเวศราแม่ทวินทุกขวบค่ำเช้าหยุดได้ฉันใด

0: หน้ากับดอกสายหยุดนี้ฉันพกติดตัวไว้เสม
1: อแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สวัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีจังหวัดนี้มีของดีของเด่นเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูฟาร์มปลาทองเป็นฟาร์มปลาทองยักษ์ตัวใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นเกรด A นะครับตัวหลักพันถึงหลักหมื่นบาททีเดียวครับและใครจะคาดคิดนะครับว่าหน่อไม้ก็สามารถทำเป็นขนมหวานได้หน้าตาเป็นยังไงคงนึกไม่ออกรอติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับปิดท้ายด้วยความประทับใจจะพาทุกคนไปดูหนังใหญ่วัดขนอมประทับใจแน่นอนกับอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมขึ้นชื่อว่ารายการอนุวัฒน์ทั่วไทยเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องเราครับเราชอบของใหญ่ปลาทองที่ว่าใหญ่จะใหญ่ขนาดไหนตามมาเลยครับ
0: ถึงแล้วฮะฟาร์มปลาทองสวัสดีครับพี่ปอ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้นี่ฮะนี่ปลาทองนี้บ่อดิน
2: ใช่ๆข้อดีของบ่อดินเนี่ยคือมันโตไว
0: ครับ
2: เพราะว่าเราแค่ขุดบ่อเฉยๆเองแล้วก็ลงน้ำแล้วลงปลาทองเลี้ยงได้เลยคือแร่ธาตุธรรมชาติมันทำให้ปานมันโตไวมากกว่าที่เราเลี้ยงกันในอ่างในตู้ไง
0: พันนี่มันเลี้ยงได้ทุกพันไหมพี่เนี่ย
2: ถามว่าจริงๆเลี้ยงได้ทุกพันนะจะพันเล็กพันกลางพันใหญ่เลี้ยงได้หมดแต่ของปอเนี่ยมันเราซิกเนเจอร์เราเนี่ยมันต้องฮอลันดายักษ์ไง
0: ฮอลันดาตัวใหญ่ๆเนี่ยนะ
2: ใช่ใช่
0: พูดเหมือนง่ายแต่ตอนเข้ามาคือโอ้โหรั้วรอบขอบชิดมากมีสแลนมีทุกอย่างป้องกันอย่างดี
2: ใช่ใช่เขาไม่ได้แข็งแรงมากเอาตัวรอดยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องป้องกันให้เขาลงตีนอวนเนี่ยสังเหตุเนี่ยคือกันงูตัวเงินตัวทองตะข่ายเนี่ยมีไว้กันนก
0: อ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับพี
2: ่ไอ้ค่ะ
0: เชิญครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมก็ครั้งแรกเหมือนกันครับที่จะได้เห็นการเลี้ยงปลาทองยักษ์ในบ่อดินดูสิครับตอนเลี้ยงต้องสร้างรั้วรอบขอบชิดโอ้ยยังกับไข่ในหินตอนล้อมก็ยิ่งต้องทำอย่างระมัดระวังมาดูกันครับว่าพี่หนุ่มของเราจะพอเป็นลูกมือได้ไหมคือพี่หนุ่มครับอย่าไปทำของเขาตายนะพี่ผมไม่หันด้วยนะพี
0: ่โอ้โหมาแล้วฮะตอนนี้ชาวบ้านเขารอขึ้นปลาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมครับพี่
2: ค่ะ
0: เขาบอกรอนานแล้วถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับ
1: วิธีการก็จะใช้อวนตาถี่ล้อมปลาทองยักษ์โดยทีมงานก็จะต้องช่วยกันลุยโคลนลากอวนแบบเรียงหน้ากระดานทุกอย่างต้องทำด้วยความละมุนละม่อมเบามือแบบสุดๆไปเลยครับพี่หนุ่มสายลุยของเราเหมือนจะออกอาการเกรงนะครับพี่เอาก็ขอมันแพงก็ต้องมือสั่นเป็นธรรมดา
0: อันนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องไวมากที่สุดนะครับเพราะว่าปลาทองอุ้ยนี่ไงปลาทองเนี่ยมันเริ่มที่จะมาถูกตามตะข่ายแล้วเราไม่อยากให้มันช้ำไปมากกว่านี้ครับนี่เขาจะค่อยๆลากขึ้นมา
1: ต้องระวังครับพี่บ่อเนี่ยเงินแสนเงินล้านทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ยทำงานทั้งชีวิตไม่รู้ว่าจะพอจ่ายเขาหรือเปล่าเนี่ย
0: ผมเรียนรู้วิธีการจับมาแล้วอ้าวไป

0: ทีนี้เนี่ยทำงานจะต้องทำด้วยความรวดเร็วครับได้ปัดทองมาแล้วเขาจะรีบมีแผนก
1: เออนี่เรา
0: เอาไปใส่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะบ่อพักใช่ไหมรีบไปใส่บ่อพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอัดลงถังออกซิเจนนะ
2: โอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆเป้งๆสีสันสวยน่ารักตะมุตะมิเลยครับเมื่อล้อมน้องๆมารวมกันแล้วเขาจะใช้ถังบรรจุน้ำสะอาดมาใส่น้องๆเพื่อไปลงบ่อพักครับอุปสรรคก็คือต้องเร็วแต่ต้องเบามือกันแบบสุดๆไม่ง่ายเลยนะครับงานนี้เอ้าพี่หนุ่มอนุวัฒน์ของเราสู้ๆครับพี่

0: นี้ก็ได้ขั้นตอนอะไรครับพี่ปออ
1: ันนี้เขาเรียกการพักน้ำค่ะการไล่เมือกไล่ขี้ไล่ขาวออกจากตัวปลาถ้าคนเข้าเหงือกเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเหงือกเส
0: พอ๋อแล้วมีโอกาสที่จะตาย
1: จะป่วยจะตายใช่
0: เดี๋ยวพี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วพี
2: ่5ปีแล้วค่ะ
0: เลี้ยงมา5ปีเงินดีไหม
2: ได้อยู
0: ่ไม่กล้าบอกจะโดนเงินที่แท้จริงเอาเป็นว่าโอเคไหม
2: สร้างรายได
0: ้สร้างรายได้ใช่ไหม
1: มาทองเลี้ยงเหมือนลูก
0: เลี้ยงเหมือนลูก
3: ไม่ได้เลี้ยงเหมือนลูกหรอกพี่ผมว่าเลี้ยงยิ่งกว่าลูกอีกเนี่ยโอ้โหเมื่อให้น้องๆได้พักน้ำกันแล้วก็ต้องเร่งตักใส่ถุงอัดออกซิเจนเพื่อขนส่งไปยังบ่อเลี้ยงทุกขั้นตอนต้องระมัดระวังและต้องแข่งกับเวลาไม่ต่างจากตอนจับขึ้นมาจากบ่อครับช่วงหน้าห้ามพลาดจะพาไปเรียนรู้การคัดปลาทองเกรดส่งออกหลักพันถึงหลักหมื่นกันเลยทีเดียว
4: ฮอลันดาที่เป็นลายเสือ
0: โอ้สวยมาก
5: ตัวเท่าไหร่ครับพ่อ
4: ตวงประมาณหมื่น
5: ตัวละหมื่นเปิดมามันอ๋อมันเหมือนขนมกล้วยอ่ะ
6: อะไรอ่ะ
7: ไม่รู้เลยนี่คืออะไรแม่
8: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทย
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: Surprise
18: นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
17: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
19: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้รูปบ้านนั้นอะ
3: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
11: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
0: ดู

0: พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
3: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
4: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ฝีมือของคนไทยเนี่ย3สีเนี่ยก็ได้เป็นแรกๆของโลกฮอลันดาที่เป็นลายเสือ
6: โอ้สวยมากตัวเท่าไหร่ครับพ่อ
5: ตวงประมาณหมื่น
6: ตัวละหมื่น
7: อะไรอ่ะ
8: ไม่รู้เลยนี่คืออะไรแม่

0: าถึงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือต้องแข่งกับเวลาครับเราจะต้องเอาปลาลดน้ำทุเรศคือเอาอากาศออกบางส่วนแล้วเราก็แบกเลยหนักอยู่นะ
1: เอาเร็วๆพี่ดมรีบพาน้องๆมาลงบ่อให้เร็วที่สุดโอ้

0: แต่ละขั้นตอนเนี่ยเล่นเอาหมดแรงเหมือนกันนะครับพี
1: ่เอาปลาขึ้นมาจากบ่อดินแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนนี้สำคัญที่สุด
2: ปลาโดยรวมทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีการแยกเกรดเกรด A เนี่ยเป็นปลาค่อนข้างดีเกือบจะ 100%
1: ครับ
2: แต่ในเกรด A เนี่ยมันจะมี A บวกคือต้องไปประกวด
1: อ๋อนางงามระดับนางงาม
2: ใช่
1: ระดับแบบมีมงอย่าง A บวกนี่คือประมาณกี่บาท
2: ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ยอดนิยมเนี่ยตัวนึงสตาร์ทที่ 2,000 ถึง 10,000 บาท
1: โ
2: อ้ในเนี้ยมันก็จะมีตั้งแต่เกรด A เกรด B เกรด C คุณอนุวัฒน์ลอง
1: นี่เดี๋ยวผมดู
2: ลองราคานี
1: ้เดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้ให้ B โอเคผมคัดได้แล้วเกรด A ไม่มีเลย
2: ไม่มีแล้ว
1: อันนี้คือเกรด B อันนี้คือตกเกรด C
2: ใช่
1: อันนี้คือตกลงสรุปผมให้เป็นเกรด B
2: เกรด B ตัวนี้ถือว่าเป็นปลาเกรด A
1: เป็น A
2: ตัวนี้ถือว่าเป็นปลาเกรด A
0: โธ่พี่หนุ่มมาคัดปลาเกรด A เป็นเกรด B ซะแล้วเพราะการคัดปลาต้องใช้ความชำนาญประสบการณ์จริงๆครับ
2: ลักษณะปลาที่เด่นๆเนี่ย1ลักษณะหางเนี่ยขึ้นลงต้องให้ได้ตั้ง45องศา
1: โอ้นี่45
2: หลังโค้ง
1: หลังโค้ง
2: แล้วโดยเฉพาะกระดงบนนี่จะต้องตั้งเป็นใบเรือนะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือหาง2ข้างจะต้องไม่พับให้ออกสีต่างๆรูปทรงต่างๆเนี่ยฝีมือของคนไทยเนี่ยโดยรวมทั้งระบบ3สีเนี่ยก็ได้เป็นแรกๆของโลก
1: นั่นหมายความปลาทองทอดเนี่ยไปทั่วโลกแล้ว
2: แต่ตลาดใหญ่ๆที่สุดเนี่ย
1: ตลาดปลาทองใหญ่ที่สุด
2: ตลาดปลาทองใหญ่ที่สุดเนี่ยจีนเนี่ยเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลก
0: ปลาทองยักษ์ไทยดังไกลไปทั่วโลกจริงๆครับคุณผู้ชมแต่กว่าจะพัฒนามาและส่งออกเป็นระดับต้นๆของโลกได้ต้องใช้ประสบการณ์มากกว่า40ปีเดี๋ยวคุณพ่อจะพาพี่ดุมไปดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาส่งออกเกรด A สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศปีละหลายล้านบาทครับ
2: ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือตระกูลฮอลันดา
1: อย่างนี้ฮอลันดาก
2: ับตระกูลสิงโต
1: ครับ
2: แต่ปัจจุบันเนี่ยฮอลันดาที่เป็นลายเสือ
1: ครับนี่ฮอลันดาลายเสืออันนี้เป็นฮอลันดายักษ์เหมือนกันใช่ไหม
2: ฮอลันดายักษ์ลายเสือเนี่ย
1: โอ้
2: เน
1: ี่ยสวยมาก
2: ปีนี้เป็นปีลายเสือเนี่ยเราสังเกตดูนะมันเหมือนลายเสือเลยเนี่ยนะก็จะดำๆ
1: นี่ดูดิตัวใหญ่มากอันนี้คือตัวเท่าไหร่ครับพ่ออ
2: ันนี้อยู่ตรงประมาณหมื่น
1: ตัวละหมื่น
0: นอกจากนี้ยังมีฮอลันดาแพนด้าที่มีสีขาวดำเลยถูกเรียกตามหมีแพนด้านั่นเองมันช่างน่ารักตะมุตะมิอะไรขนาดนั้นและยังมีฮอลันดา3สีที่ได้รับความนิยมอย่างมากและราคาก็ขึ้นถึงหลักหมื่นเช่นกันครับโอ้โหเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำอิจฉาอยากได้บ้าง
2: อะอยู่ที่ความพอใจเนี่ยมันเป็นตัวละบาทถ้ามีคุณค่าทางอารมณ์เนี่ยเราก็สามารถไปซื้อไปเลี้ยงได้ในมุมกลับตวงเป็นหมื่นหรือหลายๆพันเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ชอบเลยให้ฟรีก็ไม่เอาน
1: ั่นน่ะสิแต่ผมเอานะแต่ผมเอานะ
2: อันนั้นเขาเรียกคนขี้งก
0: ว่าแต่คุณพ่อมีลูกสาวอีกสักคนไหมครับผมอยากไปช่วยเลี้ยงปลาทองครับอยากเป็นลูกเขยโอ้ยตกถังข้าวสารชัว
1: พาคุณผู้ชมนะครับไปดูปลาทองตัวใหญ่ๆตัวยักษ์ๆเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามาจังหวัดราชบุรีพลาดไม่ได้ครับต้องมากินขนมร้านนี้ร้านขนมแม่กัญญาครับอยู่ที่ราชบุรีนะฮะคุยสวัสดีครับแม่
3: สวัสดีค่ะ
1: แต่ว่าถ้าใครมาที่ราชบุรีจะต้องแวะมาที่ร้านนี้ เรามีซิกเนเจอร์อะไรบ้างของคนมาซื้อเต็มเลยฮะของคุณแม่เนี่ยเป็นขนมไทยหมดเลยถูกไหมฮะ
3: ใช่
1: เราไปเอาสูตรมาจากไหนครับแม
3: ่อ๋อทำมาจากดั้งเดิมของแม่เลยค่ะ
1: อันนี้ผมไม่เคยเห็นนานแล้ว
3: ขนมขี้หนู
1: ขนมขี้หนูคนบ้านนอกนี
3: ่กำให้ยาวๆแล้ว
1: กำให้ยาวๆจริงๆคืออะไรนะเขาบีบบีบบีบแล้ว
3: ใส่ปากเลย
1: ใส่ปากเลยใช่แม่ผมก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันเนาะเรากินแบบนี้เราทันมันกินอ่ะมันนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงเราโดดน้ำเล่นที่บ้านอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกสมัยก่อนกลับคืนมาเลยอร่อยมากที่นี่ยังมี

0: ใช่นะครับแม
1: ่ตอนนี้ขนมหน้าฝนก็จะมีขนมหน่อไม้ค่ะหนูลองทาน
2: เปิดมามันอ๋อมันเหมือนขนมกล้วยอ่ะ
1: ใช่
2: เหมือนขนมกล้วยชาวบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวนะ
1: อะไรอ่ะ
2: ฉันเหมือนคือขนมกล้วย
1: แล้วมันมีอะไรด้วยอ่ะ
2: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
1: ก็คง
0: ไม่รู้เลยนี่คืออะไรแม
1: ่ขนมหน่อไม้ค่ะมีเฉพาะหน้าฝนเนี่ยมีหน่อไม้ไปตรง
0: นี่คือหน่อไม้อ่ะฮะหน่อไม้เอามาทำของหวานได้ด้วยเหรอ
1: ใช่
0: หน่อไม้เนี่ยนะแม่
1: เป็นสูตรของที่บ้านทำขนมหน่อไม
0: ้มีเฉพาะหน้าฝนนั่นคือขนมหน่อไม้คุณเคยกินเป็นครั้งแรกแม่ทำทุกวันไหม
1: ก็ทำตอนช่วงนี้ค่ะมีที่ฝนตกเนี่ย
0: ผมขอไปทำด้วยได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวไปที่บ้านเลย
0: ขอให้ไปที่บ้านนะเดี๋ยวเราจะไปทำขนมหน่อไม้กินกันนะครับมีเฉพาะหน้าฝนหากินยากมาก
3: แม่ทำขนมมากี่ปีแล้วครับแม่กัญญาเนี่ยครับ
1: ทำตั้งแต่อายุ11ขวบ
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 74แล้วค่ะ
3: โอ้โห

0: ิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม
0: ่ใช้นี
2: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
0: ล้างเก่งมาก
2: สไลด์เลมอนสูตรใหม
4: ่อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
5: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
5: ใหม่ซิตรา
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เทพไทยเท่านั้นค
7: ่
8: ะ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: อยากจะพบเธอจริง
11: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
12: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
13: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
14: คืนนี
13: ้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
16: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
17: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
18: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
19: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: แม่ทำขนมมากี่ปีแล้วครับแม่กัญญาเนี่ยครับ
4: ทำตั้งแต่อายุ11ขวบ
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: 74แล้วค่ะ
3: โอ้โห ทำไมเราอยากให้เด็กๆได้เล่นหนัง
8: อยากเพื่อจะต้องการสืบสานให้งานศิลปะตรงนี้มันอยู่คู่กับสังคมไทยไป

0: ไอ้ตรงนี้อร่อย
1: อร่อยแล้วก็หวานไง
0: แม่เทนะผมจัดการให้
1: เอาได้เลย
0: โอเคแม่เอาอะไรครับ
1: เอาหน่อไม้ก่อน
0: หน่อไม้ก่อนหน่อไม้นี่คือไปทำอะไรก่อนครับแม่เหมือนเอาไป
1: ต้มแล้ว
0: หน่อไม้ต้มแล้วแล้วก
1: ็กะทิ
0: กะทิครับกะทิเยอะไหมครับ
1: ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันเหลวตามด้วยมะพร้าวเดี๋ยวตามด้วยแป้งมัน
0: มาครับแม่ทำขนมมากี่ปีแล้วครับแม่กัญญาเนี่ยครับ
1: ทำตั้งแต่อายุ11ขวบ
0: 11ขวบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 74แล้วค่ะ
0: 7โอ้โห รู้สึกยังไงเวลาคนบอกมาราชบุรีมาบ้านโป่งต้องมาร้านแม่กัญญา
1: ก็ดีใจค่ะ
0: ภูมิใจอะเน
1: า
0: ะ
1: ผู้ว่ายังเข้ามาเดินในซอย
0: นี
1: ่ขนมหน่อไม้ละ
2: ว้าวว้าวว้าวสูตรขนมไทยนานาชนิดก็สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเน้นวัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นทำให้ทุกอย่างสดใหม่นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยที่หาจากไหนไม่ได้
0: เรียบร้อยแล้วครับว้าวขนมหน่อไม้โอเคเรียบร้อยขนมหน่อไม้ครับ
1: ชิมได้เลย
0: ชิมแล้วกินได้แล้วร้อนเลยเหรอครับแม่มันจะร้อนนะครับแม่นี่ฮะขนมหน่อไม้อ๋อมันก็เป็นหน่อไม้แบบนี้เน
1: า
0: ะดูก่อนนะ
1: ให้ลองกินก่อนดูนะจะได้รู้ว่าร้อน
0: หรือไม
1: ่พอไหว
0: ขนมหน่อไม้ดูไม่ออกว่าข้างในมันคือหน่อไม
2: ้อร่อยกินเพลินเกินห้ามใจไม่มีมาฝากขอให้น้ำตาลเบาหวานขึ้นตาได้พี่ดมโทษฐานมาทำให้น้ำลายไหลก่อนเที่ยงโอ้ยทำยังไงดีเนี่ยไปราชบุรีตอนนี้ทันไหมเนี่ยรายการจบ11โมงไปถึงบ่าย3กินบ่าย4ตีรถกลับมาโอ้ยเครียด

0: อีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนต้องมานะครับก็คือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะครับสวัสดีครับพระคุณเจ้าครับ
1: ขอเจริญพร
0: โอ้โหนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยครับ
1: ครับก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่ที่นี่เพราะว่าเราได้เปิดส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ด้วยพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเราเนี่ยเราเป็นพิพิธภัณฑ์เราถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตครับในพิพิธภัณฑ์เรามันจะมีกิจกรรมในการที่ได้จัดให้เราได้เห็นในเรื่องของศิลปวัฒนธรรม
0: ครับ
1: หนังใหญ่ซึ่งมันเป็นมหรสพการแสดงชั้นสูงนะที่มันมีมาตั้งแต่โบราณ
0: ครับ
1: มันเป็นมหรสพประจำชาติของไทยเราอันนี้เมื่อเราได้มาหนังมาเกิดขึ้นในวัดขนอนตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5
0: ครับ
1: โดยท่านพระครูสัทธาสุนทรหรือว่าหลวงปู่กล่อมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดขนอนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ได้สร้างหนังใหญ่ชุดนี้ไว้
2: แค่ฟังเรื่องราวคร่าวๆก็รู้ว่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะหนังใหญ่วัดขนอนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปี2550และได้รับการยกย่องให้เป็น1ใน6ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรมน่าภาคภูมิใจกับสิ่งที่วัดได้ร่วมกับชุมชนจริงๆเลยนะครับ
1: และที่เราบอกว่าเรามีกิจกรรมที่วัดเนี่ยเรายังมีกิจกรรมในเรื่องของการตอกหนังการแกะสลักหนัง
0: มีให้เห็น
1: และการฝึกหัดการเล่นหนัง
0: อ๋อฝึกหัด
1: ฝึกหัด
0: เด็กๆกันนะฮะ
1: เด็กฝึกหัดการเล่นหนังอยู
0: ่ทำไมเราอยากให้เด็กๆได้เล่นหนังใหญ
1: ่อยากเพื่อจะต้องการสืบสานให้งานศิลปะตรงนี้มันอยู่คู่กับสังคมไทยไป
2: หาชมได้ยากจริงๆครับคุณผู้ชมสำหรับหนังใหญ่สะกดคนดูไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง
0: เนื้อเรื่องของนวัตถุไทยตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปลาทองหรือว่าขนมแม่กัญญาเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากภูมิปัญญาของเขาที่เขาทำซ้ำจนเกิดความชำนาญจนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วมันทำให้ทุกเขาอ่ะภูมิใจในสิ่งที่ปลาทองเขาสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้ขนมแม่กัญญาเนี่ยคุณไปดูสิคนที่มาราชบุรีอ่ะนี่คือแหละไอเทมต้องมาชิมหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยใครดูใครนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะโหคนลุกฮะคนไทยเก่งมากนะครับคนไทยเก่งมากๆจริงๆแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้เนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีน่าจะอนุรักษ์เอาไว้คนเก่งอ่ะมันเกิดจากการทำซ้ำจนชำนาญแล้วกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นคนที่นำความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดราชบุรีนะครับนี่ฮะรู้สึกว่ามาสนุกมีความสุขแล้วก็ได้อะไรไปเยอะมากกับอนุวัฒน์ทั่วไทยในตอนนี้นะฮะรอติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับช่อง1031ครับขอบคุณครับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31นะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับโดยเฉพาะชาวพุทธทั้งหลายนะฮะคุณผู้ชมคุยข่าวมาได้นะครับทั้งทาง Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: วันนี้วันพระด้วยค่ะคุยเรื่องของพระก่อนเลยนะคะ Top of the Town จริงๆเราตามคืบหน้ากันเลยกับกรณีของการไปบุกจับทิชโชตนะคะถูกสึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากไปพัวพันกับสีกาสาวแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของการยักยอกเงินวัดเนี่ยนับร้อยล้านบาทตัวเลขของกลางณตอนนี้น่าจะพุ่งไปถึง140ล้านบาทแล้วแต่ว่าในส่วนของตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนยังคงให้การปฏิเสธเรื่องการทุจริตยักยอกเงินวัดยอมรับเฉพาะที่มีหลักฐานคาหนังคาเขาก็คือข้อมูลตามคลิป
2: อันนั้นเนี่ยคงจะไม่ยอมรับไม่ได
1: ้ปฏิเสธยาก
2: มันชัดอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ค่ะเอาดูช่วงค่ำเมื่อวานกันก่อนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวสอบเข้มนะคะคุณผู้ชมตำรวจกองปราบปรามก็ได้มีการไปตรวจค้นกุฏิของทิชโชตอายุ66ปีอดีตเจ้าวาดวัดดังที่พระนครศรีอยุธยาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในคดีเกี่ยวข้องกับเงินวัดโดยทยอยนำสิ่งของหลักฐานบางส่วนออกจากกุฏินะคะมีเงินสดกว่า26ล้านบาททองคำแท่งน้ำหนักรวม10บาทและก็โต๊ะด้วยนะคะที่เป็นประเด็นกันตั้งแต่เมื่อวานโต๊ะส้มนั่นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็พบพฤติการว่ามีการเบียดบังเงินของวัดกว่า92ล้านบาทไปเป็นของตัวเองตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการและนำเงินบางส่วนไปเปย์สีกาคนสนิทมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์และอำพรางทรัพย์ในชื่อบุคคลอื่นจนนำมาสู่การขออนุมัติหมายจับจน4ทุ่มอันนี้คือเงินของกลางที่ได้นะคะคือเรียกว่าเป็นคลังทรัพย์สินใหญ่อยู่ในวัดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังประตูกุฏิไม่มีใครรู้ว่ามีทรัพย์สินมหาศาลอยู่แบบนี้นะคะ4ทุ่มเจ้าหน้าที่คุมตัวทิชโชตออกจากกุฏิขึ้นรถไปที่กองปราบปรามมีรถตำรวจหลายคันร่วมขบวนด้วยค่ะแล้วก็จะมีรถตู้ที่บรรทุกของกลางหลักฐานต่างๆตามไปด้วยนะคะทันทีที่ไปถึงผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามว่าเจ้าตัวมีอะไรอยากขอโทษหรืออยากบอกกับประชาชนหรือไม่นะคะเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ไหนเจ้าตัวตอบยังไงดูเหตุการณ์ช่วงนี้เลยค่ะ
3: พูดอะไรไหมครับ
4: จะพูดอะไรไหมอ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
5: เครียดไหมคะท่าน
4: เครียด
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
6: เป็นธรรมดาครับ
2: เออตอบว่าเป็นธรรมดาครับ
1: ออกแนวธรรมะธรรมะ
2: เป็นธรรมดานี่หมายถึงว่าย่อมเครียดเป็นธรรมดาถูกไหม
1: เออหรือว่ามันเป็นธรรมดาชีวิตปลงแล้ว
2: ไม่บางคนไปตีความว่า

0: าไอ้ที่ทำกันนั่นเป็นเรื่องธรรมดาหรอ
1: เออ
0: เออ
1: นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านที่ปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของสีกาคนสนิทอายุ47ปีนะคะโอ้โหอันนี้แหละคุณผู้ชมเจอเยอะเลยนะคะทองคำเนี่ยน้ำหนัก90บาทมูลค่าก็กว่า6ล้านบาทไปแล้วนะคะเงินสด3ล้าน5แสนบาทแล้วก็จริงๆเนี่ยมีเงินสกุลต่างประเทศด้วยม
0: ี
1: โฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารสลากออมสินของมีค่าต่างๆมากมายแล้วก็คุมตัวสีกาไปที่กองปราบเช่นกันเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตำรวจจริงๆใช้เวลาสืบกว่า2เดือนเลยค่ะหลังมีเบาะแสจากลูกศิษย์ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวการจำหน่ายวัตถุมงคลข้อสงสัยในเรื่องเส้นทางการเงินมีความผิดปกติในการนำเงินที่ได้จากกิจกรรมของวัดแล้วไม่เอาเข้าบัญชีวัดแต่โอนไปยังตัวบุคคลมูลนิธิที่ก็เพิ่งจะจัดตั้งขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาก็คือคล้ายกับพฤติการคดีวัดดังที่ลพบุรีเลยนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดค่ะและขยายผลว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อย 1-2 คนส่วนตัวสีกาคนสนิทตำรวจพบว่ารู้จักกับอดีตเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี2567ถ้าเข้าไปดูในเพจของวัดเลยเนี่ยก็จะมีคลิปม
0: ี
1: ภาพของสีกามาร่วมทำบุญอย่างต่อเนื่
0: อง
1: มีแม้กระทั่งที่แชร์กันในโลกออนไลน์เป็นจังหวะตกหลุมรักอะไรก็สุดแท้แต่จะจินตนาการกันแต่ได้เห็นถึงความใกล้ชิดที่ได้เคยร่วมกิจกรรมของวัดนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องสอบความเชื่อมโยงทางการเงินและคดีต่างๆด้วย
0: คือเห็นว่าสีกาคนสนิทคนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นคนมาทำบุญนะแต่เป็นคนที่เหมือนมาช่วยงานวัดเป็นประจำอยู่แล้ว
1: ถ้าไปดูภาพเวลามีการจัดงานบุญงานใหญ่ของวัดอะค่ะก็จะเห็นบทบาทของสีกาเนี่ยที่มีความสำคัญมากพอสมควร
0: เพราะว่าคุณนัทแฟนมันแท้องค์จตุคามเนี่ยบอกตั้งแต่เมื่อวานนะบอกว่าสีกาคนนี้คือถ้าเห็นหน้าเนี่ยอ๋อเลยนะคนที่มาวัดเนี่ยก็คือรู้จักเลยแหละถูกไหมฮะแต่ประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามีรายงานข่าวเป็นรายงานก่อนนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยเขานับกันยังไม่เสร็จนะในกุฏิของ
1: บางคนมีบางส
0: ื่อโทษอะ
1: แซวว่าเครื่องนับเงินพัง
0: มีรายงานว่า4เครื่องพังไป2
1: เอางี้ดีกว่า
0: เดี๋ยวต้องรอการยืนยันจากตำรวจว่าจริงไหมแปลว่าเงินนี่มันเยอะมากนะฮะร้อยกว่าล้านตอนนี้นะครับเงินของกลางในคดีนี้ทีนี้ถามว่าแล้วทิศโชติจนถึงขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับตามรายงานของนักข่าวนะครับตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ก็คือถูกสอบปากคำเครียดเลยนะครับไม่ได้กินข้าวไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยนำตัวทิศโชติพร้อมสีกาคนสนิทนะครับมาคุมตัวที่ห้องขังบริเวณอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยทั้งคู่เนี่ยถูกแยกควบคุมตัวคนละห้องจะคิดถึงกันไหมคนละห้องนะฮะต่อมาครับเช้าวันนี้ครับตำรวจก็ได้นำข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวและน้ำดื่มมาให้จังหวะนี้คุณผู้ชมทิศโชติมีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ในสภาพอิดโรยแล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวที่ตำรวจนำมาให้นะครับเพราะว่าถูกสอบปากคำเครียดตลอดทั้งคืนแต่ปรากฏมันเหมือนจังหวะโบ๊ะบะมีผู้หญิง2คนอายุประมาณ50ปีอ้างว่าเป็นญาติของทิศโชติครับเดินทางมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้นี่นะฮะแล้วปรากฏเหมือนบางช่วงบางตอนเนี่ยไปเข้าใจผิดคุณผู้ชมฮะมาบอกกับนักข่าวทนายเขาไม่รับทำคดีแล้วเข้าใจผิดคิดว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นทนายหรือเป็นคนฝ่ายกฎหมายนะครับแต่พอรู้ว่าเป็นนักข่าวเนี่ยก็รีบเดินเข้าไปข้างในทันทีขณะเดียวกันอีกหนึ่งข้อสงสัยของสังคมตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าแล้วไอ้โต๊ะไม้สีส้มทรงกลมจุดเกิดเหตุเนี่ยเนี่ยไอ้โต๊ะเนี้ยตกลงตำรวจกองปราบเนี่ยเอามาทำไมขนมาทำไมจากวัดเนี่ยกลายเป็นว่ามีรายงานข่าวนะครับเนี่ยฮะว่าคณะกรรมการวัดเนี่ยร้องขอให้ตำรวจช่วยเอาโต๊ะตัวเนี้ยออกมาจากวัดหน่อยเนื่องจากเป็นสิ่งอัปมงคลให้ไปเก็บรักษาไว้ก่อนแล้วจะเอายังไงต่อเนี่ยเดี๋ยวหาบทสรุปอีกทีสำหรับโต๊ะตัวนี้ส่วนบรรยากาศในวัดล่าสุดเช้าวันนี้ครับค่อนข้างเงียบเหงานะครับมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทำบุญติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่าตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับชาวพุทธทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในวัดก็ควรช่วยกันสังเกตและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ให้ส่วนราชการไม่รู้มันขึ้นอยู่กับกรมกองไหนทรวงไหนนะวางระบบให้มันเล็บรัดกุมหน่อยคือบาปบุญนะไม่รู้มันเป็นมีจริงไม่จริงไม่รู้ไงแต่เข้ามาแล้วเขาสมประโยชน์แล้วเขามีชีวิตเขาดีเขาเปลี่ยนไปอ่ะเขาถึงได้กล้าทำอ่ะใช่ป่ะแล้วเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันก็เลยยิ่งมีสื่อทุกวันนี้ออกไปเนี่ยมันก็เลยคนรู้กันทั้งประเทศ
3: ให้ทุกคนคิดอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลใช่ไหมก็ขอให้มาเที่ยว

0: ให้มากให้เหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้นเยอะ
1: ๆนอกจากนี้นะครับมีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแต่งตั้งพระพิพัฒนศาสนากิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการร้องและเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: อยู่บนโต๊ะส้มกลายเป็นเงินที่ไปเปสีกาคนใกล้ชิดของพระชั้นผู้ใหญ่หรือไม่อ้าวล่าสุดเลยอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมก็เลยออกมาย้ำเตือนว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระบางรูปค่ะที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทบกับศรัทธาแต่ขอให้ประชาชนยึดมั่นในพระพุทธเจ้าและหลักคำสอนมากกว่ายึดติดกับตัวบุคคลและใช้สติในการทำบุญนะคะอย่าไปหลงเชื่อเรื่องเครื่องรางไสยศาสตร์สะเดาะเคราะห์หนุนดวงซึ่งมันไม่สอดคล้องกันกับหลักพระพุทธศาสนาค่ะ
1: เวลาที่เราใช้ชีวิตอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันเสื่อมศรัทธาศรัทธามันอยู่ที่ตัวเราศรัทธาไปที่ตัวพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ศรัทธาที่ตัวบุคคลและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนที่พยายามเอาเงินไปบริจาคให้กับครูบาอาจารย์ของตนเองที่ทำเรื่องหนุนดวงสรุปอีตัวครูบาอาจารย์เมืองก็เอาไปหนุนสีกาซะเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็เราต้องมีสติเนาะไอ้ศรัทธามันศรัทธาได้แต่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่าศรัทธาในตัวบุคคลเพราะสุดท้ายแล้วไอ้บุคคลมันจะเสื่อมเพราะนั้นสุดท้ายแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งสตินิดนึงมีศรัทธาอย่างประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเลิกไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลังสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหนุนดวงเกยดวงอะไรมันไม่มีหรอกไอ้พวกเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เป็นความเห็นผิดจากหลักคำสอนพุทธศาสนาแล้วพระไม่ควรทำ
0: ก็คงจะชัดแล้วแหละใช่ไหมต่อให้มีเหรียญเหนือดวงเนี่ยมันไม่อยู่เหนือกรรมเหนือกฎหมายได้ก็อย่าไปยึดติดที่เครื่องรางของขลังหรือตัวบุคคลให้ยึดที่หลักคำสอนนะคะเอาคุณแพรรี่ไพรวันอัดคลิปเหมือนกันเหนือดวงหรือจะเหนือกรรมเรื่องนี้ชาวพุทธควรจะได้อะไรบ้างควรจะเข้าหาพระอย่างถูกที่เข้าหาพระปฏิบัติเพื่อเอาปัญญาให้ท่านดับทุกข์ให้ท่านสอนธรรมะบำบัดทุกข์ค่ะไม่ใช่เข้าหาพระเพื่อไปเอาความโลภความหลงหรือพิธีกรรมค่ะ
2: เป็นคนพุทธแต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เอาสักอย่างขยันแต่จะสร้างเกจิไงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละถ้าตราบใดสังคมพุทธมันยังขยันปั้นเกจิขึ้นมาน่ะถ้าคารวะช่วยกันปั้นพระภาวนาขึ้นมาสิพระปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปหาที่นั่นแล้วก็ไปเอาปัญญาสิอันนี้เข้าหาพระเพื่ออะไรไปเอาความโลภเข้าหาพระก็ไปเอาความโลภอยากได้ความโลภได้โชคได้ลาภไปเอาความหลงไปทำพิธีการทั้งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าทำแล้วมันจะดีกับตัวยังไงหรือมันดีได้จริงหรือเปล่าไม่มีไม่ต้องโทษแต่พระค่ะพวกมึงอะตัวดีเลยคารวาสนั่นนะสรรหาแต่เอากิเลสไปปนเปื้อนให้พระนั่นนะส่วนหนึ่งนั่นนะ
3: นี่ฮะคุณผู้ชมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ด้วยความที่เป็น Talk of the Town นะฮะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเรื่องใหญ่รายวันวันนี้ครับไม่พลาดที่จะพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมผมชวนแขกรับเชิญมา3ท่านแต่เราจะเน้นประเด็นไปที่เรื่องของการยักยอกเงินวัดไปเปสีกานะครับตอนแรกเนี่ยเขาบอก92ล้านแต่ณขณะนี้เนี่ยเงินของกลางอาจจะพุ่งไปถึง140ล้านแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้3ท่านนะครับคุยกันอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมคุณนัทนะฮะแฟนพันธุ์แท้เรื่องของจตุคามและขวามือครับคุณอนุชาทรงสิริจากคัมภีร์นิวส์ที่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เอาไว้บางช่วงบางตอนบอกว่าเรื่องของพระเครื่องเรื่องขององค์จตุคามกับเรื่องของตัวพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยอาจจะต้องแยกกันนะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามเรื่องใหญ่รายวันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปทางช่องวัน31นะครับคุณผู้ชมจากเรื่องนี้นะครับผมไปต่อนะครับที่ปทุมธานีเมื่อวานก็มีอีกหนึ่งข่าวใหญ่น
0: ะ
3: เพราะว่ามีโจรบุกเดี่ยวนะครับไปชิงเงินนะที่แบงค์แห่งหนึ่งที่ตลาดไทยคุณผู้ชมครับแล้วบอกพนักงานบอกว่าอย่าตุกติกบังคับให้ส่งเงินมาล้านห้าจากนั้นขับรถหลบหนีไปนะครับแล้วก็ไปเผารถทิ้งครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะมาแล้วครับนี่มีพลิกป้ายด้วยนะแล้วก็นี่ขัดประตูเอาไว้ล็อกไว้แบบนี้ครับพลิกป้ายคือจากเปิดเป็นปิดแล้วก็ไปข่มขู่พนักงานนี่คือคนร้ายผู้ชายครับบุกเดี่ยวเอาปืนไปจี้ชิงทรัพย์ธนาคารสาขาตลาดไทยที่คลองหลวงปทุมธานีสวมหมวกไหมพรมใส่เสื้อสีแดงและถุงมือเอาท่อนเหล็กขัดประตูแล้วจี้พนักงาน5คนและผู้ตรวจสอบอีก1คนขู่ว่าอย่าตุกติกแล้วบังคับให้พนักงานเนี่ยเอาเงินสดกว่า 500,000 บาทมาให้นี่ฮะจากนั้นพาไปเปิดตู้เซฟแล้วกวาดเงินไปอีกประมาณ1ล้านบาทรวมแล้วได้เงินไปประมาณ1ล้าน 500,000 บาทแล้วหลบหนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่2นาทีหลังเกิดเหตุครับคนร้ายขึ้นรถเก๋ง Toyota Vios สีดำแล้วขับหลบหนีไปคือคันนี้จากนั้นเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่ลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามไปรษณีย์คลองหลวงและนี่ฮะจุดไฟเผารถ จนเสียหายทั้งคัน

0: จากการตรวจสอบก็พบว่าไอ้แผ่นป้ายทะเบียนที่ติดเนี่ยก็เป็นทะเบียนปลอมนะครับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่และดูสภาพรถไหม้เลยนะครับหลังเกิดเหตุผู้การภาคหนึ่งและผู้การปทุมธานีครับสั่งระดมกำลังตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายพร้อมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรถที่ถูกเผาทิ้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปโดยพบว่ารถคันนี้รถสีดำเนี่ยขับวนไปวนมาในพื้นที่คลองหลวง 2-3 วันก่อนเกิดเหตุจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการวางแผนล่วงหน้าหรือไม่แล้วยังไม่ตัดประเด็นว่าอาจมีผู้ร่วมขบวนการช่วยในการหลบหนีแต่ยืนยันนะครับจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดครับ
1: รูปแบบแผนพฤติกรรมที่เราก็เพิ่งเคยเจอนะครับที่ปฐุมธานีก็น่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าเขาเตรียมการนะเขาเตรียมการนะครับเพราะว่าเขามาดูลาดดาวแล้วตั้งแต่วันที่7
0: นี่ฮะคุณผู้ชมคือตำรวจบอกว่าคิดว่าเขาน่าจะเตรียมการมาเพราะว่ามาดูลาดเราตั้งแต่วันที่7แล้วถ้าดูจากชุดการแต่งองค์ทรงเครื่องและปฏิบัติการเนี่ยก็น่าจะคิดมาเป็นอย่างดีนะครับอ่ะฝากคุณตำรวจด้วยเพราะว่าเงินต้อง1.5 ล้านนะครับคุณผู้ชม
2: ค่ะโอ้ช่วงนี้โจรผู้ร้ายเยอะมากนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาอีกเรื่องที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันคือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งครบรอบ2 ปีเหตุการณ์มหาอุทกภัยแม่สายไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพื้นที่แม่สายจังหวัดเชียงรายยังน่าวิตกค่ะเพราะว่าระดับน้ำสายเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เองต้องเข้าไปเร่งเคลียร์สิ่งที่กีดขวางอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อเปิดทางระบายน้ำและล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดนะคะแต่ว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: ใหญ่ๆเลยเห็นไหมใหญ่ไหมที่รถแบคโฮกำลังเห็นไหมกิ่งไม้พวกเนี้ยถ้าไหลไปชนกำแพงอ่ะ
2: นี่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์กลางดึกที่ผ่านมานะคะสภามิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและนำแบ็คโฮมาตักเศษไม้วัชพืชขยะที่กีดขวางทางน้ำไหลมากับมวลน้ำบริเวณเชิงสะพานที่อยู่ด้านใต้เนี่ยกั้นให้น้ำมันไหลผ่านไม่ได้ตอนนี้แบ็คโฮตักออกก่อนน้ำจะได้ระบายได้สะดวกลดความเสี่ยงน้ำเอ่อเข้าชุมชนส่วนภาพรวมในพื้นที่อำเภอแม่สายกลางดึกที่ผ่านมาระดับน้ำสายเพิ่มสูงมวลน้ำเนี่ยออกมาทะลุแนวบิ๊กแบ็คแบบนี้เลยค่ะบริเวณอาคารร้านสายชนและโรงแรมแม่สายคอมเพล็กซ์ก่อนที่น้ำจะเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำนะคะก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวท่อแนวลำน้ำเกิดความกังวลว่าสถานการณ์มันจะซ้ำรอย2 ปีก่อนนะคะ
0: ครับขณะเดียวกันครับชุมชนเกาะทรายซอย14อำเภอแม่สายก็พบมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วเช่นกันทำให้ประชาชนเนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำสายเพราะว่าช่วงเวลาไล่เลี่ยกันครับฝั่งเมืองท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาปรากฏว่าแนวพนังกั้นน้ำเนี่ยแตกนะครับทำให้น้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วประชาชนและผู้ประกอบการฝั่งของเมียนมาต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดครับ
2: ล่าสุดเมื่อ8 โมงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์แม่น้ำสายฝั่งแม่สายของเราคลี่คลายนะคุณผู้ชมนี่น้ำค่อยๆลดลงต่อเนื่องนี้ตั้งแต่7 โมงเลยนะคะและที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำอยู่ที่ 3.6 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต 4.8 เมตรห่างจากใต้สะพานไป60เซนติเมตรแล้วนะคะขณะที่สถานีบ้านโจตาดาของเมียนมาระดับน้ำอยู่ที่ 1.82 เมตรก็ต่ำกว่าระดับวิกฤต 2.70 เมตรเช้านี้ไม่มีฝนตกค่ะเอาก็พอเข้าใจได้นี่เริ่มจะเห็นแสงแดดนะคะยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มแต่อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังให้อย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ครับแล้วก็จุดไหนที่บิ๊กแบ็คพังเนี่ยก็เร่งซ่อมตอนนี
2: ้
0: นะช่วงที่น้ำยังไม่เพิ่มเติมมานะครับคุณผู้ชมครับส่วนที่นครราชสีมาครับเกิดเหตุระทึกกับรถกระบะคันหนึ่งพ่อแม่ลูกรวม4 ชีวิตนั่งอยู่ในรถคันนี้ปรากฏว่าต้องไปหักหลบรถกระบะอีกคันที่ขับย้อนสอนมานะครับทำให้รถคว่ำกระเด็นตกข้างทางครับ
4: อะไรโอ้ยเอ้ยด่าเลยมันย้อนมา
5: เขาคว่ำอ่ะพ่อเราจอดดูไหมหรือว่าเราไปเขาหลบเมื่อกี้
0: นี่ฮะคืออันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะครับที่บันทึกภาพว่ามีรถกระบะคันนึงเนี่ยเห็นไหมฮะขับย้อนสอนมาแล้วประเด็นคือมันคือเลนขวาของฝั่งเนี้ยแล้วคุณขับมาได้ยังไงหรือเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ปรากฏนี่ฮะกระบะคันนี้เขาตกไปแล้วนู่นเนี่ยกระบะอีกคันเนี่ยหักหลบไปแล้วเสียหลักพลิกตะแคงข้างตกลงไปข้างทางเรียบร้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงครึ่งของ

0: มื่อวานนี้นะครับบนถนนสาย290มุ่งหน้าอำเภอโชคชัยช่วงหน้าหมู่บ้านหนองสมงครับเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ4รายด้วยกันคือคนขับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก2คนดูสภาพนะฮะกู้ภัยก็รีบนำตัวทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลล่าสุดนะครับตำรวจสภ.โชคชัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องหน้ารถของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าเอ๊ะรถกระบะคันนี้มายังไงเนี่ยดูสิฮะแล้วมาเร็วด้วยขับผ่านมาจากไหนอย่างไรหลบหนีใครมาหรือเปล่าเพื่อเร่งติดตามตัวคนขับกระบะย้อนสอนมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: โอ้เนี่ยอย่าผิดกฎจราจรเลยค่ะคุณทำคนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะคุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ดีกว่ามาดูเรื่องราวอบอุ่นหัวใจกับหนุ่มคนนี้นะคะที่เดินทางไปทำงานที่ไต้หวันกลับมาประเทศไทยไม่ได้เจอพ่อแม่มานานถึง1ปี6เดือนก็เลยใช้มุกปลอมตัวเป็นพนักงานส่งของจะกลับไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านสุดท้ายจะสำเร็จหรือเปล่าไปดูคลิปนี้ค่ะ
2: ก็ไม่รู้ว่าแกจะจำผมได้หรือเปล่านะไปครับไปลองเซอร์ไพรส์แม่ครับบอกว่าของที่นอนนะตอนนี้หัวใจเต้นไวมาก300ครับใช่ครับแม่นะจำผมไม่ได้นะแม่จำแม่จำถึงได้ตอนเช้าเป็นไงบ้างนี่พ่ออยู่บ้านไหมนี
3: ่อยู่
2: ไ
3: หมอ
2: ย่าเพิ่งบอกพ่อนะว่ากลับมาเดี๋ยวลง
1: โอ้ยมีน้ำตาเลย
0: ครับ
1: เซอร์ไพรส์คุณแม่สำเร็จนะ
0: คุณแม่ก็ร้องไห้นะ
1: ใช่ค่ะเอาจริงๆนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยจะเซอร์ไพรส์พ่อต
0: ่อ
1: แม่เห็นละแต่ยังเพิ่งบอกนะว่ากลับมา แล้วน้องหมาเห่าก่อนตัวแรกเลยจำไม่ได้ก่อนคือน้องหมาเห่าก่อนถูกไหมเพราะว่าเขาปิดหน้าปิดตาแล้วคุณแม่ก็จำไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าของด้วยนะ
0: คือได้ยินเสียงตอนแรกอาจจะคลับคล้ายคลับคลาแต่จำไม่ได้
1: คือความที่ไม่คิดว่าลูกจะกลับมายังคิดว่าลูกอยู่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมก็กลายเป็นภาพสุดอบอุ่นบางคนดูแล้วน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าทำงานอยู่ไกลบ้านนะคะเจ้าตัวก็ปลอมเป็นพนักงานส่งของคุณผู้ชมใส่หมวกแล้วก็มีผ้าปิดบังใบหน้าแล้วก็บอกแม่ว่ามีพัสดุมาส่งเตรียมเงินไว้300คุณแม่ก็เปิดรับพัสดุค่ะจ่ายเงินด้วยนะคะไม่มีทักไม่มีคุ้นเสียงเหมือนที่คุณออฟบอกเลยปรากฏว่าลูกก็เลยสงสัยแม่จะจำไม่ได้แล้วนะต้องดึงผ้าบัฟที่หน้าออกให้จำได้เอาสุดท้ายเลยคุณแม่ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วเหมือนตอนแรกคุณแม่งงๆมีปิดรั้วก่อนด้วยนะสุดท้ายต้องเปิดรั้วพาลูกเข้าไปแล้วก็พาเดินไปหาคุณพ่อที่อยู่ในบ้านนะคะแล้วคุณพ่อเองก็หันมามองด้วยความประหลาดใจแล้วก็สุดท้ายจบลงด้วยความดีใจตอนเข้าบ้านคุณผู้ชมนี่คุณพ่อนั่งอยู่จำได้ไหมว่าใครนี่เปิดผ้าเลยเปิดหมวกอีกหน่อยคุณพ่อหันมาหน่อยนะคะสรุปแล้วเป็นลูกชายนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศความอบอุ่นที่เซอร์ไพรส์สำเร็จแล้วก็ลูกชายคนนี้ไปสู
0: ้
1: ไปขุดทองต่างประเทศนะกลับมาสร้างความรักความอบอุ่นเหมือนเดิมที่บ้านแล้วนะคะ
0: ครับหลายท่านเห็นก็น่าจะอินกับเรื่องนี้นะครับ
1: ค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: คุณผู้ชมครับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026กำลังจะเปิดฉากขึ้นที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอีกไม่กี่วันนะครับล่าสุดเนี่ยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางถึงที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงฟาดแข้งนัดแรกเจอศึกหนักเลยฮ
1: ะ
0: เจอเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ14กันยายนนี้นะฮะช่วงสายที่ผ่านมาครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมฟุตบอลหญิงอันดับ49ของโลกครับจากการจัดอันดับของฟีฟ่าพร้อมด้วยทีมสตาฟโค้ชและทีมงานเดินทางไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมนี้ครับจะมีขึ้นในช่วงวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคม69ซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพ Chinese Taipei และเวียดนามก็ศึกหนักเลยนะครับโดยจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับจะลงประเดิมสนามนัดแรก14กันยายนเวลา 5:30 นตามเวลาประเทศไทยครับ จอเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับทีมอันดับ5ของโลกนะครับส่วนเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนการเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นรัฐมนตรีบอกว่าการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งเนี่ยนักกีฬาทุกคนต้องตระหนักว่านอกเหนือจากการเป็นตัวแทนของประเทศไปร่วมการแข่งขันกีฬาแล้วยังมีหน้าที่สำคัญคือทำหน้าที่เป็นเสมือนทูตวัฒนธรรมนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนเรื่องชัยชนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกติกาและให้เกียรติคู่แข่งยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจกับผู้แพ้ขอให้ทัพนักกีฬาไทยพึงระลึกไว้เสมอว่าการแข่งกีฬานั้นมีขึ้นเพื่อสร้างมิตรภาพมิใช่สร้างศัตรูครับ
1: คุณผู้ชมคะไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุอีกแล้วนะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพผู้ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ที่ซุกระเบิดจอดริมถนนก่อนจะหลบเข้าป่าละเมาะค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
3: ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
5: ผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your originalOriginal Number 1 Brand Thailand 300 million Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
9: Air Carrier Tech Weed และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weed และ Tech S
10: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
9: Air Carrier Tech Weed และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weed และ Tech S
11: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
12: ชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
13: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
12: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่น
14: านสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
15: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
14: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
15: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
14: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
15: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
14: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
16: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
18: ์ My D Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
19: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
20: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
19: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
0: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยเพราะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ใหญ่2เหตุการณ์เลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่ปัตตานีช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นะครับผู้ก่อเหตุเอามอเตอร์ไซค์ซุกระเบิดมาจอดทิ้งนี่ครับแล้วหลบหนีเข้าป่าแรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายคุณผู้ชมนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับวงจรปิดบันทึกภาพผู้ก่อเหตุใส่เสื้อสีขาวแขนสั้นขี่มอเตอร์ไซค์ซุกระเบิดมาจอดบริเวณจุดกลับรถริมถนนหมายเลข42ที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก่อนเดินหลบหนีเข้าไปในป่าละเมาะข้างทางหลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมดูนะฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เกิดระเบิดขึ้นนี่ฮะแล้วเป็นจังหวะที่เห็นรถคันเมื่อกี้ไหมฮะ
1: ผ่านพอดี
0: คือรถหุ้มเกราะของตำรวจ
1: อันนี
0: ้สภ.มายอครับ
1: ค่ะ
0: คือเหมือนกับตั้งใจหรือเปล่าว่ารอให้รถเจ้าหน้าที่ผ่านเนี่ย
1: จังหวะเดียวกันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรมันจะพอดีขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะทำให้ตำรวจเนี่ยบาดเจ็บ4นายมีอาการหูอื้อแน่นหน้าอกล่าสุดทุกนายปลอดภัยแล้วนะครับส่วนรถได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ก็ปิดกั้นพื้นที่ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบตั้งจุดตรวจแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุก็ถูกขโมยมาครับจากพื้นที่สายบุรีจังหวัดปัตตานีส่วนระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยรีโมทเบื้องต้นครับมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นการตอบโต้เหตุวิสามันผู้ก่อเหตุรุนแรง2รายในป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่ออำเภอระแงะและอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาหรือไม่แต่ต้องรอผลสอบสวนยืนยันคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่นราธิวาสแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่บนเทือกเขาตะเวไปพบผู้เสียชีวิต2รายครับคุณผู้ชมพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนอาวุธปืนอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุรุนแรงก่อนหน้านี้แต่คาดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุถล่มด่านตรวจบูเกซามีที่ทำให้ฐานพรานเสียชีวิตก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้และระหว่างการตรวจสอบพื้นที่คุณผู้ชมครับฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิต2รายใช่ไหมฮะตำรวจเอาบาดเจ็บ1นายครับจากการลื่นถลายตกเขาหัวไหล่หลุดนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ปรากฏเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนเนี่ยมีญาติพี่น้องและประชาชนนี่ฮะมากกว่า300คน
1: ค่ะ
0: มารอรับร่างผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วบางช่วงบางตอนก็ได้ทำพิธีทางศาสนาบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงขั้นตอนว่าต้องชันสูตรก่อนน
1: ะ
0: ถึงจะส่งมอบร่างได้นะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนนะครับ แต่เมื่อคืนเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีน
1: ะ
0: ไม่มีอะไรแต่มีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเนี่ยเบื้องต้นมีหมายจับรวมถึง9หมายครับ
1: ก็จริงๆยิ่งวันนี้ค่ะเป็นวันที่11เดือนกันยายนอีก11วันเนี่ยมันก็จะครบ1เดือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีหลาย10จุดในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้และครบ2เดือนเหตุการณ์ที่บูเกซามีนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ก่อนจะไปสู่การพูดคุยสันติภาพยิ่งต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องคุณผู้ชมไปดูตำรวจนะคะที่ปฏิบัติการแฝงตัวเข้าไปจับคนร้ายข้ามแดนค่ะโดยวิธีการของเจ้าหน้าที่ต้องนุ่งขาวห่มขาวทำเนียนๆเข้าไปปฏิบัติธรรมก่อนจับชาวอเมริกันที่มีหมายจับคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กจากสหรัฐแล้วหลบหนีมากบดานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยค่ะหลังจากที่ FBI ประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยนะคะได้ประสานตำรวจไทยติดตามนายโจชัวอายุ35ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลรัฐนิวแฮมเชียร์ที่หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในไทยสืบนครบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง3แกะรอยค่ะจนพบว่านายโจชัวเนี่ยหลบอยู่ที่วัดในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแฝงตัวนุ่มขาวห่มขาวไปปฏิบัติธรรมจนวันที่2ก็ยืนยันตัวบุคคลได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าจับกุมในเช้าวันที่10กันยายนซึ่งคดีนี้ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์เป็นเด็กหญิงอายุต่ำกว่า16ปีหลายคนแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าดำเนินการทางกฎหมายเตรียมผลักดันกลับสหรัฐเพื่อให้ดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์มาที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH กันหน่อยนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชันก็สร้างเสียงฮือฮาแบบสุดๆนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามพร้อมกันครับ
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรุดีจากเฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธาราธรจาก I Find Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนพูดเดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรัก17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
1: คุณผู้ชมคะสลับกลับมาที่ข่าวด่วนนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่แถลงสดๆร้อนๆเลยนะคะคดีของอดีตหลวงพ่อโชติหรือทิศโชตินะคะล่าสุดมีการรวบรวมของกลางที่คาดว่ามาจากการทุจริตเงินวัดเนี่ยมูลค่าสูงถึงกว่า200ล้านบาทนะคะตำรวจสอบสวนกลางค่ะมีการแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครและที่บุรีรัมย์ด้วยนะคะหลังได้รับหนังสือร้องเรียนแจ้งเบาะแสค่ะว่าทิโชตเนี่ยมีพฤติกรรมใหม่เหมาะสมเรื่องชู้สาวกับสีกาและที่สำคัญตัวสีกาไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่กลับมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจนที่สุดก็สามารถยึดทรัพย์รวบรวมของกลางมาได้ณตอนนี้เนี่ยกว่า200ล้านบาทค่ะ
4: เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับ
1: โอ้เนี่ยค่ะ
0: ค
1: การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของอดีตเจ้าวาดรับเงินบริจาคในการเช่าวัตถุมงคลในนามวัดออกใบอนุโมทนาบัตรแต่เงินก็เหมือนที่ฟังนะคะไม่เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยกว่า100ล้านบาทสีกาคนสนิทเองมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมามีทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทรถยนต์เงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาทมีนอมินีอำพรางการถือครองด้วยการใส่ชื่อบุตรสาวซึ่งเชื่อว่าเป็นการสมคบกันฟอกเงินของกลางที่ตรวจยึดมาได้เนี่ยรวมแล้วกว่า218ล้านบาทมีเงินสดจากที่กุฏิพระ138ล้าน 38,986 บาท ทองคำที่กุฏิเนี่ยมูลค่านะคะ70 ล้านบาท
0: ครับ
1: เงินสดบ้านสีกาอีกกว่า3 ล้าน 8 แสน

0: 70,000 บาททองคำที่บ้านสีกาอีกกว่า6ล้านบาทนะคะ
1: ฟังแล้วน่าตกใจนะ
0: ใช่ค่ะนาฬิการูอันนี้
1: แค่เงินสดในกุฏิเนี่ย138ล้าน
0: ใช่ค่ะ
1: 138ล้าน
0: ที่บอกว่าเครื่องนับเงินพังไงฮะ
1: พังไป2เครื่อง
0: ใช่ค่ะแล้วมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ทวนโดนสอบเข้มตั้งแต่กลางดึกไปจนถึงเช้ามืดเลยเนี่ยพอกลับเข้าห้องขังไปแล้วเนี่ยคือโดนควบคุมตัวทั้งคู่แต่ต้องแยกชายหญิงนะคะตัวของทิศโชติเองเนี่ยใส่ชุดขาวก็เข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องขังนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อเช้าก็มีผู้หญิงมาส่งข้าวส่งน้ำให้แล้วนะคะ
1: ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะแต่เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะในเรื่องใหญ่รายวันเราจะคุยเรื่องนี้ต่อ
0: จะมีเพิ่มกว่า200ล้านอีกไหมอ่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังแถลงอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะครับแต่ว่ารอบวันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าลูกสาวของสองตระกูลที่พ่อเนี่ยตีกันแทบเป็นให้ตาย
0: ค่ะ
1: แต่ลูกเนี่ยมารักกันหมิงหมิงและเนปจูนจากจูเลียตแอนด์จูเลียตครับและเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากดูโอฝาแฝดมิกแม็กครับ
2: โอเคช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียตซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่ทิพยประกันภัยเปิดตัวทิปโซยกระดับการดูแลลูกค้าด้วยสิทธิพิเศษ7ไลฟ์สไตล์พร้อมเปิดตัวน้องหนุมอนมาสคอต CHO แห่งความสุข
5: สิ่งที่ทำให้ทิพยสามารถจะครองใจผู้บริโภคได้ก็คือ trust นะครับเราสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคในทุกๆกลุ่ม
6: ประกันทุกวันนี้จะไม่ได้แค่ตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องของความคุ้มครองเท่านั้นแต่เราอยากจะเข้าไปอยู่ในชีวิตลูกค้าในทุกๆวันค่ะ
7: งานเสร็จแล้ว
8: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369
9: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: เก่าเหรอ
13: ไม่เก่าซาดินครับ
12: เปิดซะดีมั้ย
13: มาดิ
14: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
16: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
17: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
16: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
18: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
16: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
19: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
16: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
18: ไอ้ปุ๊ก
19: มึงหลอกกูไอ้แดง
16: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
19: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
16: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
19: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
9: หนูขอโทษนะแม
8: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
4: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
0: ดูเม็กซ์ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
13: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน

0: ชนะแล้วได้อะไร
1: ได้จูบอีกรอบเลยปะ
2: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
1: อการเดทอ่ะ
2: มันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ปะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
0: ก็ไปนะ
4: รออะไร
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เป็นเคมีระเบิดตู้มจริงๆครั้งที่แล้วเราสัมภาษณ์คุณพ่อไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้จูเลียตแอนด์จูเลียตนะออกอากาศไป EP แรกไปแล้วแฟนๆหลายๆคนคือเอางี้พูดง่ายๆว่าเสียงตอบรับอ่ะดีมากโดยเฉพาะเขาพูดถึงเคมีของคู่นี้นะคะบลูกับโตเกียวมีการแบบชวนกันไปเที่ยวเนาะเขาแบบเป็นเพื่อนกันแล้วมีการแบบเฮ้ยตกหลุมกันสักนิดนึงแล้วนะคะแล้วก็แบบพอไปเที่ยวปั๊บมีการเมาอ้วกค่ะคุณทำให้เสื้อนักเรียนเนาะของโตเกียวเนี่ยเปื้อนนี่เห็นไหมก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อของบลูกลับบ้านแต่คุณขาในเสื้อนักเรียนมันปักอะไรคะ
4: ชื่อ
3: นามสกุลใช่ค่ะไปใส่เสื้อของอีกฝ่ายกลับบ้านเสร็จปั๊บกลับมานี่เจอครอบครัวเจอคุณพ่อนะพูดเลยนี่เห็นไหมใครไปยุ่งกับครอบครัวนี้มนชัยตระกูลมันจะต้องโดนแบบนี้
5: ก็เลย
3: เอามือปิดแทบไม่ทัน
4: แล้วเราเห็นพี่นกแล้วเรากลัวนะ
3: ขนาดตอนเรามานั่งสัมภาษณ์เรายังกลัวแล้ว
4: เลยเนาะ
3: นี่เราไม่กล้าไปยุ่งกับตระกูลมนชัยตระกูลแล้วนะคะตอนนี้เรากลัวมากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันต่อเพราะตระกูลเกลียดกันขนาดนี้ต้องไปคุยกับทั้งคู่นะคะต้อนรับหมิงหมิงและเนปจูนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: สว
4: ั
6: สดีค
3: ่
6: ะ
3: โอ้โห EP แรกผ่านไปเนาะมีแบบแฟนๆพูดถึงค่อนข้างเยอะแล้วกระแสดีตั้งแต่ตอนแรกที่สำคัญมีการไปดูกับแฟนๆมาแล้วใช่ไหมลูก
6: ใช่ค่ะ
3: เป็นไงบ้างตอนนั้นเห็นบอกว่าพอแฟนๆเขาประทับใจเราเรียกชื่อเรานี่คือทำให้ย้อนนึกถึงเส้นทางเลยใช่ไหมจริงๆทั้งคู่เลยที่ทำให้ซึ้งจนแบบเกือบจะร้องไห้เอาหมิงหมิงก่อน
6: ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้แบบว่ามามีซีรีส์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่เล่นกับพี่เนปจูนก็วันนั้นรู้สึกว่าเป็นวันที่เหมือนได้ก้าวข้ามผ่านวันที่แบบว่าอีกความฝันหนึ่งที่ไม่เคยทำค่ะก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็มีเพื่อนที่เรารักแล้วก็มีแบบแฟนๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมาให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็พอก่อนจะขึ้นเวทีใช่ไหมคะหนูก็มีโอกาสแบบว่าถ่ายรูปกับเพื่อนถ่ายรูปกับครอบครัวคุณแม่ก็มาแล้วพอมองหน้าแม่แล้วก็ร้องไห้เลยค่ะใช่แบบว่าเหมือนแม่ก็แบบจริงๆแม่เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่ว่าแบบเป็นคนไม่ค่อยได้แบบว่าเป็นเลิฟแลงเกวจแบบการพูดอะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แม่จะแบบเขินอายแต่วันนั้นแม่ก็พูดขึ้นมาว่าแบบภูมิใจในตัวหนูนะอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็
3: ไม่ไหว
6: เลย
5: สก
6: ิ
5: ป
6: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าเราสู้มาเยอะใช่ไหมลูก
6: ก็ผ่านรู้สึกว่าตัวเองก็ผ่านอะไรมาเยอะอยู่ค่ะแบบว่าเริ่มทำสายนี้ตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างนี
3: ้
6: ถ้านับก็คือครั้งแรกที่แบบหน้าตัวเองอยู่บนจอเวทีเอ้ยจอทีวี
5: จอเวทีคือเราน
3: ี่เราเป็นโซคือด้วยใช่ไหม
6: ใช
3: ่ก็นั่นคือวงอะไรนะคะลูก
6: จริงๆเคยเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวงเซเลสอันนี้ก็เป็นศิลปินหนึ่งครั้งค่ะแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ก็เป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนกันแต่ว่าอยู่วงมินดี้ค่ะก็คือเคยเป็นศิลปินมาก่อนแล้วใช่
3: น้องเคยประกวดบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลด้วย
6: เคยไปบิ๊กซีซูเปอร์เกิร์ลด้วย
3: 20คนสุดท้ายด้วยนะ
5: นี่
3: เหมือนเราเคยเจอกันก่อนหน
6: ้
3: าน
6: ี้
3: ใช่ป่ะนะจนกระทั่งวันนั้นอ่ะมันก็เลยตื้นต
6: ันใช่รู้สึกว่าเหมือนเราก็ทำแต่สายนี้มาตลอดแต่ว่าการแสดงเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบมีโอกาสได้ทำแล้วมันเลยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเป็นอีกความฝันนึงเหมือนกันแล้วพอได้มาทำจริงๆมันก็เลยรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆ
4: แล้วหนูรู้ไหมว่าหนูทำได้ดีมากเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะพี่นกอะค่ะ
5: ชมเยอะมาก
3: ใช่
4: แบบถึงเรื่องการแสดงเลยนะทั้งสองสาวเลย
3: จริงนะคะอเนปจูนเองวันนั้นเราก็ซาบซึ้งไม่แพ้กันตื้นตันใจมากเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: ก็หันไปเจอแม่เขาบอกว่าแม่ภูมิใจตัวลูกหนู
4: เราด้วย
3: ร้องไปด้วย
7: ไม่ไหวเลยค่ะแล้วแบบทีนี้จะร้องไห้กันแต่ว่าเพิ่งแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยใช่ไหมคะก็เลยจะขึ้นเวที

0: ต้องทำหน้าแบบนี้แล้วให้
1: เอ
0: น้
1: าหน
0: ำ
1: ้
0: ต
1: า
0: าม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: หยด
2: โอ
0: ลง
2: ้
0: ต้องมองพื้น
1: ใช
0: ่
1: ม
0: ค่ะ
2: มันจะได้ไม่เลอะ
1: ใช่
3: เอ็ดเก่งมาก
1: น้ำตามันแบบหยดลง
0: ร้อ
1: พื้
0: ง
1: น
0: ไปแล้วค่ะร้องตั้งแต่ก่อนงานเริ่มแล้วค่ะ
3: คือซาบซึ้งใจคือเราเห็นบรรยากาศเห็นครอบครัวเห็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราพอยิ่งงานเริ่มอ่ะเราได้เห็นแฟนๆแบบเรียกชื่อเราอย่างเงี้ยเนปจูนรู้สึกยังไงตอนนั้นอ่ะ
0: คือตอนแรกนะคะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นครั้งแรกที่หนูมีแฟนคลับด้วย อย่างเขาก็จะแบบเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมาก่อนใช่ไหมคะเขาก็จะมีแฟนคลับของเขาแล้วก็รู้แล้วว่าเขาเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียง แล้วก็แบบไปไหนคนก็จะเรียกตลอดว่าหมิ่งหมิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยหนูไม่ชินเวลามีคนมาเรียกชื่อเรามันก็แบบเราต้องทำยังไงนะเราต้องสวัสดีไหมคะหรือเราต้องทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะพอมีคนมาเรียกชื่อเราก็ดีใจค่ะเหมือนแบบมีคนรู้จักขึ้น
3: ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเนปจูนก็ไม่ได้ถือว่าใหม่สำหรับงานนี้ถูกไหมหนูทำมาหลายอย่างแล้วเหมือนกันทำอะไรมาบ้างคะ
0: ประมาณนึงค่ะก็ส่วนมากจะถ่ายโฆษณาค่ะ
3: เออโอ้
0: แล้วก็ถ่าย MV อะไรแบบนี้มาก่อนค่ะ
3: ส่วนใหญ่เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรพวกนี้เนาะ
0: ใช่ค่ะ
3: นะคะ
1: สายนางแบบ
3: สายนางแบบใช่ไหมอาจจะคนละสายกับเรา
0: ใช่คนละสายกันค่ะ
3: แล้วก็มาเจอกันในที่สุดนะคะแต่ทีนี้กว่าจะมีหมิงหมิงกับเนปจูนที่แฟนๆเขาชอบเคมีคู่นี้ทีมงานใช้เวลาแคสนานเป็นปีเลยนะคะใช่ไหมเล่าให้พี่ฟังหน่อยทำไมเขาถึงต้องนานขนาดในการหา2คนนี้
1: ต้องพี่เนฟเลย
0: นานมากค่ะจริงๆหนูแคสไปประมาณ10ครั้ง
4: ฮะ
0: ซึ่งครั้งหนึ่งคือไม่ใช่กับแค่คนเดียวนะคะประมาณ 4-5 คนต่อ1ครั้งแล้วก็แคสมาเรื่อยๆภายในระยะเวลา1ปีอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเคมีเราอาจจะยังไม่เข้ากับใครเลย
4: อ๋อคือเอาเราเป็นตัวตั้งก่อนแล้วหาคนมาเข้าถูกไหมคร
0: ับ ใช่คือตอนแรกอะหนูแคสมาเหมือนกันค่ะแล้วหนูก็แคสเป็นทั้ง2ตัวเลย
3: ค่ะ
0: แต่ทีนี้เหมือนแบบพอแคสไปแคสมาเหมือนเราออกไปทางตัวละครบลูมากกว่
3: า
0: เขาก็เลยแบบโอเคงั้นอยู่เป็นบลู
3: งั้นได้บลูแล
0: ้
3: ว
0: ใช่ทีเนี้ยต้องตามหาอีกจูเลียตหนึ่งค่ะก็ตามหากันไม่เจอสักทีจนหนูรู้สึกแบบเอ๊ะหรือมันเป็นที่หนูนะอะไรอย่างเงี้ยก็ตามหามาเป็นปีค่
3: ะ
0: จนเหมือนพี่ทีมงานเขาบอกว่ามีคนคนนึงที่อยากให้มาแคสด้วยแค่คนเดียวขอครั้งสุดท้ายและขอคนเดียวน
3: ะ
0: แบบจริงเหรอคะพี่ไม่มีครั้งสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าหนูแคสมา10รอบ
3: แล้ว
0: เชื่อไม่ได้แล้ว
3: ทำใจแล้ว
0: ใช่ทำใจไว้แล้วค่ะสุดท้ายคนนี้เขาก็มาค่ะ
3: แต่
5: เราชอบความแบบคนสุดท้ายแล้วนะคือถ้าไม่ได้นี่ก็คืออาจจะแบบไม่รู้แล้วนะ
3: พอไหมอ่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะโปรเจกต์มันต้องแบบใกล้จะเริ่มแล้วด้วยแล้วหนูก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยตั้งแต่แคสครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะ
5: แล้วปรากฏเป็นไงจ๊ะพอได้มาแคสกันวันนั้น
0: จะบอกว่าหนูแคสมาเยอะจนแบบรู้สึกว่าที่ตัวเองเล่นมันเป็นแพทเทิร์นไปหมดแล้วค่
3: ะ
0: แบบตั้งแต่การพูดลมหายใจอะไรเงี้ยคือหนูเล่นแบบเดิมกับทุกคนไปแล้วแล้วจนพอมาเจอเขาอ่ะเหมือนแบบเขาทำลายกำแพงบางอย่างแบบแพทเทิร์นของเราหายไปมันกลายเป็นว่าแบบเอ้ยเราสนุกจังเลยที่ได้เล่นกับคนนี
3: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่ยังไม่ได้รู้จักกัน
3: อ่ะเรามาถามหมิงหมิงบ้างตอนหนูไปแคสนี่หนูเจอเนปจูนแล้วมันเป็นยังไงทำไมเราถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นธรรมชาติที่ส่งต่อกันขนาดนั้นอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: จริงๆก็คือหนูอ่ะมีโอกาสได้ลองไปแคสอีกโปรเจกต์นึงเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้ลองไปเข้าคู่เหมือนกันซึ่งพอแบบว่ามันก็จะมีโอกาสที่หมิงได้เจอพี่เนปใช่ไหมแล้วมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเออเข้าใจแล้วว่าทำไมการที่แบบว่าเหมือนถ้าเรารู้สึกว่ามันใช่มันคือคำว่าใช่ค่ะใช่แบบหมายถึงว่าพอคู่กับพี่เนฟแล้วแบบคู่แล้วมันไม่ได้รู้สึกถึงความที่แบบว่า uncomfortable แบบว่าแบบไม่รู้สึกแบบ
4: ไม่ฝืน
3: ไม่ฝืนไม่อึดอัดเลย
1: ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเจ๋งดี
3: นี่หรออันนี้คือตอน
0: ครั้งแรกค่ะ
4: โอ้
0: เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะ
3: หนูก็เพิ่งเห็น
0: ใช่ค่ะ
4: แปลว่าตอนนั้นพี่ๆทีมงานว่าไงฮะพอได้คู่นี้มาแล้วปุ๊บ
3: เขาแสดงปฏิกิริยายังไงโลก
4: ฟันธงเลยไหมตอนนั้น
0: ไม่ค่ะเขานั่งนิ่งเลยค่ะหน้าตึงมาก
1: ทุกคนหน้าตึงแบบหมายถึงว่าคือเหมือนแบบเขาตั้งใจโฟกัสใช่ไหมคะแบบว่าในห้องมันก็จะเป็นห้องเล็กๆแล้วก็จะมีพี่ๆหลายคนนั่งดูแต่คือหลังจากที่พวกหนู2คนแบบแสดงทำอะไรเสร็จปุ๊บหน้าทุกคนแบบ
0: เหมือนทุกคนเก็บอาการ
1: เหมือนทุกคนคิดแล้วก็แบบแล้วก็แบบตายละจะเป็นยังไงไหมเนี่ย
0: แล้วก็เชิญออกจากห้องค่ะ
1: เชิญออกจากห้องเลย
5: ช่ช็อตจากห้องดำก่อนนะคะเดี๋ยวพวกเราขอประชุมกันก่อน
1: แล้วคือไม่รู้เลยว่ามันจะเอ็นไปทางบวกหรือลบเพราะว่าทุกคนหน้าแบบอยู่ตรงกลางหน้านิ่งมาก
0: ไม่มียิ้มไม่มีอะไรเลยค่ะ
5: ซึ่งจริงๆในใจพี่ๆเขาตอนนั้นที่เรามารู้ที่หลังคือ
4: เขาโอเคแล้วถูกไหม
0: คือเขาโอเคมากใช
3: ่ทีมงานในใจสวัสดิ์เจอแล้วเว้ย
5: แต่ที่ในหัวเป็นแบบนั้น
3: ในหัวนี่คือในหัวนะคะจนกระทั่งพอเขามาเล่นด้วยกันทีมงานนะเขาเรียกคู่นี้ว่าหมาเด็กกับแมวส้ม
5: น
3: ะมันเป็นยังไงหมาเด็กแมวส้มเนี่ย
0: จริงๆมันเริ่มจากพี่พ่วงกับค่ะคือเขาเนี่ยจะเป็นหมาเด็กด้วยความที่เขาเด็กกว่าหนูนิดนึงแล้วหนูจะเป็นแมวส้มเพราะว่าหนูจะดูหยิ่งนิดนึง
3: นิ่งนิ่งกว่า
0: ใช่นิ่งกว่าแล้วเขาจะชอบแบบขี้อ้อนชอบมาอยู่ใกล้ๆ
3: ทำยังไงไม่เห็นภาพอ
4: ยู่ในกองทำยังไง
3: มันไม่เห็นภาพ
1: หนู
0: ชอบมาซบแล้วก็แบบมาแบบเกาคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: นี่เธอเก๊กอยู่ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าเกาคางนี่คือเริ่มมาจากพี่พ่วงกับอีกแล้วพี่ตั๊กค่ะคือเขาก็บอกเป็นฟิลประมาณว่าแบบมันจะมีมุมหนึ่งที่ต้องถ่ายแบบเสยแล้วเขาก็บอกว่าเนปจูนระวังเหนียงแล้วหมิงได้ยินหมิงก็
2: เนปจูนระวังเหนียง
1: ก็เลยชอบแซวก็จะแบบ
3: พี่ก็ชอบแกล้งน้องนี่พี่เห็นบอกชอบทำจมูกบานใส่น้องเปล่า
0: ไม่ใช่น้องอะชอบมาทำใกล้ๆหน้า
3: อ๋อแกล้งกลับอย่างงี้
0: ใช
3: ่โอ้น่ารักมีหยอกล้อกันนะคะ
4: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ๆคู่นี้ธรรมชาติมากแล้วการแสดงก็คือทำให้คนเลยแบบอินได้ง่ายแล้วก็เชื่อแบบสุดหัวใจว่าแบบอุ๊ยอยากเชียร์คู่นี้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้ EP 2แล้ว
1: ใช่
3: ฝากหน่อยลูก
0: ค่ะก็ฝาก EP 2ด้วยนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะแล้วใครที่รู้สึกว่า2คนนี้เนี่ยจะรักกันได้ยังไงหมายถึงว่าตั้งแต่ EP แรกมันก็มีอุปสรรคแล้วตั้งแต่ที่ต้องปิดนามสกุลแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกันอย่างยากเลยอะค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้ทุกคนมาติดตามให้กำลังใจบูกับโตเกียวใน EP 2ด้วยนะคะค่ะแล้วก็สามารถรับชมนะคะทางช่องวัน31ได้ทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ค่ะส่วนเวลา3ค่ะ
5: แล้วซีนเมื่อกี้แม่จะได้เห็นตอนไหนจ๊ะ
3: แม่ชอบนะคะ
4: เร็วๆนี้เน
1: า
4: ะ
1: ใช่เร็วๆนี้ค่ะ
3: แล้วพี่อยากให้ทุกคนไปดูในวันดีเพราะว่ามันเป็นอันคัต
0: ใช่ต้องดูอันคัตค่ะ
3: นะคะส่วนมิวสิกวิดีโอเรามีเพลงด้วยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้
1: ใช่ค่ะก็เป็นเพลงแรกของหมิงเลยที่มีโอกาสได้ร้องแบบเพลงประกอบละครเอ้ยประกอบซีรีส์ของตัวเอง
3: ค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเหมือนกันค่ะก็ฝากด้วยนะคะชื่อเพลงว่า Juliet and Juliet ค่ะปล่อยเพลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า MV เนี่ยจะปล่อยคืนนี
0: ้
1: เวลาเท่าไหร่คะพี่เนฟ
0: เวลา 20:00 ตรง
1: ใช่ ถาม
4: ลองถามรอบตัว
3: หันไปนะคะเพราะฉะนั้นรอไปดูเคมีที่จะเริ่มระเบิดขึ้นเรื่อยๆระเบิดในที่นี้เนี่ยพี่ว่าเป็นทั้งความรักและความไม่ถูกกันของตระกูลด้วยนะรอติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณนะคะหมิงหมิงกัน
1: ดู
3: นะขอบค
1: ุ
3: ณค่ะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค
3: ่
1: ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค่ะคุณผู้ชมค่ะรอบวันเรายังมีคู่ฝาแฝดรออยู่นะแล้วคู่นี้เนี่ยคือปกติฝาแฝดคู่อื่นอาจจะมีอะไรให้เราแยกออกบ้างคู่นี้แยกแทบไม่ออกจริงๆนะคะแล้วล่าสุดน้องๆออกเพลงใหม่ด้วยขนาดชื่อเพลงก็ยังตอกย้ำเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นไปฟังพร้อมกันแยกไม่ออกทวินส์จากมิกแม็กค่ะ

0: แล้วพี่ก็ต้องเรียกมิกแม็กอย่างนี้เนาะไปเรื่อยๆเลย
1: เชิญครับเชิญครับ
0: เชิญค่ะอุ้ยเพลงนี้สวัสดีค่ะเพลงนี้ก็คือชื่อเพลงแยกไม่ออกก
2: ็
0: แต่งมาจากการแยกพวกหนูไม่ออกนี่แหละใช่ปะ
2: ใช่เลยครับจริงๆโปรดิวเซอร์พวกเราเนี่ยคือต้องบอกว่าทำงานด้วยกันหลายครั้งแต่ว่าเขาก็ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะจะแยกกันยังไง
3: ใช่ซึ่งโปรดิวเซอร์เราคือพี่โน้ตเกสโนวาครับก็คือร่วมงานกันมาหลายครั้งมากแต่เขาก็ยังงงอยู่ว่านี่มิกหรือแม็กนะที่พูดด้วยกันอยู่เนี่ยมิกหรือแม็กอะไร
4: แล้วตกลงตอนนี้คนไหนมิกคนไหนแม็ก
0: คนไหนมิก
2: งั้นเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีครับผมมิกครับ
3: และผมแม็กครับ
4: โอเคมิกแม็ก
0: หนูมีอะไรให้คนดูแยกออกได้บ้างไหมแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแยกยังไงอ่ะ
3: มิกแยกไง
2: คือจริงๆแล้วถ้าดูที่หน้าของพวกเราอะครับมันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับแต่ว่ามิกจะมีสันกรามนิดนึง
0: แยกจากสันกรามเหรอ
2: ส่วนแม็กจะมีแก้มหลายคนเขาก็เลยให้คำนิยามว่าถ้ามิกจะคมแม็กจะคิ้ว
3: มีคำนิยามนิยามให้ตัวเอง
2: คือคนเป็นคนอื่นที่พูดแต่ไม่ใช่เราม
0: ิกคมแม็กคิ้วได้แต่เห็นเขาบอกว่าแฟนคลับบางคนเขาแยกจากที่เห็นในมิวสิกวิดีโอจากบ็อกเซอร์ที่โผล่มา
3: ใช่เท่านี้บ็อกเซอร์สีนิดเดียวแบบคนนึงสีน้ำเงินคนนึงสีครีมอะไรเงี้ยก็คือเห็นเลยงงมาก
2: ใช่นี่
3: แค่นั้นเลย
0: ก็คือชุดคอนเซปต์ของเพลงนี้
2: ใช่ครับคือจริงๆแล้ว MV เพลงนี้เหมือนกับเราต้องมาหาปริศนาคำทายว่าเราไม่เหมือนกันตรงไหนบ้
0: าง
2: ซึ่งในแต่ละชุดก็จะมีนิดๆหน่อยๆที่ทำให้ทุกคนแยกเราออกอย่างเช่นมันก็จะมีขาวดำแต่ว่าสีดำแล้วมันจะอยู่คนละที่อะไร
4: ใช่นึกว่าต้องใส่บ็อกเซอร์ตัวเมื่อกี้มาตลอด
2: อ๋อมันต้อง
3: ชัดบ้างเลย
0: ไม่แล้วพี่กำลังจะถามเลยว่าแล้วทำไมวันนี้ไม่โชว์ให้พี่เห็นเลย
4: พี่เขาผิดหวังนะ
2: ผมว่าชุดนี้ดีแล้ว
0: ชุดนี้ดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเพลงนี้เนี่ยก็เลยทำออกมาเพื่อให้มันอินกับความเป็นทวินของทั้งคู
2: ่
0: แต่ถ้าใครอยากจะไปเล่นเกมจับผิดให้ไปดูในมิวสิกวิดีโอได้
2: ใช่ครับ
0: ฝากหน่อยค่ะ
2: ถูกต้องครับเพราะว่าหน้าตาของฝาแฝดนะครับบางทีก็อาจจะแยกได้เนาะถ้าเราเจอไปสักพักแต่ว่าถ้าเป็นคนใจร้ายหรือว่าคนรักที่เข้ามาในชีวิตเราก็ไม่มีทางแยกเขาออกหรอกครับว่าเขาจะเป็นคนที่จริงใจหรือเขาจะเข้ามาหลอกกับเราจนกระทั่งเราต้องไปเจอเองต้องเสียน้ำตาหรือต้องมีความสุขด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเพลงซิงเกิลล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับชื่อเพลงว่าแยกไม่ออกหรือทวินส์นะครับสามารถฟังได้แล้วนะครับทุกช่องทางทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สามารถดู MV ได้ที่ YouTube Official White Music ครับ
3: ครับผมแล้วก็ฟังได้ที่ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ
4: ครับ
0: อ๋ออะไรนะมิกคม
3: แม็กคิว
5: ต่อไปนี้ให้ดูที่สันกราม
0: สันกรามกับแก้มเนาะแม่เนาะ
2: ผมต้องเดินท่าไหนครับท่าน
0: งั้นเวลาเจอแฟนคลับต้องอย่างนี้นะ
4: เอียงให้ดูก่อน
0: เอียงเอียง
2: เราต้องนอนตกหมอน
0: วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะมิกกับแม็กค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเรามีออฟโรดกับพันรักแมวเขาจะมาทำอะไรต้องรอดูแต่ว่าตอนนี้ไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
6: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดของเราค่ะกับช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุกโป บอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
7: สวัสดีค่ะพี่ลี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
6: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
7: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะหนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุขสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
6: อันนี้เหมือนดารามั้ยคะ
7: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
6: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
7: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบ
6: แล้วมันอับๆอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
7: นี่แหละ
6: ขออภัยคุณแม่
7: พออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นไวตัวนี้ดีมากๆ
6: ได้หรอปกติอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เน
7: ี่
6: ย
7: ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี่
6: และที่สำคัญค่ะ โปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 เหลือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
7: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
6: ้
7: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละ1,000กว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
6: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ่
7: เลยอีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอ้ตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
6: คุ้มจริง
7: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลัก10นะถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
6: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
7: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปาในตลาดแล้วค่ะความคาว
6: เ
7: ข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวม
6: ี
7: มะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
6: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคน
7: อ
6: ่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
7: ใช่
6: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
7: นี่เดี๋ยวล้างมือ
6: ใช่อะไรทำอะไรอ่ะ
7: ฝุ่นค่าฝุ่น
6: อ๋ออันนี้ใช่มาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
7: อันนี้ค่ะ
6: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
7: น้ำปลา
6: ไปโอ้โห
7: อ
6: ัน
7: นี้ต้องฟอกเลยนะ
6: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
7: ใช่แล้วดูนะ
6: ฟองใช่มากเลยกลิ่นโหมาก
7: ฟอดมากน่าใช้มาก
6: คุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุขสกินตัวเนี้ยมันหอมกลบกลิ่นน้ำปลาไปแล
7: ้
6: ว
7: ใช่เนี่ย
6: แต่ลี่อยากรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
7: นี่ไง
6: อุ้ยหลุดจริงด้วย
7: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
6: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
7: นะ1 2และ3
6: อู
7: ้พี่ลี
6: ่อุ้ย
7: ใสกิ
6: ๊กใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบอีกทีค่ะ
7: เทียบเลย
6: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
7: นุ่ม
6: หน่อย
7: นุ่ม
6: อุ้ยนุ่มมาก
7: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
6: ค
7: ือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วแพ็ค1,000กว่าบาทเนี่ยแพ็ค1อย่างเงี้ย1,000กว่าบาททำโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะ

0: นใบหน้า
1: okay.
0: บางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
1: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะ
0: oh,
1: เพราะว่ามันมีพวกรังจืด
0: อันนี้ก็ดารา
1: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขทำสิวพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคัน
0: oh.
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: มันสมุนไพร
1: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
0: ค
1: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
0: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
1: ใส่หมวกเอาอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างนะนะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
0: ผมด้วยเหรอคะ
1: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
0: ล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงล่ะการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าขนป้อง
1: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้าง
0: ลุง
1: มันจะไม่เอียดเกินไป
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
0: ใช่ผิวแห้งผิว
1: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอียดคันไปหมด
0: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
1: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ย1,000 กว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี้ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2แพ็คก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
0: ใช้2ปีเลย
1: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
0: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้รีย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999 บาทส่งฟรีและเรื่องการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้องค่ะ
1: เนี่ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
0: ฟองเยอะมากเลยอ่ะ
1: ฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
0: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย02-817-992530วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก
1: ็
0: แคบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
1: ้แน่นมาก
0: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31 บาท
1: เดี๋ยว
0: โ
1: ทรให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
0: อ
1: ะวันนี้เหลือก้อนหลัก10โปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
0: หมดเวลาแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้ GMM TV เขามีข่าวดีสำหรับแฟนๆของสกายนานี้ที่กดบัตรแฟนคอนไม่ทันมาฝากจะเป็นอะไรไปดูค่ะ
3: GMM TV ส่งตรงคู่เพื่อนสีอย่างสกายวงระวีและนานี้ฮิรันกฤตมาเปิดประตูสู่การเดินทางครั้งใหม่กับงานสกายนานี้ S to the N FanCon ที่การันตีความสนุกแบบจัดเต็มทุกรอบการแสดงพร้อมกับคอนเซปต์สุดครีเอทีฟคือการผจญภัยที่เชื่อมโยงด้วยเข็มทิศโดยชวนแฟนๆทุกคนร่วมเดินทางเผชิญโลกกว้างและทิ้งความกังวลไปด้วยกันในวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ณทันดาโดมเมืองทองธานีสกายนานี้แอบกระซิบว่าพวกเขาตั้งใจดีไซน์ทุกพาร์ทโชว์อย่างพิถีพิถันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของทั้งคู่สู่การเดินทางครั้งใหม่จากคนละทิศต่างเรื่องราวของ2นักผจญภัยจากต่างดินแดนที่เติบโตและสะสมประสบการณ์จนกระทั่งเข็มทิศได้นำพาให้ความต่างโคจรมาพบกันแม้บัตรของทั้ง2หนุ่มจะโซเอาไปแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะแฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบใกล้ชิดรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งใหม่ของสกายนานี้ไปพร้อมกันผ่านทาง thaiticketmajor.com นะคะ
2: คุณผู้ชมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาออฟโรดเนี่ยเขามาร้องเพลงซิงเกิลใหม่ของเขากันไปแล้วฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอมาโชว์ไปแล้ววันนี้ก็เลยพาไปบุกเบื้องหลังกองถ่ายมิวสิกวิดีโอทีมงานเมาส์มาว่าออฟโรดข้างหลักมากไปดูค่ะ

0: ดบอกรักกับซิงเกิลใหม่ฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอของหนุ่มออฟโรดกันตพลโดยเบื้องหลังถ่าย MV ได้อินฟลูสาวสวยพันรักแมวมาร่วมงานกับหนุ่มออฟโรดครั้งแรกค่ะ
1: วันนี้อยู่กอง MV เพลงฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอนี่ได้นางเอกนะครับ
2: พันรักแมวค่ะสนุกมากแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเล่นกับพี่ออฟโรดเพราะว่าดูตั้งแต่ last one เลย
1: คือผมอะเคยเห็นน้องแบบฟิลแบบใน TikTok อะไรเงี้ยแล้วแบบน้องเขาจะมีความแบบดูแบบเรียบร้อยแต่พอมาเจอตัวจริงอ๋อเข้าใจแล้วแสบมากเป็นคนกวนมากเลยนะเป็นเด็กที่พลังล้นมากเลยครับ
3: action surprise น่ากินไหมนี
4: ่เค้กไงแล้วก็นี่ชานม
2: คือเราพยายามแล้วแต่ว่าเราแบบว่าเราไม่ถูกใจไงใน MV เรางอนเขา
1: ใน MV นี่คือทำท่าอยู่ท่าเดียวเชอะเชอะก็เป็นผู้ชายซึนๆแบบไม่รู้ว่าแบบต้องทำอะไรที่ทำให้เขาถูกใจก็แบบแต่ว่าเราจะทำทุกอย่างที่เขาต้องชอบอะไรเงี้ยเออเป็นฟีลอย่างนี้เป็นคนพยายาม
3: ผม and action

0: นื้อเพลงมันค่อนข้างน่ารักแล้วก็มันแปลกใหม่มากเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงรักที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้บอกว่ารักตรงๆอ่ะมันแค่รู้ว่าแบบเป็นผู้ชายคนนึงที่ต่อให้จะผิดช่วงเวลาหรือว่าเราไม่รู้ว่าแบบเขาชอบอะไรอ่ะแต่ทำทุกอย่างที่แบบพยายามสังเกตพยายามทำสิ่งนี้แล้วก็เรียนรู้กับมันอ่ะจนสุดท้ายคือใน MV มันคือสิ่งที่ทำออกมาในสิ่งที่เขาชอบหมดเลย
1: แต่ว่าฟังแล้วพอมากเลยค่ะแบบเพลงแบบละมุนมากเดี๋ยวหนูไปเล่นใน TikTok ต่อเลย
0: ได้ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับเป็นเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับก็แค่ชื่อเพลงก็ยาวแล้วฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม
1: ้แต่จะหามาให้เธอฝากด้วยนะคะ
0: ฝากด้วยครับ
2: น่าจะไม่รู้หรือไม่เคยแต่ฉันทำไปก็เพราะเธอ
3: เขาพูดชื่อเพลงแบบน่ารักน่ารักกันไปแล้วเพราะฉะนั้นไปติดตามกันต่อได้เลยนะคะทาง YouTube One Music และที่สำคัญเย็นวันนี้นะคะ 17:00 นแฟนๆเนี่ยไปให้กำลังใจออฟโรดกันเยอะๆนะคะเขาจัดงานที่ลานพาร์คพารากอนนะอย่าลืมนะ 17:00 นเป็นต้นไปให้กำลังใจกันเยอะๆค่ะเพราะว่าโอ๊ยเขาจะโชว์โหมดอะไรของเขาต่างๆนานาความคลั่งรักความอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันด้วยย้ำชื่อเพลงกันอีกทีได้มั้ยขอดูชื่อเพลงอีกรอบนึงชื่อเพลงแบบยาวๆเลยฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอนะคะนี่แหละเป็นโหมดคลั่งรักของออฟโรดเขาเพราะฉะนั้นรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจที่สำคัญเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอกันได้เยอะๆนะคะสำหรับ YouTube One Music นั่นเองแล้วก็ไปคลั่งรักกันต่อได้เลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วเดียลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆฮะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: วันนี้ถ้าสมมติเผายันในรายการนี้จะโดนสตูไล่ออกไหมเนี่ย
4: อย่าเพิ่งเผาอย่าเพิ่งเผาโชว์ก่อนโชว์ก
3: ่
4: อน
3: ทำไมจะต้องเผาเพราะอะไรทำไม
4: โชว์ก่อนได้ไหม
2: ก็ตอนแรกฉันบอกจะเชิญใครมาเล่าตอนพี่ทีมงานถามเชิญพี่หนุ่มอดุวัฒน์มาเล่ามึงจะหนุ่มทำไมนี่กูเนี่ยแหละเล่าได้
4: แม่คนดังคือแม่ก็ไปบุกถึงวัดแล้ว
3: ใกล้ชิด
2: ไม่ใช่ใกล้ชิดไปครั้งเดียว
3: ไปครั้งเดียว
2: ไปครั้งเดียว
3: แต่ทำพิธีครบ
2: ก็คือไม่แต่ก็ตอนนั้นไปอ่ะจำได้ว่าไปรอถ่ายรายการตั้งแต่5โมงเย็นได้กล้องเนาะถ่าย5โมงกว่าจะได้เจอเขาก็ทุ่ม2ทุ่มอยู่นะคือคนเขาก
3: ็คิวเยอะ
2: คิวแน่นหาเยอะมาก
4: จริง
2: ถือว่าเป็นแบบว่าพระเจ้าที่นายกหลายๆคนก็ไปหมด
4: อ
2: ย่าว่าแต่นายกหนูเลยนายกก่อนหน้านี้ก็ไปกัน
3: ไปกันหมดเลย
2: ก็หลายคนไปกันหมดเอางี้กว่าวันนี้คุณต๊อบบอกว่ารู้ไหมผมมันมีเยอะซะด้วยสิ
3: โอ้โห
2: คือทุกคนอะเหรียญเนี่ยทุกคนเหนือดวง
4: เหนือดวง
3: มีกันหมดเป็นรุ่นยอดนิยม
2: นายกพกหมดนายกตอนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกก็ยังเอามาโชว์เอามาโชว์เลยว่ามีกันหมดทุกคนกลายเป็นแบบว่าแต่วันนี้วีรกรรมของพระเนี่ยสุดกว่าแต่ตอนนั้นฉันไปถ่ายรายการอะถูกต้องไหมไปถ่ายอะไรจริงๆคอลลาเจนอะ
3: ต้องเข้าเนอะ
2: เข้า
4: ขาเขาดีนะ
2: โอ้โหท่าเธอปึ้งปังปึ้งปังแบบ
3: 60กว่าแล้วเนอะ
2: 66
4: แล้ววันนี้มีหมอหลายคนมาทำท่ายังตัวสั่นเลยยังทำไม่ไหวเท่ากับ
2: อย่างพวกเราแค่แบบว่าแพงกิ้งขึ้นลงกูยังแบบว่าโอ้โหมันยังกรอกแกรกกรอกแกรก
3: ที่เซาหลิน
2: ฮะ
3: สงสัยวันเขาแบบเก่งเรื่องวิชา
4: เขาบอกว่างี้เซาหลินไปอีกแบบนึงอันนี้อยุธยา
3: อยุธยา
4: แนวอยุธยา
2: และแอนเดนนะรอบห้องได้จริง
3: ๆโอ้โห
4: รอบต้องเชื่อแม่
3: โต๊ะต่างเตียงครบว่างั้น
2: ครบหมด
3: ครบเลยนะฮะ
2: จริงๆ
4: พรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นแต่เช้าแล้วรอแล้วเขาจะได้ส่งสติกเกอร์สวัสดีตอนเช้าพรุ่งนี้
2: คือเอาเรื่องของเรื่องเนี่ยฉันกำลังพูดถึงนะฮะหลวงพ่อ
3: ครับผม
2: อติโชติ
3: อดีต
2: ก็คือเขาเรียกกันหลวงพ่อโชติใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
2: เขาเรียกกันตัวเองได้มีโอกาสไปครั้งนึงตอนนั้นคือไปทำรายการ
3: แต่วันนี้เขาดังจริงต้องยอมรับนะก่อนหน้านี้นะวันดังมากๆวันเพื่อ
2: เอาจริงดีกว่าฉันไปอ่ะแต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านหมื่นล้านทั้งนั้นเลยนั่งกันอยู
4: ่แม่
2: แต่ละคนไปยายฉัตรฉันไปเพราะอะไรไหมตอนนั้นจำได้ไหมที่เล่าให้ฟังยายฉัตรไปแต่งหน้าพระแม่ธรณีไง
3: ที่วัด
2: ที่ยายฉัตรไปแต่งหน้าพระแม่ธรณีไง
4: ตอนนั้นน่ะ
2: ที
4: ่กระแสดังๆ
2: ถูกนั่นปรากฏว่าตัวเองเคยไปไหมไป
3: อยู่แล้ววัดดังนี้ต้องไป
2: ไม่ใช่ไปวัดดังวัดดังสิฉันไม่ค่อยจะไปเธอเพราะว่าอะไรที่ดังๆฉันจะรู้สึกว่าแต่อันนี้ไปทำคอนเทนต์อ่ะเขาทีมงานบอกพี่มดไหนๆว่าพุทธไทยสวรรค์ให้เรื่องฉัตรแต่งหน้าพ่อแม่ธรณีทำเรื่องพ่อแม่ธรณี
4: อ่ะต้องไปหน่อย
2: ปรากฏอ่ะโอเคก็ไปไหว้ปกตินั่นแหละเขาก็บอกใช่ว่าเนี่ยเดี๋ยว6เดือน
4: อ
2: ่ะก็คือไม่ใช่เดี๋ยวกลับไปเนี่ยฉันจะป่วย
4: เขาบอกแม
3: ่บอกอย่างนี้เลยอีก6เดือนข้างหน้ามีโอกาสป่วย
2: ป่วย
3: เ
2: ฉันอุ้ยตายกูก็ไม่อยากฟังแล้วเนาะกูป่วย
3: เรื่องไม่ดีเราไม่อยากฟังไม่อยากรับไหว
2: กูก็ไม่อยากจะฟังแล้วว่ากูป่วยเนาะประหลาดแล้วอย่างอื่นดีกว่าไม่เรื่องอื่น
3: จะรวยว่างอย่างเนาะจะป่วยไม่อยากรู้เรื่อง
4: ทักอย่าง
3: น
4: ี้เลยหรอ
2: ให้กูอกหักดีกว่ากูป่วยง่ายกว่าต้องไหมล่ะให้ผู้ชายที่หรืออะไรจริงดีกว่าอย่าป่วยแล้วมันเหนื่อย
3: อกหักจนชิน
2: ไ
3: งไม่เจ็บอีกแล้ว
2: ถูกเอาง่ายๆให้กูแบบว่าโดนผัวทิ้งหรืออะไรโดน
3: ยังดีสักกว่าป่วย
2: ยังดีกว่าป่วย
3: มาทักว่าป่วย
4: นั้น
2: เขาก็บอกว่าป่วยฉันบอกอ้าวแล้วทำยังไงอ๋อเนี่ยฉันจะต้องเลี้ยงพระเจ็ดเท่าไหร่
3: 80 80
2: 70หรือ78หรือ80เนี่ยนึกออกป่ะล่ะ
3: ประมาณเนี้ยเยอะ
2: ก็คือจะต้องเลี้ยงเพลพระ80รูปหรือ78 80อะไรเงี้ยจะเพราะมันหลายปีแล้ว3 4
3: จะช่วยเรื่องของการป่วยผ่อนหนักเป็นเบาได
2: ้แล้วก็ปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็จะให้ผ้ายันมา
4: อุ๊ยจะเห็นมั้ยล่ะโชว์หน่อยมั้ยล่ะ
2: นี่ค่ะซูมมา
3: จากวัดเลยนะ
2: จากมือเขาเลย
3: จากมือเลย
2: เขาก็จะ
3: เขียน
2: ยันสวยๆๆๆๆใช่แล้วก็ฉีดน้ำหอมฟึดฟึด
3: มีฉีดน้ำหอมด้วย
2: เออเขาฉีดน้ำหอม
3: มาดามฟินเปล่า
2: ไม่ใช่มาดามฟินตอนนั้นน้ำเขาก็จะมีของเขาอะ
4: หอม
2: แล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่ทำบุญ
3: อ
2: ะให้เผายัน
3: มีเยอะมั้ยยัน
2: ก็ไม่รู้ก็เขาก
3: ็ไปก็ไม่รู้ว่าให้มาเป็นปึกปึกปึกปึกถูกป่ะ
2: ตอนนั้นฉันเผาทุกเดือนเนาะอิมมานูเนาะ
3: หกเดือน
4: วัน
3: เดือนละครั้งหรือว่าเกือบทุกวัน
2: ไม่เดือนละครั้งจะไปมันโดนจะไปกับฉันทุกครั้งแหละเพราะว่าจะต้องใช้เอางี้ ให้มาเลี้ยงพระที่บ้านไม่ไหว
3: 80รูปไม่ไหว
2: ไม่ไหว
4: แล้วไม่ทำยังไงอ่ะ
2: ก็ขออันนี้แต่จากนี้เป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีขอไปทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ได้ไหมเพราะโรงพยาบาลสงฆ์ก็จะมีพระ
4: ผู้วาย
2: อยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะล่ะ
4: ค่ะค่ะเพราะแม่ก็ชอบแนะนำให้ไป
2: บอกโรงพยาบาลสงฆ์คือเอามีพระ
3: อาภัตศพลงศพอะไรแบบน
2: ี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโรงพยาบาลสงฆ์อ่ะ
3: ทำกับพระเลยที่อาภั
2: ตตกชุดเท่าไหร่เองมั้ง180 บาทค่าอาหาร
4: อ
2: ่ะอย่างดีเลยนะ180 บาทแล้วให้เขาไปถวายตามเตียงแล้วเราก็กวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะล่ะเฮ้ยมันดีอย่างนั้นจะทำร้อยองค์ก็ได้ก็ต้องทำอย่างนั้นอ่ะทุกวันอะไรเขาจะบอกมีวันมีอะไรเขาใหม่เนี่ยให้ไปทำ
3: ให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้จากการ
2: ทำเสร็จฉันก็เผายันทำเสร็จฉันก็เผายันกูเผาอันที่6ปุ๊บปากกูเบี้ยวปั๊บเลย
4: ก็พาทางไงว่าจะป่วยอ่ะ
3: ช่วยอะไรครบ6ปุ๊บปากเบี้ยวเลย
4: ครบ6เดือนเบี้ยวเลยหรอ
2: วันที่6ปุ๊บปากกูเบี้ยวปั๊บเลยปากกูไม่ค่อยเห็นก็เลยออกทีแต่นี่กี่ปีปากฉันเบี้ยวมากี่ปีแล้วล่ะกี่ปี
3: แล้วโอ้โหหลายปีนะนานแล้วนานแล้ว
2: จบป่ะ
3: คือเรื่องมันนานแล้วเอาแล้วนี่เรื่องเหลือเหรออ
2: ันนี้คือของช่างผมฉัน
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
2: ฉันก็เลยบอกปรากฏว่าช่างของฉันยังเหลือบอกอ๋อเพราะปากกูเบี้ยวเพราะมึงไม่เผา
4: ไม่เผาเนี่ย
2: ในที่สุดผ้ายันนั่นแหละแทนที่มึงจะเผาให้กูดีไม่รู้ทั้งนั้นปากกูจะไม่เบี้ยว
3: จะไม่เบี้ยวก็ได
2: ้เพราะมึงไม่เผาเนี่ย
4: แหละก็เลยทำให้ตามืดตามัวหลงยายไปตลอดเวลา
3: เหลือแผ่น
2: เหลือแผ่นหนึ่ง
4: ใช่ไหม
2: ก็ถึงบอกว่าจะเผาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเผาให้ลูกค้าเต็มๆเนี่ยมันจะไปดามได้ไหมเนี่ยแล้วถ้าเกิดถ้ากูเผาแล้วลูกค้าเต็มกูจะไปบูชาที่โต๊ะกลม
4: ยกโต๊ะมาเลยไหมแล้วมีโต๊ะกลมๆอยู่ข้างหลังนั้นเราลองจำลองม
2: าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเผาเดี๋ยวช่วง
3: ผมไม่อยู่ให้บูชาแล้วตอนนี้เป็นคดีมาดีแล้ว
2: ถ้าสมมติเผาแล้วอยู่ดีเกิดพรุ่งนี้โค้ช AE แบบต้องรับโทรศัพท์ทั้งวันอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
4: ยกโต๊ะมาหน่อยกลางมาหน่อย
2: ใช่ไหมล่ะ
3: นี่ไม่ใช่แค่เรื่องอารัชชีอย่างนี้มันเป็นเรื่องยักย่องเงินวัดด้วยมันเป็นคดีความ
2: มาแต่ถามว่าตรงนั้นอ่ะเขาก็มีจตุคามรามเทพที่เขาศักดิ์สิทธิ
3: ์
2: เขาว่ากันว่า
4: ค่ะ
3: ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละนี่เป็นเรื่องของบุคคล
2: แต่พระโดยส่วนตัวที่เจอนะก็เจอครั้งเดียวแหละ
3: เขารู้สึกในมุมของเรา
2: เขาไม่พูด
3: เขาไม่ค่อยพูด
2: เขาไม่ค่อยจะพูด
4: นิ่ง
2: เขาไม่ค่อยจะพูดเขาก็แบบนิ่งๆแบบก็โยมคือเวลาที่บอกเนี่ยเขาก็เขียนยันไปเดี๋ยวจะป่วยนะเดี๋ยวจะป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนยันไปอย่างนี
3: ้
2: อันนี้คือประสบการณ์ตรงที่ตัวเองเคยเจอนะแต่ฉันถามว่ามีพระมีเหรียญอะไรไหมฉันไม่มี
3: ไม่ได้สะสมอะไรเลยเราไม่สะสมพวกนี้อยู่แล้วเราไม่ได้ชอบอะไร
2: คนไม่ได้ชอบอะไรวัตถุมงคลจะไม่ได้ชอบอยู่แล้วถือว่ากลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการสงฆ์แล้วก็
3: เซียนพระทั่วประเทศเลย
2: พระวัชริยวิทย์หรือหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยตอนนั้นก่อนแรกเลยเกจิอาจารย์ผู้สร้างปรากฏการณ์เหรียญเหนือดวงวัตถุมงคลราคาหลักแสนนะ
3: ครับ
2: วันนี้ศักดิ์สิทธิ์เกินตำรวจกองปราบแล้วก็ปปป.เนี่ยบุกจับกุมหลวงพ่ออติโชติคากุฏิพร้อมสีกาคนสนิทเลยค่ะหลังจากพบเส้นทางเรื่องแรกอย่างไอ้นั่นตรวจไปตรวจมาถึงเจ
4: อ
2: ที่เขาไปจับตอนแรกเนี่ยก็คือเรื่องการยักยอกเงินวัดกว่า92 ล้านบาทหลักฐานชิ้นโบแดงมันอยู่ที่กล้องวงจรปิดค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยมัดตัวเรื่องเสพเมถุนจนดิ้นไม่หลุดนะโต๊ะกลมเนี่ยแหละนะที่วันนี้คนเห็นเนี่ยแต่เขาบอกว่าไม่รู้นะวันนี้ที่คุยกับยายมิ้นในข่าวใส่ไข
3: ่
2: บอกแม่หนูว่าไม่ใช่กล้องวงจรปิดมันเหมือนมีใครเอากล้อง
3: แอบซ่อนเอาไว้
2: เพราะมันชัดระดับ HD
3: คือถ้ารู้ว่ามีกล้องคงไม่ทำอะไรแบบนี้
2: ถูก
3: คงมีคนไปซ่อนเอาไว
2: ้ถูกต้อง
3: ซ่อนเอาไว
2: ้มันชัดระดับแต่
4: ซ่อนกล้อง
2: แต่ก็ตามวัดตามวาเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีกล้องเพราะอะไรไหมกล่องบริจาค
3: ไงไม่แต่ดูจากมุมแล้วเนี่ยเป็นการแอบซ่อนแน่
4: ใช่เพราะว่าม
3: ันไม่ใช่มุมปกติ
4: มันเหมือนมีอะไรบังอยู่นิดน
3: ึ
4: งนะ
3: เขาบอกว่าการซ่อนกล้อง
2: ก็คือตอนนี
4: ้
2: ศึกไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวนี้เราขอเล่าก่อนว่าหลวงพ่ออติโชติเนี่ยเป็นใครสปริงนิวเขาสรุปไว้น่าสนใจมากๆนะครับหลวงพ่ออติโชติเนี่ยอายุ66ปีบวชปี2540วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยแหละได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมาครับจนเมื่อวันที่28มิถุนายน67เนี่ยได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
3: สูงมาก
2: ชั้นสามัญในนามพระวัชิรยานฝ่ายวิปัสสนาธุระนะฮะกลายเป็นเกจิอาจารย์ที่มีศิษยานุศิษย์แล้วก็เซียนพระเนี่ยให้ความเคารพนับถือจำนวนมากครองผ้าเหลืองมานานกว่า30,000 ปีย
4: าวนานมาก
2: ดังถึงขั้นเคยมีภาพเอาง่ายๆนายก
3: ปัจจุบันเนี่ย
2: มีรูปไหมล่ะนายกเอาออกมาโชว์เลยอ่ะ
3: เหรียญเนื้อดวงเนี่ย
2: นายกเนี่ยเอาออกมาโชว์เลยแหละนะฮะนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ย
3: น
2: ี่เอาออกมาโชว์เลยนายกอนุทินเนี่ยก็ห้อยเหรียญเหนือดวงในช่วงที่สมัยนายกเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วก็ได้นำออกมาให้สื่อให้เห็นขนาดที่ทีมสสพรรคภูมิใจตอนนั้นไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อไงพี่ต้องก็คือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมอ่ะเขาเป็นคนเรื่องตรงทุนเรื่องสัปเหร่อ
3: ใช่
2: เขาก็เลยไปดูกันเรื่องสัปเหร่อตอนนั้นนายกออกมาโชว์เมื่อวันที่24ตุลาคมปี2566โดยมีจังหวะที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็ได้หยิบสร้อยคอที่ห้อยเหรียญเหนือดวงออกมาโชว์บอกว่าสร้อยนี้เป็นภูมิปัญญาคนไทยทำจากเชือกร่มสามารถลูดขึ้นลูดลงได
4: ้
2: อ่ะไปดูคลิปสักนิดนึงค่ะ
5: แต่ลูดเข้าลูดออกได้อย่างน
6: ี้ว้าว
5: ได้ป่ะนี่ซอฟต์พาวเวอร
6: ์
5: เห็นไหม
6: ซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนคะ
5: คนไทยก็ได้ไปลองไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนลูดเข้าลูดออกได้อย่างนี้
6: ว้าว
5: ได้ป่ะเนี่ย

0: สงสนใจพระมากเลยค่ะ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: พระอะไร
1: เออตีได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างนี้เขาเรียกสินค้าที่ใช้ได้
2: จริงๆจะโชว์เชือกไม่ได้โชว์พระแต่คนไปโฟกัสที่พระ
3: ไปโฟกัสที่พระว่าแกก็ห้อยพระองค์รูปนี้เชื่อไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเอาจริงห้อยเอาจริงจตุคามรามเทพถามว่าคนศรัทธากันไหมคนศรัทธา
2: คนศรัทธากันมาก
3: จตุคามรามเทพก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชไง
2: ใช่ครับผม
3: ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเขาอยู่ตรงทางขึ้นพระธาตุจะอยู่ด้านหนึ่งเป็นองค์จตุคามด้านหนึ่งเป็นทางประเทศจตุคามกับรามเทพอยู่ตรงทางบันไดขึ้นพระธาต
4: ุ
3: ซึ่งจตุคามรามเทพตรงนั้นน่ะของจริงอ
2: ัน
3: นั้นน่ะคือของจริงที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยจตุคามรามเทพก็คือศาลหลักเมืองนคร
2: น
3: ครศรีธรรมราชนั่นระดับเศรษฐีระดับผู้นำประเทศเขาจะไปมูเตลูกันที่นั่น
2: แหละ
3: ปรากฏว่านายกก็ต้องห้อยเหรียญจตุคามรามเทพรุ่นเหนือดวงเนื้อทองคำนะคะปี2549ของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้เนื้อดวงจริง
4: ๆ
3: 6 โมงเช้าตำรวจสอบสวนกลางกองปราบกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนำกำลังบุกจับกลุ่มหลวงพ่อโชติถึงในกุฏิวัดตามหมายจับอาญาทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบภาค1แล้วก็ที่ออกไว้เมื่อวันที่8กันยายนโดยวันนี้ขออนุญาตใช้จากเพจอรรถรสนะครับขอใช้เนื้อข่าวจากเพจอรรถรสเพจอรรถรสเนี่ยเขาสรุปไว้ว่าคดีนี้เริ่มจากตำรวจได้รับร้องเรียนจากลูกศิษย์วัดส่วนหนึ่งแล้วก็มีคนส่งคลิปมาให้
2: มาให้ด้วย
3: เห็นไหมล่ะ
2: ต้องมีคนแอบซ่อนคลิปอยู่แล้ว
3: เห็นไหมล่ะก็มีคนส่งคลิปมาให้ตำรวจก็สืบสวนต่อค่ะโดยคลิปเนี่ย
2: ค่อนข้าง
3: ชัดเจนอยู่แล้วว่าพฤติกรรมของพระเนี่ยเป็นยังไงจากการสืบสวนเขาใช้เวลา2เดือนนะคร
2: ับในการเก็บรวบรว
3: ม2เดือนพบลักษณะการเบียดบังทรัพย์ไปเป็นทรัพย์สินของส่วนตัวเนี่ยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดออกหมายจับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มปฏิบัติการในวันนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจนะครับจนพบหลักฐานชัดเจนว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแบบผิดกฎหมายนะ20รายการไอ้20รายการเนี่ยมูลค่าความเสียหายที่นำเงินบริจาคแล้วก็เงินของวัดไปเป็นของตนเองเนี่ยสูงถึง92 ล้านบาท
4: เกือบ100ล้านนะ
3: เงินส่วนมากเนี่ยถูกเบียดบันมาจากลักษณะของการจำหน่ายวัตถุมงคล
2: นั่นเองนะครับผมโดยตำรวจนะครับพบว่าในช่วงที่ผ่านมาในวัดหนึ่งนะครับที่มีข่าวดังน่ะได้มีการเอาเงินเบียดบังไปเข้ามูลนิธิครับแล้วก็ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดครับเหมือนกับว่ามาทำบุญกับทางวัดแต่ก็ไม่ได้เข้าวัดโดยตรงครับซึ่งวัดพุทธไทยสวรรค์เองเนี่ยก็เพิ่งจะมาจดมูลนิธิตอนที่วัดนั้นเป็นข่าวเหมือนกันครับผมเงินที่เบียดบังมาได้นะครับก็ถูกโอนไปให้กับสีกาคนสนิทครับเพื่อนำไปแปลงสภาพแล้วก็อำพรางทรัพย์สินในชื่อของบุคคลอื่นครับจากการตรวจสอบบัญชีนะครับพบว่าสีกาคนนี้เนี่ยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงมากถึงหลัก10 ล้านบาทต่อปีครับ
3: ปรากฏว่าไฮไลท์ที่ทำเอาช็อกวงการขณะที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมแล้วก็ตรวจสอบเขาก็ไปตรวจสอบกล้องเขาก็ยังยืนยันว่าเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะ
2: ในวัดนะ
3: แต่หลายๆฉันเชื่อว่าม
4: ันก็ไม่เหมือน
2: กล้องวงจรปิดนะไม่ถ้าเรารู้ว่ามีตรงนี้
4: เราจะไม่ทำหรอก
2: เราจะไม่ทำหรอก
4: ถ้าเรารู้ว่ามีกล้องอ่ะตามหลักมนุษย์
3: นะฮะพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าสายของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยจะถือโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเพื่อคอยเช็คกล้องวงจรปิดว่ามีใครเดินมาไหมเขาบอกดูดีๆสิมือซ้ายของอดีตเจ้าอาวาส
2: คอยดูตลอดเวลาเลย
3: เขาจะคอยดูตลอดว่ามีใครเดินเข้ามาบ้างไหม
2: ถ้ามีเดินมาทำไง
3: รีบจะได้
2: ปะตัวออกทันนะฮะเบื้องต้นนะฮะทิศโชติยอมรับถึงพฤติกรรมนะครับที่กระทำผิดแล้วก็ยินยอมสละสมณเพศแต่โดยดีนะฮะโดยมีสีหน้าและอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดครับพร้อมบอกกับพระชั้นผู้ใหญ่ว่าเป็นห่วงศาสนาเนี่ยครับผม
4: เป็นห่วง
2: คือยังจะเป็นห่วงอยู่นะเป็นห่วงตัวเองก่อนเนาะนะฮะโดยแจ้งข้อหาหนักครับคือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตแล้วก็ยังโดนข้อหาสมคบฟอกเงินรวมถึงร่วมกันฟอกเงินอีกด้วยครับผม
3: บรรยากาศที่วัดวันนี้เป็นอย่างเงียบเหงานะคะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปภายในบริเวณกุฏิ
2: ครับ
3: เพราะอะไรเขาจะมีการตรวจค้นรวบรวมพยานหลักฐานตามจุดต่างๆเน้นเรื่องเอกสารมีการตรวจเยอะยึดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในวัดภายในกุฏิอ่ะ
2: มี30 กว่าตัว
3: มีจริงๆก็เยอะ
2: เยอะนะ
3: เพราะฉันถึง
4: วัดน่ะ
3: หรือกล้องวงจรปิดวะเพราะอะไรรอบกุฏิก็30ตัว
4: ในห้องอาหารไม่น่าใช่
2: ไม่น่าจะถ้าก็มีจริงๆจะกล้าทำหรอไม่กล้าทำเรารู้อยู่มีกล้องอ่ะจะกล้าทำ
4: หรือว่าเขาคุมกล้องเอง
2: ไม่รู้เลย
4: เขาก็เลยเ
3: ขาถึงบอกพี่หนุ่มถึงบอก
4: หรือว่าเขาคุมกล้องเองก็กดลบเองได้อะไรอย่าง
2: น
4: ี้ป่ะ
2: เออเป็นไปได้เน
3: า
2: ะ
3: แม่ก็ถึงบอกมือสายก็ถึงคอยดูกล้องวงจรปิดตลอดเวลา
4: อะ
3: ไรก็มีรายงานว่าจากการค้นภายในกุฏิเนี่ยพบทองคำแท่งหนักหลายบาทนะคะรวมมูลค่า
2: หลายล้าน
3: บาทเฉพาะพระพุทธรูปทองคำอ่ะหนักไปแล้ว2กิโล

0: โลกรัม
1: โอ้โห
2: ครั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เน
0: า
2: ะ
3: หนัก
0: พัดทะลุทองคำมา2กิโลกรัมแล้ว
3: ใช่ค่ะอ่ะนอกจากนั้นตำรวจนะคะคุมตัวนางสาวบุญยวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิชโชตนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะโดยเธอก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยสื่อมวลชนนะคะก็สังเกตว่านางสาวปุญญวีนะห้อยเหรียญเหนือดวงด้วยหน้าองค์พ่อจตุคามพระมเทพเนื้อเงินซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังกล่าวที่อนุเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้สร้างแล้วก็สวมห้อยคอเอาไว้ด้วย
2: ครับผมโดยชาวโซเชียลนะครับขุดภาพในพิธีส่งน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับโดยมีทิชโชตนะครับขณะนั้นเนี่ยยังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์เป็นประธานสงฆ์ครับแล้วก็มีภาพนางสาวปุญญวีคนนี้นะฮะมาร่วมส่งน้ำด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกับห้อยเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเนื้อเงินวัตถุมงคลที่อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างนะครับผม
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้ได้มีโอกาสไปอ่านข้อมูลจากทีมข่าววันนิวส
2: ์ครับ
0: เขาก็เผยว่าวัตถุมงคลที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในสายของหลวงพ่ออติโชตเนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะฮะโดยเฉพาะวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องการเสริมดวงชะตา
2: ครับ
0: อย่างยันเนี่ยก็เป็นยันจตุคามรามเทพนะ
2: นี่ก็เช่นกัน
0: ถ้าคุณดูเนี่ยเห็นไหมฮะก็เนี่ยสีมหาราชพังพักการนี่ไง
2: นี่
0: ตร
2: งนี้
0: เห็นไหม
2: ราหูรอบนะเหมือนเหรียญจตุคามจะมีราหูวนรอบอยู่
0: ก็คือเป็นแบบว่าสีแบบว่าเนี่ยก็เกี่ยวกับจตุคามที่เราไปไหว้ชมที่ศาลหลักเมืองชม
3: พี่ชมพี่ชม
0: เขาจะเป็นพังพักการกับจตุคามรามเทพใช่ไหมที่ศาลหลักเมืองอ่ะใช่ไหมที่นครใช่ไหมก็จะมีทั้งพังพักการจะมีจตุคามรามเทพก็จะมีเหมือนอยู่คู่กันนั่นแหละเขาก็จะมีเกี่ยวกับการเสริมดวงชะตาองค์จตุคามรามเทพซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดพุทธไทยสวรรค์โดยมีหลายรุ่นรุ่นเหนือดวงรุ่นมรดกพ่อรุ่นทรัพย์ราชารุ่นเปิดสวรรค์สำหรับเหรียญเหนือดวงเนี่ยยกเขาบอกยกฐานะนะ
2: ยกฐานะ
0: แต่วันนี้แหมรถเมย์นานๆทีจะพูดรถเมย์ยกขาหรอครับ
2: ไม่ใช่ยกฐานะ
0: ยกฐานะ
2: ยกขายกขานะคะ
0: นะคะ
2: ยกฐานะยกฐานะคะ
0: ยกฐานะเนี่ยฮะวัดพุทธไทยสวรรค์ปี2549ของหลวงพ่อชอดเนี่ยที่มีความนิยมแล้วก็เอาง่าย
2: ๆนักสะสมนิยมกัน
0: ตรวจสอบราคานะที่เว็บไซต์ท่าประจัน .com เนี่ยเหรียญเหนือดวงยกฐานะวัดพุทธไทยสวรรค์ปี2549ราคาเช่าบูชาตั้งแต่หลักหมื่นหลักหลายหมื่นจนไปถึงหลักแสนนะคะบางเหรียญเนี่ยราคาสูงถึง 240,000 บาท
3: แพงนะ
2: เนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงทั่วไปนะครับราคาเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 32,000 ถึง 38,000 นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามแล้วก็สภาพผิวขององค์พระนะครับเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับมีจำนวนการสร้างเนี่ยประมาณ 1,200 เหรียญนะครับเป็นอีกหนึ่งพิมพ์นิยมที่หากันเยอะมากแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับส่วนเนื้อนวโลหะนะครับแล้วก็เนื้อพิเศษเนี่ยราคาขยับพุ่งตั้งแต่ 30,000 บาทปลายๆไปจนถึงหลักแสนบาทนะครับเนื่องจากความหายากแล้วก็เป็นที่ต้องการของเซียนพระระดับแนวหน้าครับผม
0: วันนี้รายการพี่หนุ่มกัญชัยก็ทำเรื่องนี
3: ้ค่ะ
0: ก็คือเขาก็เชิญคุณนัท
2: นัทแฟนพันธ์แท้
0: แฟนพันธ์แท้เนี่ยได้มาเปิดใจในรายการหัวกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยแหละโดยระบุว่าหลังจากได้ยินข่าวเมื่อช่วงเช้าก็ไม่เชื่อหรอกแต่ปรากฏว่าหลายๆคนที่ตอบมาอย่างนี้ก็จะบอกจะไม่เชื่อทั้งน
2: ั้
0: น
2: ไม่มีใครเชื่อหรอกจริงๆเนาะเขาศรัทธาของเขาอะ
0: นอตอย่างที่ตัวเองเจอเขานิ่ง
2: ดูน่านับถือ
0: เขาเป็นพระนิ่งเขาไม่ได้เป็นพระที่คุยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยออกมาพระเป็นพระที่ถามคำตอบคำ
2: เราดูแล้วมันน่าเริ่มใส
0: อย่างเช่นถามดวงหนูจะเป็นยังไงคะด้านคำมีอะไรจะบอกไหมคะอะไรเงี้ยตอนนี้ฉันก็ถามว่าตาเมียเดี๋ยวจะป่วยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: จะสั่นแค่ไหนห้วน
0: เขาจะห้วนแล้วเขาจะบอกอ่ะเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงพระเสร็จก็เผายาอะไรอย่างเงี้ยเผายันเผายันอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้จะพูดยาว
2: ๆประหยัดวาจาเลยดูน่าเริ่มใสประมาณนี้
0: เขาไม่ได้เป็นคนที่พูดไปเรื่อยอ
2: ่
0: ะเข้าใจใช่ไหมอันนี้คือเคยไปเจอกับตัวเนี่ยเขาบอกเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็มีภาพแล้วก็หนีไม่พ้นว่าเป็นเรื่องจริงโดยบางช่วงเนี่ยถึงนัดถึงกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะโดยเขาบอกเขารู้จักหลวงพ่อโชติตั้งแต่ปี2545ซึ่งตอนนั้นรู้จักในฐานะที่ท่านเป็นพระลูกวัดยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสพอทราบข่าวการจับกุมหลังจากออกข่าวก็ทำเอาหงายท้องไปไม่ถูกเลยเขาก็มีความผูกพันกันอ่ะแล้วก็ภาพจำที่เพิ่งเคยกราบตักท่านเมื่อวานเนี้ย
2: เมื่อวานนี่เลย
0: ถูกทำให้รู้สึกจุกเป็นใครใครก็จุก
2: เราเลื่อมใสนะมันก็จะมีความเลื่อมใสส่วนตัวนะ
0: เนาะนะคะ
2: เป็นในเรื่องของส่วนบุคคลนะครับศาสนาก็ยังคงดีอยู่นะเราสามารถทำศาสนาได้นะ
0: ท่านผู้ชมครับก่อนออกไปเดี๋ยวจะต้องรีบออกไปเผายันหน่อย
2: เราไม่เผากลางรายการนะ
3: ไม่ได้มันมีเครื่องกลับ
0: เพราะตอนแรกฉันกะจะเผาในสตูดิโอไม่ได้
2: ไม่ได้วันเดี๋ยวเปียกกันหมด
3: เดี๋ยวอารามดัง
0: ไม่ใช่ค่ะพรุ่งนี้กูโดนไล่ออกแน่ถ้าเผาอ่ะนะครับท่านผู้ชมครับสสสเปิดตัวรายการวาไรตี้ใหม่ Fit and Ship นะครับคู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกบายสสสรายการที่จะพาคู่ซีตัวแทนคนรุ่นใหม่ออ ออกไปทำกิจกรรมสุขๆช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วก็มีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นโดยมีเป้าหมายเนี่ยยังกลุ่มวัยรุ่นพร้อมนำเสนอเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพทั้งการออกกำลังกายการกินการลดพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนเป็นประเด็นการเสริมสร้างสุขภาพครอบครัวแล้วก็เยาวชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมฮะ
2: โดยรายการนะครับมาในรูปแบบเพื่อนซีคุยไปทำไปภายใต้คอนเซปต์คู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกนะครับให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันสนุกมีสีสันชวนกันลุกขึ้นมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นนะครับและก็สามารถเท่ได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยเสี่ยงนะครับมีทั้งหมด10 EP ด้วยกันนะครับจากคู่ซีคนดังอาทิเช่นมอสไมล์ณัฐนิสากับอาม่านะครับชาเลตบูมนะฮะเพิร์ลพีคนอตตูนแนทน้ำตาลนิวพีเจอาร์มชาบอนนะครับผมแล้วก็อาร์ม WC ครับผมสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะครับ creative health camp นะครับ thaihealth.or.th ได้เลยนะครับผม
0: นะครับช่างคุณติดตามกันนะฮะสำหรับเรื่องนี้ในเว็บไซต์ creative
2: 20 EP นะครับผม creative thai health camp ครับ creative health camp นะครับ thaihealth.or.th ครับผม
0: ก็คือ creative health campaign นะฮะThai Health นะครับก็ติดตามมาได้เลยที่ Creative Health Campaign
2: Thai Health.or.th ครับผม
0: นะครับเอาละช่วงหน้าพี่นิปนี่กันยายนแล้ว1เดือนพี่นิปต้องมาแวะอินโดนีเซีย
2: ภูเขาไฟปะทุ
0: ปะทุพร้อมกันสี่ลูกพร้อมกันนะฮะ4ลูกพร้อมกันนะฮะหรือแม้กระทั่งโลกของเรากำลังเกิดอะไรขึ้นใครไปญี่ปุ่นไปนาโกย่า
1: เรนบอม
0: เรนบอม
2: น่ากลัวมากเรนบอมน่ากลัวมากนะฮะที่ญี่ปุ่นนะฮะหนักสุดนะฮะนะครับผม
0: เดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเดตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
4: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
13: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
16: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตราย
11: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
20: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
21: เทวดา

0: ลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: สนับสนุนโดยแลคโตสออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ท่านผู้ชมฮะพี่ที่ชมพู่สวัสดีนะ
6: คร
5: ับ
6: สวัสดีครับ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ครับสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
5: ถ้าตอนนี้เราเรียกว่าเราติดตามสถานการณ์กันเนี่ยเฮ้ยประเทศไทยของเรายังไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงเรายังไม่รู้ว่าฝนเนี่ยจะเป็นยังไงประเทศไทยของเรานี่ถือว่ามีบุญมากนะ
7: จริง
5: ประเทศไทยของเราจะเจอนู่นเจอนี่แต่ถือว่าบุญมากๆถ้าเราเอาประเทศในแถบ AEC เราเนี่ยอินโดดูสิ
8: อินโดญี่ป
5: ุ่นอินโดนีเซียเนี่ยลูกภูเขาไฟปะทุพร้อมกัน4ลูก
7: วันเดียวนะ
8: วันเดียว4ลูก
5: แล้วก็เป็นยังไงฮะนาโกย่าญี่ปุ่นตอนนี้อากาศจะเริ่มดีแล้วถูกต้องมั้ยฮะ
7: ใช่ค่ะ
5: นาโกย่าฝนหนักสุดเป็นสถิติ
8: ครับ
5: ก่อนเปิดฉากเอเชียนเกมปี2026ถูกต้องไหม
7: ครับเนี่ยก็คือจริงๆเอเชียนเกมเขาเริ่มแล้วนะแต่ว่าวันนี้10กันยาเนี่ยก็คือเริ่มแล้วแต่ว่าตัวพิธีเปิดจะไปอยู่รู้สึกจะ19กันยาค่ะแล้วก็ทยอย
5: แต่เขาก็เริ่มแข่งกันแล้ว
7: ใช่ก็เริ่มทยอยแล้วแต่ว่าสภาพอากาศอ่ะคือถ้าใครเคยไปนาโกย่าแล้วเห็นภาพที่เกิดขึ้นอ่ะจะตกใจมากเลยเนาะเพราะว่าปกติเราจะไม่เคยคือนาโกย่าเขาจะเป็นเมืองแบบเงียบๆสงบๆ
5: สโลไล
7: ฟ์สโลไลฟ์นะคะมันจะไม่ได้แบบวุ่นวายมากแต่ปรากฏโอ้โหภาพที่ออกมาตกใจมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะญี่ปุ่นไม่ใช่แค่นาโกย่านะ
9: ค่ะ
7: โตเกียวก็เจอ
5: โตเกียวก็เจอ
8: เล่นความเช่นนี้เหมือนกัน
7: หนักเหมือนกันเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะญี่ปุ่นตอนนี้ทำไมมันหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเมื่อกี้ที่พี่มดพูดถึงอินโดใกล้บ้านเราเราก็ได้ยินบ่อยๆเน
5: า
7: ะ
5: เขา
7: ไฟปะทุอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ย
8: สี่ลูกพร้อมกันนะ
7: ลูกในวันเดียว
8: น่ากลัวมากเลย
5: เอาง่ายๆว่าอินโดนีเซียเนี่ยเจอภูเขาไฟ4ลูกเกิดการประทุในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะทำให้หลายคนเชื่อมโยงว่านี่มันเป็นสัญญาณของการขยับเปลือกโลกหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไอ้เปลือกโลกของเราจะขยับ
7: อ
5: ันนี้แหละคนกำลังตั้งคำถามว่ามันคือการขยับเปลือกโลกครั้งใหญ่หรือเปล่า
7: ใช่
5: ถูกต้องไหม
9: เชื่อมกันไหม
7: เพราะว่า
9: บอกว่าเป็นไอ้นี
7: ่คือด้วยความที่ใช่อินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในแนวแปซิฟิก
5: ก็คือ
7: ริงออฟไฟ
5: ริงก็คือแหวนทางวงแหวน
7: ไฟคือเป๊ะเลยอะโลเคชันเขาอะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข่าวแบบแผ่นดินไหวบ่อยๆนะคะภูเขาไฟปะทุอะไรอย่าง

0: เงี้ยแต่ทีเนี้ยรอบนี้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะแล้วเพราะว่าปะทุ4ลูกไม่พอดูภาพสิคะลูกที่ปะทุเนี่ยหนักมาก
1: หนักมาก
0: รุนแรงมากแล้วควันเค้าเรียกอะไรนะเท่าฐานเน
2: า
0: ะเท่าฐานภ
2: ู
0: เขาไฟเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงมากจนกระทั่งเขาต้องประกาศเตือนแล้วเชื่อไหมที่เราเห็นเนี่ยอานักการากาตัวนี่คือชื่อภูเขาไฟนะคะปะทุต่อเนื่อง25ชั่วโมง
2: วันหนึ่งวันกว่าวันกว่าที่ปล่อยควันพิษออกมาอย่างน
3: ี้
2: เน
3: า
2: ะ
3: สูง15
1: กิโลเมตรอะ
3: ไหลออกมาท่วมเมือง
1: คิดดูว่ามันพุ่งขึ้นไป15กิโลเมตรป่ะ
0: 50,000 ฟุต
1: 50,000 ฟุต50,000 ฟุต
0: ก็สูงกว่าเครื่องบินอีกนะ
1: ก็คือพุ่งขึ้นมาท้องฟ้า15กิโลเมตรอะ
2: กลุ่มควันดำก็ปกคลุมท้องฟ้าเลย
0: ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ภาพเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมปะทุนาน25ชั่วโมงอ่ะมีคนไปถ่ายไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งแล้ววันนี้เพิ่งจะล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็น่าตกใจนะคะเพิ่งอัปเดตเลยคือนักข่าวแวะเราก่อนนะนักข่าวเขาลงเรือไปเพื่อไปถ่ายเหตุการณ์เนี้ยจนถึงตอนนี้หาตัวไม่เจอ5คน
2: จริงเหรอ
1: หายถ่ายเพื่อจะให้
0: ใช่คือเขาไปทำข่าวเนี่ยแหละนะคะเป็นนักข่าวอ่ะ
1: ทำไมไม่ใช่โดรนวะ
0: นั่นน่ะสิลงเรือไป
1: ไม่ต้องไปเองก็ได้ไหมมันมีโอกาสเสี่ยงตาย
0: ไปเรือคือด้วยความที่ภูเขาไฟนี่มันเป็นเหมือนเกาะเนา
3: ะ
0: แล้วมันก็จะอยู่ระหว่างตรงทะเลใช่ป่ะคะเขาก็นั่งเรือไปกันอ่ะทั้งลำ8คนนักข่าว5มีลูกเรืออีก2แล้วก็มีไกด์อีก1ณจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม
2: ก็คือ8คนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรม
0: หายไปหมดเลย
3: ติดต่อไม่ได้
4: อย่างที่มดบอกเนาะน่าจะใช้โดนไป
1: โดนได้เป็นเราเราก็ใช้โดนแล้ว
0: ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
4: ตลาดจะตาย
1: ต่อให้รักในอาชีพนะกูก็ไม่พร้อมตาย
2: เออจริง
0: จริงพี่มดปลูก
2: ทั้งชีวิตนี้ไม่รู้จะเจอเหตุการณ์นี้กี่ครั้งบางคนยังไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงเลยด้วยซ้ำ
1: แต่เข้าใจทุกวันนี้คือทุกคนต้องการภาพทุกคนจะต้องการทุกทั่วโลกทุกต้องถ้าเขาได้มาเขาก็ได้คอนเทนต์ของเขาเนี่ยแหละแต่หมายถึงว่ามันไม่คุ้มกัน
2: ความปลอดภัยในชีวิตก็สำค
1: ั
2: ญ
1: แต่ขนาดเดียวกันแม้การปะทุนะตอนนี้ยุติลงไปแล้วล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยุติลงไปแล้วแต่ระดับเตือนเนี่ยระดับ3มันหมายถึงอะไรฮะ
0: ระดับ3แปลว่าเตรียมพร้อมปะทุใหม่ในทุกเมื่
1: อ
0: เนี่ยแหละที่น่ากลัวแล้วทีนี้เขามีการขีดวงรัศมีนะคะรอบๆเนี่ยอย่างน้อยๆรู้สึกจะ3กิโลเมตร
2: ครับ
0: ไม่ให้เข้าใกล้เรือที่เป็นนักข่าวที่เข้าไปเนี่ยวันนี้ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าอุ๊ยเข้าไปใกล้เกินไปหรือเปล่าหรืออาจจะย่ามใจหรือเปล่าอินโดนีเซียปะทุบ่อย
3: ค่ะ
0: คิดว่าเดี๋ยวคงไม่มีอะไรมันก็คงจะสงบไปแล้วแต่ว่าณตอนนี้ก็คือยังหาไม่เจ
2: อ
0: ทีนี้การที่ภูเขาไฟ4ลูกปะทุพร้อมๆกันเขาก็ถามว่ามันจะมีอะไรไหม
2: นั่น
0: น
2: ่ะสิ
0: เอ้ยแล้วมันเกี่ยวกันไหมว่าลูกนี้ปะทุอันนี้ต่อขยับกันหรือเปล่านักธรณีวิทยาออกมาอธิบายอย่างแรกคือมันไม่เกี่ยวกันนะ
2: สี่ลูกนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย
0: ไม่ได้เกี่ยวกันว่า
1: บังเอิญ
0: ไม่ใช่โดมิโนอ่ะ
1: มันคือบังเอิญ
0: ถูก
1: เขาใช
0: ้แค่บังเอิญ
3: ไม่ใช่ลูกนี้ปึ้มแล้วลูกนี้ปึ้มต่อปึ้มต่อไม่ใช่
2: ไม่เกี่ยวกันเลย
0: แต่ที่หน้าที่เขาบอกต้องจับตาก็คือมันแรงแค่ไหน
2: อ
0: ันนี้แหละซึ่งอานักการากตัวเนี่ยก็ถูกจับตาเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะจริงๆไม่ใช่ภูเขาไฟลูกนี้ดั้งเดิมเลยนะเป็นภูเขาไฟชื่อว่าการากตัวเฉย
2: ๆ
0: เขาก็เป็นภูเขาไฟใหญ่เลยที่อินโดนีเซียปรากฏว่าปีประมาณ1883ระเบิดภูเขาไฟการากตัวลูกนี้มันก็ระเบิด
2: ร้อยกว่าปีที่แล้ว
0: นานมากแต่เกาะทั้งเกาะนะมันแรงมากนะระเบิดก็พังถล่มลงมาก็เลยทำให้เกิดเป็นคลื่นสึนามิรอบนั้นตายไป 36,000 คน
1: แต่มันหลายเป็นร้อยปี
2: ก็เกาะหายไปทั้งเกาะ
0: หายไปเลย
1: มันเป็นร้อยปีตอนนั้นมันไม่มีอะไร
2: มันไม่มีอะไรป้องกัน
0: ไ
2: ม่เป็น
1: คนตาย 36,000 อ่ะ
0: ก็เท่ากับล้างไปเลยทีเดียว
1: เขาบอกเกาะหายไปเลย
0: ใช่ค่ะหายไปเลยทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นอ่ะเงียบไปเลยนะ44ปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งปี1927มันเริ่มก่อลูกภูเขาไฟขึ้นมาใหม
2: ่เอ้ยภูเขาไฟใหม่มันสร้างใหม่ได้ด้วยเหรอ
0: ได
1: ้ได้
0: พี่ต้องรู้
3: มันพร้อมจะธรรมชาติ
2: ขึ้นใหม่นี่เหรอ
1: มันพร้อมจะระเบิด
4: เป็นรอยเลื่อนจากใต้ดินไหมคะ
0: มันเขาเรียกอะไรแมกมา
1: อยู่ข้างใต้ด
0: ินมันส
2: ั่นลาวาที่มันอยู่ข้างใต้ดินเนี่ยทุกที่มีหมดแล้วเนอะ
1: ก็เหมือนกับเขาบอกว่าไปเดินดูที่เขาไปเที่ยวกันเมื่อก่อนเขาจะไปเที่ยวกันถ้าต
0: อนเออใช่ใช่
1: เขาไปเที่ยวไปดูกันนะ
0: ไปดูกัน
1: มันก็จะปุบปุบปุบปุบปุบ
0: เขาเรียกอะไรปากป่องภูเขาไฟไงที่บางลูกแบบคนที่เขาไป
1: ดูกัน
2: ไปสนิท
0: เขา
2: ไ
0: ม่
2: ปุบปุบปุบปุบ
0: ใช่ค่ะ
2: ความร้อนยังม
1: ีไปดูกันเนาะ
0: ใช่เนี่ยมันมีนะมีแบบที่เขาไปดูกันแล้วก็ปรากฏว่าอ่ะ 1927ก็เกิดภูเขาไฟลูกใหม่ขึ้นมา
2: โผล่จากทะเลเนี่ยหรอ
0: ใช่โผล่ขึ้นมาจากทะเลเขาก็เลยตั้งชื่อว่าอานักกะระ

0: กากะตัวแปลว่าลูกของกาลากะตัว
1: ก็คืออันนั้นมันหายไปแล้ว
0: หายไปแล้ว
1: อันนี้ขึ้นมา
0: อันนั้นก็แปลว่าลูกกาลากะตัวก็คือตัวแม่ภูเขาใหญ่ที่ถล่มไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้อ่ะมาพอมาถึงก็คือลูกนี้แหละอานักกาลากะตัว2018อานักกาลากะตัวลูกเน
2: ี้
0: ย
2: เมื่อปี2018ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ใช่
2: เมื่อ10กว่าปีเนี่ย
0: ก็ไม่นานมากนะ
3: ไม่นาน
0: ก็เกิดปะทุขึ้นทีนี้ปะทุแล้วไหลภูเขาฝั่งนึงอ่ะมันถล่ม
2: อ๋อถล่มไปในทะเลก็เป็นสึนามิ
0: ก็เกิดสึนามิอีกอันนี้
2: ก็เป็นสึนามิไงก็คือ
3: ตอนนั้นคนตายเยอะไหมคะ
0: 400กว่าคน
1: เยอะนะ
0: เยอะนะ
2: ก็คือเอาง่ายก็คือภูเขาไฟมันถล่มลงไปในทะเล
0: ใช่ค่ะ
2: มันก็ทำให้เกิดสึนามิเกิดขึ้น
0: มันเยอะมากปริมาณหินภูเขาที่มันลงไปอ่ะมันก็ไปกระเทือนก็ทำให้เกิดสึนามิขึ้นมาแล้วล่าสุดนี่แหละมันก็เลยทำให้รอบนี้4กันยายนที่เริ่มปะทุยาวมาจนถึง5กันยายนเนี่ยเขาก็เลยจับตาว่ามันจะเกิดอีกไห
2: ม
0: มันจะเปลี่ยนรูปไหมมันจะมีอะไรถล่มลงไปหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสึนามิตามมา
1: คร
0: ับ จริงๆอินโดเนี่ยใกล้เรามาก
2: ใช่ใกล้สิ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ใกล้สุดๆเลยแหละ
0: คือถ้านับสึนามิคราวที่แล้วเนี่ย
2: ก็เกิดจากอินโด
0: อินโดนะ
3: ก็มาถึงไทย
0: ใช
2: ่ก็ครั้งที่เราจำได้ไหมสึนามิตอนสมัยนายกทักษิณเป็นนายกอยู
0: ่อ่
2: ะนั่นน่ะก็คือสึนามินั้นก็เกิดจากอินโด
1: มาจากอินโดเหมือนกัน
2: มาจากอินโดเหมือนกัน
1: แล้วก็มากระทบถึงประเทศไทยทีนี้ภูเขาไฟระเบิดมันส่งผลกระทบอะไรบ้างครับพี่
0: โอ้โหถ้าเอาอย่างแรกเลยก็คือไอ้เท่าฐานที่เราเห็นเน
1: ี่
0: ยใช่ม
1: ั้ย
0: คะควันจาก
1: ภู
0: เขาไฟเนี่ยมันสูงมากนะคะอย่างแรกเลยคือกระทบการบิน
3: โอ้โหเห็นมีผู้โดยสารติดค้างแบบเยอะมาก
0: เขาปิดสนามบิน8แห่งนะคะแล้วผู้โดยสารก็ตกค้างอยู่เยอะมากเป็นแสนๆคนคืออ้าวอินโดคนไปเยอะนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ไปเที่ยวบาหลีใช่ไหมคะเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดท้ายก็เลยต้องปิดสนามบินไป8แห่งนะผู้โดยสารก็ตกค้างและบางคนบอกอ้าวทำไมอ่ะมันก็แค่ควันปะจริงๆแล้วไม่ใช่นะไอ้เท่า
2: ภู
0: เขาไฟอันตรายมากพี่
1: มันสามารถไปหล่น
0: ข้างในอ่ะมันมีพวกแร่มีเศษหิน
1: ธาตุหนักต่างๆนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกมันมีอย่างนึงเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบแก้วภูเขาไฟอ่ะคือมันคมมาก
1: อ๋อเหรอ
0: ออยู่ในนั้นน่ะซึ่ง
2: แก้วภูเขาไฟ
0: ใช่มันเหมือนแบบ
1: เหมือน
0: ละอองเล็กแต่คมมากแล้วถ้ามันถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ไอพ่นของเครื่องบินนะมันไปเจอความร้อนข้างในมันจะหลอมแล้วมันจะไปเกาะเครื่องยนต
1: ์อันตรายมาก
2: พัง
1: มาก
0: เครื่องบินตกได้เลยนะพี่
2: เครื่องบินตกนะ
1: ก็เลยบินไม่ได้เลย
2: เขาก็เลยต้องปิดการเครื่องบินตกได้เลย
0: ใช่ค่ะก็เลยต้องปิดสนามบินคือมันซีเรียสมากทีนี้กับประชาชนเหมือนกันทุกคนก็ตั้งคำถามอ้าวแล้วไอ้พาร์ติเคิลเล็กๆเหล่านี้ฉันจะหายใจเข้าไปไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: ถูก
1: ไห
0: ม
1: ได้หรอ
0: แล้วลมมันพัดมันไปไกลนะมันไปชวาไปจาการ์ตาไปสุมาตราไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องออกมาประกาศอ่ะคุณใส่แมสคือเหมือน PM 2.5
2: แต่หนัก
0: กว่า10อ่ะเออหนักกว่าเพราะฉะนั้นชาวอินโดก็เลยรู้สึกแบบหนักหน่วงมากไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ไอ้เรื่องว่าจะถล่มไหมจะกลายเป็นสึนามิหรือเปล่าทางการเขาก็ไปตรวจสอบว่าอ่ะดูจากรูปแบบของโครงสร้างของภูเขาไฟอ่ะมันยังไม่ขนาดนั้น
2: ยังไม่หนักขนาดนั้น
1: ใช่แล้วทีนี้ไอ้ควันพิษมันอยู่กับเรานานแค่ไหนพี
2: ่ไม่มีใครรู
0: ้ไม่
1: จนกว่าอาจารย
0: ์และไม่รู้ว่าจะไปไกลแค่ไหน
1: จะส่งผลกระทบถึงบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้ด้วย
2: หมายถึงว่ามันเวลาดับที่มันไม่ใช่เดือน2เดือนดับนะ
0: มันแล้วนี่เลเวล3แปลว่ามันปะทุได้
1: มีโอกาสกลับเข้ามาอีก
0: ใช่
3: ถ้ามันกระทบอีกก็คือโอ้โหต้องเฝ้าระวังหนักเลย
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่แต่ก็ถามว่าอินโดนีเซียเป็นเมืองแห่งภูเขาไฟอยู่แล้วถามว่า
1: เราก็รู้อยู่แล้วตอนเด็กๆนะ
2: ก็เรียนไม่มีภูเขาไฟที่พร้อมจะปะทุ130ลูกนะ
1: เยอะมาก
0: เ
1: ขาอยู่ของ
2: เขา130ลูก
0: ถึงบอกโลเคชั่นของเขาเนี่ยคือมันเป๊ะจริงๆเนาะเป็นที่ตั้งที่แบบอยู่ในวงแหวนแห่งไฟแล้วก็มีแต่ภูเขาไฟทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่มดบอกเลยว่าภูเขาไฟปะทุที่อินโดไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่เขาให้จับตาคือมันแรงแค่ไหนเวลาที่เราเจอ
4: นะคะต้องจับตามอง
2: เราไปกันที่นาโกย่าบ้างญี่ปุ่
0: น
2: เพราะหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยอากาศมันจะเริ่มเย็นแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
2: ตุลาเนี่ยมันจะหนัก
0: มันเริ่มเข้าออทัมแล้วไงใช่ไหมปรากฏว่า
2: ตั้งแต่ตุลาไปเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ใช่จะเริ่มเย็นแล้ว
2: คนจะเริ่มไปญี่ปุ่นกันแล
0: ้
2: วตั๋วจะเริ่มแพงแล้ว
0: ใช่
3: คนจะเริ่มเที่ยวกันแล้ว
0: เข้าสู่ซีซั่นเนี่ย
3: ใช่
1: เด็กๆปิดเทอมมาแล้วไงฮาร์ปเทอมมาดี
0: ใช่ตุลา
2: ไปแล้วความฝันของคนก็คือไป
0: ญี่ปุ่น
2: เกาหลีเงียบไปเลยเนาะตอนนี้คนจะไปแต่ญี่ปุ่นเน
1: า
2: ะ
1: ค่าเงินมันถูกถ้ากินอยู่มันถูก
0: จริง
1: ถูกถูก
0: แล้ว
4: บ้านเพิ่งไปมาบอกถูกมาก
0: แล้วอีกปัญหานึงที่คนจะแอบเอ๊ะเหมือนกันคือเรื่องการผ่านตม.เหมือนกัน

0: เกาหลีก็จะ
1: เกาหลีมันยาก
2: ยาก
1: จริงถ้าไปเกาหลีไปญี่ปุ่นดีกว่า
3: เกาหลีเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีเหตุผลนะเวลาให้การส่งตัวกลับ
0: ใช่ไหมเนาะบางคนก็ศิลปินดาราเราไปยังโดนกักเลย
1: บอกว่าไป
2: มีไหม
1: ไปเกาหลีตอนนี้นะไปเที่ยวญี่ปุ่นเถอะ
0: ใช่
1: เขาก็ว่าอย่างนั้นอ่ะ
0: แต่ตอนนี้มันน่าไปเที่ยวหรือยังล่ะถ้าคุณจะบินเนี่ย
2: อาจจะต้องเว้นไว้สักระยะนึงนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เจอหนักมากนะฝนตกหนักแบบหนักเวอร์อ่ะคือปกติเราจะไม่ค่อยเห็นภาพญี่ปุ่นน้ำท่วมไห
1: ม
2: ไม่ค่อยมี
1: ก็ท่วมเขาแต่ต้องยอมแล้วว่าท่วมไหมเห็นไหมปีนี้เห็นบ่อย
2: ปีนี้เห็นเยอะ
1: ปีนี้เห็นบ่อยที่แต่ทุกคนก็จะพวกเราในฐานะที่ไม่ได้อยู่ประเทศญี่ปุ่นเราก็จะชื่นชมว่าแม่งน้ำใสชิบหาย
2: เออเราจะเจอใช่ใสมาก
4: น้ำทำไมมันใสขนาดได้อ่ะ
1: คือแบบว่าทำไม
2: ไม่มีขยะ
1: ไม่มีขยะไม่มีอะไรทุกคนอันสิ่งที่ชื่นชมแต่ถามว่าคิดดูเองกันว่ามันไหลลงรถไฟใต้ดวงใต้ดินมันไหลลงไปหมดเลยขนาดแสดงว่ามันหนักถามว่าในประเทศเขาหนักแต่สิ่งที่คนอื่นชื่นชมคือทำไมมันใส
2: ใช
1: ่ต้องไหมครับแต่ปรากฏญี่ปุ่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอหนักหน่วงทั้งฝนตกหนักเลนบรอมไปแหละน้ำท่วมฉับพลันจริงๆแล้วมีการประกาศเตือนมาตั้งแต่โตเกียวชิบะนะฮะไซตามะแล้วก็จังหวัดที่ติดทะเลตะวันออก
2: ใช่ค่ะ
1: ปรากฏว่านาโกย่าเนี่ยถ
2: ู
1: กฝนถล่มอย่างหนักจนสภาพเมืองเนี่ยกลายเป็นคลอง
2: เ
1: น
2: ี่
1: ยกลายเป็นคลอง
2: ดูเนี่ยเนี่ยน้ำท่วมอ่ะมิดล้อเห็นไหมคะคือไปถ้าไม่ได้แล้วถามว่าหนักแค่ไหนตกชั่วโมง
1: ชั่วโมงเดียวนะ
2: ที่เห็นเนี่ย
1: ชั่วโมงตกชั่วโมงเดียวนะ
2: ใช่
3: เรนบอมไงชั่วโมงเดียวบุบลงมา
5: เนี่ยมหาศาลขนาดนี
2: ้เลยร้อยประมาณ 104.5 มิลลิเมตรแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยอันนี้ใต้ดินอ่ะดูสิอย่างกับน้ำตกอ่ะเห็นไหมคะ
1: ก็คือเหมือนน้ำตกนี่คือฝนตกแค่1ชั่วโมง
5: 1ชั่วโมงเท่านั้นนะเนี่ย
1: วัดปริมาณน้ำได้ 104.5 มิลลิเมตรหนักที่สุดในรอบ136ปี
2: คือที่บอก136ปีคืออะไรรู้ไหมคะนับตั้งแต่เคยมีการบันทึกมา
5: คือตอนนั้นไม่รู้ละ
2: ก่อนหน้านั้นคือยังไม่ได้บันทึกไงตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกปริมาณน้ำฝนของที่นั่นมาเนี่ย130กว่าปีเนี่ยนี่คือหนักที่สุดแล้วของนาโกย่านะคะทางการก็ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องประกาศเลเวล5เลยซึ่งเลเวล5แปลว่าสูงสุ
5: ด
2: แปลว่าอันตรายถึงชีวิตความหมายของเขาเอารู้ไว้เผื่อเราไปเที่ยวเนาะเวลาถ้าจะไปญี่ปุ่นแล้วเขาประกาศมาบางทีแบบเขาส่งเซลล์บรอดคาสต์มาเลเวล5เนี่ยแปลว่าให้คุณเอาชีวิตหรือรักษาชีวิตเป็นอย่างแรกอย่างอื่นไม่ต้องคิด
5: แล้วอย่างทรัพย์สินเอาชีวิตให้รอดก
1: ่อนเลเวล5นี่คือเอาชีวิตให้รอด
2: ใช่ค่ะเขาจะรู้เลยว่าอ่ะแปลว่าฉัน
5: มีรถทิ้งรถ
2: มีรถทิ้งรถ
5: ไม่ได้ทิ้งเลย
1: เอาชีว
2: ิตไปที่สูงเอาชีวิตรอดก่อนอย่างแรกนะคะจริงๆตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่นิฟสังเกต
1: นะ
2: NHK เท่าที่เราอ่านข่าวมานะ NHK เกียวโดอะไรเงี้ยเราจะเห็นสำนักข่าวใหญ่ๆโดยเฉพาะ NHK อ่ะเชื่อไหมว่าเขาจะทำเหมือนคลิปวิดีโออ่ะแล้วก็เผยแพร่ออกอากาศอยู่เรื่อยๆเป็นคลิปการเอาตัวรอดในช่วงเกิดภัยพิบัติ
1: มันเกิดบ่อย
2: มากนะ
0: ให้ความรู้แบบ
2: ใช่มีสาธิตเลยนะคือเห็นเลยถ้าแผ่นดินไหวเอาแวะเล่าก่อนนะถ้าแผ่นดินไหวให้คุณทำท่าไหนสมมุติว่าตอนนี้คุณอยู่ในที
5: ่ในต
2: ึกที่บ้านแล้วมันเกิดแผ่นดินไหวให้คุณทำท่าไหนเขาก็ให้เราณลงไปเหมือนเราหมอบ
5: เก็บคลองของเขา
2: ใช่แล้วก็เอามือเราอ่ะประสานหัวไว้ถ้าคุณมีกระเป๋าให้เอามันทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
5: อยู่ใต้โต๊ะหรือออกมาที่โล่งแจ้งอะไรแบบนี
2: ้ถูกแต่ทีเนี้ยทุกคนก็เลยแบบเอ๊ะหรือกับจะมีอะไรหรือเปล่าเข้าใจไหม
5: เตือนเอาไว้
2: ใช่
5: ท
2: ี
5: เตือนบ่อย
2: คือเตือนทีเตือนบ่อยแล้วก็เตือนแบบซีเรียสนะคะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้แบบคือเขาบอกเลยว่าเขาเจอแน่ๆเขารู้ตัวว่าเขาเจอแน่ๆกับพวกภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวใหญ่แรงๆ
0: เขาเจอบ่อยแล้วแบบการก่อสร้างแล้วเขาเตรียมรับมือไว้อยู่แล้วแต่เขาไม่เคยมาเตือนบ่อยแบบนี
2: ้แต่ตอนนี้คือเขาบอกเลยว่าทางเดียวที่จะรอดสำหรับเขาลดความเสียหายที่สุดคือประชาชนน่ะต้องพร้
0: อม
2: แล้วซ้อมใหญ่เขามีซ้อมใหญ่นะเมื่อวันที่1กันยาหรือไงเนี่ยเอารัฐมนตรีไปซ้อมด้วย
3: เอามาซ้อมไม่เห็นเลย
2: ใช่
5: เรื่องความเตรียมพร้อมเรายกให้ญี่ปุ่นแล้วเขามีระเบียบวินัยแล้วก็พร้อมเสมอทุกสถานการณ
2: ์
5: ฮะแล้วประชาชนให้ความร่วมมือกันดีมาก
2: ใช่ทีนี้ไอ้ที่เราเห็นน้ำท่วมอย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็จะมีภาพนึงเป็นแบบเหมือนน้ำพุอ่
1: ะ
2: พุ่งขึ้นมาจากท่อระบายน้ำ
5: นี่
2: พี่ว่าดูดิ
0: มากนะ
5: โอ้วะมาจากไหนอ
2: ่ะ
4: มันคืออะไรอ่ะพี
2: ่เห็นไหมมันคือระบบระบายน้ำที่อยู่ใต้มืออ
5: ๋อเหรอ
2: มันรับไม่ไหว
5: รับไม่ไหว
0: ก็เลยย้อนขึ้นมา
2: ใช
1: ่เนี่ยเขาทำระบบระบายน้ำใต้ดินในเมือง
5: เขามีรถใต้ดินเยอะไง
1: ต้องไหมอ่ะถ้าสมมติคิดไม่ออกว่าไม่ถูก เหมือนกรุงเทพเราประกาศว่าเรามี
2: อุโมงค์ยักษ
1: ์นั่นแหละแต่ของเขาทำทั้งเมืองตัวเองนี่หรอไห
5: ม
1: ประเทศไทยของเราอะทำเป็นอุโมงค์ยักษ์อุโมงค์ยักษ์ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
5: ๆ
1: มันเพิ่งมาใช้ได้เราตอนแก่
2: มัน
1: จริงถูกต้องไหมล่ะร
2: ู
1: ้ว่าสร้างเราตั้งแต่สมัยพวกเราเด็กๆยังเป็นเที่ยวกันอยู
2: ่
1: แต่มันมาใช้ได้ตอนแก่
5: ปริมาณน้ำฝนมากขึ้นไงมันเลยได้ใช้อย่างเต็มที่ตอนนี
2: ้เหรอ
5: ไม่ล่ะ
2: พี่ตายละ
5: ก็พูดให้เป็นการที่สุด
1: จะพูดฝึกความโลกสวย
2: ไปคุณโลกสวย
1: แต่อันนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำทั้งเมือง
2: ใช่ค่ะ
1: เสร็จแล้วปุ๊บระบบน้ำของเขาคือมันไม่สามารถรับไหวแล้ว
2: มันคิดมันตกหนักขนาดเอาไม่อยู่อะค่ะน้ำมันก็เลยถูกแรงดันที่อยู่ข้างล่างใช่ตีขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับขึ้นมากลายเป็นภาพอย่างนี
1: ้ปรากฏว่าเขาบอกจริงๆแล้วนาโกย่าเนี่ยจุดเด่นเขาจะมีแม่น้ำหลายสาย
2: ใช่ถ้าใครเคยไปเนาะนาโกย่าเที่ยวตามเมืองก็จะมีแบบแม่น้ำแล้วก็มีลำน้ำสาขาเยอะอันนี้แหละกลายเป็นปัญหาย
5: ังไง
2: พอฝนตกหนักมากอะระดับน้ำในแม่น้ำมันสูงเกินไปทีเนี้ยปกติแต่เดิมน่ะพอน้ำสมมุติฝนตกในเมืองอะเขาก็ใช้วิธีระบายน้ำคือสูบน้ำจากเมืองอะออกไปที่แม่น้ำปรากฏมันระบายไม่ได้แล้วไง
5: มันไม่ทำมัน
2: ล้นเพราะแม่น้ำมันล้น
1: เหมือนกับตอนหาดใหญ่บ้านเราไง
2: ใช่
1: ที่พี่อ๋อบอกประจุจำได้ไหมน้ำในเมืองก็ไม่สามารถลงคลองได้
2: สูบออกไง
1: มันไม่สามารถจะเอาออกได้เพราะระดับน้ำมันเท่ากันต้องไหมระดับน้ำความสูงมันเท่ากันในเมืองก็สูงเพราะฉะนั้นปกติน้ำมันจะต้องไหลจากที่สูงลงที่ต่ำต้องไหมอันนี้มันเท่ากันหมดมันไปไม่ได้
2: ม
1: ัน
2: ไปไม่ได้
0: ไป
2: เขาก็เลยทำยังไงดีก็คือต้องใช้เวลาอยู่สักระยะแต่เชื่อไหมญี่ปุ่นเนี่ย
5: เร็วมาก
2: เร็วมากระบบจัดการเร็วมากคือตอนแรกพี่นึกว่าเอ๊ะนี่มันภาพเก่าหรือเปล่าตอนที่นั่งมอนิเตอร์ข่าวดูวันนึงเราเห็นภาพแบบโอ้โหหนักขนาดนี้เนาะเชื่อไหมเช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่าง
5: กลับมาเป็นปกติ
2: แล้ว
5: ปกติเลย
1: วันเดียวเลย
2: วันเดียวพี่ทำได้ยังไงอ่ะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยแหละที่เราพูดว่าเอลนีโยเอลนีโย
2: เออนี่แหละ
1: เนี่ยแหละที่เรากำลังเจอกันอยู่แต่เราประเทศไทยเราอะถือว่ามีบุญ
5: ใช
2: ่
1: ยังมีบุญตอนเนี้ยเอลนีโยเวลามันเจอมันเจอทั้งโลกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันเจอทั้งโลกนะวันนี้เราเห็นประเทศต่างๆเราไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลพวงมาจากเอลนีโยประเทศไทยของเราเนี่ย
2: น่าจะใช่แล้วนะคือสำนักอุตุนิยมWMO เนาะเขาออกมาบอกว่าโอกาสแหมอ่านแล้วสิ้นหวังมากนะคุณชมเขาบอกโอกาสที่เราจะเจอกับเอลนีโยที่รุนแรงณตอนนี้ 100%
5: 100% คือโดนแน่ๆเจอแน่
4: ๆยังไงก็เจอ
5: เราอยู่แล้วเราอยู่ในช่วง
2: นี้
5: อย
2: ู่
5: แล้ว
0: เห็นแน่ๆก็ดูแต่ละมุมสิน้ำแข็งละลายเร็วมากน้ำทะเลตรงนี้แห้งไปเกิดอีกที่นึงที่ไม่เคยมีน้ำทะเลอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คิดดูว่าในปงในปานที่เกิดขึ้นไม่ใช่ที
5: ่ทิเบต
1: ที่บงทิเบตที
2: ่
1: เก
2: ิ
1: ดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วสำนักงานตัวนุ่มวิทยาของญี่ปุ่นเขาอธิบายอย่างนี้ครับช่วงปลายฤดูร้อนปีนี้ญี่ปุ่นร้อนชิบหายเลยถูกต
2: ้
1: อง
2: ร้อนจริงร้อนมาก
1: เขาบอกใครไปญี่ปุ่นหน้าร้อนปีนี้คือร้อนจริง
2: ๆ
1: ตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงญ
2: ี่
1: ปุ่นก็จะเจอแนวประทะอากาศช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยค
2: ื
1: ออากาศฝั่งหนึ่งเย็นอีกฝั่งหนึ่งอุ่นแล้วก็มีความชื้นจากทะเล
2: ใช่ค่ะ
1: เมื่อมวลอากาศทั้งสองเนี่ยมาเจอกันอากาศอุ่นเขาจะยกตัวขึ้นแล้วก็กลั่นตัวเป็น
2: เมฆฝน
1: แสดงว่าปีนี้มันร้อนมาก
2: ใช่ปัญหาคืออันนี้คือมันธรรมชาติของเขานะคือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีปรากฏการณ์เนี้ยที่เขาเรียกกันว่าไอ้ช่วงปลายร้อนเข้าใบไม้ร่วงเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วแต่ปัญหาคือโลกร้อนน้ำทะเลมันก็ร้อนน้ำมันอุ่นขึ้นน่ะพี่อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นน่ะฟังแล้วจะตกใจนะเขาบอกค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในน้ำทะเลเราเนี่ยบางจุดนะอันนี้ WMO ไปบอกนะสูงขึ้นไปมากกว่า8องศา
5: พี่เยอะมากนะ
2: 8องศาเยอะมากนะ
5: แค่1องศาก็
2: ตกใจแล้ว
1: 8องศา
5: เยอะมากนะ
1: ทะเลอยู่ยังไงวะ
2: ก็ใช่ไง
5: ปะการังฟอกขาวแน่นอน
2: เนี่ยแหละแล้วมันก็เลยทำใหไอ้น้ำมันมาจากทะเลมากขึ้น
5: ไปอยู่
2: ใน
5: เมฆก็สะสมเยอะขึ้น
2: เข้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันกลายเป็นเขาเรียกว่าแนวฝนแนวเมฆฝนแบบเส้นตรงนะแต่เขาเรียกมีภาษาอังกฤษเรียกว่า linear rain band แบบยางยืดอ่ะ rain band ก็คือเป็นฝนเป็นแนวถามว่าแนวมันยาวเท่าไหร่300กิโลเมตร
5: เอาไปทั้งเมือง
2: ใช่มันถึงเหมือนแช่อยู่อย่างนั้นอ่ะไอแนวเนี้ย300กิโลเมตรกว้าง50กิโลเมตรฝนมันก็เลยเหมือนเลนบอมอะค่ะสู้อยู่ที่เดียว
5: ลูกโป่งที่สะสมน้ำไม่เต็มอะแล้วก็แตกปุ้งทีเดียว
1: ที่พี่ออกมาไปดูก็หาดใหญ่บ้านเรานี่ไง
5: เหมือนกัน
2: ใช่
5: เหมือนกัน
1: หรือแม้กระทั่งน่านที่เราผ่านมาเนี่ยแหละ
2: น่านก็หนัก
1: น่านก็หนัก
2: น่านก็หนักมาก
1: น่านก็หนักแต่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างคือมันจะเกิดเร็ว
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มันจะเอาความเสียหายมาความเสียหายมาเร็วแต่คนนี้ไอตอนฟื้นฟูน่ะยากแต่ถามว่าน้ำไปเร็วไหมมันก็น้ำไปเร็วนั่นแหละ
2: มันไปเร็วค่ะมันมาเร็วไปเร็ว
1: แต่คนนี้ไอช่วงฟื้นฟูน่ะยากเหลือเกินนะฮะ อันนี้คือ

0: 245ล้าน US ดอลลาร
1: ์22ปี
0: อายุ22ปี
2: ใช่
0: ประมาณ22ปีถือว่าเป็นเรื่องที่คนพูดในคดีโจรกรรมสกุลเงินดิจิตอลครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กอายุ22ปีคิดเป็นเงินไทยแล้วเอาเราคิดไปออกมองไม่ถูก245ล้าน
2: หรือ
0: เ
2: หรียญ
0: ประมาณ 7-8,000 ล้านอ่ะ
1: โอ้โห
0: 7-8,000 ล้าน
1: บาทนะ
0: 7,800 ล้านถึง 8,000 ล้านบาทเนี่ยแหละแล้วก็เขาใช้ชีวิตสุดหรูเที่ยวไนท์คลับครั้งละเขาบอกว่าเที่ยว
1: คืนละนะ
2: ค
0: ืนละ16ล้าน
1: 16ล้านคืนเดียว
3: 16ล้านบาท
2: ใช
1: ้ยังไงอ่ะ
3: เปอ่ะ
2: บางคนเราเสียทุกเท่าไหร
1: ่มากสุดๆเท่าไหร
0: ่40,000
2: 30,000 40,000 นะบางคนเนอะ
0: มีบ้า 30,000 40,000 เดือนนึงกูก็เป็นล้านแล้ว
3: คือล้านนึงก็ตกใจแล้วนะนี่คืนเดียวอ่ะ
1: 16ล้าน
2: 16ล้าน
4: เนี่ยดูสิ
0: โอ้โหหน้าตาเป็น
2: อย่างงี้เลย
3: เออเขาจะติ
4: เป็นเด็กนิดนึงแม
2: ่สิงคโปร์
3: นี่เนี่ยเห็นไหมในมือนั่นน่ะถุงนั่นน่ะคือแบงค์ดอลลาร
0: ์เก่งมันจะต้องจีเนียสมากนึกออกไหมคนพวกเนี้ย
3: ไม่ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อมันคงไปแฮกระบบมันคงจะเก่งอะไรขนาดนั้นแน่ๆเลยอ่ะคงเป็นพวกแบบเนิร์ดไอทีเชื่อไหมว่าตัวรัฐบาลที่เขาเฟดเขาออกมาประกาศเรื่องนี้เพราะว่าเขาอยากจะเตือนว่าจริงๆแล้ววิธี
0: มันไม่ได้เก่งเลย
3: มันไม่ได้ต้องซับซ้อนอะไรอย่างนั้นเลยแต่พวกคุณต้องระวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดได้มันคือวิธีเดียวกับสแกมเมอร
0: ์ก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดีๆนี่เองอ่ะ
3: ถูก
0: มันก็คือวิธีเดียวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
3: หลอกเอารหัสเขาเรียกอะไรนะพี
2: ่
3: กุญแจคริปโต
4: มันจะมีกุญแจคริปโต
0: อ๋อจากที่ปกติวันนี้ส่วนใหญ่จะมาเอารหัสบัญชีจากเราถ้าทุกวันนี้ไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร
3: ์ใช
0: ่ให้เราโอนเงินบัญชีให้กดนู่นกดนี่ไปตำรวจแต่อันเนี้ยมันพัฒนาไปไกลกว่านั้น
3: ถูกค่ะ
0: มันไปหลอกก็คือใช้เหมือนคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกแต่ไปเอารหัสของคริปโต
3: ใช่แล้วเอามาจนได้อะ
0: คุณคิดดูว่ามันใช้เงินคืนละ16ล้านซื้อรถซุปเปอร์คาร์กระเป๋าแบรนด์เนมเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเขาชื่ออะไรพี
3: ่มาโลนลามอายุ22ปีเป็นชาวสิงคโปร์เนาะคือเด็กมากอะ22แล้วก็ไปอยู่อเมริกานะคะทีนี้เวลาเขาอยู่ในโลกออนไลน์เขาใช้ชื่อแอคเคาท์ตัวเองว่าอะไรไหมAnne Hathaway คือเหมือนเป็นดาราเออหลอกอ่ะแล้วก็เอาไปหลอกคนนู้นคนนี้คุยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยผันตัวเองไปเป็นเขาเรียกอะไรคนเหมือนคุมโปรแกรมเกม
1: ค่ะ
3: เกมออนไลน์ทีนี้คนก็เริ่มเข้ามาเล่นนู่นนี่นี่นั่นก็ใช้ค่อยๆเข้าไปตีสนิทเนาะ
0: อ๋อเล่นเกม
3: ใช่มาจากเกมก่อน
2: เ
3: ข้าไปอยู่ในเครือข่ายเกมปรากฏว่าสักพักนึงก็เริ่มคุยเริ่มตีสนิทเขาบอกเลยว่านี่ไม่ใช่การแฮกบิตคอยน์แต่เขาเรียกมีชื่อเลยเขาบอกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงมันเป็นการไปหลอกให้เขาเอากุญแจกระเป๋าคริปโตเนี่ยมอบให้ทีนี้ถามว่าทำยังไงไปหาก่อนในบรรดาแบบกล
0: ุ่
3: มเกมในบรรดากลุ่ม
1: ไหนบ้าง
3: เขาเรียกอะไรนะวานคริปโต
1: วานคริปโต
3: เป็นชื่อเรียกนะก็คือคนที่ถือคริปโตเยอะๆอ่ะเขาจะเรียกกันว่าวานคริปโตก็พยายามไปหาว่าเอ๊ะใครนะเหมือนหลอกคุยไปเรื่อยๆพอรู้ปั๊บวิธีง่ายแสนง่ายเลยคือเขาไปให้พวกแบบแก๊งเหมือนวิธีเดียวคอลเซ็นเตอร์
0: อ
3: ่ะโทรไปอ้างบอกว่าเนี่ยบัญชีของคุณน่ะต้องระวังนะอันนี้มาจาก Google นะฉันเป็นฝ่ายซัพพอร์ต
0: แก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: ชัดๆเลยชัด
3: ๆมุกแค่นี้ฉันเป็นฝ่ายซัพพอร์ตของ Google นะเนี่ย
0: มาจาก JB9
3: ถูกเนี่ยบัญชีของคุณตอนนี้กำลังโดนแอตแทคอยู
0: ่โจมตีอยู
3: ่ทีนี้ปกติอ่ะคนเราเวลาเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าคริปโตอ่ะเขาจะมีรหัสใช่ไหมพี่ก๊อตมันจะเป็น
2: แจดิจิตอล
3: แล้วรหัสมันจะเป็
2: น
3: ชุด
2: ช
3: ุ
2: ดคำชุดแปลกๆอ่ะชุด
3: ๆ Apple Fish River เรียงกัน12คำไอ้คนที่หลอกเนี่ยมันก็จะไปหลอกว่าเออเนี่ยคุณต้องยืนยันตัวตนใหม่นะเพื่อที่จะ
0: Protect
3: Account ของคุณไว้สุดท้ายก็บอกมาแล้วมันก็พุ่งเป้านะเพราะว่าสืบแล้วว่าไอ้คนเนี้ยมีคริปโตเยอะมากมูลค่าเนี่ยเท่าไหร่ประมาณ200กว่าล้านเหรียญเนี่ยหลอกครั้งนั้นน่ะสำคัญมาก 4,100 บิตคอยน์ซึ่งพอคูณมูลค่ามาประมาณ200กว่าล้านเหรียญสหรัฐพอได้มาปั๊บเรียบร้อยเขาทำกันเป็น
4: กระบวนการ
3: ก็ไปโอนแยก
1: แบ่งกัน
3: ไปเรื่อยๆคือไม่ให้แทร็กได
1: ้
3: กระจายไปแต่ละกระเป๋าหลังจากนั้นก็นั่นละค่ะอย่างที่เห็น
4: ใช้ชีวิตหรูหรา
3: หรูหราสุดๆไปเที่ยวไนท์คลับคืนละเนี่ย16ล้าน
4: ซื้อกระเป๋า Hermes

0: ผู้หญิงแจกสาวแจก
1: ใช่เออใช่แจกแอมเมสนะ
0: สาวๆอ่ะ
2: แอมเมสนี่ไปไม่หู
3: เป็นล้าน
0: นะว่าชอบคนนี้ใช่ไหมซื้อแจกเลย
2: แล้วมันหลอกคนคนเดียวคือที่ฟังเนี่ยที่มันได้เยอะไม่ได้หลอกหลายๆเจ้า
3: คนเดียว
0: ใช่คนเดียว
1: คนเดียวนะคนเดียวคนเนี้ยคนที่เป็นเศรษฐีคริปโตเนี่ยตัวใหญ
4: ่มันจะต้องสืบให้รู
1: ้
4: แสดงว่าดูดิคนที่เก่งไอทีก็ไม่ใช่ว่าจะฉลาดเสมอไป
3: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไอทีเลยอันนี้ไม่เกี่ยวเลย
4: คนที่เล่นคริปโตมันก็ต้องมีความรู้ถูกต้องไหม
1: ถูก
4: หมายถึงมันไม่ใช่เก็บเงินสดไม่ใช่ซื้อทองนะเว้ย
1: ใช่
4: ซื้อทองยังไงมันก็ขึ้นแต่คริปโตมันจะต้องมีความรู้มันจะต้องดูคอมเป็นจะต้องดูนู่นดูนี่ดูกราฟดูเกิร์ฟ
1: เป็
4: นมันจะต้องดูกราฟเป็นอ่ะยังโดนหลอกได้อ่ะอีบ้า
1: ใช่แล้วมันก็ใช้เต็มที่เนาะรถเห็นรถหรูในบ้าน
2: ไม่ใช่มีคันเดียว2คันอูมีเป็น10
5: ที่ไมอามี่ลอสแองเจลิสนู่นมีหมด
4: ใช้แบรนด์เนมนั่นแหละก็คือบอกว่าซื้อแบรนด์เนมแล้วก็เอาเข้าผับปุ๊บแจกแอร์เนสบ้างทำเป็นมาเหมือนสุรต่านเนาะเธอเนาะ
1: โอ้เต็มที่แล้ว FBI เขาถามนะเออคุณมีรถกี่คันบอกอ๋อเดี๋ยวขอนึกก่อนนะจำไม่ได้
2: จำไม่ได้เลย
1: จำไม่ได้มีภาพหนึ่งที่เป็นโรงรถอ่ะเห็นแล้วตกใจมาก
0: มีสีแดงเป็น10คันสีเทาเป็น10คัน
1: เป็นเหมือนพวกเฟอร์เป็นโรงจอดอะค่ะเป
3: ็
1: นซูเปอร์คาร์หมดเลยอ
4: ่
1: ะ
4: มันคงไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรอ่ะเนาะ
3: ต้อง8,000กว่าล้านเน
1: า
3: ะ
1: ก็ใช้เท่าไหร่อ่ะ8,000ล้านบาท
2: ราคาแพง
1: ๆก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ารถหรูเนี่ยมีประมาณสัก20-30
4: มีเครื่องบินส่วนตัวได
1: ้
4: มี
1: เจ็ตส่วนตัว
3: เ
1: นี่ยดูในบ้านสิคือไม่รู้จะจอดยังไงแล้วอะเห็นไหมคะ Porsche มี Lamborghini มี Ferrari คือเยอะไปหมด
0: ประมาณ28คัน
1: ตายละ
3: บางคันเขาบอก300กว่าล้านหนูมูลค่า100กว่าล้านบาทรถ
1: ทีนี้มีคนถามว่าเอาแล้วโดนจับได้ไง
3: เออนั่นสิ
1: ใช่ป่ะปรากฏว่า1ในขบวนการลืมปิด IP address
4: โอ้ยตาถ้าปิด
2: มือ
4: เ
2: ดียวนี่นี่ไงภาพนี้เลยรถสิน
3: ิดเดียวพลาดนิดเดียวเอง
1: แค่นี้เลย
3: เดียวโดนจับได้โดนแทร็กไม่ได
4: ้ลืมเสือกลืมปิด
1: ใช่
4: ถ้ามันปิดมันก็ไม่มีใครจับมันได
1: ้ถูกมันไปทำอะไรไม่รู้แล้วคนหนึ่งในนั้นนะเครือข่ายนะไม่ใช่ตัวไอ
4: ก็คือเนี่ย
1: มาโลลาม
4: เขาบอกว่าเท่าที่อ่านข่าวคือในแก๊งมันมี18คน
1: ใช
4: ่แก๊งมันมี18คน17คนอ่ะเซฟหมดคือตามยังไงก็ตามไม่เจ
1: อ
4: เสือกมีคนเดียวอ่ะไอคนนี้น่ากระทืบมากเลยนะเสือกลืมปิด
5: คนเดียว
4: จริงๆนะ
3: ไม่รู้ใคร
1: ลืมปิด IP address
2: เลยตามได้เลย
1: หัวเดียวเท่านั้น FBI ตามได้
3: ตามทันเลย
1: แช็กเลย
0: เก่งเนาะรอจังหวะอ่ะ
1: เขาเหมือนดูอยู่ตลอดนะสหรัฐอ่ะเป็นถือว่าเป็นประเทศที่โดนพวกฟรอดพวกหลอกเรื่องเงินเรื่องสแกมเมอร์ความเสียหายเยอะมากเพราะนั้นเขาจะมีหน่วยที่เขาคอยดูเอาไว้แบบนี้สุดท้ายก็เนี่ยค่ะไล่ตามจนกระทั่งจับได้
3: หมดอนาคตเลย
1: หมด
3: จำคุกยาวๆ
5: ไม่ใช่คนเดียวนี่แหละคนนี้แหละที่เปิด IP ทิ้งเอาไว้เน
3: ี่
5: ย
3: ไม่แ
5: ล้ว
3: ที่ไหนที่เปิด
4: แล้วแล้วเงินมันจะ
5: 7คนไม่หาเจอ
4: ไม่มันโดน20ปีไง
3: โดน20
4: ปีมันออกมามันก็เพิ่ง42
1: ตอนนี้เท่าไหร่นะ
4: 22
3: ก็42
1: 42กว่า
4: เพราะอเมริกาเขาไม่มีรถอภัยโทษอยู่แล้ว
0: ติดยาวติดยาว
3: แล้วติดจริงติดเต็ม
1: ที่อเมริกาเขามีข่าวเนื้ออันนี้ฝากไว้เผื่อว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวสมมุติว่าตอนนี้มันจะมีการหลอกแบบ deep fake เคยได้ยินไห
4: ม
1: โทรมาแล้วเป็นเสียงลูกอ่ะฮัลโหลพี่น็อตนี่นิฟเองนะเปลี่ยนเสียง
4: อ๋อมันมีมานานแล้วนะ
3: น
4: ี
1: ่
3: นิดนึงคุณพ่อเพิ่งโดน
1: จริงป่ะ
3: สุดเลยเมื่อวานนี
2: ้แล้วเป็นไงคะ
3: หลอกว่าการไฟฟ้าจะไปเปลี่ยนมิเตอร์
1: เนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆเลยแล้วก็ให้เข้ากลุ่มไลน์ดีนี่มีคนโทรบอกอาแต้มมีคนโทรบอกผู้จัดการอาแต้ม
1: ว่า
3: อาแต้มโทรบอกว่าพ่อเธอกำลังจะโดนหลอกนะเรื่องการไฟฟ้าก็รีบโทรหาพ่อว่ามีอย่างนี้จริงไหมบอกมีจริง
1: ๆ
3: บอกว่าฉะนั้นรีบกรุ๊ปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ไปเปลี่ยนบงชมชีอะไรให้หมด
2: ก็จะเข้าไปนะเดี๋ยวก็จะมีลิงก
3: ์
2: ให้กด
3: ใช่แล้วบอกจะมาหาถึงบ้านเลยนะบอกจะมาถึงบ้านเลยอะไรเงี้ย
1: เขามีผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐเขาออกมาวิเคราะห์เลยว่าจะทำยังไงที่จะป้องกันพวกดีปเฟกที่มันแบบมาเป็นเสียงลูกเราอย่างเงี้ยโทรมาหาเราอ่ะเขาบอกไม่ต้องเทคโนโลยีเลยง่ายที่สุดคือให้คุณตั้งรหัสลับกันเอง
0: บ้าน
3: หนูมีใช่
0: หน
3: ู
0: ม
3: ีจริง
1: ๆแค่นั้นเลย
0: หนูมี
1: สมมตินะ
0: ก็อย่าไปบอก
3: มันดิคือเราต้องแม่อะไร
0: ในบ้านหนู
1: อย่าไปบอกนะ
0: ไม่บอก
4: อย่าไปบอกมันก็รู้หมดแล้วเนี่ย
0: รู้กันเอง
4: อย่าคิดฟังไว้ได้เวลาเราบางทีเรากระซิบบอกกันไม่ต้องบอกเพราะอะไรรู้ไหม
1: รู้หมด
4: พวกมันทุกคนในอินสตาแกรมเมอร์มันก็ดูทีวีดีไม่ดีมันก็ดูแฉเหมือนเราเนี่ยแหละ
3: เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนรหัสบ่อย
2: อัปเดตวางแผน
1: ใช่เพราะนั้นก็ทริคนี้เอาไปใช้กับที่บ้านนะคะนัดแนะกัน
4: ไอเด็กนี่มันเก่งเนาะ
1: 22
4: ไม่มันทำให้คิดถึงอะไรรู้ไหมที่เขาพานานาชาติไปดูศูนย์สแกมเมอร
1: ์อ๋อเออ
4: แม่งโรงพักมีทุกประเทศ
0: แล้วก็มี
1: ทั้งฉากอ่ะทั้งฉาก
4: โรงพักทุกประเทศ
3: มีหม

0: อย่างที่บอกว่าอย่างเราพวกเราไปเนี่ยคือปุ๋ยมันไม่เอาเพราะเลยว่าทุกคนมันหลอกเด็กๆไปปุ๊บแล้วถ้าสมมติเด็กทำยอดไม่ถึงแม่งเอาขายอวัยวะ
1: เออไม่ตัดที่มีห้องเหมือนห้องผ่าตัด
2: โรงพยาบาลในน้ำ
0: ก็ถึงว่าทุกวันเราอย่าคิดนะแกอย่างกูเนี่ยอาจจะปลอดภัยกว่าเด็กๆเจนซีนะเพราะเด็กเจนซีอวัยวะคุณแพงกว่าพวกเราของพวกเรานี่เอาไปเป็น
3: เออเรามันเสื่อมหมดแล้ว
0: เรามันเสื่อมแล้วถูกต้องไหมล่ะ
1: อย่าไปหลงอย่าไปเชื่อนะ
0: แล้ววันนี้อะเหมือนวันนี้เขาเปิดบ่อยตรงตลาดอะไรนะที่บอยเป็ดอ่ะ
1: ฝั่งตรงอะไรใช่ไหมคะ
0: ลงเกลือยูดีอ่ะพ่อค้าแม่ค้าเขมรก็กลับมาขายของได้แล้ว
1: เออใช่ใช่
0: เขากลับมาขายของได้แล้วเลยเขาถามเอ้า
1: ก็ด่านปิด
0: ด่านมึงปิดมึงเข้ามาไงเขามีวิธีก็บอกโอ้ทำไมจะไม่มีวิธีทุกวันนี้สแกมเมอร์มันยังหลอกคนไปอยู่ทุกวันเลยมันยังหลอกคนไปอยู่ทุกวันแค่เดินข้ามคลองก็จบแล้ว
1: จริง
0: ใช่ไหมล่ะ
4: เดียวว่ะ
5: ช่องทางธรรมชาติยังมี
0: เนาะอ่ะติดตามพี่นิปจ๋าพี่นิปฝากสักนิดนึงค่ะ
1: ฝากด้วยนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok นะคะนิปปอนออนไลน์แล้วก็ฝากรายการ One World นะคะทั้ง Facebook และ YouTube ข่าวช่องวันค่ะ
0: ก็ติดตามที่ TikTok พี่นิปได้นะครับก็จะพยายามมีคอนเทนต์แล้วก็จะดูจากพี่นิปเนี่ยแหละคุยกันอย่างงี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่นิปค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ
6: ชอบฟังพี่นิปเล่าข่าว
7: เล่าแล้วมันเลิศแต่สนุกอ่ะพี่นิป
6: เล่าแล้วฟังแบบเพลินหูอ่ะแล้วเข้าใจง่ายจ๋า
0: วันนี้กาแฟที่เธอฉันเป็นมนุษย์กาแฟคนหนึ่งแต่โอเคแหละปกติที่มาขายในรายการก็จะเป็นแบบกาแฟสมุนไพร
6: วันนี้ก็เลยอยากมาแนะนำเพราะหลายคนบอกทำไมไม่มาแฉบ้างล่ะแม
3: ่โอ้หอมกลิ่นกาแฟมากๆนะ
2: ว่ามันมีกลิ่นผักไม้อยากรู้จังเลย
6: แล้วเป็นกาแฟที่ละลายง่ายจะบอกว่าบางคนฉุกเฉินไม่มีน้ำร้อนนะชงกับน้ำอุณหภูมิธรรมดาก็ละลาย
3: จริงแบบ
6: ใช
3: ่ได้เหรอ
6: ใส่น้ำเขย่าตามปริมาณที่คุณอยากกินก็ละลายอันนี้ใช้น้ำอุ่น
3: ๆน้ำอุ่น
6: ๆก็ระวังตั้งนานแล้วมันหายร้อนแล้วเนี่ยนี่ละลายแล้ว
3: ละลายโอ้ง่ายละลายง่าย
6: กลิ่นเป็นไงหอม
3: ไม่มีกลิ่นผักเลย
6: ไม่ได้หวานจนเกินไปไม่ได้มันจนเกินไปแต่จะบอกว่ากินแล้วอร่อยกำลังดีทานได้ทุกวันกินแล้วจะรู้สึกดีมากๆเลยจัดโปรให้ก่อนดีไหม
3: ได้เลย
6: ให้โปรก่อนรอบแรกเลยเนาะเฉพาะรายการแฉเท่านั้นนะคะแม่ๆจ๋าวันนี้จัดไปซื้อ2แถม2ห่อแบบนี้มี30ซองเล็กแบบนี้นะ
0: โอเคขอบพระคุณ
6: นะคุณนะคะ
0: วันก่อนไปงานพี่เอสุประชัยแล้วก็มีคนวิ่งมาบอกพี
3: ่ว่า
0: ขอบคุณมากนะที่ได้มีโอกาสมาออกแฉแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลย
3: ครับ
0: แต่ก็เฮ้ยจำไม่ได้เพราะว่าร้านอาหารมาออกแฉเนี่ยมัน
2: เยอะมาก
3: เยอะ
0: ทำเราทำรายการมาเป็น10ปีเนาะก็คือมาออกมาเนี้ยอันเนี้ยเขาบอกว่าร้านต้นวันนั้นไม่ต้องจะกลับห้างปิดแล้วเนาะเขาก็วิ่งมาตอนนั้นเคยมาออกแฉแล้วแฉเปลี่ยนชีวิตคุณ
3: ปีแล้ว
2: 6ป
3: ี6ปีแล้ว
2: ที่แล้ว
3: มันเปลี่ยนชีวิตคุณ
2: ตอนโควิด
8: ก็ตอนนั้นแทบร้านแทบจะปิดตัวแล้วครับใช่แล้วพอได้มีโอกาสมาออกรายการแฉทำให้เราได้มีโอกาสลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก
2: ็รู้จัก
8: พลิกชีวิตจากที่จะปิดร้านอะไรเงี้ยก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีแบรนดิ้งอื่นๆเพิ่มเข้ามาม
3: ีเพิ่มแบรนด์ขึ้นด้วยธุรกิจเติบโตขึ้นด้วยนะฮะ
0: ท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนเขาทำงานอะไรรู้ไหมฮะแท่นขุดเจาะเมื่อก่อนทำงานแท่นขุดเจาะถูกต้องไหมนะฮะยอมลาออกจากแท่นขุดเจาะแต่มันก็ไกลแล้วก็ลำบาก
3: ต้องไปอยู่เป็นเดือนๆ
0: ต้องไปอยู่เป็นเดือน
2: ๆทะเล
0: ตอนนี้มาเปิดร้านอาหารเพื่อที่จะอยู่กับแม่ช่วงหน้าฮะ
2: ค่ะ
3: สักครู่ครับ
9: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: ไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
2: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
6: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
6: ่ทำไมรู้ต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
6: พี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
7: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปุ๊ก
7: มึงหลอกกู
6: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
7: มึงไม่สนแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
7: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบแต่หลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
10: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
12: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
12: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
13: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
14: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
13: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
14: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
1: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
0: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้ท่านผู้ชมฮะ1ร้านเขาเคยมาเยี่ยมรายการแฉแล้วล่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: นี่แล้วว
5: ันนี้มาดำไปเจอเขาที่เอแฟร
8: ์ครับผม
5: ไปเจอพี่เอกำลังจะกลับเองก็ไปกำลังจะกลับบ้านก็ไปร้านเขามาจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวหน้าบ้านพอดี
8: คร
5: ับ เขาเลยวิ่งมาพี่ขอบคุณนะครับฉันบอกขอบคุณมาดำทำไม
6: เ
5: ขาบอกว่าชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็เลยบอกโอเคมาออกแฉสักรอบดีกว่าอันนี้คือลูกชิ้นปลาสูตรภูเก็ตนะฮะเขาเมื่อก่อนเขาทำเงินเดือนเนี่ยก็เป็นหลักแสนอยู่แล้ว
8: เ
5: พราะเขาอยู่แท่น
6: ขุดเจาะน้ำมัน
5: แต่วันนี้คือเรารู้สึกว่าเมื่อเราไปอยู่งานปุ๊บเนี่ยอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ๆแม่แล้ว
8: ใช่ครับคุณแม่อยู่คนเดียวครับผมทำงานตอนนั้นน่าจะประมาณเกือบ10ปีที่แล้วครับผมใช่การสื่อสารติดต่อกับคุณแม่ในระยะทางในทางมันค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับปัจจุบันอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราพลาดช่วงเวลา
7: อยู่กับแม่
8: ที่อยู่กับแม่เพราะผมไปทำงานเดือนนึงกลับมาอีกเดือนนึงก็จะไม่ค่อยทราบแล้วครับว่าคุณแม่
5: เป็นยังไง
8: เป็นยังไงบ้างก็จะมารู้อีกทีนึงของเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วคุณแม่ถึงจะมาแชร์ให้ฟังแล้วก็ในช่วงนั้นมันก็มีปัญหามากมายของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
5: ท่านผู้ชมครับเอาจริงเขาเคยมาเยี่ยมมาดามแล้วแหละตอนปี63ตอนนั้นตอนวิกฤตการโควิด
8: ใช่ครับ
5: แล้วก็ปรับตัวออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยคุณบอกหลังจากออกแชร์ปุ๊บคนก็ตามมาก็เลยรอดได้จากการเป็นดิลิเวอรี่เนี่ยมันก็ถือว่าโควิดเปลี่ยนชีวิตเนาะ
8: โควิดเปลี่ยนชีวิตด้วยครับแล้วก็พี่มดดำแล้วก็รายการแฉแล้วก็ทุกคนก็เปลี่ยนชีวิตของผมเช่นกัน
5: ยังไงตอนนั้น
8: ก็ตอนนั้นก็ตอนกำลังเข้าโควิดใหม่ๆใช่ไหมครับตอนเราทำร้านในช่วงแรกครับก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ดีแหละครับแต่เพราะว่าโควิดเข้ามาก็ทำให้เราต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางอย่างเราไปไม่รอดจริงๆครับในช่วงนั้นเราจำเป็นจะต้องเอาของบางอย่างที่เราเคยมีหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าที่เรารักมากๆของคุณแม่อะไรเงี้ยต้องขายออกไปเพื่อเอาเงินมาหมุนเวียนในธุรกิจของเราเพราะว่าเรามีทีมงานเรามีคุณแม่อะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีช่วงอะไรที่เครียดหนักมากๆเลยครับแล้วเราก็ได้การติดต่อจากพี่มดามแล้วก็รายการแฉครับที่ติดต่อเข้ามาในช่วงนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าวิกฤตในช่วงนั้นมัน
6: มีโอกาสอยู
8: ่ยังมีโอกาส
6: สว่างอยู่
5: ต่อลมหายใจเนาะแน่นอนวันนี้จริงๆลูกชิ้นปลาจัมโบ้
6: อร่อยมาก
5: จัมโบ้จริงของภูเก็ตเนี่ยแล้วก็สาคูต้นเปียกเป็นสูตรของเราย้อนกลับไปที่บ้านเราไม่ได้สบายหรอกแม่รับรีดผ้า
8: ใช่
5: ถูกต้องไหมคะแม่เนี่ยรับรีดผ้าพ่อก็ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
8: ครับ
5: ถูกต้องไหมฮะแต่พ่อเนี่ยเคยเป็นเชฟมาก่อน
8: พ่อเป็นเชฟโรงแรมมาก่อนครับแล้วก็มาพบรักกับคุณแม่
6: ที่โรงแรม
8: ที่โรงแรม
5: ตอนนั้นแม่เป็นแม่บ้าน
8: คุณแม่ก็ย้ายไปอยู่ภูเก็ตกับคุณพ่อคร
5: ับ แต่จริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไร
9: กรุงเทพ
5: ฯอ๋อเป็นคนกรุงเทพฯเลยแต่ก็คือพ่อไปเป็นเชฟที่นู่น
8: คุณพ่อเป็นคนพังงาครับ
6: ผมใกล้ๆกับภูเก็ต
8: แล้วผมก็ไปเติบโตที่ภูเก็ตตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
9: เขาก็ไปทำงานที่นู่น
5: เขาไปทำที่นู่นก็เลยไปกับเขา
6: ก็ตามเขาไปด้วยใจง่ายเนาะ
8: เพราะความรักก็เลยไป
5: แล้วก็ตามอ๋อไปกรุงเทพ
8: ใช่
5: แต่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่เราเลือกเรียนเราเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์ภาคธรณีวิทยา
8: ใช่ครับเพราะว่าผมอยากเรียนธรณีเพราะว่าผมมีรุ่นพี่ที่ผมรู้จักแล้วเขาได้ไปเที่ยวมากแล้วเราเป็นเด็กที่ไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเลยเราอยากรู้ว่าโลกใบนี้เป็นไงบ้างเงี้ยครับ
5: ก็เลยไปอยู่ที่ไหนบ้าง
8: อยู่ที่ตอนที่ทำงานใช่ไหมครับก็ไปอยู่ที่บรูไนครับที่มาเลเซียใช่ครับมันก็เลยมีโอกาสไปเทรนนิ่งที่แบบตามใช่ฝรั่งเศส
5: ฝรั่งเศสก็ได้ไป
8: ไป
6: ไปเที่ยวโลกเลย
5: ก็ได้เที่ยวสนใจเลย
8: ก็ได้เที่ยวสนใจเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ว่าให้โอกาสให้ผมได้ไปแล้วก็ให้การศึกษากับผม
5: แม่ก็เก่งตอนนั้นแม่หาเงินส่งลูกที่ไหน
6: ทำอะไรทำอาชีพ
5: มีลูกกี่คน
9: คนเด
5: ีย
9: วอ๋อ
5: ลูกคนเดียวเขาจะก็ส่งลูกจนเรียนจบปริญญาจนลูกได้ไปทำงานเมืองนอกเมืองนาไปทำลูกไป
9: ส่วนหนึ่งเขาไปเรียนโดยตัวของเขาเองด้วย
5: ก
1: ก็แม่ซัพพอร์ตลูกนั่นแหละ
7: ก็ถือว่ากำลังใจดีจากแม่ไง
5: ถือว่าอบอุ่นมากๆ
10: คุณไปทำงานต่างประเทศอยู่กี่ปี
11: น่าจะเกือบ3ปีครับ
10: เกือบ3ปี
11: ใช่
10: มันคนเราไม่เคยจากบ้านอ่ะนะอยู่กับแม่
11: ม
10: าตลอดเลยเนาะ
11: ผมเป็นลูกคนเดียวด้วยครับแล้วคุณแม่ก็เป็นห่วงเพราะว่าในช่วงนั้นมันแทบจะไม่ทราบเลยว่าผมไปอยู่กลางทะเลเป็นยังไงบ้างอะไรเง
10: ี้
11: ย
10: ครับมันติดต่อกันไม่ได
11: ้ในสมัยนั้นแทบจะการติดต่อค่อนข้างยากต้องอีเมล LINE อาจจะยังไม่ได้ไ
10: ม่
11: ได
10: ้แม่ก็จะไม่สะดวกในการติดต่อลูกสักเท่าไหร
11: ่ใช่
12: ไม่ค่อยเป็นเรื่องสื่อสาร
11: แล้วคุณแม่ก็อยู่คนเดียวด้วยครับ
5: สมัยก่อนมันไม่ได้ไลน์ไม่ได้ง่ายอย่างนี
13: ้
5: ถูกต้องไหมถ้าทุกวันนี้ไลน์มันง่ายเมื่อก่อนมันยังไม่ง่ายอย่างนี้ตอนนั้นเอาจริงๆนะเงินเดือนสูงสุดจบไปที่เท่าไหร่
11: ตอนที่ออกมาตอนเข้าปีที่3ครับประมาณเกือบแสนกว่าบาท
5: แสนกว่าบาท
10: ครับ
5: เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้ว
11: ใช่ครับ
5: แสนกว่าบาท
11: ให้คุณแม่แทบจะเกือบทั้งหมดที่หามาได้เพราะผมไป1เดือนกลับมา1เดือนแล้วก็เราก็มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เราก็ต้องเคลียร์ให้ได้ก็พยายามทำให้ได้
5: ปรากฏว่าอยู่ดีๆเราได้รายได้อยู่แล้วเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนเดือนละแสนเพราะมันจะต้องมีสวัสดิการอยู่แล้ว
11: ครับ
5: ต้องมั้ยล่ะอย่างเงี้ยมันจะต้องมีสวัสดิการในการเลี้ยงดูอยู่แล้ว
11: ครับ
5: วันที่ออกมาคิดจะทำอะไรตอนนั้น
11: ไม่ทราบเลยครับ
5: งงกับช
11: ีงงกับชีเหมือนกันครับมัน
5: แต่ทำไมถึงตัดสินใจว่าเอ้ยเราต้องออก
11: เพราะคุณแม่เลยครับ
10: ทำไมอ่ะ
5: เพราะไม่อยาก
10: เพราะว่าเป็นห่วงคุณแม่แล้วคิดถึงคุณแม่
12: คน
10: อยู่กันสองคน
5: เขาอยู่กันสองคน
11: ใช่คุณพ่ออยู่ที่ใต้ครับผมคุณพ่อกับคุณแม่แยก
5: ทางการโอเค
11: ใช่คร
5: ับ เพราะฉะนั้นก็คือเอาง่ายๆถ้าสมมติเราทิ้งไว้เขาก็อยู่คนเดียว
11: คุณแม่ก็จะอยู่คนเดียวใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นไออยู่แท่นขุดเจาะเนี่ยเงินเดือนมันจะสูงขึ้นเร็วมาก
11: ในช่วงเวลานั้นใช่ครับ
5: คือถ้าสมมติอยู่ต่อเนี่ยมันต้องได้หลายแสนแล้วล
11: ่ะใช่เลยครับ
5: มันเคยได้ยินว่าท่านกุจจอถ้าอดทนนะมีเงินเก็บหลายเป็นล้านต่อปี
10: ผมไม่ได้ใช้เงินอยู่บนท่าน
5: กุจจอเขาบอกว่า
11: ใช่ครับใช่
5: ขอให้ประชาชนแล้วเขาบอกว่าสวัสดิการก็ดี
11: ดีมาก
5: ถูกต้องป่ะล่ะแต่แค่ว่าไม่เป็นเหงาไม่ซึมเศร้าไปซะก่อนก็เป็นบ้าไปซะ
11: ประมาณอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี่แหละครับก็จะมีอาการนิดหน่อยบ้าง
5: ฉันเคยมีผู้ชายฉันเคยชอบผู้ชายที่แ
11: ฝ
5: งขุดเจาะเขาเคย
10: ขุดเจาะเก่งเหรอ
5: เขาบอกขุดเจาะเก่งกูก็เจาะไปเจาะมาผมบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายว่าอะไรบ้าง สองอย่างยังไงคนเราอยู่ได้เต็มที่ไม่เกิน4ปี
10: กับอาชีพนี
5: ้กับอาชีพนี้เพราะบอกว่า
10: แรงกดดันมันเยอะ
5: ก็หมายถึงว่าเขาบอกว่ามันแรงกดดันแล้วต้องอยู่กับห้องเดิมๆห้องเล็กๆ
11: ที
10: ่กลางทะเลด้วยไปไหนก็ไม่ได้ถูกล็อกอยู่ในกลางทะเลแบบนั้นเหรอ
11: ใช่ครับแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์
12: การเดินทางเขาจะไปหลายต่อ
10: ต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์
11: นั่งเรือนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ใช่ครับใช่
5: ไม่ใช่บทอยู่อยากจะเข้าฝั่งก็เข้ามาไม่ได้อย่างนั้นถูกต้องไหม
10: หลักการเดินทางคือความคิดถึงนี่แหละ
5: เดือนนึงเข้าฝั่งได้ทีเดียว
11: ใช่ครับ
5: เดือนนึงเข้าฝั่ง
11: มาพักเดือนนึง
10: พักหนึ่ง
13: ทำเดือนนึง
11: นั่งเรือแบบ48ชั่วโมงเข้ามา
5: เห็นไหมล่ะ
11: อะไรอย่างเงี้ยก็
10: 48ชั่วโมง
11: ใช่

0: ใช่ไง
1: วันเลยใช่เพราะว
2: ่
1: าจากนั่งเรือเพราะว่าพายุเข้าด้วยครับแล้วก็นั่งเรือเข้ามาด้วย
2: ก็กลับมาถูกแล้ว
3: ฝรั่งเศสฟังปุ๊บเนี่ยดูสวยหรูหราไปอยู่ที่เกาะจันเกาะฝรั่งเศสที่เขาบอกหนักสุด
1: ครับ
4: ยังไงเดินทางไปขึ้นกูเจาะยังไง
1: ตอนนั้นที่ไปฝรั่งเศสไปเทรนนิ่งเฉยครับผมใช่ไม่ได้ไป
0: แต่คุณมาอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมกูเจาะเนี่ย
1: ที่มาเลเซีย
3: มาเลเซีย
4: หลายที่หลายที่หลายที่มากกว่าความลำบากคือความคิดถึงที่มีอยู่ตลอดเวลา
3: จนในที่สุด
1: เป็นห่วงมากกว่าครับ
4: เป็นห่วงคุณแม่มากกว่า
3: จนวันที่เรากลับมาปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: ร้านอาหารเนี่ยมันเกิด
1: ก็เริ่มต้นเลยนะครับผมขายสาคูตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรกับชีวิตเรานะครับแล้วก็มีเงินจำนวนหนึ่งที่ฝากคุณแม่ไว้ให้คุณแม่ดูแลแล้วก็มาลอง
3: เงินตอนที่เราทำขุดเจาะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็มาลองทำอะไรดูดีก็ได้เริ่มต้นที่สาคูนี่แหละครับก็เปิดออเดอร์พีออเดอร์สาคูไส้
5: ไก
1: ่ในย่านที่เราอยู่เงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือว่าย่านคนรู้จักอะไรเงี้ยแล้วก็ออเดอร์ส
3: าขนม
1: ใช่ครับที่พระขนมมาก่อนครับผมก็
3: คือ
1: ออเดอร์สาคูไส้ไก่ตึกเป็นของที่บ้านของคุณแม่อ๋อ
4: แม่อยู่นั่นอยู่แล้ว
3: ก็คือเป็นของบ้าน
4: คุณ
3: ล
4: ุ
3: ง
4: มาก่อน
3: ของคุณยายใช่ไหม
5: ใช่ของคุณยาย
3: ของคุณยายใช่ไหม
1: ใช่
5: ยาย
3: ของคุณยายของเขาก็คือแม่ของแม่นั่นแหละตอนก็มีตึกอยู่ตึกนึง
1: ใช่ครับ
3: เราก็เลยคิดว่าเอาละเว้ยเรามีตึกอยู่ตึกอยู่ตรงพระขนมเอาเงินเก็บตอนที่ไปขุดเจาะน้ำมันเริ่มแรกก็คือขายสาคู
0: ไส้ไก่
1: สาคูไส้ไก่มาก่อนครับก่อนที่เราจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อจะไปทำร้านตึกตรงนั้นมันค่อนข้างจะโซมมากๆแล้วครับในช่วงเวลานั้นแล้วก็ไม่ได้มีคนเช่าเท่าไหร่เพราะช่วงเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเราก็เลยตัดสินใจนำเงินที่เราได้จากตัวขายสาคูเงินเก็บที่เรามีไปรีโนเวทตึกทั้งหมดแล้วก็สร้างเป็นร้านอาหารครับ
0: ขายสาคู
5: เ
0: นี่ยนะ
5: ร
0: ีโนเวทตึกได้ต้องไม่ธรรมดามากนะเนี่ย
5: เป็นส่วนหนึ่งด้วย
1: ใช่คุณแม่เก็บเงินไว้ให้ด้วยครับผมแล้วผมก็พยายามหาเงินเท่าที่เราจะหาได้นะครับก็ทำทุกอย่างเรียนรู้การทำอาหารเสิร์ฟหรือว่าไปในที่ไหนเขาให้ทำผมก็ไป
3: มาเรียนรู้
1: ใช่ครับ
3: แต่เขาบอกไอ้ตรงที่เปลี่ยนชีวิตคืออันนี้แหละสาคู
5: ใช่
1: ครับผม
3: สาคูอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตยังไงบ้าง
1: สาคูนี่คือสาคูแท้ๆจากต้นสาคู
0: สาคูแท
1: ้ใช่
4: แล้วมันต่างจากสาคูที่เราคุ้นเคยยังไง
1: เพราะว่าตัวแป้งนี้จะเป็นจากสาคูจากต้นสาคูเลยครับผมแล้วเราก็ใช้ตัวลำต้นนี่แหละครับมาทำเป็นเมนูขนมหวานครับ
0: ก็เป็นสาคูแท้
4: ต้องเป็นสีแดงๆอย่างนี้เหรอสาคู
1: ตัวที่ความเป็น
3: กิบปอมๆนะ
4: ที่เป็น
0: แป้ง
4: ที่เป็น
3: ใสๆนะคือปอมๆนะเธอ
4: ขาวนั้นปอมหรอ
5: ไม่ใช่ปอมหรอกเป็นแป้ง
3: มันเป็นแป้งมัน
1: สำปะหลังใช่
4: ปอมแน่แ
5: ม่มันคือมันสำปะหลังมันสำปะหลังค่ะ
3: มันคือมันสำปะหลังแต่นี่สาคูจริงๆอันนี้ที
4: ่ต้น
3: จากต้นสาคูจากต้นจริงๆมันเป็นอย่าง
4: น
3: ี้
1: ใช่เลย
3: อันจากที่อาจารย์หยิบ
4: อ๋อนี่อันนี่เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับนี่จากต้นสาคูเลยครับ
4: เมื่อกี้ก็เปิดดมอยู่ว่าคืออะไรไม
3: ่มันคือต้นสาคู
4: พอแช่น้ำแล้วมันก็จะพอง
5: ไม่ใช่
4: ด้วย
3: ไปต้ม
5: ต้มน้ำต้มเดือดจัด
4: ต้มให้มันพอง
1: ต้มให้น้ำเดือดครับผมพอน้ำเดือดสักครู่ใช่ไหมครับเราก็กวนให้น้ำเป็นวนนะครับแล้วเราก็ค่อยเทตัวเม็ดสาคูแทนนะครับลงไปเป็นสายลงไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเทลงไปรอบเดียวมันก็จะเป็นก้อนก็จะความอร่อยก็จะแตกต่างกันครับอันนี้อาจจะทานด้วยกะทิ
4: กะทิสด
1: ใช่ครับ
4: สาคูนี่มันเปลี่ยนชีวิตเราอย่างไรบ้าง
1: ก็เพราะว่าต้นสาคูเลยครับทำไมผมถึงช่างตั้งชื่อร้านต้นสาคูเพราะผมอยากจะเตือนตัวเองว่ากว่าที่เราจะมีร้านมากมายขนาดนี้ได้ก็เพราะว่าเราเริ่มจากการที่เราขายสาคูมาก่อน
4: สาคูตัวนี
1: ้ใช่ตัวเมนูสาคูตัวนั้นมันทำให้เราอยากรู้ว่าสาคูที่แท้จริงจากตัวแป้งที่ครอบอยู่ตรงไส้เนี่ยครับมันมาจากไหน
4: ม
1: ันเป็นยังไงก็เลยทำให้เรารู้จักตัวสาคูแท้จากต้นสาคูใช่คร
4: ับ สมมุติว่าเลยเป็นที่มาของตรงนี้เนาะ
1: ใช่ครับ
4: จากเริ่มต้นจากของหวานกลายมาเป็นร้านอาหารที่มีของคาวมากมายจนว
1: ัน
4: น
1: ี้
4: ไม่ได้มีแค่ร้านอาหารเดียวแล้วยังมีร้านขนมเพิ่มเติม
3: มั้ยเขาบอกจุดเด่นนะตอนเวลาไปออกตลาดเอ
0: ลูกชิ้นนี
3: ่อันนี้สิ่งแรกที่หมดก่อนคือลูกชิ้น
0: ภูเก็ต
4: ลูกชิ้นปลาม
3: ันพิเศษยังไงคะทำไมถึงว่าเป็นลูกชิ้นภูเก็ต
1: ก็ผมเติบโตที่ภูเก็ตด้วยอยากจะนำทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มหรือว่าแม้แต่จะเป็นตัวลูกชิ้นที่มาจากภูเก็ตสไตล์ภูเก็ตอะไรเงี้ยจะมาเผยแพร่ความเป็นภูเก็ตแล้วก็ความเป็นคนใต้ให้ทุกคนได้รู้จักด้วย
3: ปลาอะไรนี่
1: อันนี้เป็นปลาทะเลเลยครับที่เราใช้สูตร
3: ของที่บ้าน
1: ของที่บ้านเลยครับผม
4: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับมีเมนูมากมายนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับเมนูของทางร้านต้นสาคูนะครับพักสักคร
3: ู่อร่อยอร่อยขอบคุณ
6: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่อุ้ยใช้นี
9: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10 เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก
7: ่งมาก
9: สไลด์เลมอนสูตรใหม
2: ่นมแม่ช่วยประหยัด
8: ซื้ออะไรมาพี
10: ่ซื้อนมมาให้ลูก
8: นมอะไรอีก
10: อุ้ยนมแม
11: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
8: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
12: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
13: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
17: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
17: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
19: ์ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
20: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
21: ลุกค่ะ
20: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
22: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
23: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
22: เพราะเราปิดผมขาว
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
23: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
3: ต้มแห้งอร่อยอย่างที่พุกโกะบอกจริ
0: งอร่อยจริงมากเขาต้มแห้งไก่
3: เขาต้มแห้งไก่อร่อยมาก
1: ครับผมขอบคุณครับ
3: อร่อยแบบอร่อยแบบเฮ้ยอร่อยแบบ
0: แบบที่ไหน
3: อร่อยแบบไม่ได้แอปอ่ะ
1: จริงจริงครับ
3: ก็คืออันนี้เป็นมุสลิมด้วยถูกต้องไหมครับเป็นฮาลาล
1: ผมเป็นฮาลาลทุกเมนูเลยครับ
3: พุกโกะไล่เมนูเลยลูก
0: เอามาอย่างแรกก็คือเราจัดไปแล้วนะฮะลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะนี่เรา
4: เห็นคำโตโตแบบนี้เลย
0: แบบนี้มีขายที่ร้านเลยน้ำจิ้มก็สดสดร้อนร้อนน้ำจิ้มสองแบบเพราะว่าอะไรแม่จ๋า
5: อันนี้คิมมี่ก็จะมันมันอันนี้ก็จะเป็นแบบแซ่บ
0: ๆพี่น็อตชิมหน่อยแบบคิมมี่หน่อยจ้า
4: คิมมี่แล้วก็มันมัน
5: มันมันนิดนึง
0: นี่คิมมี
4: ่โอ้ยแซ่บแน่
5: เห็นนิดนึงนะเราค่ะ
0: ร้อนนะสิท่าร้อนนะคะมาต่อเลยครับแม่นี่คืออะไร
5: แกงส้มชะอมกุ้งค
0: ่
5: ะ
0: แกงส้มชะอมกุ้งอันนี้ที่พี่มดดำถามเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรจ๊ะ
5: ยำลิ้นจี่ค่ะ
0: ยำลิ้นจี่เราจะกินต้องอย่างนี้ลาดน้ำยำลงไปอย่าง
3: น
0: ี้
3: อาหารจานเท่าไหร่เน
1: ี่
3: ยคะ
1: ก็เริ่มต้นที่สาคูอยู่ที่89บาท
3: 89บาทอย่างข้าวต้มแห้งอ่ะ
1: ข้าวต้มแห้งนี่อยู่ที่75บาทคร
3: ับ75บาท
4: ถูกดี
0: ถูกแล้วลูกชิ้นปลาภูเก็ตขายจานเท่าไหร่จ
1: ๊
0: ะ
1: เริ่มต้นที่89บาท
3: 89บาทอันนี้ไปกินที่อ้ําๆเอแปรได้
0: เนี่ยเราลาบไก่ทอดละจ๊ะ
1: ลาบไก่ทอดอยู่ที่100
5: เท่าไหร่อ่ะ
1: 89บาทครับ
3: โอเคอันนี้ข้าวยำ
1: อันนี้เป็นข้าวยำบูดู
0: ข้าวยำบูดู
1: ใช่ครับเราใช้น้ำบูดูจากทางใต้มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวคั่วแล้วก็ตัวปลาป่นก็มาจากทางใต้เลยจากทางสามจังหวัดชายแดนใต้เลยครับ
3: อ่ะเราไปดูขนมกันบ้างดีกว่า
0: ขนมมาหน่อยขนมหน่อย
1: ก็จากร้านต้นสาคูใช่ไหมครับเรามีอีกหนึ่งร้านคือร้านพระขนมนมสดครับ
4: พระขนมนมสดเนาะ
3: ตอนนี้ขยายแบรนด์เยอะเหมือนกันเน
1: า
3: ะ
1: ก็พยายามที่จะเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นครับผมก็มีร้านพระขนมนมสดที่เป็นเมนูขนมหวานครับแล้วก็มีเมนูขนมปังปิ้งนมสดเมนูชาใต้เมนูชาไทยแล้วก็นมวัวแท้ๆที่เราใช้โดยที่ไม่ผสมเลยครับ
3: โอ้ดูการพิธีกรกูหิวโหยมาก
4: ทีมงานทีมงานค่ะทีมงานค่ะเรียกร้องว่าจะกินให้ได้ค่ะ
0: ไม่ไหวแล้ว
4: บอกว่าจะกินให้ได้ค่ะ
3: กินร้อนๆมันจะอร่อย
0: สองอันอีกอันหนึ่ง
3: นะครับ
5: เอาช้อนซ่อมแม
3: ่ให้มันซ่อมให้ซ่อมมันกินสิ
0: ทีมงานบอกไม่ไหวแล้วยายเก๋บอกหนูคนเดียวเลยเนี่ยหนูทำไม่ได้ยายเก๋ค่ะ
3: เดี๋ยวนี้เป็นขนมปังสังขยา
1: ใช่ครับที่ร้านพระขนมนมสดเลยครับ
3: ก็
1: จะมีขนมปังเป็น

0: แบบกลมแล้วก็เป็นแบบแผ่นครับ
1: เอาละฝากร้านซะหน่อยเพราะทีมงานฉันรอกินแล้วนะคะโอเคเจอเลยค่ะ
0: ก็ร้านของเราในครอบครัวต้นสาคูนะครับมีร้านต้นสาคูที่เป็นร้านอาหารไทยฮาลาลนะครับผมก็มีเมนูอาหารใต้อาหารจัดจ้านครับเมนูสาคูไส้ไก่แล้วก็มีเมนูขนมหวานสาคูต้นเปียกลำไยครับแล้วก็มีเมนูอาหารใต้มากมายเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งร้านในครอบครัวต้นสาคูก็คือร้านพระขนมนมสดครับผมที่เราจะเสิร์ฟอาหารเป็นขนมใต้เราอยากจะขยายฐานลูกค้าใช่ไหมครับก็จะเป็นพวกอาหารทานเล่นอาหารชาใต้แล้วก็ขนมสาลาปิ้งสังขยาข้าวต้มแห้งครับผมแล้วก็ร้านล่าสุดที่เรากำลังจะเปิดก็คือเปิดมาแล้วแหละครับใช่ก็คือร้านหม่าม้าลูกชิ้นปลาจัมโบ้ภูเก็ตครับ
2: ก็คือตัวนี้เลย
0: ใช่เลยครับเราก็จะไปเสิร์ฟเมนูเหล่านี้แหละครับในงานอีเวนต์งานแฟร์ต่างๆที่เราได้มีโอกาสไปก็จะไปเจอกับลูกค้าทุกๆคนครับ
2: ร้านอยู่ที่ไหนนะอีกทีนึง
0: ร้านต้นสาคูแล้วก็ร้านพระขนมนมสดตั้งอยู่ที่ปรีดีพนมยงค์7แล้วก็ปรีดีพนมยงค์8ครับผม
2: โอ้อยู่2อันเลยเหรออ
0: ยู่ในย่าน
3: กันนิดเดียวเองค่ะ
0: พระขนมเลยคร
2: ับ ใกล้ๆกันเลย
0: ใช่อยู่ฝั่งตรงข้าม
2: เปิดกี่โมงจ๊ะ
0: ร้านต้นสาคูเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11โมงจนถึง2ทุ่มครึ่งครับหยุดทุกวันศุกร์ส่วนร้านพระขนมนมสดเราเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนไม่มีวันหยุดครับ
2: ยาวเลย
0: แล้วก็
1: ไลน์แมนสั่ง
0: ผ่าน Delivery ได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Grab ไลน์แมนแล้วก็สามารถโทรมาหาผมแล้วก็ไปส่งที่บ้านให้ก็ได้ครับ
1: รับรองอร่อย
4: เจอ
1: แม่จ๋าดีใจด้วยนะที่ลูก
0: นะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณด้วย
0: พี่มดดาแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ทำใหร้านได้
2: อร่อยจริงยืนหยัดถึงวันนี้ได้เน
0: า
2: ะ
0: ขอบคุณมากอีกครั้งครับ
2: ครับผม
1: ท่านผู้ชมครับไม่เจอแล้วเนาะกลับมาเจอกันวันจันทร์เนาะ
2: คร
1: ับ แล้วก็ไม่ตัดออ
2: นไลน์อ่ะออนไลน์อ่ะออนไลน์อ่ะ
6: คิดการ์ดนี่ไงคิดการ์ด
2: เออ
1: พรุ่งนี้ไปเจอตาไรกูยังหาพิธีกรทำไม่ได้เลยครับพรุ่งนี้โอเคไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: ตอร์ออด้วย
1: เวลคัมโฮมค่ะนี้ดินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะออ
2: คะนี่คริสเตียมวอดก้าน้ำส้มมาเป็นเวลคัมดิ้งให้ออด้วยค่ะ
3: ฮะวอดก้าน้ำส้ม you crazy you are alcohol

0: าเขายังไม่หายนะเธอไม่รู้เรื่องหรือไงเนี่ยปัญญาอ่อนหรือเปล่าเธอนั่นแหละอยู่ผิดที่ผิดทางไม่รู้จักกาลเทศะนี่ไม่รู้ตัวอีกเหรอฮะรู้ที่บ้านไม่สอนไปค่ะออกไปพัก
1: เดี๋ยวก่อนสิคะดื่มน้ำส้มก่อน
0: ดื่มน้ำส้มอะไรไปพักได้แล้วค่ะออกไป
2: พี่ชายฉันโดนฉีกทุเรียนไหมเนี่ย
3: พอเถอะคริสแคทผมอยากพักผ่อน
0: ได้ยินไหมว่าเขาอยากพักผ่อนกลับไม่ได้แล้ว
3: ทั้งคู่แหละ
2: ได้ยินไหมว่าทั้งคู่แหละแต่ออคะคริสเตรียมของมาทำอาหารเพื่อต้อนรับออด้วยนะคะ
3: กลับไปเถอะผมอยากพักผ่อนผมอยากอยู่เงียบๆผมเจ็บแผลถ้าผมหายแล้วจะโทรหาก็แล้วกัน

0: อะไรกันนักหนาสาวๆสมัยนี
1: ้ถ้าโทษต้องโทษคนของเราเรื่องงานไม่เท่าไหร่แต่เรื่องสาวนี่เด่นสง่าเลย
2: พี่ออกเขาอยู่เฉยๆนะคะคุณอา

0: อุ้ยคุณขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับอุ้ยผมขอโทษนะครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอโทษนะครับอุ้ยโดนหมดเลยขอโทษนะครับเพลินผมไม่ได้ตั้งใจครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะอ
0: ุ้ยคุณกาลาเกตหมอตกใจหมดเลยโหเมื่อกี้หมอเกือบจะฆาตกรรมพยาบาลที่สวยที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดของโรงพยาบาลเราแล้วเนี่ยนี่ผมโอ้โหน้ำหอมคุณเหรอครับเฮ้ยคุณกาลาเกตคนฮาร์ดคอร์อย่างคุณเนี่ยซื้อน้ำหอมราคาหลักหมื่นนี่เลยครับ
1: คนไข้ซื้อให้ค่ะ
0: คนไข้โรงพยาบาลเราเนี่ยนะมีปัญญาซื้อน้ำหอมให้คุณขวดเป็นหมื่น
1: ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะ
0: ไม่ใช่หมอไม่เชื่อครับแหมเอาว่าหมอขอโทษแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่หมอขับรถไม่สุภาพให้หมอได้ถ่ายโทษได้ไหมครับเดี๋ยวให้หมอขับรถไปส่งที่บ้าน
1: ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอ้ยเสียชัวร์

อ้าวต่อยังไม่นอนอีกอ่ะลูกนี่แม่เล่นทวิตเตอร์ตามชาวบ้านเขาสนุกสนุกนี่แล้วดูน้องกันด้วยดูสิน้องกันน่ารักน่ารักอู้

0: สวัสดีครับทุกคนโทษทีโทษทีโทษทีมา
1: ได้เวลาแล้วนี่มา
0: เราเริ่มประชุมได้เลย
2: แล้วคุณอรชุนไม่มาเหรอครับเห็นออกจากโรงพยาบาลมาตั้งหลายวันแล้วนี
0: ่อรชุนช่วงนี้สุขภาพค่อนข้างอ่อนแอนะร่างกายคงต้องการการฟื้นตัวคงต้องให้เวลาเขาสักพักนึงแล้วเริ่มประชุมดีกว่ามา
3: สวัสดีครับ

0: ไหวเหรอ
1: ไหวสิครับถ้าขืนไม่ไหวเดี๋ยวคนเขาจะลือกันว่าผมเป็นอะไรมากกับไส้ติ่งเผลอๆมีผลต่อขวัญและกำลังใจของผู้ถือหุ้นนะครับผมเป็นหนึ่ง CEO แต่ใช้ให้คุณอามารับหน้าแทนตลอดมันก็คงไม่ดี

0: ็พร้อมแล้วทุกคนก็เริ่มการประชุมได้แล้วสืบเนื่องไปจากการประชุมครั้งที่แล้วเราพูดค้างกันถึงเรื่องการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานเรา
1: ยืนยันนะครับว่าเราต้องสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมเพราะถ้าเกิดเราสร้างแค่2บ่อแบบในแผนนี้มันเท่ากับว่าเป็นการลดสเปคแล้วมันจะไม่สามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงได้นะครับ
0: สร้างนะสร้างเพิ่มแน่แต่ว่าในเฟสแรกเนี่ยเราก็จะขอเพียงว่าสร้างเพิ่มเพียงแค่2จุดก่อนเอาแค่พอให้กระทรวงตรวจผ่านก่อนก็พอแล้ว
2: จริงด้วยสร้างไปพร้อมกันทีเดียวแบบนี้มันจะเกินงบประมาณที่เรากำหนดไว้นะ
1: คือตามหลักความจริงเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างทีเดียวพร้อมกันทุกอย่างเนี่ยต้นทุนมันจะถูกกว่าการสร้างหลายๆครั้งครั้งนิดๆเนี่ยครับ
0: ไอ้ตามหลักความจริงอะใช่แต่ว่าไอ้เครื่องบำบัดน้ำเสียที่เราว่าอยู่ในโปรเจกต์นี้เนี่ยเครื่องเทคโนโลยีมันแพงมากนะถ้าเราซื้อมาครบเอามาใช้ทั้ง4จุดเลยเนี่ยเราใช้เงินเท่าไหร่เราคิดดู
1: แต่เราไม่ควรลดต้นทุนในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ
2: งั้นจะให้ลดต้นทุนตรงไหนหลานลองพูดมาสิ
1: เอางี้ถ้าเกิดเราสร้างครบ4เครื่องแต่ลดสเปคให้ถูกลงเหรอครับ
3: แล้วบ่อบำบัดชนิดไหนล่ะที่มันเหมาะสมกับโรงงานเราอะฮะ
4: บ่อเติมอากาศหรือบ่อปรับสภาพก็ได้ครับ
1: ใช่แบบนั้นก็ได้นี่ครับ
3: แล้วเราจะมีที่ดินพอที่จะก่อสร้างไอ้บ่อนี้อีก2จุดเหรอ
1: บ่อแค่นี้เองครับสร้าง4บ่อที่ดินเรามีเหลือมากพอไม่ต้องเสียเงินซื้อที่ดินเพิ่มเสียเงินแค่ก่อสร้างเพิ่มเติมแค่นั้นเอง
0: เดี๋ยวแล้วไหนจะค่าติดตั้งค่าอุปกรณ์ค่าคนงานที่จะต้องสร้างไอ้เครื่องบ่อเติมอากาศอะไรขึ้นมาอีก
2: ไหนจะค่าไฟที่ต้องเดินเครื่องตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณพี
3: ่จริงๆแล้วไอ้บ่อตกตะกอนแบบตามแผนเดิมเนี่ยนะมันก็น่าจะใช้ได้ไม่ใช่หรอ
0: ใช่ที่นี่บอกไงทุกคนช่วยกันคิดนะได้คุ้มเท่ากับเสียไหม
1: ผมว่าพอแล้วเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะพวกคุณอาเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะสร้างไอ้บ่อบำบัดน้ำเสียตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะอรชุนเราแค่ต้องการชะลอการสร้างออกไปก่อน
1: ก็ตามสบายเลยนะครับใครอยากจะสร้างอะไรสร้างใครไม่อยากจะสร้างอะไรก็ไม่ต้องสร้าง
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก็รอให้ที่ประชุมลงมติก่อนดีกว่าไหมว่าจะมีการสร้างหรือว่าไม่สร้าง
1: รอลงมติเหรอครับแต่นี่เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีและเป็นจริยธรรมของบริษัทเราต้องสร้างถ้าไม่สร้างก็เท่ากับผิดกฎหมายและผิดทั้งจริยธรรมผมบอกเลย

0: เอ๊ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยนะครับพยาบาลคนสวย
1: เมื่อคืนพยาบาล ER อยู่เวรดึกเกือบหมดกว่าจะเคลียร์คนไข้เสร็จวันนี้พี่แจ่มกลัวว่าพยาบาลจะไม่พอก็เลย
0: ส่งพยาบาลสาวสวยมากความสามารถมาช่วยผม
1: ค่ะ

0: คุณกาลเกตผมว่าคุณก็สบายแล้วนะไม่น่าเสียเวลามาทำงานหนักขนาดนี้เลยหรือว่าคุณจะชอบอาชีพพยาบาลของคุณมาก
1: ค่ะดิฉันชอบมากค่ะ
0: ชอบมากเหรอแล้วคุณเอาเวลาไหนดูแลเสียคุณล่ะครับ
1: เสียที่ไหนอีกล่ะคะ
0: เอ้าก็เสียที่ซื้อน้ำหอมให้คุณไงขวดเป็นหมื่นเลยขวดใหญ่ขนาดนี้ผมยังเห็นเลย
1: แค่หลักหมื่นคงไม่พอหรอกค่ะถ้าจะเอาเงินมาแลกกับอาชีพพยาบาลที่ฉันรักช่วยด้วยค่ะหมอช่วยด้วยช่วยฉันด้วย
0: เป็นไรมาครับ
1: กินยาฆ่าแมลงค่ะ
0: กินไปแล้วนะ
1: มีฉลากยาไหมคะ
2: มีค่ะรู้จัก
1: ยา CPM ค่ะหมอ
0: ปวดเส้นให้หมอหน่อย
1: ค่ะ
0: สังเกตวัดหัวใจความดัน
1: คนไข้อายุเท่าไหร่คะ
2: 3,000จ้ะ
1: ทานยามานานกี่ชั่วโมงแล้วคะ
0: 4ชั่วโมง
2: 4ชั่วโมงได้แล้วจ้ะ
1: ความดัน80 50อัตราการเต้นหัวใจ40ค่ะหมอ
0: เต็มทิ้วเอเจทิ้ว
1: ค่ะ
0: ต้องล้างท้อง
2: เล็ก
0: บางยี่สิบ

0: โอ้ยเสร็จสักที
1: นี่ค่ะ OPD card
0: เดี๋ยวค่อยเขียนได้ไหมอ่ะพักแป๊บ
1: ไม่ได้ค่ะ

0: รู้ไหมว่ามีอย่างนึงที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยในการเป็นหมอ ER
1: อะไรคะ
0: ก็คนไข้เรารักษาเนี่ยเขาจำไม่ได้เลยว่าหมอและพยาบาลห้องฉุกเฉินเคยช่วยชีวิตเขาไว
1: ้ห้องฉุกเฉินอาจจะสอนให้เราทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนก็ได้นะคะ
0: คุณรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าคุณก็เหมือนพยาบาลคนอื่นทั่วไปผมยอมรับเลยนะว่าผมมีอคติคุณด้วยซ้ำ
1: ยังไงคะ
0: คุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าแต่ก่อนผมคิดกับคุณยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในความคิดของผมนะคุณคือพยาบาลที่เจ๋งที่สุด

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
9: ์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
12: หมดแก้ว
13: หมดค่ะ
11: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลาก

0: หลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
4: ้นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: อุ้ยนมแม
7: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
5: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
4: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
8: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
9: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven เพิ่งได้รู
10: ้ว่ารักสูงแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: อ๋อเสร็จสักที
12: นี่ค่ะ OPD card
11: เดี๋ยวค่อยเขียนได้ไหมอ่ะพักแป๊บ
12: ไม่ได้ค่ะ

0: รู้ไหมว่ามีอย่างนึงที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยในการเป็นหมอ ER
1: อะไรคะ
0: ก็คนไข้เรารักษาเนี่ยเขาจำไม่ได้เลยว่าหมอและพยาบาลห้องฉุกเฉินเคยช่วยชีวิตเขาไว
1: ้ห้องฉุกเฉินอาจจะสอนให้เราทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนก็ได้นะคะ
0: คุณรู้ไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าคุณก็เหมือนพยาบาลคนอื่นทั่วไปผมยอมรับเลยนะว่าผมมีอคติคุณด้วยซ้ำ
1: ยังไงคะ
0: คุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าแต่ก่อนผมคิดกับคุณยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในความคิดของผมนะคุณคือพยาบาลที่เก่งที่สุด

0: อุ้ยโทษโทษโทษโทษโอ้โหโอ้ยมึงเบาๆดิน
1: ิดนึงจะเสร็จละอ่าโอเคทีนี้มึงก็ไม่ต้องสนเยอะเดี๋ยวแผลมันฉีกอีกอยู่บ้านพักก็สองสามวันก็ได้ไม่ต้องขยันทำงานหรอกรีบไปไหนเนี่ย
2: มันจำเป็นว่ะถ้าเกิดกูไม่ไปนะกูคงไม่รู้อะไรดี
1: ๆอะไรดีหรืออะไรเร็วๆของมึง
2: มึงพูดถูกใจว่ะเดี๋ยวกูขอคิดกันนะว่ากูจะเอาอะไรไปต่อสู้กับคนเร็วๆพวกนั้นดิ
1: โอ้คิดอะไรมากวะนี่เดี๋ยวกูก็ต้องบินแล้วกูว่าจะจัดงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งตัวเองหน่อยมึงไปด้วยกันสิเพราะว่ากูเชิญคนที่โรงพยาบาลมาด้วยเผื่อว่ามึงอยากจะเจอใครแบบตัวต่อตัวเดี๋ยวกูนัดให้
2: มึงหมายเขาว่าไงเจอใครตัวต่อตัวเนี่ย
1: โอ้ยก็พยาบาลที่ชื่อกาลเกตไง
2: ทำไมมึงถึงคิดว่ากูอยากเจอกาลเกต
1: กูดูไม่ออกเลยมั้งดูหน้ากูนะกูสังเกตตลอดเวลามึงมองหน้ากาลเกตเอาจริงนะถ้าได้กินน้ำเงื้อย
2: ถ้าได้กินถ้าได้กินมึงเกินไปละ
1: ก็เห็นมีคนซื้อน้ำหอมให้ขวดเป็นหมื่นเลยอ่ะดูไม่สด
2: เฮ้ยยุหากไม่ดูเป็นการรบกวนนะเว้ยกูอยากให้มึงช่วยเลยกูยังดิ
1: อะไรวะ
3: นโยบายการให้ทุนของมูลนิธิตั้งเจริญกิจมีอยู่3คุณสมบัติค่ะ1ก็คือจะต้องเป็นนักเรียนแพทย์ที่ได้เกียรตินิยมอันดับ1 2จะต้องเป็นแพทย์ที่ทำสาขาเฉพาะทาง3จะต้องเป็นเด็กยากไร้หรือเด็กกำพร้าที่เรียนดีค่ะ
4: อ้าวแล้วทุนพยาบาลอ่ะ
3: ยังไม่มีนโยบายให้ทุนกับพยาบาลค่ะคือดิฉันเกรงว่าถ้าเกิดคุณอเพิ่มนโยบายนี้เข้าไปทางคณะกรรมการของมูลนิธ
4: ิพอแล้วเดี๋ยวผมใช้เงินส่วนตัวของผมเนี่ยออกเอง

0: ขึ้นค่ะ 38.9
1: เหรองั้นเดี๋ยวจ่ายยาลดไข้ตามออเดอร์แพทย์ได้เลยนะ
0: ได้ค่ะ

0: นคุณกระเกตครับรองหมอก่อนรองหมอก่อนครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คุณหมอมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: โอเคเดี๋ยวหมอขอหายใจแป๊บนึงเข้าเรื่องเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ของมูลนิธิตั้งเจริญกิจอยากจะคุยกับคุณครับ
2: คุยกับดิฉันเรื่องอะไรหรอคะ
1: ก็เรื่องของทัศนคติในการทำงานของคุณที่มีต่อโรงพยาบาลไงครับ
2: แล้วทำไมต้องเป็นดิฉันล่ะคะ
1: ใครๆก็รู้คุณหมอยังเข้าใจแล้วว่าคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งที่สุดในโรงพยาบาลมีทั้งความตั้งใจและก็เสียสละทางโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะคุยกับคุณครับเพื่อเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้มันดีขึ้นไงพอจะมีเวลาให้หมอไหมครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากอย่างนั้นเชิญทางนี้ก่อนครับ
2: ค่ะ

0: ชิญครับท่านประธานมายังครับ
1: กำลังมาครับ
0: เยี่ยม
2: ประธาน
0: ประธานมูลนิธิไงครับ
2: ประธานมูลนิธิตั้งเจริญกิจคือ
0: คุณอรชุนครับท่านประธานมาพอดีเลยครับท่านประธานสวัสดีครับ

0: สักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สินค้ามาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
2: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
1: ใช
2: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
1: ่
2: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
1: ใช
2: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ำและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
1: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
2: ถูกต้อง
1: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
2: ครับถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะวันนี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
1: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
2: ถูกต้อง
1: มีแค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้

0: ย02817-9925ย้ำเบอร์นะแม่นะ02817-9925หรือสแกน QR code ก็ได้
1: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
0: ัง
1: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
0: ้
1: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานแบบนี
0: ้
1: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
0: น
1: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลยอ
0: ่
1: ะเพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม
0: ่
1: คือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number 1ของเมืองไทยเลย
0: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
1: เพราะอะไรแม่
0: เพราะว่ามันไม่
1: ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
0: ันไม่ซึมจริ ง
1: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
0: ใช่เดี๋ยวเรามา
1: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็
0: ว
1: ซึมทุกริ้วรอยแม่อ่ะเห็นไหม
0: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ทุกร่อง
1: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
0: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
1: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
0: โอ้โ
1: หคือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกหนึ่งเนี่ย1,290 บาท
0: จริง
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
0: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
1: ถูกต้องแม่จ๋า
0: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02817-9925ยังนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
1: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ 1,099 บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะสินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได
0: ้
1: ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
0: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อย
1: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่แม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูตาปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะ
0: อุ๊ยตายเดี๋ยวนะร่องนี
1: ้ร่องนี้คืนแน่ดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมล่องเนี้ยล่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นล่องลึกแม่จ๋
0: า
1: พอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะค
0: ือ
1: คุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม
0: ่มันด
1: ู
0: ผิวดูเด็ก
1: เยอะเลยคือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปีคือเป็นฝ้าทั้งหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นล่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไปผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
0: ใช
1: ่
0: เลยดูดิ
1: สวยเลย
0: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์ข
1: ึ้
0: น
1: เห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
0: ใช่
1: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นอ่ะ
0: มันดีขึ้น

0: ี่
1: ตาแม่สายจะหมดแล้ว
0: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
1: ่
0: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
1: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า02-817-9925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ล่ะ 1,000 น่
0: ะ
1: 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
0: ุ
1: กนึงอ่ะกระป
0: ุ
1: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
0: ่ะ
1: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า1ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
0: ่
1: 2คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ3ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นอ่ะเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
0: โอ้เนี่ยก่อน
1: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได
0: ้ใช่เนี่ยรอยล่องลึกต้อง
1: อยากให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
0: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขที่ฟ้องอายุคือผิว
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นมันไม่โตค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อะแม่เราแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้ว ดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอะ
0: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
1: ไปแม่ทุกคนตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีละกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
0: ได้อะไรบ้าง
1: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากะแม่5กระปุกนะว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: 5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท 02-817-9925 จ้า
0: ต่อสายไว้ 02-817-9925 จากกระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต่อค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับดีใจที่ได้เจอโดยไม่ต้องเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลก่อนนะครับ
0: คุณอรชุนสบายดีนะคะ
1: สบายดีครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับ
2: ตอนนี้ท่านประธานมูลนิธิก็มาถึงแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องขออนุญาตใส่หัวไปก่อนนะครับท่านประธานครับไปก่อนนะครับไปก่อนครับ

0: คุณสนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศไหมครับ
1: เข้าเรื่องเลยเถอะค่ะไม่ทราบว่าทางมูลนิธิอยากจะได้ข้อมูลหรือความเห็นอะไรจากดิฉันหรอคะ
0: ก็นี่เลยครับสิ่งที่ผมอยากจะถามถ้าหากว่ามูลนิธิมีทุนอยู่ก้อนหนึ่งที่จะส่งพยาบาลไปเรียนต่อต่างประเทศคุณสนใจไหมครับคือทางเราเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรและผมก็เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่จะสามารถกลับมาทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลได้อย่างมากมาย
1: ดิฉันมีความเห็นว่าถ้าทางมูลนิธิมีทุนที่จะส่งบุคลากรไปเรียนต่อต่างประเทศ ถ้าเปลี่ยนจากพยาบาล1 คนมาเป็นคุณหมอ1 คนแทนมันน่าจะเป็นประโยชน์กับโรง

0: พยาบาลมากกว่านะคะ
1: กระเกตทำไมคุณคิดแบบนี้ฮะแล้วคุณช่วยมีหมอสาขาไหนหรือใครที่ควรจะได้รับคุณนี้หรอ
0: หมอนิพิษค่ะหมอนิพิษสมควรจะได้ไปเรียนต่อแล้วตัวเองก็อยากไปมากแต่ว่าสอบพลาดถึง2ปีถ้าทางมูลนิธิส่งเขาไปจะเป็นการให้ทุนกับผู้ที่ต้องการทุนโดยตรงแล้วหมอนิพิษเองก็ทำงานรับใช้มูลนิธิมาอย่างดีโดยตลอดคุณอรชุนน่าจะทราบนะคะ
1: ถ้าผมบอกว่าผมจะให้ทุนนี้เฉพาะกับคุณล่ะ
0: ดิฉันไม่ต้องการทุนค่ะแล้วดิฉันก็พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลถึงแม้ว่าไม่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือที่ไหนเลยก็ตามขอตัวนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนกาลเกตกาลเกตเดี๋ยวนี่มาคุยกันก่อน
0: ขอบคุณนะคะคุณอรชุนถ้าคุณจะฟังความเห็นของดิฉันก็ขอยืนยันค่ะว่าคุณควรจะมอบทุนนี้ให้กับแพทย์มากกว่าเพราะมันจะมีประโยชน์กับส่วนรวม
1: นี่คุณก็รู้ผมต้องการสนับสนุนความก้าวหน้าของคุณด้วยการตอบแทนความดีคือผมไม่ได้หมายถึงว่าแค่ความดีที่คุณทำกับผมนะแต่เป็นความดีที่คุณทำกับคนไข้พวกนั้นน่ะคุณควรได้รับรางวัลตอบแทนนะกาลเกต
0: ถ้าความดีของฉันมีใครเห็นฉันก็จะได้รับความดีความชอบไปเป็นลำดับขั้นตามขั้นตอนปกตินั่นแหละค่ะคุณอย่ามาให้รางวัลอะไรพิเศษกับฉันเลยหรือถ้าจะให้สง่างามแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆคุณควรจะจัดตั้งทุนสำหรับมูลนิธิแล้วถ้าคณะกรรมการคนไหนเห็นว่าสมควรจะได้คุณค่อยให้จะดีกว่าค่ะ
1: ไม่เอาผมต้องการให้คุณเป็นการส่วนตัวผมไม่ต้องการให้กรรมการมาเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นมันคือความพอใจของผมคนเดียวผมอยากให้ใครผมให้
0: อย่างนั้นฉันก็ขอยืนยันค่ะว่าคุณควรจะให้หมอนิพิษเพราะว่าเขาพยายามสอบชิงทุนมาตลอดแต่ว่าพลาดเพราะว่าเขาไม่มีเส้นสายแล้วก็ไม่เคยประจบเอาใจใคร
1: เอามือถือมาเอามาเร็วๆมือถือผมแบตหมดผมจะโทรหาหมออบคุยเรื่องทุนกับหมอนิพิษเอามา

ษผมผิดผมขอโทษตัวเองเอาว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนใจเรื่องทุนแล้วก็โทรมาเบอร์นี้แล้วกันการะเกด

0: คุณหมอนิพิษอยู่ในห้องผ่าตัดหรือเปล่าคะ
1: อ๋อหมอนิพิษอยู่หอพักผู้ป่วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: นั่งรถสปอร์ตออกไปกับไอ้หมอพายุ2ชั่วโมงนั่นหมายความว่ายังไง
0: เก๋ไปกินข้าวมาค่ะแล้วก็มีเรื่องคุยนิดหน่อย
2: กินข้าวแล้วก็มีเรื่องคุยนิดหน่อยมันต้องมีเรื่องสนทนาอะไรบ้างมาตั้งหนาฮะพี่ไม่นึกเลยว่าคนอย่างเก๋จะเข้างานสายยอมเสียงานเสียการเพราะไปกินข้าวกับไอ้หมอไฮโซรวยๆนั่นนะ
0: พี่นิคะเก๋ออกเวรแล้วตอนบ่ายเก๋ก็ไม่ต้องเข้าทำงานจริงๆแล้วเก๋จะให้หมอพายุไปส่งที่บ้านก็ได้จริงไหมคะแต่ที่เก๋รีบกลับมาที่นี่เนี่ยเพราะเก๋มีเรื่องจะบอกพี่นิ

0: คนอยากจะให้ทุนพี่ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างที่พี่ต้องการพี่จะว่ายังไงคะ
1: ใครจะให
0: ้ท่านประธานมูลนิธิตั้งเจริญกิจค่ะ
1: นายอรชุนเหรอแล้วทำไมจู่ๆเขาถึงจะให้ทุนพี่
0: เขาอยากจะให้ทุนกับบุคลากรของโรงพยาบาลเรานะคะ
1: เขาบอกเกรดเหรอ
0: ถ้าเขาให้พี่จะรับไหมล่ะคะ
1: แล้วเขามีเงื่อนไขอะไร
0: เขาต้องกลับมาทำงานกับโรงพยาบาลของเราค่ะ
1: สรุปที่เกรดออกไปกับไอ้หมอพายุคือไปหาไอ้อรชุนมา
0: จะให้ทุนเกดไปเรียน
1: แผนสูงนะ
0: แต่เกดก็ไม่เอาไงคะเกดบอกว่าถ้าเขาจะให้เขาก็ควรให้กับคนที่สมควรได้นั่นก็คือพี
1: ่ถ้าแน่จริงมันก็ต้องให้เราทั้งคู่สิเราจะได้แต่งงานแล้วก็ไปเรียนด้วยกันมันกล้าให้ไหมล่ะ
0: เกดไม่ได้อยากไปเรียนต่อแล้วเกดก็ไม่ได้อยากแต่งงานนี่คะพี่นี่อย่าพูดเล่นสิเอาจริงๆค่ะพี่นี่ต้องการไหมถ้าพี่นี่ต้องการเกดพอจะมีทางที่จะทำให้พี่สมหวัง

0: รู้ไหมคะว่าด้วงเนี่ยผสมพันธุ์กันยังไง
1: ยังไงคะ
0: มันก็ต้องมีตัวเมียใช่ไหมคะแล้วมันก็
1: เดี๋ยวขอลองจับ
2: ไหนขอลองหน่อยสิ
0: อยู่นิ่งๆสิ
1: ไม่มันกระจีอ่ะ
0: เอานะครั้งแรกก็แบบนี้แหละ
1: เอ้ยมันจะกระจี
0: แล้วมันก็
2: ไหนขอลองหน่อยสิ
1: ไม่เอาเอาพี่อ๊ะดีใจจังวันนี้พี่อ๊ะกลับบ้านเร็วดร.เตยต้องจับกับพี่อ๊ะสักที
3: สวัสดีนะครับคุณอรชุน
4: สวัสดีครับหลับสบายนะครับ
1: เอ้าเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะกินอะไรกันก่อนสิหรือว่าจะดื่มอะไรไหมเดี๋ยวปาทำให้
4: เฮ้ยปานี่บ่ายสามแล้วยังไม่ได้กินอะไรอีกเหรอ
2: ก็พอดีว่าปา
3: เป็นความผิดผมเองแหละครับผมมีสอนตอนนั้นแต่เช้าเพิ่งเลิกก็บ่ายปาก็ยังหลอกผมจริงไหมจ๊ะ
1: ด็อกเตอร์เขาไม่ค่อยชอบกินข้าวนะคะบางวันก็หยิบอะไรก็มือบ้าๆเข้าใส่ปากแล้วก็หายเข้าไปในห้องหลับถึงค่ำเลย
0: ก็งานมันรอไม่ได้นี่คะมันไม่ใช่ทำงาน
1: คนบ้างงานไม่เป็นไรค่ะเอาวางไว้ตรงนี
0: ้บ้างงานอย่างเดียว
1: ไม่เอา
0: เดี๋ยว
1: ไม่เอาไม่เป็นไรไงบ้างอ่ะด็อกเตอร์ของปา
4: จะรู้ได้ไงพี่เจอไปถึง5นาทีเอง
1: โอ๊ยแหมก็ความประทับใจครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างโอ้แม
4: ้ก็ดูดีแหละ
1: เอ้ยพี่ว่าปาไม่ได้เครซี่เขามากเกินไปใช่มั้ยคืออาอมวยกับอาศิรักษ์อ่ะเขาบอกว่าปาหลงรักเขามากแล้วเขาก็จะมาหลอกปา
4: อนวยรักเหรออ
1: ืม
4: ปาอย่าไปฟังเขามากเลยนะเขาก็ไม่ได้หวังดีอะไรกับเรานักหนาหรอก
1: ใช่ไหมปาก็ว่าอย่างนั้นแหละสองคนนั้นน่ะชอบเอาเราไปพูดในแง่ลบพยายามจะ discredit เราสารพัดแล้วก็นินทาแม่เราอีก
4: ปาฟังพี่นะอะไรที่ปาทำแล้วมีความสุขปาก็ทำเลยอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยแกล้งให้คนที่ใส่เสียมันไปมันเล่นน่ะมันดิ
1: แต่พี่อว่าด็อกเตอร์เขาแบบไม่ได้แปลกๆใช่ป่ะ
4: แล้วบ้านนึงเขาว่าไงบ้างอ่ะ
1: เขาบอกว่าด็อกเตอร์ชอบเด็กผู้ชายอ่ะโอ้ยประสาทปาอยู่กับเขาทำไมปาจะไม่รู้ว่าเขาชอบอะไร
4: ปาพี่ถามอะไรเลยถ้าเกิดว่าด็อกเตอร์เขาชอบเด็กผู้ชาย
1: อ๋อหยุดพี่อ๋อหยุดเลยบางคนอะนะที่ดูเหมือนเกย์แต่เจ้าชู้ฟันหญิงเป็นไฟก็มีตั้งเยอะแต่กับบางคนนะโคตรแมนเลยเตะบอลต่อยมวยแต่เป็นพวกชอบได้หลังหรือหน้าก็มีตั้งเยอะเหมือนกันป่าว่านะอนวยกับอารักษ์อะเขาไม่ได้แคร์เรื่องเพศของด็อกเตอร์หรอกแต่ที่เขาขวางก็เพราะด็อกเตอร์ไม่ใช่นักธุรกิจไม่สามารถมาส่งเสริมกิจการทีเคนซันได้ต่างหาก
4: พวกย่าเราคิดได้แค่นี้แหละนะแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญสำหรับพี่หรอกพี่แคร์ความรู้สึกน้องมากกว่านะนี่ปาถ้าเกิดปาคบ

0: สวัสดีค่ะคุณอรชุนดิฉันกาลเกตนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ดิฉันอยากจะสรุปเรื่องทุนที่คุณต้องการจะให้อีกครั้งนะคะ
1: ครับ
0: คือทุนมันหมายถึงตัวเงินคือเป็นเงินจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ก็เป็นตัวเงินน่ะแล้วก็ดูแลจัดการในเรื่องของสถานที่เรียนที่พักหลักสูตรการเรียนสาขาวิชาไหนที่คุณต้องการผมก็ให้ทุกอย่างเลยนะ
0: แล้วเงื่อนไขมีอะไรบ้างคะ
1: ไม่มีให้เปล่า
2: แล้วถ้าคุณกลับมาแล้วอ่ะ
1: คุณอยากจะทำงานกับโรงพยาบาลหรือว่ามูลนิธิหรือว่าทำงานที่ไหนก็ได้นะแล้วแต่คุณน่ะผมไม่มีปัญหาอะไรนะ
2: ผมเชื่อว่า
1: คุณน่ะต้องกลับมาทำงานเพื่อส่วนรวมแน่นอน
2: ผมต้องการแค่เห็นความก้าวหน้าของคุณ
1: อยากให้คุณได้มีโอกาสดีๆพอบ้างก็แค่นี้เอง
0: ขอบคุณนะคะคุณอรชุนที่คุณมีน้ำใจกับฉันมากขนาดนี
3: ้ดิฉันก็ขอยืนยันค่ะว่าดิฉันไม่สามารถรับทุนนี้ได้จริงๆแต่ถ้าคุณยืนยันที่จะให้จริงๆฉันก็อยากให้คุณมอบทุนนี
0: ้ให้กับคุณหมอนิพิษค่ะ
1: หมอนิพิษอีกแล้วเหรอนี่คุณทำไมต้องหมอนิพิษ
0: คุณอรชุนคะเรากำลังพายเรือในอ่างนะคะพูดจาวกไปวนมาไม่รู้จบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ที่จะคุยเรื่องนี้กันอีก
3: ดิฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนเวลาของคุณ
0: เป็นอันว่าเรื่องทุนเราจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ
1: กระเกตนี่ผมถามจริงๆนะคุณเป็นอะไรกับหมอนิพิษ
0: ไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
1: แล้วทำไมคุณต้องพยายามยัดเยียดทุนนี้ให้หมอนิพิษด้วยคุณต้องการอะไรฮะ
3: ดิฉันไม่ต้องการอะไรเลยค่ะซึ่งดิฉันก็ได้อธิบายเหตุผลนี้ไปหลายครั้งแล้วเกรงว่าถ้าพูดอีกก็จะเป็นการพูดจาซ้ำ
0: ๆซึ่งถ้าคุณไม่รับฟังเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากให้คุณเสียเวลาค่ะ
2: เดี๋ยวกระเกตเดี๋ยวก่อนคุณอย่าเพิ่งวางสายนะ
1: เอาอย่างนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหมอนิพิษวันพรุ่งนี
0: ้คุณหมายถึงให้คุณหมอนิพิษไปพบคุณที่มูลนิธิเหรอคะ
1: เปล่าคุณนั่นแหละแล้วคุณมาคนเดียวด้วยนะพอคุณเลิกงานแล้วมาเจอกันที่มูลนิธิแล้วผมจะติดต่อกลับไปอีกทีแค่นี้แหละ

0: ค่ะคุณอรชุน
1: คุณช่วยหาประวัติของหมอนี่พี่ที่ผมหน่อยนะเอาทั้งจากใน Google แล้วก็จากโรงพยาบาลของมูลนิธิด้วยเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเอาเร็วๆด้วย
0: คุณหมอนี่พี่นามสกุลอะไรคะ
1: ไม่รู้อ่ะไม่เคยสังเกตคุณหาเองก็แล้วกัน
0: ค่ะสวัสดีค่ะนั่นแผนกศัลยแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ติดต่อคุณวัชระให้หน่อยนะ
0: ของคุณอรชุนตั้งเจริญกิจนะคะคือคุณอรชุนอยากได้ประวัติของคุณหมอนิพิษนะคะไม่แน่ใจเรื่องนามสกุลเหมือนกันแต่เป็นผู้ช่วยของคุณหมอโอบอะค่ะอ๋อค่ะนิพิษพจนาวิชัยใช่ค่ะเอาแบบด่วนๆละเอียดวันนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ชุดเส้นเอกสารให้ละแล้วตาอเนี่ยจะเอาประวัติของคุณหมอนิพิษไปทำไมฮะ

0: เดี๋ยวไปแล้วนะ
1: เอา
2: บาย
0: นี่เป็น
3: การะเกดล่ะ
0: ไปแล้วค่ะหมอ
4: เอ้าไปไหน
0: ไปธุระมาคะเห็นท่าทางรีบๆอ่ะ
4: ธุระอะไรทำไมไม่บอกกันบ้างถ้ารีบก็จะได้ไปส่ง
0: คุณหมอก็โทรไปถามสิคะ
4: ไม่อ่ะไม่อยากจะเซาซีเขาจะไปไหนจะทำอะไรเขาก็ควรจะเป็นคนที่มาบอกผมเองสิ

0: มาหาใครอ่ะแม่กระเกด
1: คุณอรชุนนัดให้ดิฉันมาพบค่ะ
0: อ๋อเหรอพี่โอให้มาพบแล้วมาหาถึงที่บ้านเลยเนี่ยนะ
1: ดิฉันมาคุยเรื่องงานของมูลนิธิค่ะ
0: งานมูลนิธิงานอะไรกันแล้วไม่ไปที่นู่นจะมาที่บ้านทำไม
1: ดิฉันนั่งมอเตอร์ไซค์มาบอกให้เขาพามาที่มูลนิธิเขาก็เลยพามาที่นี่ค่ะ
0: อ๋อเหรองานมันอยู่ทางนู้นเดินตรงไปสุดซอยแล้วเขาจะเห็นป้ายใหญ่ๆเอง
1: ขอบคุณค่ะ
0: งานมูลนิธิแหมพี่อ๋อนี่ช่างหาข้ออ้างต่างๆนานามาจริงแซ่บมาก
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
3: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: คาชีวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงมีฟังก์ชันไฮสปีดที่สามารถเพิ่มความแรงและปั่นเร็วเป็น2เท่าด้วยพลังมอเตอร์ 1,000 วัตต์และชุดใบมีดพกแฉกทำจากสเตนเลสสตีลพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้และระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดสุดคุ้มคาชิวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925คาชีวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงใช้งานง่ายดีไซน์สวยพร้อมโถปั่นที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตมีความทนทานสูงปรับเวลาและรอบความเร็วในการปั่นได้ด้วยระบบเสียงที่เบากว่าขนาดความจุโถใหญ่จุใจถึง2ลิตรปั่นผสมเข้ากันเป็นอย่างดีพร้อมเสิร์ฟเมนูเครื่องดื่มสมูทตี้เนื้อเนียนนุ่มและเมนูอื่นๆได้อย่างละเอียดทำความสะอาดง่ายถูกใจคุณแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการความเร็วในการรังสรรค์เมนูปั่น

0: คาชีวาเครื่องปั่นอเนกประสงค์พลังสูงซื้อ1เครื่องราคาปกติ 1,990 บาทแถมฟรีแก้วน้ำ3ใบคลาสสีมูลค่า290บาทมูลค่าสินค้ารวมของแถม 2,280 บาทพิเศษจ่ายเพียง990บาทรับประกัน1ปีส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย028179925โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: ลดดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย
8: เพิ่งได้รู้ว่ารักสวยงาม
9: เดี๋ยวไปแล้วนะ
5: เอา
9: บายนี่เป็นไง
10: การะเกดล่ะ
9: ไปแล้วค่ะหมออ
10: ้าวไปไหน
9: ไปธุระมั้งคะเห็นท่าทางรีบๆอ่ะ
10: ธุระอะไรทำไมไม่บอกกันบ้างถ้ารีบก็จะได้ไปส่ง
9: คุณหมอก็โทรไปถามสิคะ
10: ไม่อ่ะไม่อยากจะเซาซีเขาจะไปไหนจะทำอะไรเขาก็ควรจะเป็นคนที่มาบอกผมเองสิ

0: มาหาใครอ่ะแม่กระเกด
1: คุณอรชุนนัดให้ดิฉันมาพบค่ะ
0: อ๋อเหรอพี่อ๋อให้มาพบแล้วมาหาถึงที่บ้านเลยเนี่ยนะ
1: ดิฉันมาคุยเรื่องงานของมูลนิธิค่ะ
0: งานมูลนิธิงานอะไรกันแล้วไม่ไปที่นู่นจะมาที่บ้านทำไม
1: ดิฉันนั่งมอเตอร์ไซค์มาบอกให้เขาพามาที่มูลนิธิเขาก็เลยพามาที่นี่ค่ะ
0: อ๋อเหรองานมันอยู่ทางนู้นเดินตรงไปสุดซอยแล้วเขาจะเห็นป้ายใหญ่ๆเอง
1: ขอบคุณค่ะ
0: งานมูลนิธิแหมพี่อ๋อนี่ช่างหาข้ออ้างต่างๆนานามาจริงแซ่บมาก

0: สวัสดีค่ะดิฉันมาหาคุณอรชุนค่ะ
1: จากไหนคะ
0: โรงพยาบาลธำรงเวชค่ะ
1: ธุระเรื่องอะไรคะ
0: ทุนการศึกษาค่ะ
1: ทุนการศึกษาสำหรับเด็กเหรอคะ
0: สำหรับแพทย์ค่ะ
1: ทางมูลนิธิเราเนี่ยไม่มีนโยบายเรื่องทุนแพทย์นะคะ
0: ทุนของคุณอรชุนตั้งเจริญกิจนะคะ
1: ท่านประธานนัดคุณมาที่นี่เหรอคะ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ท่านประธานไม่ได้เข้ามาที่นี่นะคะ
2: เดี๋ยวเลขาจะส่งอีเมลมาให้ผมนะคุณช่วยพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดผมด้วยครับวันนี้คุณมาตรงเวลาไปเลยนะไม่ทราบว่ากี่อะไรมาเน
0: ี่ยฉันต้องการจะทราบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะคะว่าท่านประธานมูลนิธิจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าดิฉันจริงจังแล้วก็คาดหวังกับคุณนี้มากๆค่ะ
2: คุณเห็นผมเป็นคนยังไงเนี่ยฮะคุณคิดว่าผมพูดเล่นอย่างนี้เหรอ
0: ขอโทษค่ะที่ดิฉันพูดอะไรตรงไปหน่อยแต่เพราะว่าคุณพูดทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องง่ายไปหมด
2: มันจะยากอะไรกันล่ะเกียรติฮะการที่ให้เงินใครสักคนนึงไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันน้อยกว่าการที่ผมซื้อรถซุปเปอร์คาร์ขับคนเล่นให้มันพังกันสิ
0: ค่ะดิฉันเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณ
2: กันล่ะเกียรติคุณไม่ควรจะพูดจาดูหมิ่นผมนะควรจะให้เกียรติผมบ้างคุณจะรู้จักตัวตนจริงๆผมบ้างผมไม่ใช่คนเลวไหลผมจริงจังแล้วก็จริงใจที่จะสนับสนุนคุณถึงแม้คุณไม่ต้องการทุนนี้คุณอยากเอาทุนนี้ให้คนอื่นเนี่ยผมก็ต้องการที่จะรู้ว่าเขาเหมาะสมที่จะได้รับทุนนี้หรือเปล่า
0: เขาสมควรที่จะได้รับทุนค่ะขอแค่คุณให้เขาก็พอ
2: ได้งั้นผมจะรีบดำเนินการให้คุณเห็นเลย
3: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอรชุนคงลืมไปแล้วว่าคุณอรชุนเป็นประธานมูลนิธินะฮะทำอะไรก็ตามในนามของมูลนิธินี่ต้องผ่านการตัดสินใจร่วมกับคณะกรรมการก่อนนะ
4: อาว่าเราต้องประชุมกันเป็นการด่วนแล้วล่ะนางพยาบาลคนนี้เนี่ยบอกอะไรเธอก็เชื่อเหรออรชุนเขาบอกว่าให้ทุนแฟนเขาเธอก็ให้มันไหวไหมฮะ

0: ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเงินทุนการศึกษาทั้งหมดไม่ใช่ของมูลนิธิเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าคุณแม่พี่พี่แล้วก็คุณอาเนี่ยไม่น่าจะมีหน้าที่ในการมาร่วมตัดสินใจกับผมนะครับ
1: ไหนบอกว่าตาอจะใช้เงินบุญเลยทีนี่อรชุนนี่เธอมาพลิกลิ้นตอนที่พี่จับเธอได้คาหนังคาเขาหรือไงฮะ
0: เปล่าผมตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะใช้เงินส่วนตัวของผมเพราะผมไม่อยากให้คณะกรรมการมายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นข้อครหาที่ว่าผมเนี่ยเอาเงินทุนของมูลนิธิไปให้นางพยาบาลสาวที่ผมอยากจะมากแต่ผมอยากทุกคนลองพิจารณาดูนะครับถึงคุณสมบัติของการเกตอย่างที่ผมได้สัมผัสมาและทุกคนจะได้รู้ว่าไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะได้รับทุนนี้เท่ากับการเกตอีกแล้วให้ทุกคนหาข้อมูลด้วยตัวเองและทุกคนก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครที่ดูโดดเด่นและเหมาะสมที่จะได้รับทุนนี้เท่ากับการเกต
2: ถ้างั้นแล้วทำไมเธอถึงให้ทุนหมอนิพิษแทน
0: ก็เพราะการเกตคิดว่าผมเนี่ยจะเอาเงินทุนให้เขาเพื่อหวังจะฟันเขาเหมือนที่ทุกคนคิดไงเขาก็เลยเอาทุนนี้ไปให้หมอนิพิษเพื่อที่จะพิสูจน์ผมว่าถ้าเกิดว่าคนที่ได้รับทุนเป็นผู้ชายเนี่ยผมยังจะยืนยันที่จะให้ทุนนี้ต่อไปอีกหรือเปล่า
3: ขอโทษนะคะคุณอรชุนแต่ดิฉันไม่เคยคิดอะไรเลอะเทอะแบบนั้นเลยนะคะที่ดิฉันไม่รับเพราะว่าดิฉันไม่ต้องการทุนจริงๆค่ะแล้วดิฉันก็พอใจกับงานที่ทำอยู่คุณจะให้ทุนกับคนที่ไม่ต้องการทุนได้ยังไงคุณก็ต้องให้กับคนที่อยากได้สิอรชุนนางพยาบาลการเกตคนนี้เนี่ยช่างเป็นคนที่วิเศษวิโสจริงๆเลยนะแล้วยิ่งทำแบบนี้แล้วเนี่ยยิ่งเรียกร้องความสนใจช่างมีเสน่ห์น่าดึงดูดแล้วก็เร้าใจกว่าพวกที่ยอมรับเงินเธอง่ายๆอีกด้วยต้องยอมรับเลยล่ะนอกจากจะสวยแล้วเนี่ยยังฉลาดมากอีกด้วยเนี่ย
4: เดี๋ยวเธอกับหมอนิพิษนี่มีอะไรกันปะ
3: เป็นลูกศิษย์ของคุณพ่อดิฉันค่ะแล้วคุณพ่อของดิฉันเสียเขาก็ช่วยดูแลดิฉันมาอย่างดีโดยตลอด
1: แปลว่าในอนาคตเธอเขาคงจะแต่งงานกัน
3: เรื่องนี้ดิฉันคงตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของอนาคต
2: ตายตอบแบบดาราตอบนักข่าวเลยนะ
5: นี่หนูกาละเกดฉันขอถามอะไรนิดนึงสิเธอไม่รู้สึกเหรอว่าเรื่องนี้มันพิลึกพิลึกกับการที่ลูกชายฉันให้ทุนเธอส่วนเธอก็สละสิทธิ์เอาทุนไปให้หมอนิพิษเนี่ยมันแปลกนะ

0: ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแวะเข้ามาช่วงเวลานี้จอบชอบมากเลยนะครับกับช้อปคุ้มครั่งทุบไม่ยั้งปังทุกปอสนั่นมากเลยคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกบ้านต้องมีปัญหาแบบนี้มันกวนใจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายมาจนถึงรุ่นเรานะฮะใครที่บอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีฝนมีแมลงเยอะมันไม่ใช่มาแค่นั้นเพราะว่าฝนแมลงเสร็จปุ๊บความชื้นมันมาพร้อมกับไอ้พวกจิ้งจกพวกตุ๊กแกพวกสัตว์ที่มันติดตามกำแพงมันไม่ใช่มาแค่แบบว่าให้มันรำคาญแล้วก็กลัวอีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยเขามากินแมลงเสร็จปุ๊บนะขี้ทิ้งไว้บ้างมีกลิ่นฉุนๆบ้างเอ้ยไอ้คันที่เอามือไปจับมันไม่ไหวจริงๆเอางี้ผมมีตัวช่วยแบบไม่ต้องฆ่าแล้วผมไม่ต้องทำเองด้วยเพราะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงแล้วเขาบอกว่ามันเห็นผลจริงๆแม่นกสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะพี่จอมสวัสดีคุณผู้ชมใช้จริง
1: มีปัญหาเหมือนกัน
2: ใช่ใช้จริงซื้อเองจริงเขาบอกแล้วว่าได้ผลจริงเอาแบบไล่ไม่ต้องฆ่าฉีดบริเวณที่เราเห็นเนี่ยบอกตรงแม่นกถามหน่อย365วันเนี่ยเราเจอเขาไปแค่300กว่าวันแล้วจริงจกเนี่ยเจอตลอดพี่จอมแล้วอะไรเพอแม่เป็นคนไม่อยากแม่ไม่ฆ่าแล้วในบางทีเพอเป็นปิดประตูท
1: ั้
2: งแต่แล้วมาจริงๆมาเป็นแฟมิลี่มีแม่บ้านไหนอะน้องตุ๊กแกมากันเป็นแฟมิลี่ทุกปีที่เสียตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: คืออย่างนี้นะหลายคนบอกว่าค่า1เดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกทีนี้ทำยังไงดีแม่นกเขาแนะนำบอกว่ามันจะมีตัวที่สามารถไล่ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปแตะต้องเลยก็คือไอซาเจนตัวนี้แหละฮะ
2: ซาเจนตรงนี้เป็นสเปรย์ไล่จิ้งจกและตุ๊กแกนะคะแล้วก็สัตว์ลิ้น2แฉกเนี่ยแบบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมในการอัดนะคะสารสกัดเข้าไปในกระป๋องแบบนี้แล้วก็เพียงแค่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นบริเวณที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นตามมุมบ้านมุมห้องต่างๆแบบนี้แม่นกขอฉีดให้ดูนิดนึงได้ไหมเนี่ยตรงจุดเขาจะเป็นวิธีโกงแบบตรงจุดอย่างเงี้ยเล็งเป้าได้แต่ว่าเราไม่หมายความว่าไปฉีดตรงเขานะบริเวณที่เขาเดินตรงขอบกำแพงตรงขอบหน้าต่างประตูตามโรงรถถังขยะซึ่งตรงเนี้ยใช้ได้ผลแล้วหลายบ้านเขาใช้กันแล้วได้ผล
1: ถูกต้องนะครับใครที่แบบที่ผ่านมาเปิดหน้าต่างปุ๊บอุ้ยมีแต่ขี้จิ้งจกไล่นะฮะวันนี้เดี๋ยวมีวิธีไล่แล้วนะแต่มาดูก่อนคุณผู้ชมซาเจนตัวนี้จริงๆแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงทางแบบพวกออนไลน์ขายดีมากตามห้างเขาขายขวดนึงนะคุณผู้ชมดูนะ1ขวดเขา399นะฮะแล้วเคยจัดโปรโมชั่น3ขวด

0: 999บาทแต่ช็อปคุ้มข้างนี้มันไม่ข้างไม่พอแม่อ่
1: ะมันต้องข้างกว่านี้อ่ะดันไปดูเลยว่าโปรใหม่วันนี้เอาบอนไปเลยมั้ย3กระป๋องรับเพิ่มอีก3กระป๋อง6กระป๋องและแถมสเปรย์ไล่หนูหน้าฝนแบบนี้ครัวไทยบ้านเราเนี่ยเอาไปเลย7กระป๋องราคาไม่ถึง 1,000
0: 7กระป๋องนี้แม่นกบอกให้จ่ายราคาเดิมคือ999ใช่มั้ยฮะตกกระป๋องละ100กว่าบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับฉะนั้นจองสิทธิ์ก่อน02817 9925แค่หน้าจอไว้นะครับว่าจะได้7กระป๋องแบบนี้แล้วค่อยจ่ายตามแบบไม่มีค่าจัดส่งนะเรามีแค่100เซตเท่านั้นจองสิทธิ์ของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แต่เดี๋ยวก่อนแม่
1: จ้าจ้า
0: ไอกระป๋องนึงเนี่ยมันใช้ได้นานไหมนะ
1: กระป๋องนึงสำหรับแม่นกเฉลี่ย1เดือนจริงๆเพราะว่าอาทิตย์แรกเราก็จะฉีดแบบซ้ำๆวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้แล้วก็สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นานๆทีนึกได้ก็แค่ฉีดครั้งละ2วัน3วันแค่นั้นไม่ต้องฉีดเยอะฉีดแค่ไล่ให้เขาไม่มาบริเวณที่เราฉีด
2: ตายแล้วสวรรค
1: ์ไป
2: สวรรค์ทรงโปรดมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
1: ครับ
2: คุณผู้ชมขอโทษนะทรงโปรดไหนตอนนี้ออกไป5เซตแล้วนะฮะอ่ะ6เซตแล้วนะ
1: ขายดี
0: ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอ
1: ่
0: ะเอางี้แล้วกันนึกภาพตามจ๊อบนะเดี๋ยวจ๊อบขอไล่จิ้งจกเนี่ยนะเวลาที่มันอยู่
1: วันนี้เธอพาแขกรับเชิญมาด้วยเหรอ
0: ใช่อันนี้ไม่ได้มาแค่2ตัวนะเขามีลูกมีหลานก็อยู่ในซอกตามแต
1: ่สมมุติคุณแม่ฉีดอ่ะแม
0: ่
1: ต้องการฉีดตรงบริเวณแนวที่เขาจะอ่านเนี่ยเขาเริ่มมาที่หน้าบ้านแล้วแหละปาด
2: อ่
1: ะปุ๊บไปบ้านไปบ้านเอ้า
0: อุ้ยหนี
1: อันนี้เราไม่ได้ฆ่า
0: จกหนี
1: แต่หมายความว่าเขาจะวิ่งหนีไปซึ่งปกติแม่นกทำแบบนี้คือยิ่งนกนะอยู่คอนโดจ้ะวงกบหน้าต่างเนี่ยบางทีก็จำเข้ามาในห้องก็ต้องฉีดไล่ตั้งแต่ฉีดไล่เขาก็จะออกไปไม
0: ่
1: ต้องมานั่งเก็บเหม็นของเขาเนี่ยมันสกปรกไง
0: คือผมเห็นภาพแล้วถ้าเกิดคนที่แบบว่าที่ผ่านมาไล่ยังไงมันก็วิ่งเข้าหาตัวฉันเองอะเอานี้ฉีดไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉีดมาอย่างแรกคือกลิ่นหอมกลิ่นเปปเปอร์มินต
1: ์ถูกต้อง
0: แต่ว่า
1: สมุนไพรไง
0: แม่ผมสูดเข้าไปเต็มๆเลยเมื่อกี
1: ้พี่จอบรู้ป่ะ
0: จะเป็นอันตรายไหม
1: ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเป็นสเปรย์สมุนไพรที่ไม่ใช้เคมีและอย่างนึงคือเป็นกลิ่นที่เราชอบคนชอบแต่ว่าจิ้งจกไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะพี่จอบ
0: ฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูอยู่นะครับผมแนะนำนะฮะ1กระป๋องนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่าใช้ตามแม่นกบอกนะ
1: อาทิตย์
0: แรกวันเว้นวันอาทิตย์ที่2ก็3 4วันทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆกระป๋องนึงได้เกือบเดือนนะหรือเดือนนึงนะฮะวันนี้6แถมอีก1สำหรับเอาไว้ไล่หนู999บาทเท่านั้นเองไม่ต้องมานั่งไล่เองไม่ต้องฆ่า
1: ขอบอกเลยนะโปรนี้เป็นโปรที่ไม่เคยจัดมาก่อนแล้ววันนี้คือราคาดีที่สุด999บาทสำหรับแม่นกรีบโทรมาก่อน02-817-9925
0: ทั้งหมดเนี้ยนะเราอยากจะให้เห็นว่าคุณผู้ชมเซิร์ชก็ได้มันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดเลยจริงๆแล้วคือซาเจนไม่ได้เพิ่งเกิดใหม่นะฮะอยู่มานานมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีคนที่รีวิวมาโดยตลอดและที่สำคัญคือมันโปรที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในรายการนี้นะ
1: และช่วงนี้เป็นโปรที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้อยากให้โทรมาเพราะว่าปกติถ้าไปซื้อแยกข้างนอกกระป๋องหนึ่งมีหลายร้อยจริงๆนะและที่ผ่านมาเนี่ยนกบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาเราเคยหาวิธีนกว่าคนเป็นแม่ตั้งแต่ยายเราอะไล่จิ้งจกกันมาเป็นศตวรรษแล้วก็ไม่เคยสำเร็จ
0: คือผมนึกภาพไปว่าถ้าเป็นไล่จิ้งจกอะมันจะต้องเหมือนแบบใช้เป็นพวกสเปรย์ฆ่าแมลง
1: โอ้สมัยก่อน
0: แล้วแบบนั้นแล้วก็อันนั้นน่ะมันก็ช่วยได้แหละเพราะฆ่าไง
1: พี่จ๊อบ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฆ่าแค่แมลงมันเหมือนฆ่าคนอยู่ไปด้วยนะแม่
1: ต้องถามหน่อยพี่จ๊อบจำได้ไหมสมัยก่อนยายส้มหรือว่าคุณแม่เวลาจะฉีดอะไรที่เป็นยาฆ่าแมลงเขาต้องเอาหนูกับพี่สาวออกมาก่อน
0: ทุกคนต้องออกนอกบ้านก่อน
1: คนอยู่ไม่ได้สัตว์เลี้ยงอยู่ไม่ได้เราต้องฉีดเพื่อยังยาฆ่าแมลงดังนั้นน่ะแบบนี้จะปลอดภัยมั้ยใช้แล้วปลอดภัยกับเราและสัตว์เลี้ยงและยั่งยืนกว่าคือไล่และคือให้ถาวรเลยเขาจะไม่ต้องหมาย
0: ฉีดปุ๊บมันไม่เขาเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับคนที่ใช้ฉะนั้นเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเอาให้เห็นหน้าจอด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าเป็นโปรโมชั่นของรายการช็อปคุ้มครั้งนี้3กระปุกแถมเพิ่มอีก3กระปุกสำหรับตัวไล่ตัวจิ้งจกแ
1: ก่แกจ้ะ
0: และแถมเพิ่มอีก1เป็นอันนี้เป็นไล่หนูเหรอ
1: ไล่หนูนกบ้านนะแม่ๆพ่อๆหรือว่าคุณตาคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดจะชอบมากเลยไปฉีดตามท่อตามสวนที่เราเดินนี่แหละฉีดเอาไว้ยิ่งช่วงหน้าฝนฉีดเลยไล่ไปเนี่ยคือเขาจะไม่มาตรงบริเวณนั้นเลยแล้วก็จ่ายเพียงแค่999บาท7กระป๋องนี้ใช้ได้นาน02-817-9925
0: บอกก่อนนะว่า
1: ณ
0: วันนี้ค่าส่งยังไม่มีค่าจะส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะฉะนั้นโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผม
2: อาพูดจริงนะผมเห็นแบบนี้แล้วขนลุกจริงๆนะ
1: พี่จ๊อบอยากขนลุกเพราะว่าเขาก็เป็นสัตว์ที่เกิดบนโลกใบนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้เขามาอยู่กับเราแต่พี่จ๊อบคิดดูนะนอนในห้องนอนเปิดประตูกลับมาบ้านปุ๊บอ้าวมาถึง
2: นี่มันมาอีกแล้วอะ
1: โดดไปแถวหมอนทำไงก็ฉีดฉีดฉีดฉีดแบบนี้
2: จริงจบอะไรนะโรคอะไรนะไม่ชอบกินเลยไม่ชอบจังเลยไปดีกว่า
1: เขาก็จะวิ่งหนีไปหมายความว่ายังไงเนาะเคย

0: อมาก่อนหลายๆคนต้องไล่จิ้งจกตุ๊กแกให้ลูกเราอ่ะเพราะเราเป็นแม่แต่เราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราทำแบบนั้นตลอดไม่ได้เอาซาเจนนี่แหละไปใช้แล้วฉีดในห้องครัวห้องอาหารก็ได้เพราะว่าอะไรจิ้งจกชอบมากินอาหารถังขยะนี่นะต้องฉีดรอบๆเลยแล้วเขาจะไม่มา
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมแม
0: ่
1: ที
0: ่
1: เขาบอกว่าบางคนบอกกินน้ำแล้วมึนๆปวดหัวแต่ว่าไปกินน้ำลายจิ้งจก
0: ไ
1: ปเคยได้ยินไหมอ
0: ันนี
1: ้แปลว่าจิ้งจกอ่ะมันเข้ามากินอาหารที่เราทิ้งไว้อยู่อ่ะ
0: ไม่อยากเล่าให้ฟังสมัยก่อนตอนไก่ลวนวันไหว้เจ้าเสร็จแล้วแบบเชิงคงเชิงเม้งอ่ะป้าป้าลวนไว้อ่ะแล้วนกก็หยิบขึ้นมาเอาเข้าปากเอาขี้จิ้งจก
1: นั่นแหละเห็นไหมล่ะเขาอยู่กับเราแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆผมเช็คนิดนึงนะครับตอนนี้เลยครึ่งทางแล้วนะฮะ
0: ว้าว
1: 100เซตตอนนี้เราเหลือแค่40กว่าเซตเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าคุณจะต้องซื้อถ้าเกิดว่าคุณไม่ซื้อเนี่ยเค้าเนี่ยชีวิตคุณจะต้องแบบมอนไหม้ไม่ใช่แต่มันคือความอึดอัดอยู่ข้างในมันคือความปวดใจว่าเราไล่มันเท่าไหร่ก็ไม่ไปไอ้คันจะให้เราฆ่ามันก็ไม่ได้ไอ้คันจะให้เราจับมันมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นเอาซาเจนตัวนี้ไปย้ำฉีดทีเดียวแม่นกบอกว่าไงนะฉีดตรงจุด
0: ตรงจุด
1: หมายถึงว่าไงแม
0: ่บรรเลงตรงเป้าหมายแล้วอยากจะฉีดแบบเปื้อนๆตรงเนี้ยฉีดให้มันแบบเข้าไปตรงมุมบ้านลงรถลงครัวมี7กระป๋องแบบนี้บอกเลยว่าฉีดได้หมดยิ่งนะสัปดาห์แรกฉีดวันเว้นวันสัปดาห์ที่2ที่3นะฉีดกำลืมแค่2ถึง3ครั้งนึกได้ก็ฉีดเอาเป็นกลิ่นให้เขาจำเขาจะไม่เดินเข้ามาในบ้านเรา
1: ทั้งหมดทั้งมวลย้ำนะไอ้กระป๋องที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกลิ่นเป็นกลิ่นสมุนไพรเปปเปอร์มินต์หอมสดชื
0: ่
1: น
0: หอมด้วยเธอ
1: ฉีดเสร็จปุ๊บคนอยู่ได้สบายใจเพราะว่าเนี่ยฉีดในรายการตอนนี้ในสตูเราหอมไปหมดแล้วนะฮะจิ้งจกหนีไปแล้วนะฮะ
0: อันนี้นึกถึงนะเวลากินข้าวกับลูกสาวอยู่ตรงห้องครัวจิ้งจกวิ่งมายังไงอ่ะฉันฉีดไล่ก่อน
1: ฉีดไล่ทางนั้น
0: แล้วทุกคนนั่งกินข้าวได้อยู่คนหอมแต่จิ้งจกตุ๊กแกไม่ชอบไง
1: การันตีนะครับผมฉีดครั้งแรกเห็นผลแน่นอนเลยทีมงานเอาไปฉีดปุ๊บเนี่ยจิ้งจกวิ่งหนีไล่เลยแต่ว่าครั้งที่สองถ้ามันยังจะแยบเข้ามาอีกฉีดตามที่เดิมเซตนี้ที่ให้ไป1กระป๋องใช้ได้เดือนกว่าฉะนั้นเนี่ย6กระป๋องสำหรับไล่จิ้งจกเท่ากับว่าใช้ได้6เดือนแถมไล่หนูไปให้อีก1นะครับแคปหน้าจอไว้999บาทเอง
0: ต้องรีบโทรมา02817-9925ยาวมอโปรนี้จัดให้เฉพาะรายการนี้จริงๆค่ะ
1: เอาวันนี้ขอบคุณแม่นกด้วยนะฮะพ
0: ู
1: ดใช้จริงนะครับผมเอาสิ่งดีๆมาฝากนะครับคุณผู้ชมโทรมา02817-9925เดี๋ยวเอาไปส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วจบกับแม่นกลาไปก่อนสวัสดีจ้ารับรองจิ้งจกหนีแน่นอน

0: ดิฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเพื่อให้เข้าใจถึงเจตนาของดิฉันที่จะอธิบายให้คนสมัยนี้เข้าใจถึงการกระทำบางอย่างโดยเฉพาะเมื่อเราไม่หวังผลประโยชน์จากใครก็จะถูกหาว่าโกหกเสแสร้งสร้างภาพหรือไม่ก็มองว่าเป็นเรื่องที่เชื่อยากขอตัวนะคะ
1: เดี๋ยว

ว่าเราเลิกสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับเพราะเงินทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของผมไม่ใช่เงินของมูลนิธิส่วนประวัติเรื่องราวแล้วก็ผลงานต่างๆของหมอนิพิษอยู่ในนี้หมดแล้วครับที่สำคัญนะครับหมอนิพิษก็เป็นคนหนึ่งที่รักษาผมจนหายตอนนี้ผมมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนผมรู้ตัวดีว่าผมกำลังทำอะไรอยู่และเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างผมกับหมอนิพิษคนอื่นไม่เกี่ยวไปอลเกตไปคุยหมอนิพิษกันดีกว่า

0: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณอรชุนนี่เราจะไปหาคุณหมอนิพิษจริงๆใช่ไหมคะ
1: ก็ใช่นะสินี่
2: เดี๋ยวเพิ่งคุยเลยเดี๋ยวไปบ้านกันไปก่อน
0: คุณอรชุนคะใช่ว่าเดี๋ยวฉันบอกทางคุณแล้วเราต่างคนต่างไปจะดีกว่าค่ะ

0: อะไรของคุณเนี่ยต่างคนต่างไปได้ยังไง
1: คลินิกคุณหมอนิพิษอยู่โชคชัย4อ่ะค่ะ
0: แล้วคุณจะออกจากซอยนี้ยังไง
1: ฉันนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปได้ค่ะ
0: ฮะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปต่อรถเมล์แล้วให้ผมขับรถตามไปเจอที่คลินิกได้นะ

0: คุณเป็นอะไรอ่ะนั่งรถผมแล้วมันไม่สบายอ
1: ่
0: ะ
1: รถคุณราคาแพงมากกินน้ำมันเยอะแต่นั่งได้แค่2 คนในแอร์เย็นๆขณะที่คนอื่นเขานั่งเบียดกันอยู่บนรถเมล์ร้อนๆ

0: ฝากคนไข้ต่อด้วยนะครับพี่การ
1: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะ
0: ครับผม
2: เชิญลูกค้านั่งเลยค่ะค่ะในนี้ก็จะมียาแก้ปวดนะคะแล้วก็ยาแก้

0: อนนี้พิษยุ่งอยู่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ยุ่งครับแล้วทำไมถึงมาด้วยกันได้ครับ
2: เกดไปที่มูลนิธิตั้งเจริญกิจมาค่ะไปคุยเรื่องทุนของพี่นิคือคุณอรชุนอยากจะให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศกับพี่นิเกดก็เลยคิดว่าถ้าสองคนได้คุยกันเองน่าจะดีกว่าค่ะ
3: คุณหมอต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศไม่ใช่เหรอครับผมต้องการสนับสนุนคุณหมออย่างเต็มที่เลยนะครับโดยเป็นทุนส่วนตัวของผมเองไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไม่มีข้อผูกมัดใดๆขอเพียงแค่คุณหมอเนี่ยกลับมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยและไม่หนีกลับไปเป็นหมอที่ต่างประเทศแค่นี้เองครับ
1: งั้นเหรอครับคุณจะให้ทุนผมซึ่งเป็นทุนส่วนตัว
3: ครับ
1: คุณอรชุนมีเงื่อนไขอะไรพิเศษหรือเปล่าครับ
3: หมอครับผมเป็นผู้ที่ต้องการให้ทุนคุณหมอเป็นผู้ที่ต้องการรับทุนเรามีความต้องการที่ตรงกันส่วนกระเกตเนี่ยก็เป็นคนยืนยันว่าคุณหมอเหมาะสมที่จะรับทุนนี้เหตุผลมีแค่นี้เองครับ

0: พี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรกันแน่อวดรวยโชว์พาวหรืออะไร
1: ถ้าเขาไม่คิดมากเราก็อย่าไปคิดมากโอเคไหมคะ
0: พี่ควรจะรับทุนนี้จริงๆเหรอ
1: หรือพี่นี้อยากจะสอบชิงทุนเองปีหน้าก็ตามใจนะคะโอกาสมาถึงฟรีๆแล้วพี่นี้จะไม่รับด้วยเหตุผลอะไรคะเพราะหญิงอย่างนั้นเหรอ
0: เกดพี่ถามจริงๆนะทำไมเกดถึงไม่ยอมรับทุนนี้ทำไมเกดถึงเสียสละให้พี่ไป
1: ทำไมทุกคนจะต้องถามคำถามเดียวกันหมดแล้วเกดก็ต้องตอบด้วยคำตอบเดิมๆทุกครั้งคือเพราะว่าเกดไม่อยากไปเรียนแต่พี่อยากเรียนก็ง่ายๆแค่นั้นเองค่ะพี่นี้กลับไปได้แล้วค่ะเกดเหนื่อยมากเลยขอบคุณนะคะที่มาส่ง
0: ไม่สิพี่ต้องขอบคุณเกดมากกว่า
1: ไม่ต้องขอบคุณเลยค่ะพี่นี้สมควรจะได้รับทุนนี้จริงๆพี่ทำงานหนักมากๆขับรถดีๆนะคะ
0: โอเคถ้างั้นพี่กลับก่อนนะ

0: ีนเรียบร้อยดีนะคะถ้ามีฝ้าขาวบริเวณช่องคอไม่ต้องตกใจไป
1: หมอที่พิษครับสวัสดีครับผมอรชุนนะครับ
2: คุณอรชุน
1: ผมมีข่าวดีจะบอกคุณน่ะแต่ว่าผมเอาไปบอกคืนนี้ดีกว่าผมอยากจะชวนคุณมารับประทานอาหารเย็นกับผมหน่อยได้ไหมครับ
2: ค่ำนี้กี่โมงดีครับ
1: 1ทุ่มตรงฝากเชิญกระเกตมาด้วยนะครับ
2: ได้ครับที่ไหนครับ

0: สวัสดีครับ
1: จองไว้แล้วใช่ไหมครับขอทราบชื่อด้วยครับ
2: กาลเกตค่ะ
1: สักครู่นะครับ
0: ไม่มีไม่ทราบว่าจองไว้ในนาม
3: อรชุนครับอรชุนตั้งเจริญกิจ
0: ขอประทานโทษจริงๆครับแขกของอรชุนนี่เองเชิญทางนี้ครับ
3: ใหญ่โตซะเหลือเกินนะ
0: จะไปเรียนคุณอรชุนให้นะครับ
2: ค่ะ
3: นัดดินเนอร์ที่หรูๆแบบนี้นะจุดประสงค์เดียวเลยคืออยากจะอวดรวย
2: เขามีอะไรจะต้องอวดรวยเราอีกเหรอคะ
3: นั่นสินะเพราะถึงยังไงเราก็ต้องก้มหัวให้เขาใช้เงินฟาดโครมๆอยู่แล้วนี
4: ่สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกรเกษสวัสดีครับคุณหมอนิพิษ
1: สวัสดีครับ
0: เชิญนั่งครับ
1: เกษมานั่งฝั่งพี่สิให้คุณอรชุนเขานั่งฝั่งนั้น

0: PSAP Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชา
1: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
5: นี่นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลย
6: ใช่
5: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะยังไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
7: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
8: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
10: ลองชิมดูครับ
11: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
12: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
13: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
11: ผมเลิฟเลย
14: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
15: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
14: เพราะเราปิดผมขาว
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
16: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
17: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
18: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
17: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
19: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
17: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
18: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
17: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
19: ไอ้ปู
18: มึงหลอกกู
19: แดง
17: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
18: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
17: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
18: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
19: หนูขอโทษนะแม่
20: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
3: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
22: ์หอม
23: อะไร
22: ถั่วอยาก
23: ขั่ว
24: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
25: เพิ่งได้รู้ว่ารักสวยงาม
26: ถ้าเอาคุณหมอจะต้องเดินทางกลางเดือนหน้าเนี่ยมันจะฉุกระหุกไปไหมครับ
27: กลางเดือนหน้าเลยเหรอคะ
26: นี่ล้อกันเล่นหรือเปล่าครับนี่คือบริษัทที่โรงพยาบาลของผมเนี่ยที่จะไปซื้อเครื่องมือผ่าตัดแบบ 3D laparoscopic นะครับเขาจะจัดอบรมการใช้เครื่องรุ่นนี้ที่ UCLA ในอีก2เดือนข้างหน้าฉะนั้นผมก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนนะครับอ๋อที่แท้จะให้ผมเป็นตัวแทนเข้าอบรมการใช้เครื่องแรปโรมแล้วก็ใช่นะครับคุณหมอต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างโดยเฉพาะการผ่าตัดแบบ2กล้องซึ่งคนสอนก็จะเป็นดร.บ๊อบคาร์เตอร์ครับ ดร.บ๊อบดร.บ๊อบคาร์เตอร์หมอศัลยกรรมชื่อดังจากซานดิเอโกนะครับ ใช่ครับและดร.บ๊อบเนี่ยก็ได้ส่งอีเมลมาหาหมอโอเพื่อตอบรับการเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณเมื่อคืนนี้เอง นี่คุณไม่ได้อำผมเล่นใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้อำ
26: แล้วทำไมคุณเพิ่งบอกผมตอนนี้ล่ะครับเนี่ยเกศพี่กำลังจะได้เป็นลูกศิษย์ดร.บ๊อบจำได้ไหมคนที่พี่เล่าให้เกศฟังบ่อยๆอ่ะคือพี่ตามงานเขาเยอะมากแล้วนี่เหมือนความฝันของพี่เลยนะเกศดีใจกับพี่ใช่ไหม
0: เอาเป็นว่าเรามาดื่มฉลองกันอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับCheers
27: ขอให้พี่นิเรียนจบแล้วก็กลับมาไวๆนะคะ
26: ขอบใจมากนะเกศ
0: แม่กระเกศคุณพูดอย่างนั้นก็เป็นการกดดันหมอนิพิษเกินไปนะครับคุณหมอจะเรียนกี่ปีก็ได้ผมมีเงินทุนสนับสนุนจนกว่าคุณหมอจะมีความรู้ความสามารถเท่าที่คุณหมอต้องการฉะนั้นเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ
26: ขอบคุณครับเก่งถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวออกไปโทรบอกที่คลินิกก่อนนะ
27: ค่ะ
26: ขอตัวสักครู่นะครับ
0: ครับ

0: พี่นี้เรียน2ปีก็จบแล้วมั้งคะเผลอๆปีครึ่งด้วยซ้ำ
1: หรือพี่จะคืนทุนนี้ดี
0: อะไรกันคะพี่นี้นี่มันเป็นความฝันของพี่นี้เลยนะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับมาเอายังไงกันแน
1: ่ก็เพราะพี่เห็น
0: เห็นอะไรคะ
1: มันจะไปแย่งพี
0: ่ใครคะแย่งอะไร
1: ก็ไอ้อรชุนไอ้อรชุนมันจะมาแทนที่พี่มันจะแย่งเกศจากพี่มันจะใช้ช่วงเวลา 2-3 ปีที่พี่ไปเรียนต่อเข้ามาทำความรู้จักเกศเข้ามาสนิทสนมกับเกศมันเลยทำทุกอย่างเพื่อให้พี่รีบไปไวๆแค่นี้เกศยังไม่เข้าใจอีกเหรอ
0: แล้วพี่นิดจะไม่ไปไหนจะอยู่เฝ้าเกศไปจนมันตายเลยเหรอคะ
1: ถ้างั้นเกศก็รีบหาทุนและรีบบินตามพี่ไป
0: ที่เกดปฏิเสธทุนนี้เพราะเกดไม่อยากได้ค่ะแล้วตอนนี้พี่นี่ก็อยากจะให้เกดขอทุนอื่นเพื่อไปเรียนเมืองนอกกับพี่นี้เนี่ยหรอ

มากด้วยแล้วพี่ก็รู้ว่าเกดก็รักพี่เหมือนกัน

0: คะ
1: เกดถ้าเกดยังไม่อยากแต่งงานกับพี่ก็มั่นกันไว้ก่อนก็ได้นะ
0: พี่นี้คะพี่นี้ทำอะไรคะพี่นี้พี่นี้ปล่อยค่ะพี่นี้คุณอรชุน
2: จะไปไหน
0: พี่นี้ทำแบบนี้ทำไมคะ
2: เห็นหรือยังว่ามันงอนกลับไปเพราะมันเห็นไงว่าพี่กอดเกดมันไม่บริสุทธิ์ใจและที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันชอบเกดมันหึงเกดถ้าเกดจะใจแข็งกับพี่อย่างที่เป็นมาตลอดพี่ก็ขอให้เกดใจแข็งกับมันให้เท่าเทียมกับพี่ก็แล้วกัน
0: อย่าให้เรื่องนี้เป็นสาระสำคัญในชีวิตของพี่นีไปมากกว่านี้เลยนะคะยิ่งพี่นีทำแบบนี้พี่นียิ่งดูไร้ค่าในสายตาของเกดมากสิ่งที่พี่นีควรจะสนใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของการไปเรียนต่อมากกว่าอย่างอื่น
2: เกดเกดไ
3: ปคุณอรชุนให้มาเรียนว่าขอตัวกลับก่อนนะครับ
0: ค่ะ

0: ขนมค่ะคุณอรชุนมาค่ะ
1: มาได้ไงคะเนี่ย
2: ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วย
1: ไม่ค่ะคือดีใจแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยที่มาวันนี้คือเนี่ยดีใจจนพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะ
2: เวอร์ไปละนี่คือกำลังจะออกไปไหนวะเนี่ย
1: เปล่าค่ะพอดีว่าเพิ่งกลับมาแคทไปงานแต่งงานเพื่อนสมัยเรียนมา
2: ใส่ชุดดำไปเลยเหรอ
1: เอ้า
2: ผมว่าจะชวนคุณออกไปหาอะไรดื่ม
1: หึ My God นี่แคทไม่ได้ยินคำนี้จากคุณมาประมาณแสนปีแล้วมั้งเนี่ย
2: ปะไปหาที่เงียบๆคุยกันดีกว่านะ
1: โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งกันก่อนค่ะแคทว่าวันนี้เนี่ยออกแปลกๆนะไม่สบายหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะหรือว่ามีไข้
2: แ
1: คทก็ไม่ร้อนนี
2: ่ผมลองคิดดูแล้วนะผมคิดว่าเราสองคนเนี่ยน่าจะมั่นกันได้แล้ว
1: มั่นนี่เรื่องมั่นนี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะคะ
2: ใช่สิ
3: เจ๊เจ๊ยังไม่ไปอีกเหรอพี่ภูดอนรถพี่จอดขวางรถโอ้โหพี่อรชุนโอ้รถพี่นี่เองอ
1: ่
3: ะ
1: ใช่พี่อรชุนไงเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เอง
3: ใช่ใช่เพิ่งมาเมื่อกี้ครับพ
1: ี
3: ่เอ้าสวัสดีครับพี่ขอตัวไปเอากุญแจรถแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงพี่พี่อะไรเนี่ย
1: วันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะอ๋อคือแบบทำงานด้วยแล้วก็ไปงานแต่งงานเพื่อนวันนี้แค่รู้สึกว่าอยากพักอ่ะอยากขึ้นไปอาบน้ำเอาไว้คุยกันหลังแล้วกันเนาะ
2: ได
3: ้พูดอะไรไพว่าเบนรถพี่ออกอะไรชุนรถพี่ออกอะไรชุนตายตายตายตายทั้งพี่ทั้งน้องแน่แ
4: น่เฮ้ยเบน
3: สวยแล้วหัวโดนตัวจริงมา
4: เฮ้ยรถใครครับเบน
5: รถเพื่อนผมอะครับพี่พอดีมาฝากไว้แป๊บนึงครับ
4: แล้วแคทเสร็จยังวะ
3: พี่แคท
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปดูเอง
3: พี่
4: อะไรเฮ้ย
3: รถพี่สวยมากเลยครับสอนผมหน่อยดิพี่อยากขับมาก
4: อยากขับ
3: ครับ
4: ขับเป็นไหมเหรอ
3: ครับพี่แต่อยากลองรุ่นนี้มากเลยครับพี่
4: อยากลอง
3: ครับ
4: รีบนะต้องมารับแคท
3: เฮ้ยพี่
4: อะไร
3: รับไม่ได้พี่รับไม่ได้
4: ทำไม
3: พี่แคทอาบน้ำอยู่อีกนานพี่อีกเป็นชั่วโมงแน่ๆพี่รอนานไม่เป็นไรพี่ไปกับผมดีกว่าช่วยผมสอนหน่อยสอนผมหน่อย
4: เชิญครับเชิญครับ
3: ระวังขานะพี่ระวังขา

0: ือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องงานมั่นอยู่ดีๆคุณมาคุยปุบปับแบบนี้คุณไปโดนสาวไหนหักอกมาเปล่า
1: ก็เมื่อก่อนคุณเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนอยากจะมั่นกับผมอ่ะทำไมวันนี้คุณถึงปฏิเสธผมล่ะ
0: คุณก็เคยบอกแค่นี้ค่ะว่าคุณยังไม่ได้อยากผูกมัดหรือว่ามีพันธะอะไรตอนนี
1: ้ก็แปลกดีนะ
2: เฮ้ยเบนจะไปยังไงเร็วๆ
3: ครับพี่ที่เสร็จแล้วครับโอ้ไปพี่ครับไปครับโอ้ไปแล้วนะ
0: นี่คือพอดีว่าที่ทำงานไลน์มาบอกค่ะว่าพรุ่งนี้มีประชุมแต่เช้าสงสัยแค่ต้องขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนเลยนะคะ
1: ทำงานมาที่ด้วยเหรอ
0: ทำสิคะคุณก็รู้ว่าการทำงานอย่างเราเนี่ยมันไม่ได้ระบุวันอยู่แล้วว่าต้องหยุดวันไหน
1: โอเคแล้วผมไปรบกวนคุณแล้วนะขอตัวก่อนละ
0: ออกปะเดี๋ยวไปส่งขับรถกลับดีๆนะคะอ๋อ

0: องเท้ากับกระเป๋าทีย
1: อดมากเลย
0: ค่ะ
2: ค่าสลับราง 5,000
0: เอาไปเลย
3: 10,000
4: ขอบคุณครับผม
1: ดูแลดีๆนะครับ
0: ไปจ้ะ
5: รถไฟชนกัน
0: เหรอแต่รถไฟของปูก็ชนะนะเพราะว่าตอนนี้แคทมันอยู่บนรถของปูไง Let's go
1: พี่กูแม่

0: ไอ้ยูว่าไง
1: ไอ้อ้อพรุ่งนี้ว่างเปล่า
0: ว่าง
1: เออจะชวนมาปีนเขา7 โมงเจอกัน
0: โอเคเว้ย
1: อย่าสายนะ
0: เออ

0: รสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
5: ลองชิมดูครับ
6: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
7: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ผมเลิฟเลย
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
12: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
13: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
12: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
14: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
12: พี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
13: ผมเป็นนักเลง
15: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
14: ไอ้ปุ๊ก
13: มึงหลอกกู
12: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
13: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
13: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
16: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
18: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
19: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
18: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
17: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
20: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
21: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
20: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
22: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
23: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
24: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
25: ปากสะอาด
26: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
27: ดีต่อเหงือกและฟัน
25: รสดีใช้ง่าย
26: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
27: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
28: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
29: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
28: เพราะเราปิดผมขาว
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
28: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
28: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
30: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ล้วเว้ย
1: นอนกับรองเท้ากับกระเป๋าทีย
0: อดมากเลย
1: ค่ะ
2: ค่าสลับรางห้าพันคร
1: ับ เอาไปเลยหมื่นหนึ่ง
3: ขอบคุณครับผม
4: ดูแลดีๆหน่อยนะครับ
1: ไปจ้ะ
5: รถไฟชนกันเหรอ
1: แต่รถไฟของปูก็ชนะนะเพราะว่าตอนนี้แคทมันอยู่บนรถของปูแล้วไหม Let's go
4: พี่กูแม่

0: อยู่ว่าไง
1: ไออพรุ่งนี้ว่างเปล่า
0: ว่าง
1: เออจะชวนมาปีนเขา7 โมงเจอกัน
0: โอเคเว้ย
1: อย่าสายนะ
0: เออ

0: องไหม
1: มา
0: เอาสามสองไป
1: เฮ้ยโอ้โหไปชุนเร็วดิ
2: เดี๋ยวดิ
1: ไอ้เฮ้ยโหออกมาแรงเว้ย
2: ต้องไอ้โยกไปแล้วว่ะ
1: ไปแล้วเว้ยไม่รอแล้ว
2: โยก
1: เออปีนแล้วครับ
2: ไอ้เร็วมากใช่ไหมไอ้ยุ
1: สนใจ
2: มากใช่ไหม
1: เออ
2: ไอ
1: ้
2: ยุเร็วมากใช่ไหม
0: งั้นแหละงั้นแหละ
1: ไอ้
2: อุ๊ย
1: ไอ้เฮ
2: ้ย
1: เฮ้ยอ๋อ
0: เป็นไรวะเป็นไรปะวะ
1: เป็นไรปะ
2: ใส่ยืดตัวเยอะมันเจ็บแผลเลย
1: อ๋อยืดตัวแล้วกลัวแพ้ก็เลยบอกว่าเจ็บ
2: มากลัวแพ้หรือเจ็บแผล
1: โอ้เดี๋ยวดูให้ตรงไหน
2: ก็ตรงที่ผ่าตัดดีวะ
1: เอออย่าฝืนดีวะไม่ไหวก็บอกตอนนี้คือแผลมึงยังไม่สมานกันอยู
0: ่
1: กล้ามเนื้อข้างในเนี่ยมันยังฉีกกันอยู่เวลามึงขยับเยอะเนี่ยมันแตก
0: ก็บอกแล้วว่าอย่าฝืนเมื่อกี้มันบอกให้ไปว่ายน้ำไม่เชื่อวะ
2: ก็มันน่ะชวนมาปีนเขา
1: ก็ยอมเพื่อนหน่อยสิครับอีกหน่อยเนี่ยเพื่อนก็ไม่อยู่ให้แข่งนะครับคุณตอนนี้ไอ้หมอนิพิษมันก็บินตัดหน้ากูไปแล้วไงด้วยทุนของใครก็ไม่รู
2: ้ทุนกู
1: ใช่ทุนใครก็ไม่รู้ทุนมึงให้กูอีกคนนึงก็ไม่ได
2: ้โอ้โหนี่มึงมีเงินมึงออกตังเองดีวะ
0: เออ
2: เอ้ยนี่หมออะไรขี้งก
0: หมองกปะเนี่ย
2: เออ
0: นี่หมอจริงไ
1: หมหมอจริง
0: ๆโอ้ย
1: แล้วทำไมอ่ะของฟรีอ่ะให้เพื่อนไม่ได้เหรอปึ๊บปึ๊บคุณเปลี่ยนรถนิยมแล้วครับ
2: อะไรเนี่ย
1: เฮ้ยดูสิช่องผู้ชายตาเป็นมันเลยอ่ะเฮ้ยปีนเขามึงแอบมองขาอ่อนกูบอกว่า
2: จะบ้าไปใหญ่แล้ว
1: ได้ไหมขาเนี่
0: เห็นนะ
1: คุณอรชุนตั้งแต่คุณจีบพยาบาลไม่สำเร็จนะก็เลยเปลี่ยนทาร์เก็ตเป็นทางนี้แหละครับ
0: กูตรงไหนไหม
2: โอ้ปีนเขาต่อไป
1: นั่นไง
2: มีเสื้อผ้า

0: ว่าไงพี่อ
1: พี่ปาตอนนี้กี่ที่ไหนเนี่ย
0: ก็อยู่บ้านไงทำไมหรอ
1: แล้วด็อกเตอร์อะไรของแกไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหม
0: ทำไมพี่อมีอะไร
1: คือพี่ว่าพี่เห็นแฟนแกอยู่ที่สปอร์ตคลับอะ
0: จะบ้าเหรอจะเป็นไปได้ยังไงเขาเก็บตัวอย่างแมลงอยู่ที่สุโขทัยนู่นกว่าจะกลับก็อาทิตย์หน้า
1: แกแน่ใจนะป้า
0: แน่ใจสิที่เขายังเอา

0: ผีเสื้อมให้ปลาเลี้ยงเลยเนี่ย
1: ป้าพี่ว่าแกลองเช็คดูทีดีกว่านะพี่ว่าพี่จำผลไม่ผิด
0: โอเคโอเคเดี๋ยวจะลองถามดูแล้วกันแต่ไปถามเขาอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ไว้ใจกันเลยนะ
1: ป้ามันมีวิธีถามต้องร้อยแปดอะแกลองดูก่อนได้ไหมพี่ไม่อยากให้น้องสาวคนเดียวของพี่เนี่ยถูกหลอกนะ

0: วคุณหมอวันนี้ก็ทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเพราะเมื่อคืนนี้คุณหมอก็ต้องบินแล้วว
1: ันนี้เวรกาลเกตไม่ใช่เหรอ
0: คือว่าเกตเขามาขอแลกเวรนะคะ
1: ที่เขาพยายามหลบหน้าผมใช่ไหม

ี่ไม่เกตเกตลงมาคุยกันก่อนสิเกตเกตเกตเกตลงมาคุยกันก่อนสิเกตลงมาคุยกันก่อนพี่อธิบายได้นะเกตเกตกระเกตเกตเกตพี่สัญญานะเกตพี่จะรีบเรียนให้จบแล้วเราจะกลับมาแต่งงานกันพี่สัญญาเกตได้ยินพี่ไหมเกตเกตรอพี่นะเกตกระเกตได้ยินพี่ไหมเกต

0: ไปได้แล้วมั้งถ้าทางข้างในคิวจะยาว
1: ครับ
2: เดินทางปลอดภัยนะคะคุณหมอ
1: คุณนะครับ
3: สงสัยจะไม่ทันจริง
2: ๆอันนี้เป็นการ์ดที่เกดฝากให้คุณหมออะค่ะ
1: กระเกด
2: พอดีเกดเขาติดเข้าเวรห้องฉุกเฉินกับหมอพายุนะคะก็เลย
1: มากนะครับ
4: ผมครับ
0: ฝากเลยนะ

0: ฒนาโรงพยาบาลของเรา
1: ไม่ต้องห่วงนะครับอาจารย์เดี๋ยวผมจะรีบกลับมา
2: อีกไม่กี่เดือนหมอพายุก็ต้องไปเยอรมันสงสัยโรงพยาบาลเราต้องหาคุณหมอเพิ่มแล้วมั้งครับผอ.
3: ใครมองถึงผมครับได้ยินไหมครับคุณหมอที่ติดครับดูสิว่าผมพาใครมาด้วยทะเล
4: พี่นึกว่าเกดจะไม่มาส่งพี่ซะแล้ว
5: เดินทางปลอดภัยนะคะพี่นี้ได้การแล้วใช่ไหมคะ
4: เกดขอบคุณนะที่มาส่งพี่เกดสัญญากับพี่ได้ไหมว่าเกดจะรอพี
5: ่ชีวิตคนเรามันมีอะไรแน่นอนซะที่ไหนล่ะคะ
4: มีสิเกดมันมีอย่างนึงที่แน่นอนมาตลอดนี่เกดไม่รักพี่เลยสินะแต่เกดก็ควรจะให้ความหวังกันบ้าง
5: ความรู้สึกของเกดทั้งหมดอยู่ในการ์ดใบนี้แล้วนะคะชีวิตของเกดต้องเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่พี่นี้จะกลับมาเกดจะบอกพี่เป็นคนแรกค่ะ
4: นี่หมายความว่าเกดอาจจะเปลี่ยนใจมารักพี่ก็ได้ใช่ไหม

0: มาด้วยหรอคะ
1: ผมเป็นเจ้าของทุนนะครับจะไม่มาได้ยังไงพี่นุ๊กอาจจะมาช้าไปหน่อยเท่านั้นเอง
0: น่าเสียดายนะคะถ้าคุณหมอนิพิษรู้ว่าคุณมาส่งเขาคงจะดีใจมาก
1: นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าหมอนิพิษเขาไม่ค่อยชอบหน้าผมอะไรพี่คุณจะไปไหนต่อหรือเปล่ากลับบ้านเลยไหมถึงแม้ผมจะมาส่งหมอนิพิษที่ท่านนะแต่ว่าผมไปส่งคุณได้นะ
0: อย่าดีกว่าค่ะรบกวนคุณเปล่า
1: ๆไม่รบกวนหรอกครับกระผมยินดีบริการ
0: ตอนนี้รถไฟฟ้าก็มีค่ะดิฉันกลับเองน่าจะสะดวกกว่าแล้วอีกอย่างบ้านเราก็อยู่กันคนละทาง
1: หลายเหตุผลนะคุณนะนี่ก็ตั้ง 3-4 เหตุผลแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหม
0: ดิฉันอยากอยู่คนเดียวค่ะดิฉันจะบอกคุณหมอนิพิษให้นะคะว่าคุณมาส่งแต่ว่าคลาดกันงั้นดิฉันลานะคะ

0: ดีไหม
1: อร่อย
2: เอ๊ดีมาก
0: เกดมากินข้าวเร็วฉันทำไข่พะโล้มาวันนี
3: ้ไม่เป็นไรอ่ะ
4: ผัดปลาดุกของหนูนี่เจ้าดังเลยนะคะอร่อยมาก
3: จริงๆไม่ค่อยหิว
0: เอ๊ะหรือว่าเศร้าอยู่ที่แฟนไปเมืองนอกก็เลยกินอะไรไม่ลงเหรอ
3: ไม่หิว
0: โอ้ยนี่ก็ถ้าคุณหมอนิพิษเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยนะเราก็หาใหม่ไปเลยเอาแบบเอาหล่อๆรวยๆแล้ว
5: ข้าวด่วนจ้าข้าวด่วนนี่ทุกคนฟังพี่ก่อนนะจ๊ะคือว่านะเว้นพี่อยู่ที่โต๊ะอ่ะเกียรติอ่านให้พี่นะ
0: นี่ เอาพี่ตุ๊กเช็คค่ะ
6: เนื่องจากวันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขจึงขออาสาสมัครบุคลากรสายการแพทย์และสายสนับสนุนไปปฏิบัติงานฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่22มีนาคมเป็นต้นไปโดยไม่ถือเป็นวันลา
0: เหมือนแบบที่เราไปมาเมื่อปีที่แล้วป่ะคะ
5: ใช่
0: อุ้ยจำได้เลยปีที่แล้วนะเขาตั้งโต๊ะต้อนรับเราแล้วอาหารเต็มไปหมดเลยอ่ะไม่เคยเห็นเยอะขนาดนั้นมาก่อนเลยแล้วแบบกล้วยนะใหญ่เท่านี้ไม่เคยเห็นเลยไปด้วยกันไปด้วยกันอยากไปอีกไปด้วยกัน
5: นะไปไหม
4: หนูก็อยากไปนะแต่ว่าหนูจองตั๋วกลับบ้านช่วงลองวีคเอนด์ไปแล้วว่า
0: เฮ้ยไปด้วยกันไปด้วยกัน
3: เกดไปค่ะ
5: เหรอ
3: นกต้องเชื่อ
7: ตรงนี้มีแผ่นหลังเลย
0: เย้เราฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ไปไหนไปด้วยกันฉันลงชื่อให้
7: พี่ประกันเก
0: ดนี่ตกลงไปใช่ไหม

0: me now เอามาดูดิ
1: no
0: ของคุณมันอยู่ชิมิล่ะ
2: he's gay mom said he is a state
0: เก๋ว่า gay
2: he's gay gay gay gay gay he's gay gay he's gay he's gay
1: เฮ้ยนี่หยุดแล้วหยุดแล้วหยุด
0: เกิดอะไรขึ้นเด็กๆขอโทษนะปาเดี๋ยวนี้เลยเร็วสิใครสั่งใครสอนพูดแบบนี
2: ้ก็มันเป็นคนบอกไอเองนี่ว่าแฟนน้ำป่าเป็นเกย
3: ์คราวนี้รู้หรือยังล่ะว่าใครเป็นคนสั่งคนสอนนะคะ
4: บังเอขอโทษนะเขาเดี๋ยวนี้

0: ใส่ใจกับพวกเด็กนรกนั่นเลยนะ
1: เหลวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกปากเหลวพวกมันเหลวมันทั้งบ้านเลยอ่ะ
0: ป้าพี่ถามอะไรหน่อยสิป้าจริงจังกับด็อกเตอร์มากแค่ไหนอ่ะ
1: พี่โอจริงจังก็คือจริงจังมันไม่มีหรอกจริงจังน้อยหรือจริงจังมากอ่ะพี่โอก็รู้ว่าป้าไม่ได้คบใครง่ายๆนะคนกระจอกกระจอกเหรออย่าหวังเลยว่าจะเข้าถึงตัวป้าได้อ่ะถ้าป้าคบใครแล้วแปลว่าป้าเลือกแล้วแปลว่าป้าเห็นแล้วว่าเขาดีพอแต่นี่ด็อกเตอร์เขาดีเกินพอด้วยซ้ำอ่ะป้าจะหยุดที่เขาและเขาก็จะอยู่ที่ป่าค่ะ
0: นี่คุยกันถึงขั้นนี้แล้วเหรอ
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าทั้งสองคนจะยอมเปลี่ยนแปลงข้อเสียของตัวเองเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันใช่ไหม
1: พี่อ๋อแต่สำหรับป่าด็อกเตอร์เขาไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะป่าต่างหากที่เป็นคนงี่เง่าชอบไปหาเรื่องเขาชอบไปงอแงใส่เขาแต่เขาก็จะมีวิธีที่ทำให้ป่าสงบลงได้เสมอเขาทำให้ปารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจอ่ะพี่ยอเขาทำให้ปาเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะถ้าวันหนึ่งพี่ยอเจอคนที่ทำให้พี่ยอดีขึ้นพี่ยอจะเข้าใจปาเอง

0: อดีขึ้นพี่ออจะเข้าใจปาเองเขาไปออกหน่วยอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติค่ะไปปฏิบัติงานฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นทุรกันดาร นะคะคือบางที่ที่ไปเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยค่ะแต่ถ้าเขาเห็นว่าเบอร์คุณเป็นมิสคอลอยู่เนี่ยนะคะ เขาต้องโทรกลับหาคุณแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเขาไม่โทรกลับหาผมแน่นอนขอบมากนะครับพี่สมอนมิ่ง
2: ประชุมมาทำไมอ่ะมาพี่เจ๋อเหรอ
3: รอคุณหมอแป๊บนึงนะ

0: ับสาย
1: โอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นช่างน้ำหนักให้ดู
2: เรียบร้อยค่ะคุณยาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนภาพกว้างเปิดมาเมื่อสักครู่นี้เห็น VIP ทั้งสองท่านนั่งอยู่ในรายการนะก็รู้อยู่แล้วนะครับผมพูดของเรื่องการเมืองติดตามกันต่อนะฮะเอาอย่างนี้วันที่14กันยายนคุณผู้ชมครับก็เป็นที่รู้กันนะว่ากกต.นะจะต้องลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสว.หรือบางคนเรียกว่าโกงสว.นะฮะคุณผู้ชมครับถ้าผมจะพูดแบบนี้ฮะคุณผู้ชมว่ามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วความหมายคืออะไรฮะนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดมานี่เราต้องเบลอหมดเลยนะเพราะอะไรฮะมันคือเอกสารกลับคำให้การของพยานปากสำคัญในอนุคณะที่26ครับที่ตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีการหัว1 2 3 4ไล่โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเอกสารหลุดออกมาแล้วครับวันนี้แหละฮะที่บอกว่าเฮ้ยคนคนนี้เขาบอกเฮ้ยที่เขาต้องให้การแบบนั้นนะตอนนั้นน่ะเพราะเขาโดนข่มขู่แต่ตอนนี้ผมสำนึกแล้วผมรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เลยกลับคำให้การครับซึ่งการกลับคำให้การเอกสารฉบับนี้น่ะมันตุลาปีที่แล้วนะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าจะถามผู้ชมตอนนี้บอกว่ามันจบแล้วครับนายคดีนี้ไม่มีแล้วหัวสว.จบแล้วคุณผู้ชมจะเชื่อไหมจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมครับกับท่านแรกครับท่านให้เกียรติรายการอีกครั้งนึงนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ส่วนซ้ายมือของผมครับท่านผู้นี้จริงๆอยากจะสนทนากับท่านตั้งแต่วันแรกๆที่มีข่าวเกี่ยวกับจักรยานไปจี้เอวคนอื่นนะฮะตกลงจี้เอวเขาหรือเปล่านะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะกกต.ครับรองศาสตราจารย์สมชายศรีสุทธิยากรครับสวัสดีครับท่านสมชายครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะฮะไอ้คดีกลับคำให้การนะผมไม่แน่ใจว่าท่านอภิสิทธิ์ถ้าสมมติเกิดให้การแบบนึงเอาไว้แล้วอยู่ดีอยู่มาวันหนึ่งกลับคำให้การเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ที่ตรงไหนมากกว่ากันนะฮะ
1: คืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องการกลับคำให้การเนี่ยผมเห็นมาหลายคดีแล้ว
0: ฮะ
1: นะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยจริงๆคนที่จะตัดสินได้ดีที่สุดว่าตกลงควรจะเชื่อไหนเนี่ยควรจะเป็นศาลเพราะฉะนั้นกกต.ก็ส่งศาลให้ศาลตัดสินเนี่ย
0: จบเลย
1: ครับ
0: ไม่ต้องคิดเยอะ
1: ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าอันนี้ถึงจะพูดเล่นๆเนี่ยแต่ข้อที่จริงก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหน้าที่ของกกต.ณขณะนี้ไม่ใช่ตัดสินว่า229คนถูกหรือผิดกี่คนหน้าที่ของกกต.ขณะนี้คือกฎหมายบอกว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่สุจริตให้ส่งศาลวินิจฉัยนะครับทีนี้คำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ย ถามว่ามีมาตรฐานไหม ก็มีมาตรฐานมาแล้วเยอะมากต
0: ั้
1: งแต่ปี62นะครับ62และก็มีอีกหลายคดีในปี68
0: ครับ
1: ที่กกต.เคยบอกว่าหลักฐานมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วส่งศาลและศาลตัดสินลงโทษเยอะมากครับ
0: ครับ
1: แล้วในกรณีคดีเหล่านั้นเนี่ยพฤติกรรมไปอ่านแล้วโอ้โหเทียบกับสิ่งที่เป็นข่าวปรากฏเรื่องข้อมูลต่างๆมาในขณะนี้นี
0: ่
1: เทียบกันไม่ได้เลยเช่นแลกลายกันผมกับอาจารย์สมชัยบอกเรามาจับคู่กันนะผิดแล้วครับ
0: แค่นี
1: ้เพราะอะไรครับเพราะศาลในทุกคดีที่วินิจฉัยออกมาเนี่ยศาลบอกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเลือกสว.เนี่ยคือคนที่มีความรู้ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยคุณไปสมัครแล้วคุณก็เอาประวัติของคุณเนี่ยให้คนอื่นดูแล้วคุณก็ดูประวัติของคนอื่นแล้วคุณก็เลือก2คนซึ่งก็สันนิษฐานว่าเลือกตัวเองคะแนนหนึ่งแล้วก็เลือกคนอื่นอีกคะแนนหนึ่งการที่เพียงแค่มาแลกคะแนนกันเนี่ยศาลบอกว่าถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ
0: แค่นี้ท่านอภิสิทธิ์กำลังจะบอกว่าแค่นี้ก็ผิดแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้กับวันที่14กันยายนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลักฐานมันหนักกว่าอีก
1: ใช่ครับแลกกันแบบ

0: นี่มีหลายคดีมากนะครับอันนี้มีการพบปะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งโรงที่โรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าจะไม่เป็น2มาตรฐานได้ยังไงถ้ากกต.ไม่ส่งสาร
1: อยู่ที่การตีความของกกต.ไงฮะใช่ไหมท่านอาจารย์สมชัยว่าเขามองว่าท่านอาจจะมองว่า
0: เดี๋ยวผมไม่ได้พูดกกต.นะตอนนี้ผมพูดว่าศาล
1: ชี้โอเคศาลชี้มาแล้วใช่แต่ผมกำลังจะบอกว่าการที่กกต.จะส่งให้กับศาลกกต.ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเท่ากับว่าวันที่14ถ้าสมมติกกต.บอกว่าเฮ้ยหลักฐานที่มันมีอยู่เนี่ยมันยังไม่ควรเชื่อได้ว่าจะส่งให้ศาลฎีกานะถ้าเขาจะตีความอย่างนี้ได้ไหมเพราะมันคือ7คน
2: คือได้เขาก็จะตีความ
1: ไ
2: ปแล้วแต่เขานะครับแต่ตอนนี้ประเด็นของพยานกลับคำให้การเนี้ยต้องบอกว่ามันเพิ่งขึ้นมาช่วงบ่ายวันนี้นะ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าใครไปดูฟีดต่างๆใน Facebook เนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาพร้อมๆกันจากทุกๆสำนักข่าวในตอนบ่ายวันนี้ตอนนี้เอาขึ้นเลยครับนะจอเมื่อกี้เห็นมีข้อความต่างๆ
1: ใช่คือเราเบลอไว้นะฮะคุณผู้ชม
2: ไม่ต้องเบลอเอาของจริงเลยนะครับ
1: เอกสารเราเบลอแต่เราไม่ได้เบลอตัวที
2: ่โอ้เบลอไปทำไมคนอื่นเขาลงเต็มไปหมด
1: เดี๋ยวสมมติเกิดเขาย้อนกลับมาบอกนี่ไงเฮ้ยมันเป็นเอกสารลับ
0: ความลับ
1: มันเป็นเอกสารลับคุณมาเผยแพร่ความลับเนี่ยเดี๋ยวรายการโดนไม่อ่ะเรา
2: ไม่เป็นไรหรอก
1: แ
2: ม่รายการ
1: เอาขึ้นมาดูนี่สมมติอ่านนี่มันมีทั้งหมด3หน้าด้วยกันคุณผู้ชม
2: ใช่ครับใช่นะฮะพอเบลอแล้วมันไม่สนุกฮะมันควรจะเอาชัดๆไปเลยนะครับ
1: โอเคอันนี้
2: ไม่เป็นไรผมไปเป็นพยานในศาลให
1: ้โอ้อาจารย์อย่าลืมเสียเวลา
2: ตอนนี้ถัดไปก็คือว่า
0: ขออนุญาตไม่เกี่ยวนะครับ
2: ตอนนี้ประเด็นถัดไปก็คือว่าเวลาเอาเอกสารออกมาในจังหวัดสุดท้ายเนี่ยเจตนาคืออะไรใครให้ออกมานะครับเอาออกมาได้ไห
1: ม
2: นะครับและเจตนาคืออะไรผมเข้าใจว่าเป็นเจตนาของการที่พยายามจะเห็นว่านี่ไงพยานต่างๆที่ให้การกับทางกกต.นั้นเนี่ยจะชุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีการกลับคำให้การนะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนกับว่าที่เคยให้การตอนแรกเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือนะครับตอนนี้ผมจะบอกงี้ก่อนว่าอย่างที่หนึ่งนะครับคนที่กลับคำให้การเนี่ยมีแค่3คน
1: ครับ
2: นะครับพยานทั้งหมดเนี่ยประมาณ50ปากเพราะนั้นคือ3ใน50เพราะนั้นไม่ได้แปลว่ากลับ3คนนี้แล้วจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นตรงกันข้ามไปคนละเรื่อง
1: แต่เป็นพยานปากสำคัญไงครับ
2: ทุกปากก็สำคัญทั้งนั้นแหละนะครับ
0: okay.
2: นี่คืออย่างที่หนึ่งในเชิงของปริมาณ อย่างที่สองเนี่ยถามว่าไอ้เรื่องนี้ผมเห็นไหมในเอกสารการประชุมของชุด36ผมเห็นจนเบื่อนะครับเพราะว่าไอ้ข้อความผมเอาของผมเลยรับผิดชอบเลยนะครับที่ผมตัดมาจากรายงานการประชุมชุดที่36นะฮะจะมีประโยคทำนองแบบเนี้ยสามพารากราฟนะครับเอาขึ้นนะครับ
1: ของอาจารย์
2: ของผมเองนะครับนะครับอันนี้
1: อันนี้ป่ะฮะ
2: จะมีประโยคแบบนี้เขาจะพูดถึงพยานรหัส16นะฮะเอาตั้งแต่ต้นก่อนดิข้างบนก่อนนะฮะพูดว่ามีพยานรหัส16นะครับ
1: พยานรหัส16
2: ซึ่งให้ถ้อยคำนะครับเสร็จแล้วก็มากลับคำให้การเสร็จแล้วก็มาในพารากราฟที่2ก็บอกว่าพยาน16เนี่ยเคยเป็นอดีตสมาชิกเคยเป็นอดีตสสพรรคภูมิใจไทย
1: ภูมิใจไทย
2: เมื่อถูกขับออกจากพรรคแล้วเนี่ยเขาเป็นปฏิบัติต่อพรรคประโยคไปซ้ำๆกันอยู่หลายที่ในรายงานเสร็จแล้วยังไงครับพารากราฟสุดท้ายบอกว่าต่อมาภายหลังกลับคำให้การจึงมีข้อพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานรายนี
1: ้
2: โดยเห็นว่าไม่น่าเชื่อถือขีดเส้นใต้สองเส้นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าชุด36เขาก็เห็นชุด36ก็รู้ว่ามีการกลับคำให้การแล้วชุด36เขาก็ประเมินแล้วว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือตอนนี้คำว่าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยครั้งแรกไม่น่าเชื่อถือหรือครั้งที่2ที่กลับคำให้การไม่น่าเชื่อถือ
1: นั่นสิ
2: คุณทินว่าไงถ้าประโยคเนี้ยมันแปลว่าไม่น่าเชื่อถือทั้งครั้งแรกและครั้งที่2นะเพราะว่าก็คืออีตาเนี่ยไม่น่าเชื่อถือ นะครับเบอร์16ซึ่งผมรู้ชื่อจริงด้วยเอาไหมพูดออกอากาศได้เลย
0: เขากลับก่อนหรือหลังชุด26สรุปครับ
2: จังหวะไม่รู้นะ
0: ตุลาเพราะว่า
1: ตุลาปีที่แล้ว
2: ตุลา
1: ปี68
2: ตุลา68นี่คือมีรัฐบาลชุดใหม่แล้วใช่
0: ใช่ครับพอเปลี่ยนนายกปั๊บสักเดือนนึงก็มีการทำหนังสือนี
1: ้นั่นไงท่านอดีตนายกครับท่านกำลังจะสื่ออะไรฮะผมพอดี
0: ไม่ผมลำดับเหตุการณ
1: ์เ
0: ผื่อแฟนๆท่านนายกจำได้ว่าท่านเข้ามาตอนไหน
1: อ๋อลำดับเหตุการณ์เผอิญไอ้การลำดับเหตุการณ์เนี่ยมันมีเรื่องของกล้วย300หวีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย์สมชาย
2: โอเคเด
1: ี๋ยวจะไปตรงนั้น
2: เอาเรื่องนี้ก่อน
0: ตกลง26ตัดสินไปหรือยังตอนนั้น
2: 26น่าจะมีสำนวนเรียบร้อยแล้วมั้งครับ
1: โอเค
2: ผมไม่แน่ใจลำดับนะออกมานะครับเดี๋ยวผ ผมต้องไปเรียบเรียงทีนึงนะครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเมื่อกลับคำให้การแล้วเนี่ยเอารายงานดังกล่าวของ26เนี่ยมาชี้แจงให้กับชุด36ฟัง
3: ครับ
2: ชุด36บอกว่าไม่น่าเชื่อถือก็คือไอ้ก่อนก็ไม่น่าเชื่อหลังก็ไม่น่าเชื่อนะครับซึ่งตรงๆนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของ36จะมาบอกว่าอะไรน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่
3: อ
2: แต่เมื่อมีการให้การ2ครั้งที่ไม่ตรงกันก็ควรอย่างที่ท่านนายพิสิทธิ์ว่าแล้วครับก็ควรส่งไปให้ศาลให้ศาลเขาเป็นคนคิดเองชั่งน้ำหนักเองว่าอะไรน่าเชื่อกว่าซึ่งโดยปกตินะครับเท่าที่ผมเคยเห็นคดีต่างๆมาเนี่ยไอ้ครั้งแรกนะฮะน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับเริ่มต้นพูดมาเป็นแบบนี
3: ้ okay.
2: แล้วพอข้างหลังเริ่มมีการตั้งหลัก
0: ต้องย้ำที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
3: เชิญครับผม
0: ว่าคือถ้าจะบอกว่ามีคนมีพยานอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วมาพูด2ครั้งไม่เหมือนกันให้สงสารผมคงไม่พูดอย่างนั้นหรอกแต่อย่างที่อาจารย์บอกพยานน่ะไม่ใช่มี1คนหรือ3คนมีเยอะมากต้องเอามาดูประกอบกันนะครับว่าตกลงเนี่ยน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อซึ่งผมสันนิษฐานนะว่าชุด36ก็ไม่เชื่ออย่างที่อาจารย์พูดแหละทั้งครั้งแรกทั้งครั้งหลังผมเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าครั้งที่มากลับคำให้การเนี่ยใช้วิธีการส่งหนังสือ
3: แล้วมันผิดตรงไหนล่ะครับในการส่ง
0: ไม่คือผมก็ไม่รู้ใครเขียนให้หรือเปล่า
3: โอ้ไม่อ๋อก็เขาอาจจะเป็นคนพูดแล้วก็ให้เลขาพิมพ์ให้ก็ได
0: ้ก็นั่นแหละก็นั่นสุดแล้วแต่คุณจะตีความ
3: เป็นไปได้ไหม
2: ไม่แล้วสาระในการกลับคำให้การเนี่ยแหมมันสุดยอดเลยก็บอกว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยที่เขาให้การแบบนั้นเพราะมีชายคนหนึ่งไม่ทราบชื
3: ่
2: อมาบอกให้เขาทำอย่างงู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยผมถามคุณทินนะ
3: ครับ
2: สมมติว่ามีชายไม่ทราบชื
3: ่
2: อมาติดต่อคุณทินเพื่อขอคุยหน่อยให้คุยไหม
3: ผมก็ต้องถามเดี๋ยวก่อนคุณเป็นใคร
2: ผมบอกไม่ได้ผมไม่ทราบ
3: เฮ้ยคุณบอกไม่ได้แล้วผมไม่คุยด้วยนะ
2: แล้วผมจะเตือนเรื่องสำคัญนะคุณจะเชื่อผมไหม
3: แล้วคุณเป็นใครล่ะ
2: บอกไม่ได้ครับ
3: เอ้าก็ผมจะเชื่อคุณแน่คุณยังไม่บอกแล้วคุณเป็นใครแล้วคุณมาจากไหนยังไงหรือท่านอภิสิทธิ์จะรับไหมท่านอภิสิทธิ์จะรับไหมถ้าสมมติ
0: ผมนักการเมืองส่วนใหญ่ผมไม่เคยปฏิเสธแหละครับแต่ว่าสายมันหลุดได
2: ้คืออย่างนี้คืออยู่ดีนะฮะในคำปรับคำให้การบอกว่ามีชายไม่ทราบชื
3: ่อ
2: นะมาจูงใจมาข่มขู่อะไรสารพัด
0: เมื่อไหร่ทำให้เขาบอกด้วยแบบว่าโทรมาเมื่อไหร่ยังไง
2: ไม่มี
3: เอาอย่างนี้ด้วยความเคารพผมอ่านละเอฉบับกลับคำให้การเนี่ย3หน้านะฮะคุณผู้ชมครับผมพยายามจะหา
0: ครับ
3: ร่องรอยของหลักฐานนะว่าคนคนนี้โอเคไม่ทราบชื่อก็พูดนี้จริงนะไม่ทราบชื่อเป็นบุคคลเป็นชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อไม่ได้บอกว่าเกิดขึ้นที่ไหนยังไงไม่ได้บอกวันเวลานออะไรไม่มีเลยนะฮะแค่เล่าเหตุการณ์เฉยๆว่าชายคนนี้เข้ามาแล้วก็มาโน้มน้าวเขาแล้วมาข่มขู่เขา
2: บอกว่าเชื่อทุกอย่างด้วย
3: แล้วถ้าคุณไม่ทำตามผมนะคุณจะมีพยานอันตรายกับคุณนะคุณอาจจะโดนคดีนู่นนี่นั่นเลยทำให้เขากดดันในครั้งแรกบอกเฮ้ยถ้าเราไม่ทำตามไม่ได้ก็เลยไปบอกว่าโอเคมีการโพสสว
0: ทีนี้ผมถามอาจารย์หน่อยเพราะว่าผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคือตอนจำได้ว่าเวลาเราเขียนกฎหมายเลือกตั้งกันทุกครั้งเนี่ย
3: ครับ
0: ไอ้ข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับ
3: อะไรครับ
0: เวลาคุณไปกล่าวหากลั่นแกล้งว่าคนอื่นเขาทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าตัวเนี่ยเคยไปกล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าทำผิดเนี่ย
3: ครับ
0: แล้ววันนี้มาบอกว่าเฮ้ยที่พูดไปครั้งนั้นน่ะไม่เป็นจริงเนี่ย
2: ต้องไม่ใช่คดีอาญา
0: ต้องกกต.ไม่ดำเนินคดี
2: เลยครับนะฮะถือว่าเป็นการแจ้งความเท็จประสงค์ให้ผู้อื่นได้รับโทษ
0: หนึ่งนะครับและสองเนี่ยเจ้าตัวพยานทั้ง3คนเนี้ยจริงๆแล้วก็คือผู้ถูกกล่าวหาร่วมกับคนอื่นแต่ถูกกันออกมาเป็นพยานทีนี้พอบอกว่าไอ้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่ไม่จริงแล้วนะถ้าเชื่อตามเขาเนี่ยแล้วยิงกันก็เป็นพยานต่อได้เหรอครับ
2: ไม่ได้ครับก็ต้องถือว่าความเป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง
0: ผมไม่รู้อาจารย์รู้สึกอาจารย์รู้36มากกว่าผมแล้ว36เขาไม่ดำเนินคดีเขาไม่บอกเลยฮะว่าไม่ต้องเป็นพยานและต้องมาโดนสอบด้วย
2: มีอนุกรรมการบางคนทักท้วงนะครับว่าการที่พยานกลับคำให้การดังกล่าวเนี่ยจะต้องให้ความเป็นพยานนั้นสิ้นสุดลงนะครับก็คือว่าหมดสถานะการเป็นพยานก็คือต้องกลับไปเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าก็ยังไม่ปรากฏนะครับว่าในกรณีของการที่จะดำเนินการต่างๆอย่างไรต่อไปในเชิงอาญา
3: สรุปให้คุณผู้ชมที่หลายท่านอาจจะฟังแล้วเอ๊ะตกลงมันคือยังไงกันแน่เอาอย่างนี้มีพยานปากสำคัญคนหนึ่งตอนนู้นอะตอนแรกๆเลยบอกว่าเฮ้ยมันมีการหัวสวนะไล่ชื่อเลย1 2 3 4 5โอ้โหเป็นประยักปากสำคัญเลยนะจนนำมาสู่การตั้งข้อกล่าวหาถูกต้องไหมว่ามีการหัวสวแต่อยู่มาวันหนึ่งคนๆเดิมแหละมาเปลี่ยนคำให้การบอกเฮ้ยวันนั้นที่ผมกล่าวหาคนเนี้ย1 2 3 4อะว่าโกงอะ ผมโดนกดดันผมโดนข่มขู่ผมเลยจำใจจะต้องไปกล่าวหาคนอื่น
2: ครั

0: โดนกดดันโดนข่มขู่จากชายคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อ
1: เขาพูดงี้จากที่ไม่ทราบชื่อผมเลยต้องทำไปแต่วันนี้ผมขอกลับคำให้การครับเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนั้นตอนนั้นน่ะหมดอำนาจไปแล้วแล้วผมรู้สึกผมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วผมถึงแสดงความเป็นจริงว่าวันนั้นผมใส่ความหรือว่าแจ้งความเท็จอะไรก็แล้วแต่ผมเลยขอกลับคำให้การถูกต้องไหมนี่คือ
2: ถูกประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าพูดกันแค่นี้เนี่ยโดยเฉพาะทินชอบพูดว่าพยานปากสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
1: ทุกคนสำคัญหมดอ่ะ
2: ไม่ใช่คือถ้าเป็นจิ๊กซอภาพต่อเนี่ยนะภาพต่อใหญ่ทั้งหมดเนี่ยพยานคนนี้น่าจะพูดถึงแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นเอง
1: โอเคนะท่านอภิสิทธิ์
2: ถูกไหมครับ
1: ผมขออนุญาตท่านผมต้องพักเบรกตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ท่านต่อนะแต่ผมขออนุญาตพักนะเพราะผมต้องโฆษณาแล้วทางทีวีบอกเฮ้ยทำไมโฆษณาสักทีกำลังมันเลยคุณผู้ชมผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยต่อฟังท่านอภิสิทธิ์อาจารย์สมชายรวมถึงประเด็นหวี3อันนะกล้วย300หวีไม่ใช่หวี300อันนะกล้วย300หวีเปรียบเปรยก็คือว่าพยานคนเนี้ยกลับคำให้การเพราะว่ามันมีกล้วยที่เสนอให้300ล้านพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
2: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
6: ์หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
8: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุดEP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
9: พี่หมอชัวร์ไหม
10: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
9: ราคาคุยเหลือเกิน
11: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
9: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
11: ผมอย่างเดียวเลย
8: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
12: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
13: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
13: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
13: ใหม่ซิตรา
14: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
15: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
16: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
17: แม่กำลังกลับนะ
18: ลืมล้างจานให้แม
17: ่ใช้นี
19: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
17: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
19: สันไลเลมอนสูตรใหม
16: ่แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
10: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์
2: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่บลิสสุดสักด่วน
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรา

0: ัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหานี่พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: กลับมาต่อนะครับสมวิเทียนครับยังอยู่กับอาจารย์สมชัยนะฮะและท่านอภิสิทธิ์นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้พูดคุยกันต่อก่อนที่จะให้คุณอภิสิทธิ์พูดในสิ่งที่อยู่ในใจของคุณอภิสิทธิ์เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดเรื่องของพยานปากสำคัญผมขอทวนสั้นๆนิดเดียวนะครับก็คือพยานปากคนนี้เนี่ยเขากลับคำให้การณวันแรกเขาบอกว่ามันมีโพยมันมีการหัวสวมันมีชื่อคนนู้นคนนี้คนนั้นอยู่มาวันหนึ่งอยู่ดีๆกลับคำให้การโดยเขาให้เหตุผลว่าวันแรกนะที่เขาไปให้การแบบนั้นเพราะเขาโดนข่มขู่จากชายไม่ทราบชื่อไม่ระบุสถานที่ไม่ระบุวันเวลาที่มันเกิดแต่เขาโดนข่มขู่เขาไม่ไหวก็เลยไปให้การแบบนั้นแต่วันนี้เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัฐบาลที่มีอำนาจแล้วเขาอ้างอย่างนี้นะฮะประมาณนี้นะครับก็เลยรู้สึกสบายใจออกมากลับคำให้การคราวเนี้ยพอผมบอกว่าพยานปากสำคัญอาจารย์สมชายบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณทินมันมีประมาณ3คนใช่ไหมที่กลับคำให้การอ่ะแต่จริงๆพยานมันมีต้องเป็น50นะคุณอภิสิทธิ์ก็เลยเสริมผมเมื่อกี้นี่บอกคุณทินระวังนะบอกว่าพยานปากพยานปากสำคัญเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของทั้งหมดภาพ
4: ทำไมผมใช้คำว่าส่วนเล็กๆนะครับก็คือว่า1เนี่ยเวลาเราดูเอาว่าข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะแล้วแล้วก็น่าจะยืนยันได้เนี่ย เราไม่ได้ดูแค่พยานใช่ไหมครับมันมีข่าวเรื่องการโอนเงินการเดินทางการพบปะกันบัตรลงคะแนนที่เหมือนกันและตรงกับโพยนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องพูดถึงพยานเลยนะตรงนี้เนี่ยจะกลับคำไม่กลับคำจะให้การครั้งแรกครั้งที่สองก็ไม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้ว
3: ครับ
4: ถูกไหมครับ
3: ครับ
4: ทีนี้เข้าใจว่านะผมก็สันนิษฐานเอาว่าด้วยความที่เขาเป็นส.ส.เขาน่าจะให้การน่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคเข้าใจไหมครับทีนี้เอาละพรรคตรงนั้นไปก่อนผมก็ถามว่าไอ้ข้อเท็จจริงอื่นที่ปรากฏต่อสาธารณะไปแล้วว่าไปทำอะไรกันที่โรงแรมที่อยุธยาที่นครนายกที่ที่ไหนอีกนะนครพนมมั้งทั้งหมดเนี่ยดูไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ต่างคนต่างทำนะรูปแบบมันเหมือนกันหมด แล้วมันเหมือนกับว่ามีการวางแผนดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้มันต้องกลับไปพิจารณาด้วยว่าเอาละที่เคยให้การไว้ว่าพักนั้นพักนี้นักการเมืองคนนั้นคนนี้ทำอะไรอ่ะ มันสอดรับกับไอ้สิ่งอื่นที่เจอไหมนะครับอย่ามาแยกว่าเอ้ยไอ้ที่เกิดขึ้นที่นครนายกก็ส่วนนครนายกไอ้ส่วนที่เกิดขึ้นที่พักการเมืองเนี่ยก็แยกพิจารณาโดยไม่ไปดูว่าส่วนอื่นเป็นยังไง
3: ว่ามันสอดรับกันหรือเปล่า
4: ถูกต้องครับคือผมก็อภิปรายในสภาไปเมื่อวานเนี้ยทุกอย่างจะบังเอิญบังเอิญบังเอิญบังเอิญหมดเลย
3: มันเกิดขึ้นได้นะครับท่านครับ
4: ก็ได้ครับ
3: ท่านสวพิสิทธิ์นั่งตรงนี้นะครับ1 ใน 5,000 ล้านล้านล้านก็พูดในรายการผมชัดเจนบอกก็มันเกิดขึ้นได้
4: ผมว่านั้นอาจจะคำนวณอาจจะเกินไปเพราะนั้นมันต้องสุ่มอย่างเดียวอาจจะใจตรงกัน
3: ไม่รู
4: ้แต่ว่าใจตรงกันเนี่ยผมก็บอกอย่างนี้ถ้าใจตรงกันนะผมกับอาจารย์สมชัยนะใจตรงกันอยากเลือกเบอร์เหมือนกันนะถ้าตัวเลขเรียงตามน้อยไปหามากเนี่ยผมยังเชื่อนะอย่างคุณเลือก8คนเนี่ยคุณเลือกเบอร์1เบอร์32เบอร์57
3: คือเพิ่มขึ้น
4: เลยแล้วมาตรงกันนี่ก็ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ยังเป็นไปได้แต่ไอ้เลือก1แล้วไป100กว่าแล้วกลับมาเลือก20กว่าเหมือนกันหมดนี่ผมนึกไม่ค่อยออกจริงๆว่ามันเป็นไปได้ยังไงถูกไหม
5: คืออยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าเวลาที่เขาพิจารณาเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองเพียงแค่พยานบุคคลอย่างเดียวมันจะมีหลายอย่างมีคำว่าประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือพยานบุคคลที่พร้อมเปิดเผยชื่ออันเนี้ยเท่าที่ผมดูมีประมาณ20คนพยานรหัสก็คือพยานบุคคลที่ไม่พร้อมเปิดเผยชื่อแล้วใช้รหัสแทนมีประมาณ30คนก็รวมแล้ว50แล้วนะแล้วก็ยังมีเรื่องของพยานที่เป็นพยานหลักฐานที่อาจจะเป็นนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องของสลิปโอนเงินนะสเตทเมนต์ในการถอนเงินฝากเงินอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรื่องของการรับโทรศัพท์ซึ่งมีการบอกว่าใคร

0: โทรหาใครจากจุดไหนไปจุดไหนเป็นเวลากี่นาทีกี่ครั้งอะไรทำนองนี้มีเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานการจองที่พักนะครับว่ามีโรงแรมต่างๆจะ 4-5 แห่งอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นพร้อมๆกันมีคนจองเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าคนมาพักเป็น10คนอย่างนี้เป็นต้นหลักฐานการซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับว่าจากจังหวัดจากต่างจังหวัดเข้ามาเนี่ยมีคนจ่ายเงินแทน1คนที่เหลือมาฟรีอะไรงี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปของคดีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่คนพูดคนเดียวแล้วเชื่อนะครับหรือคนพูดเปลี่ยนไปคนเดียวแล้วกลายเป็นทุกอย่างล้มละลายหมดไม่ใช
1: ่
0: มันมีอีกถ้ามองในเชิงของน้ำหนักนะหรือสัดส่วนเนี่ยในแง่ของพยานที่กลับคำให้การเนี่ยผมว่าอาจจะเป็น1ใน 5,000 ล้านล้านหรือเปล่า
2: ไม่ถ
0: ึ
2: งขนาดน
0: ั้นนะครับ
1: แต่ผมไม่แน่ผมไม่รู้เราเดาใจกกต.ไม่ออกนะแต
0: ่
1: เขาอาจจะมองตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์เขาอาจจะเอาตรงนี้เป็นหลักหรือเปล่าบอกเฮ้ยตรงนี้ไงพอกลับคำให้การเลยไม่ส่งสาร
2: ผมกลับไปเป็นประเด็นแรกที่ผมพูดวันนี้นะแค่แรกไลน์บอกเรามาจับคู่กันนะกกต.เคยบอกแค่นี้ต้องส่งสารสารดูแล้วบอกว่าผิด
1: กกต.ชุดไหนครับกกต.ชุดไหนแล้วครับพี่สง
0: ชุดนี้แหละครับชุดนี้
1: ทั้ง7คนนี้แหละฮะหรือว่า
2: ไม่ทั้ง7คน
1: เพราะว่ามี4คนเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหม
2: ถูกครับแต่ว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดว่าเป็นกกต.ชุดไหนกกต.ชุดนี้ต้องดูคำพิพากษาศาลฎีกาครับ
1: โอเค
2: ถูกไหมครับ
1: โอเค
2: เพราะคนชี้ขาดคือศาลฎีกาผมถึงได้เน้นว่าวันนี้เนี่ยคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยคนที่วางบรรทัดฐานไว้แล้วคือศาลฎีกาตามหลักการที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นั้นมันหนีตรงนี้ไม่ออกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องแค่เพียงว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าซึ่งพยานเพียงปากเดียวหรือ3ปากเนี่ยนะครับเทียบกับสิ่งที่อยู่ในสำนวนทั้งหมดผมจำไม่ได้แล้วเป็นกี่หมื่นหน้าเนี่ยมันไม่ใช่หรอกที่จะมาบอกว่าตัวเดียว
1: ท่านอาจารย์สมชายนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปประเด็นต่อ
0: ไม่ยอมไปประเด็นอื่นต้องเอาประเด็นนี้
1: ประเด็นนี้แหละฮะแต่ผมจะเพิ่มเติม
0: คือ
1: ผมจะตั้งเป็นคำถามให้ทั้งสองท่านตอบ
0: ยิ่งไปมองประวัติความเป็นมาของพยานที่กลับคำให้การเนี่ย
1: ครับ
0: เผอิญเขาบอกรหัสพยานพยานรหัส16นะ
1: เลข16
0: แล้วพออ่านไปเนี่ยจะรู้ว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยขอนแก่น
2: ที่ถูกขับออก
0: ซึ่งเราก็สามารถไปดูรายละเอียดต่างๆได้ว่าคนคนนั้นคือใครอะไรยังไง
1: ครับ
0: ตอนนี้ยิ่งไปดูประวัติความเป็นมาต่างๆของเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมจะตีค่าเป็นศูนย์ไปเลยเพราะอะไรครับเขาเคยถูกศาลตัดสินคดียักยอกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแล้วก็ศาลตัดสินให้ชดใช้เงิน400ล้านบาทคือกรณีแบบนี้เนี่ยคำถามว่าความน่าเชื่อถือที่จะมาพูดไม่ว่าครั้งหนึ่งหรือครั้งสองเนี่ยผมว่ามันน้อยไปนะมันหายไปหมดแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรใช้น้ำหนักต่อเรื่องนี้นะครับ
1: ได้ครับอันนี้คุณโบครับอาจารย์สมใจใช้คีย์เวิร์ดหลายอย่างลองใช้ AI Pass ของไทยหน่อยฮะลองไปเสิร์ชหน่อยว่าใช้คีย์เวิร์ดนี้แล้วออกมาชื่ออะไร
0: ใช
1: ้ลองดูว่า AI Pass ของไทยจะใช้ชื
0: ่อไม่ไม่ผมลองดูแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเวลาผม
1: เฉลยไหมฮะ
0: คำถามต่างๆใส่เข้าไปเนี่ยไทย AI Passport เนี่ยตอบเหมือนรัฐบาลทุกอย่างเลย
1: เอาละฮะ
0: นะจะตอบประเภทว่าน
2: ั่นแปลว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต.
0: ใช่ใช่ใช่
1: ตายแล้วตายแล้วเอางี้ผมขอหยิบประเด็นที่มันต่อเนื่องกับเรื่องของคนกลับคำให้การนะคือมันมีข่าวเล่าข่าวลือในแวดวงการเมืองบอกว่ามีการแจกกล้วยครับ300หวีพูดง่ายๆครับแบบตรงไปตรงมาภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้เงินแหละติดสินบนเนี่ย300หวีคือ300ล้านครับ300ล้านให้กับพยานปากคนนี้แหละในคดีหัวสวเพื่อแลกกับการกลับคำให้การและถ้าเป็นอย่างที่ท่านอภิสิทธิ์พูดท่านอาจารย์สมชัยพูดบอกว่าเฮ้ยพยานน่ะมันแค่3นะใน50นะแล้วยังมีพยานหลักฐานต่างๆอื่นๆมากมายนะมันเป็นส่วนน้อยมากเลยนะมันอาจจะแทบโอเคมีน้ำหนักไหมมันมีแหละแต่มันถามว่ามันมีน้ำหนักสามารถที่ทำให้ทั้งคดีมันพลิกเปลี่ยนไปขนาดนั้นหรือเปล่าทั้งสองท่านบอกว่าเฮ้ยมันก็ยากนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคนที่จะแจกกล้วย300เนี่ย300ล้านเนี่ยเขาก็ต้องรู้สิว่าเฮ้ยแค่พลิกคำให้การของพยานปาก2ปาก3ปากมันอาจจะไม่พอแต่ทำไมเขาถึงกล้าแจกถึง300ฮะถ้ามันเป็นจริง
0: ตีความผิดหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่ากล้วยหวีหนึ่งสัก50บาทแค่นั้นเองนะครับ300หวีก็15,000นะครับจะไปอะไร300ล้านเนี่ยกล้วยที่ไหนจะแพงขนาดนั้น
1: เขาลือกันฮะก็มันก็มีสื่อเขาก็ลือกันแล้ว
2: อย่างนี้อันนี้ข่าวลืออ
1: ่าข่าวลือ
2: เมื่อเป็นข่าวลือไม่

0: มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะกลายเป็นอะไรนะชายไม่ทราบนามแบบหนึ่งเหมือนกัน
1: โอเคโอเค
0: นะครับเพียงแต่อยากจะบอกอย่างนี
1: ้ครับ
0: ว่าถ้าคุณทินถามว่าแล้วทำไมต้องมาจัดเจาะจงพยานที่กลับคำตรงนี
1: ้
0: ผมเข้าใจว่าที่ผมบอกอ่ะคดีใหญ่อ่ะภาพต่อมันเยอะแยะไปหมดพยานส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาให้การและไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ไม่ใช่สว.มากที่สุด
2: โอ้ใช่เพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยรายนี้เนี่ยจะพูดถึงการประชุมของพรรคการเมืองบ่อยมากนะครับว่ามีการประชุมพรรคการเมืองเพื่อวางแผนร่วมกันผมไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะไปตัดส่วนนั้นออกหรือเปล่าผมไม่รู
1: ้และมีชื่อของนักการเมืองด้วยใช่ไหมฮะ
2: คือเนื่องจากว่าฐานะของเขาเนี่ยเป็นส.ส.ในพรรคเพราะฉะนั้นการให้การครั้งแรกของเขาเนี่ยเขาจะพูดถึงว่าในฐานะที่เป็นส.ส.แล้วไปประชุมพรรคนะครับได้มีการได้ยินใครต่อใครพูดแบบนู้นแบบนี
3: ้
2: ได้เจอคนนุ่งกางเกงขาสั้นไปร่วมประชุมด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็เลยอาจจะเป็นการทำลายเฉพาะส่วนนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆหรือเปล่าผมไม่รู้
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงที่อย่างที่ท่านอภิสิทธิ์กับท่านอาจารย์สมชัยตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับว่าจะตัดแค่ส่วนนักการเมืองออกหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะเรามองไปข้างหน้าวันที่14กันยายนนั่นหมายความว่ากกต.อาจจะส่งแค่บางส่วนไปศาลฎีกาใช่หรือไม่หรือไม่ส่งเลยถ้าส่งหมดนี่ฟังดูแล้วจากสองท่านไม่เชื่อนะว่าจะส่งหมดแต่ท่านจะคิดว่าวันที่14จะเกิดอะไรขึ้นผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาฟังความคิดเห็นถ้าสมมติเกิดไม่ส่งหมดเลยล่ะจะเกิดแรงกระเพื่อมในการเมืองไทยนอกสภาและในสภาอย่างไรพักสักครู่ครับ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
2: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่าเนี่ย
5: ผมอย่างเดียวเลย
2: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
6: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Fancy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
7: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
8: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
9: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
8: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
7: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
8: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
7: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
10: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
7: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนาน

0: ี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
6: กลับมาต่อนะครับสมภเถียรในช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรคุณผู้ชมฮะโหวตกันให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมถามว่าคุณคิดว่าพยานปากเอกกลับคำให้การจะทำให้คดีขั้วสวพลิกไหมนะถ้าคุณคิดว่าพลิกคดีรอดหมดคุณพิมพ์มาคุณพิมพ์บอกไม่พลิกก็คือเอาผิดได้คุณก็พิมพ์มานะคุณผู้ชมเอาผิดได้ความหมายคืออาจจะกี่คนอะไรก็แล้วแต่หรือทั้งหมดเลยอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้นี่คือโหวตของเราแต่ที่แน่ๆคำถามคือถ้าวันที่14กันยายนครับท่านอภิสิทธิ์นะฮะท่านอาจารย์สมชัยครับวันที่14กันยายนถ้ามติของกกต.ออกมาในลักษณะตัดตอนความหมายคือสาวไม่ถึงพิการเมื่อคือตัดจบที่กกต.ไม่ส่งฟ้องเลยใครสักคนตรงนี้แหละฮะคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์สมชายก่อนที่จะมาถาม
7: คือ
6: ท่านนายกอ่ะ
7: เจอแล้วคือทุกคนรอดหมดแต่กกต.แต่กกต.ไม่รอด
6: ยอมไง
7: ก็แล้วแต่กกต.
6: นะครับคิดว่าแรงกระเพื่อมมันจะมีในนอกสภาในสภาอย่างไรคร
7: ับ ในสิ่งต่างๆที่ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงในสำนวนเท่าที่มีการเปิดออกมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามันมีคนไม่น้อยที่กกต.จำเป็นจะต้องดำเนินคดีนะครับจะอยากหรือไม่อยากก็แล้วแต่นะฮะจำเป็นต้องทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยมีการไปร้องว่ากกต.นั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เที่ยงธรรมก็เป็นเรื่องนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องมองว่ากกต.จะตัดใจส่งสักแค่ไหนมากกว่าใช้คำว่าตัดใจส่งสักแค่ไหนมากกว่าคือไม่ส่งเลยเนี่ยคงเป็นไปได้ยาก
6: โอเค
7: นะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่บานปลายไปถึงแค่ไหนเราไม่ทราบนะครับ
6: วัน
7: นี้นะครับเพราะนั้นต้องส่งแต่ส่งแค่ไหนตัดใจส่งแค่ไหนผมคิดว่าจุดที่น่าจะต้องมองเนี่ยไม่ใช่ไฮไลท์ที่ตัวสว.ละคือหลายคนมองเอ๊ะจะมีสว.สักกี่คนใน138คนที่กต.ตัดใจส่งผมไม่มองตรงนั้นละผมมองไฮไลท์ที่กลุ่มนักการเมือง21คนนะครับว่าในกลุ่มนี้ต่างหากกกต.จะไม่ส่งเลยสักคนไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปมองในรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันมีพยานหลักฐานหลายอย่างทีเดียวครับที่บ่งบอกว่ามีคนจำนวนหนึ่งใน21คนนั้นเนี่ยกระตือรือร้นในการติดต่อกับผู้สมัครสว.นะครับในช่วงวันใกล้วันเลือกเนี่ยเป็นพิเศษมากมายทีเดียว
6: ครับ
7: บางคนโทรกัน 40-50 ครั้งอย่างนี้เป็นต้น
6: ขนาดนั้นเหรอฮะ
7: ใช่ครับนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนี่คำถามคือคุณโทรทำไม
6: กินข้าวยังทำอะไรอยู่
7: คือวันถ้าหากว่า1วันโทรหาคน50ครั้งนี่นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะคุยอะไรกันมากมายถ้าผมจะโทรหาคุณทินนี่ผมจะโทร50ครั้งใช่แหละ
6: บางทีลืมเฮ้ยทินอาจารย์ลืมถามมานี่ป่ะพอวางไปเซ็นสายหลุด
8: บ่อยอาจารย์ไม่ดี
7: ซึ่ง
6: ขอบคุณมากครับคุณอภิสิท
7: ธิ์ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผมถือว่ามันก็เป็นเหตุที่น่าสงสัย
6: โอเค
7: นะครับและเมื่อสงสัยแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่สามารถเชื่อได้ว่าน่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็ให้ศาลไปดูสิครับว่าไอ้เนี่ยปกติหรือไม่ปกติถ้าศาลสามารถที่จะเอารายละเอียดต่างๆซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องถามท่านอดีตนายกว่าเวลาขณะนี้เนี่ยเขาสามารถได้ขนาดว่าใครโทรหาใครในเวลาไหนกี่นาทีกี่วินาที
6: มันมีบอกอยู่แล้ว
7: แต่เนื้อในว่าคุยอะไรกันเนี่ยมีคนบอกว่าโดยเทคโนโลยีก็ทำได้ซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับถ้าเนื้อในว่าประเภท
8: ผมไม่คิดว่าจะ
7: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะถึงขนาดนั้น
8: ผมคิดว่าจะได้นะครับ
6: ไอ้หลอกก็ได้ถูกต้องไหมฮะว่าโทรหากี่ครั้งโทร
8: ที่ไหนนะอันนั้นได้ไซส์ไหนอะไรเงี้ยได้
6: แต่มันไม่ได้ยืนยันนะว่าเขาคุยอะไรกันถูกไหมท่านอภิสิทธิ์
8: ต้องครับก็ยกเว้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบันทึกไว
6: ้ก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าสมมติกับวันที่14อย่างที่ผมถามอาจารย์สมชายไปคำถามเดียวท่านอภิสิทธิ์ว่า14กกต.บอกเฮ้ยไม่ส่งเลย
8: คืออย่างนี
6: ้จะเกิดอะไรขึ้น
8: ผมก็ต้องบอกว่าอาจารย์สมชายก็ยังบอกว่าเฮ้ยเขาจะใจถึงขนาดนั้นเหร
6: อ
8: มันมีคนพูดอยู่เหมือนกันบอกว่าเฮ้ยส่งบางส่วนก็ถูกเล่นงานอยู่ดีตัดจบไปเลย
7: คือไม่ส่งเลย
8: คือไม่ส่งเลย
7: อ๋อ
8: พูดกันอย่างนี้ด้วย
6: นั่นหมายความว่า
7: ให้กกต.เชื่อ
8: แต่ว่า
7: อย่างนี้
8: ผมใช้คำนี
6: ้
8: คือผมพูดมานานแล้วว่าวันที่14ยังไงก็ไม่จบถามว่าทำไมยังไงก็ไม่จบหนึ่งส่งหมดทั้ง229ก็ไม่ได้แปลว่าจบนะเพราะศาลก็อาจจะบอกว่าบางคนผิดบางคนไม่ผิดถูกไหมครับก็ต้องไปที่ศาลฎีกาส่งบางส่วนจบไหมก็ศาลก็ต้องไปพิจารณาแล้วทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าข้อเท็จจริงที่จะออกมาอีกเป็นอย่างไรนะครับเพราะขอพูดเพิ่มเติมว่าทำไมเหตุหนึ่งมันไม่ควรจะจบนะไม่ใช่ว่าจบไม่จบเนี่ยคือเรื่องนี้มันไม่ได้ทำโดยกกต.ฝ่ายเดียวมันมีการทำโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีคนพยายามมาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นพิษเป็นอะไรเนี่ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยตอนที่มีคนไปร้องคุณทวีสอดซองคุณภูมิธรร
6: ม
8: แล้วก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเดินได
6: ้
8: ตรงนี้เนี่ยเขาเดินไปถึงขั้นที่ส่งอัยการว่าควรฟ้อง8คนแล้วอัยการเนี่ยส่งกลับมาบอกว่าคุณฟ้อง8คนได้ยังไงคนร่วมขบวนการเป็นร้อยนะครับแต่ตอนนี้ก็หยุดอยู่นะครับที่สำคัญครับผมเป็นกรรมธิการแล้วก็เรื่องกิจการศาลอัยการเนี่ยเราก็สอบถามในหลักการว่าไอ้เรื่องนี้มันอะไรยังไงเนี่ยเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากว่าตอนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทำคดีนี้เนี่ยมีการทำเรื่องไปถึงกกต.สองอย่าง
6: เดี๋ยวก่อนนะท่านทำเรื่องไปถึงกกต.สองอย่างผมขอให้ท่านคิดสองอย่างนี้ไปก่อนเพราะผมต้องคือจริงๆต้องขออภัยครับเราต้องปิดรายการทางทีวีจริงๆนะฮะไปถึงกกต.สองอย่าง
8: คุณกำลังจะหลอกให้คนไปดูออนไลน์เลย
6: มันไม่ได้หลอกครับเราต้องไปออนไลน์จริงนะสแกนคิวอาร์โค้ดครับคุณผู้ชมเทวดิจิทัลในยูทูบเฟซบุ๊กของพี่ถีนะครับไปต่อกันเดี๋ยวท่านฟังท่านอภิสิทธิ์นะเพิ่มเติมรวมถึงอาจารย์สมชัยนะครับและยังมีประเด็นที่เกิดขึ้นในสภาไวรัลของหมอเก่งด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับคำถามอีกคำหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่ามันจุดติดประชาชนโมโหไม่ไหวแล้วกับประเทศนี้ถ้าลงถนนกันจริงๆท่านอภิสิทธิ์อดีตนายกมองเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นเจอกันในออนไลน์นะครับขอบคุณนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับขอบคุณครับอาจารย์สมชายครับเจอกันในออนไลน์ผมเป็นเทียนครับสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันศุกร์แล้วก็ฝนตกหลายพื้นที
4: ่ใช่ครับ
3: ข่าวดูข่าวแหกโค้งนะข่าวหลากหลายมากข่าวแรกก่อนที่เราจะไปดูคดีของวัดเน
4: า
3: ะมาดูคดีนี้ก็มีความคืบหน้
5: า
3: เรื่องของการ

0: โกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนหน้านี้มีการไปพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหม
1: ครับ
0: ปรากฏว่าวันนี้ตำรวจบุกเข้าไปจับทั้ง2คนแล้วนะครับ
2: มีอะไรอยากบอกนายกเองไหมพี
3: ่ประธานเลยครับประธานเลยครับประธานเลยครับประธานเลยคร
0: ับ เบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่ามีส่วนในการพัวพันกับการเรียกรับเงินนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นนาทีที่ตำรวจปปปนะครับคุมตัวคนแรกก็คือนายอนุรักษ์นะครับเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการไปจับที่บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพนะครับคุมตัวมาสอบปากคำนะเขาก็พบว่ามีส่วนพัวพันกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพอสอบเสร็จซับปรับพอสอบปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเอามาสอบเขามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับคือจริงๆเขามีบ้านสองหลังถูกไหมฮะเขามีบ้านที่เทิดราชันก่อนแล้วเขาไปตรวจเอกสารมีบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่แถวๆดอนเมืองนะครับแล้วบ้านหลังนี้เพิ่งจะซื้
4: อ
0: เป็นหมู่บ้านหรูเลยคุณผู้ช
1: ม
0: แล้วราคาหมู่บ้านหรูที่ซื้อนะบ้านหลังนี้เพิ่งซื้อราคาอยู่ที่19ถึง20ล้านบาท
4: โอ้โห
1: ไม่ถูกนะ
0: ไม่ถูกแพงคุณผู้ชมแล้วเพิ่งจะซื้อได้ไม่นานนะครับโดยภายในบ้านเนี่ยยังอยู่ในระหว่างของการตกแต่งอยู่เลยอันนี้ก็คืออนุรักษ์ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าอิทธิพลอิทธิพลก็เป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการนะถูกจับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคุมตัวมาสอบปากคำเหมือนกันอิทธิพลเนี่ยมาถึงช่วงเย็นประมาณ4โมงเย็นนะครับเจ้าตัวมาก็ไม่ตอบคำถามนะเลินเข้าไปให้สอบปากคำนะครับ
4: ครับ
0: ไปถามบิ๊กเต่าดีกว่าคุณผู้ชมครับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ว
4: ครับ
0: ท่านว่ายังไงบ้างครับ
4: คือบิ๊กเต่าเนี่ยบอกเลยบอกว่านำทีมเลยนะฮะ
0: ครับ
4: นำไปจับกุมตัวเลยบอกว่านายอนุรักษ์กับนายอิทธิพลเนี่ยถูกพาดพิงว่ามีส่วนพัวพันกับนายกเฮง
0: ครับ
4: นะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรอการแถลงอีกครั้งนึงเดี๋ยวขอสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
0: ครับ
4: นะฮะแต่ประเด็นนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับนักข่าวก็เลยมีการไปสอบถามนายกอนุทินถามนายกอนุทินนายกเนี่ยนำทีม7หน่วยงานนะฮะตาม MOU เนี่ยมาแถลงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีการอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบไปแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันเยอะนะฮะนี่คือการเริ่มต้นนะฮะ
0: ใช่
4: เดี๋ยวต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมกันต่อไปแล้วก็บอกกับประชาชนบอกว่าไม่ต้องกังวล มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอิทธิพลไหนไปเอื้อหรือไปช่วยคนทำผิดแน่นอนส่วนเรื่องของทางคดีเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่จะเอาผิดทุกช่องทางกับคนที่เกี่ยวข้องและจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบราชการให้กลับมาให้ได้ครับ
5: ซึ่งเป็นการร่วมผมเรียนครับว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับเราก็สามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 320.86 ล้านบาทนะครับนี่คือส่วนที่เราดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเรามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราขยายผลแล้วก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเครือข่ายนี้นะครับได้ร่วมกันกระทำการนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
1: ทีนี้มาดูในส่วนของคดีกันบ้างนะคะทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเปิดเผยว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจสอบสวนคดีกลางค่ะ5คดีคดีแรกเนี่ยอยู่ในส่วนของกองปราบปรามซึ่งเป็นคดีหลักนะคะเกิดจากการที่มีกลุ่มบุคคลเนี่ยเขาไปแก้ไขกระดาษคำตอบที่จังหวัดนนทบุรีจำได้ไหมที่เข้าไปจับได้เนาะส่วนนี้ค่ะส่งให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอีก4คดีที่เหลือคุณผู้ชมอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจปปป.ที่มีผู้มาเสียหายร้องทุกข์ว่าโดนหลอกลวงนะคะใน4คดีนี้มี2คดีที่ส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อแล้วนะคะส่วนคดีที่3ได้ส่งพนักงานอัยการศาลคดีทุจริตภาค9ดำเนินคดีต่อและยังมีอีก1คดีค่ะที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปป.ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
4: ค
1: ุณผู้ชมมีอีก1ข้อมูลเขาบอกที่น่าสนใจมากๆเลยผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นางสาวมิรินรัตน์มาเผยความคืบหน้าเขาบอกว่าตอนนี้คณะไต่สวนของปปช.ไต่สวนพยานได้แล้ว700ปาก
0: เยอะนะ
1: 700ปากแล้วนะก็มาดูว่าได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะแต่ทำให้ทราบข้อมูลกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมว่ามีข้าราชการที่เป็นผู้บริหารกรมสถ.นี่แหละมีส่วนร่วมวางแผนกำหนดวิธีการโกงสอบค่ะวิธีการของเขาก็คือจะมีนายหน้าซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นข้าราชการสถ.ผู้บริหารท้องถิ่นและก็ยังมีข้าราชการขององค์

0: กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะเขาบอกว่าถ้าข้อมูลนี้ได้ข้อมูลมาปั๊บสาวไปถึงใครจะดำเนินคดีกับทุกคนไม่มีละเว้นค่ะ
1: การได้ข้อมูลในเรื่องของนายหน้าแล้วนายหน้าหลักและนายหน้ารองเนี่ยทำให้เราได้ทราบข้อมูลกระบวนการต่างๆทำให้รู้ว่าเส้นทางเงินนะคะในการที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยนำไปส่งให้กับบุคคลใดบ้างเราก็นำเสนอให้ทางปปง.นะคะทำการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและก็ทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้ว
0: ในต้องมาดูกันนะข้อมูลจาก700ปากที่สอบไปเนี่ยโยงไปถึงใครบ้างทีนี้ท่านนายกบอกว่าหากทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะคะก็จะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงอีกทีค่ะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหานี้หลายคนก็อยากให้เอาจริงเอาจังจริง
2: ต้องแล้วก็ต้องเอาแบบตัวเป้งๆด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเอาปลาซิวปลาสร้อยเล็กๆไม่เอานะ
3: ครับเอาอีกส่วนหนึ่งคดีที่มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคดีของคุณแตงโมนะคร
2: ับ
3: มีความเคลื่อนไหวจากอาจารย์ปานเทพวันนี้อาจารย์ปานเทพเดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอาจารย์ปันเทพนะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์บอกว่าได้รับมอบหมายจากแม่ของแตงโมเดินทางมายื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับในชั้นอุทธรณ์คดีหลักๆโดยย้ำว่าไม่ได้เป็นการลื้อคดีนะแต่เป็นการขอให้ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่หลังจากทีมงานถ้าจำกันได้นะครับไปตรวจสอบแล้วมันมีเอกสารหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่บอกว่าคุณภาพนั้นบนเรือเนี่ยอาจจะเป็นคุณขวัญอุสามณี
2: อ
3: าจจะไม่ใช่ภาพที่คุณกติกเนี่ยนำไปใช้ในชั้นพนักงานสอบสวนถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือว่ามีคุณขวัญเนี่ยมาเป็นพยานเพิ่มอีกหนึ่งคนและก็มีการนำภาพหลักฐานต่างๆนะมีโปรแกรมเมอร์มีหลายๆคนเนี่ยไปตรวจสอบภาพนะเอ๊ะมีการหน่วงเวลาไหมมีการถมดำภาพแล้วก็มีจุดตำหนิหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพต่างๆเรื่องของเวลาต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์ปันเทพบอกว่ามันอาจจะมีผลต่อการสร้างข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วนะแตงโมเนี่ยอยู่บนเรือตลอดเวลาก่อนตกน้ำหรือบนเรือเนี่ยมีกี่คนกันแน่
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าพนักงานสอบสวนบอกว่ามี6ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆเนี่ยอาจารย์ปันเทพนะบอกว่าถ้าดูแสงเงาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีแค่5คนหรือเปล่าน ี่มีการตั้งข้อสังเกตกันมาแบบนี้นะครับ
2: ครับผมนะฮะในขณะที่อาจารย์ปันเทพเองก็เห็นบอกว่าพูดถึงเรื่องของบาดแผลด้วยบาดแผลของคุณแตงโมที่บอกว่าคือแพทย์บางรายเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือ
3: ครับ
2: แล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายสอบสวนได้มีการยืนยันไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บาดแผลเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะสำหรับการยื่นหลักฐานในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่ต้องการนำหลักฐานมาโต้แย้งเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องการให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาว่ามีการบิดเบือนพยานหลักฐานทำให้เกิดข้อเท็จจริงใหม่ในสำนวนหรือเปล่านะคะและถ้าหากศาลมีเหตุสงสัยก็ขอให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยค่ะที่สำคัญก็คือภาพเรือของขวัญอุสามณีนะที่วันนั้นเนี่ยคุณกระติกยืนยันวันที่24กุมภาพันธ์มีลายเซ็นของพนักงานสอบสวนและเจ้าของคดีกำกับไว้ด้วยว่าเรือลำนั้นวันนั้นเขายืนยันไงเป็นเรือเขาและเขาก็อยู่บนหัวเรือไหว้วานให้คุณแตงโมเป็นคนถ่ายภาพให้ในวันนั้นต้องไปดูกันทีนี้อาจารย์ปันเทพก็เลยพุ่งเป้าไปที่คุณกระติกโดยตรงเลยนะคะเรียกร้องให้ตอบให้ชัดเลยว่าใครเป็นคนแก้ไขภาพกันแน่ใครเป็นคนโอนข้อมูลเข้ามาในโทรศัพท์และการแก้ไขเวลาภาพทำเองหรือมีใครสั่งพุ่งเป้าไปเลยนะพร้อมเปิดทางว่าหากคนบนเรือนะคะคนใดคนหนึ่งต้องการกลับมาพูดความจริงก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากจำเลยมาเป็นพยานได้ค่ะ
4: แต่คุณกระติกก็ต้องยืนยันข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเราอยากรู้ว่าคุณกระติกทำไมถึงเรื่องภาพนั้นและเซ็นด้วยลายมือตัวเองใครบอกให้เขียนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรเขาต้องตอบและบวกกับภาพในมือถือของคุณกระติกที่ตัดต่อซ้อนภาพถมดำและโอนมาจากภายนอกต้องตอบให้ได้ว่าครับว่าใครทำให้และโอนมาจากใครส่วนตัวผมนะเป็นไปได้สูงมากว่าคุณกระติกไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเราคาดหวังนะว่าโดมิโนตัวแรกคือคุณกระติกจะพูดความจริง
0: หลายคนก็อยากรู้ความจริงนะคะ
3: ซึ่ง
0: เจ้าตัวใช่เ
3: จ
0: ้าตัวก็บอกว่าช่วงเย็นเนี่ยจะมีการเปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ลบ Instagram ของคนบนเรืออันนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะเตรียมมาเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องข้อมูลในโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียนะคะส่วนอีกกรณีนึงค่ะกรณีนายเดชาที่ออกมาวิจารณ์การเคลื่อนไหวในคดีนะคะอาจารย์ปันเทพบอกเลยผมมองว่าไม่เหมาะสมนะเพราะว่านายเดชาเนี่ยเคยเป็นทนายฝ่ายแม่แตงโมมาก่อนโดยอาจารย์ปันเทพมองว่าการออกมาพูดในลักษณะที่เป็นการด้อยค่าหรือว่าข่มขู่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากแม่แตงโมเนี่ยนะคะควรถูกตรวจสอบหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงที่นายเดชาถูกพักใบอนุญาตอยู่นะคะจึงฝากไปถามสภาทนายความว่าให้พิจารณาหน่อยว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้ค่ะเข้าข่ายผิดมารยาทหรือจรรยาบรรณของทนายความหรือไม
3: ่
0: โอ้เรื่องนี้เราตามมากี่ปีแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 4 ปี
0: แล้วก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อย
3: ๆรอดูต่อครับ
2: ครับผมนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอีกประมาณเพียงแค่8วันเท่านั้นครับกับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและในระหว่างนี้ครับก็มีหลายประเภทกีฬาที่เริ่มมีการแข่งขันกันก่อนนะฮะและหนึ่งในนั้นก็คือทีมฟุตบอลชายไทยเราครับ
5: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: โดยทีมฟุตบอลชายไทยของเรานะฮะเริ่มมีภาพครับของการลงซ้อมอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วนะฮะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมครับในการลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยงานนี้ครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับก็เน้นให้ลูกทีมนะฮะทำการฟื้นฟูร่างกายเช็คความพร้อมและก็ต้องมาทบทวนแท็กติกกันครับเพื่อที่จะจูนความเข้าใจก่อนลงการแข่งขันและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะฮะทีมชาติไทยของเรานะครับก็จะลงสนามพบกับทีมคีร์กีสสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา 14:00 นซึ่งสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับผ่านทางหน้าจอช่องวัน31ครับ
6: ก่อติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: ตามกันต่อนะครับคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมดูที่หน้าจอ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นทองแท่ง
0: ทองแท่งหลายแท่ง
3: ไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหวันนี้เอามาแถลงข่าว
2: เลยอ่ะ
3: ดูนี่คือสิ่งที่อยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสเท่านั้นนะ
2: ครับ
3: เพราะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่านะเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเอ๊ะทำไมตำรวจถึงไปเจอหลักฐานเหล่านี
2: ้
3: และย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนไหนที่เอาไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดหรือภาพหลักฐานต่างๆและสุดท้ายนำมาสู่การยึดทรัพย์เหล่านี้อย่าเล่าให้ฟังครับ
7: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
9: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
10: ชนะแล้ว
11: อีกสักเกมไ
9: ห
11: ม
9: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
12: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
13: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
12: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: ไปต่อแล้วนะ
15: ไปกี่ที
14: ่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
15: ทันหรือเปล่า
16: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
17: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
16: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
18: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่อัปปาเช
21: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
20: ่ I love อัปปาเช่
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
22: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
23: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกๆปึ๊บอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
23: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาที

0: ได้กว่าที่คิด
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
3: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
1: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
3: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
4: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับเราตามกันต่อนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนคงอยากจะรู้ว่ามันมีคำถามอยู่ในใจเยอะตำรวจไปสืบเบื้องลึกเบื้องหลังมายังไง
5: นั่นน่ะสิ
4: และไอ้โต๊ะกลมๆที่ยึดมา
5: เอาไปทำอ
4: ะไรกันแน
6: ่ยึดเป็นของกลาง
4: และที่สำคัญก็คือว่าเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทมีเงินอยู่จริงๆเนี่ยเท่าไหร่กันแน
5: ่
4: วิธีการในการยักยอกเงินจากวัดไปเข้าคนอื่นเนี่ยทำยังไงโอ้ยหลายคนบอกมันเป็นเรื่องที่แบบตกใจนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเงินเนี่ยเอาจริงๆตอนนี้เจออยู่ประมาณ720ล้านเยอะมากนะและจริงๆเนี่ยตำรวจก็อยากจะรู้เพิ่มเติมก็เลยมีการสอบมาราธอนนะดูการสอบมาราธอนกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าสอบตั้งแต่ 5:00 นจนถึงตีห้าก
6: ็
4: คือสอบยาวเลยมาราธอนเลยนะครับการสอบปากคำอดีตเจ้าอาวาสวัดกับศรีกาคนสนิทนะครับถูกจับอาต้องบอกก่อนนะคดีก็คือยักยอกเงินวัดแล้วก็เสพเมถุน
5: ครับ
4: ก็ยังให้การปฏิเสธนะครับข้อหายักยอกเงินวัดและฟอกเงินเนี่ยให้การปฏิเสธนะแต่แหมเขาก็บอกยอมรับนะความสัมพันธ์กับศรีกามีจริงก็หลักฐานมันซะขนาดนั้นนะคุณผู้ชมไม่ยอมรับก็คงจะไม่ได้นะครับทั้งคู่เหมือนที่บอกสอบปากคำมาราธอนมากตั้งแต่ 5:00 นไปจนถึงตี 5:00 ก็คือตี 5:00 นเมื่อเช้าออกมาในสภาพก็คืออิดโรยและก็เครียดมากนะครับ
6: ค่ะ
4: ช่วงประมาณสัก 8:00 นเช้าของวันนี้อ้าวตำรวจมื้อแรกคุณผู้ชมขอดูหน่อยตำรวจเอาข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวนี่ฮะมื้อแรกกับน้ำดื่ม
6: ค่ะ
4: ถ้าเปรียบเทียบนะในโซเชียลเขาก็เลยเปรียบเทียบกันระหว่างมื้อแรกก็คือข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวตอนถูกจับกุมกับมื้อแรกที่อยู่ในวัด
6: โอ้มื้อในวัดนี่
4: โ
6: อ
4: ้
5: เทียบได้เหรอฮะ
4: อยู่สบายไง
5: เทียบไม่ได้เลยนะ
4: ครับมือคือมันก็แตกต่างกันเยอะมากนะแต่คนก็ไปสังเกตนะอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยเครียดนะนั่งพิมพ์กำแพงอยู่ในสภาพที่อิดโรยมากไปดูภาพก่อนหน้านี้ที่ท่านนั่งพิงกำแพงแล้วกันนะอยู่ในสภาพที่อิดโรยมากๆนะครับคือไม่ได้นอนคือแยกขังระหว่างอดีตหลวงพ่ออันนี้คุณผู้ชมครับแยกขังระหว่างอดีตหลวงพ่อกับศรีกาแยกกันของหลวงพ่อเนี่ยแยกขังอยู่ในห้องขังมีผู้ชายเนี่ยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยอยู่ในนั้นหลายคน
5: ครับ
4: ก็ค่อนข้างจะแออัดก็เลยใช้วิธีก็คือนั่งแบบนี้และคนก็บอกว่าเอ๊ะเหมือนท่านนั่งสมาธิเนี่ยส่วนในห้องของศรีกาเนี่ยที่ถูกคุมขังเนี่ยก็คือห้องศรีกาเนี่ยมีอยู่ประมาณ2คนที่ถูกคุมขังนะครับอันนี้ก็คือสามารถนอนในห้องขังได้นะครับ ประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับก็คือว่าการแถลงข่าวเส้นทางทางด้านการเงินเนี่ยหลายคนตกใจมากกับเงินที่เจอและเส้นทางทางด้านการเงินที่พบตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ชี้แจงรายละเอียดเลยนะครับว่าการไปค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะตกใจครับนี่ฮะคุณผู้ชมทั้งเงินทั้งทองทั้งเซฟเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลย
6: ในกล่องพลาสติกนะ
5: แน่นนี
6: ่โอ้โหแต่เปิดออกมานี่มีแต่สมบัตินะ
4: นี่เขาบอกว่า
5: อันนี้ที่บ้านศรีกาอันนี้
4: ของจริงอันนี้คืออะไรรู้ไหม
6: อะไร
4: เขาเตรียมเครื่องนับเงินมา3เครื่องเจ๋งพังเพราะว่าเงินมันเยอะจริง
5: นับไม่ไหว
4: นับไม่ไหวเพราะเนี่ยมันเป็นฟ้อนแบบนี้เครื่องนับเงินพังอ่ะคุณผู้ชมคือเราก็ตกใจเลยเพราะว่าตอนค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาสตำรวจยึดทรัพย์รวมก่อนนะ498ล้าน
6: โอ้โห
4: รวยอู้ฟู่มากๆแบ่งเป็นเงินฝากก่อนนะมีเงินฝากทั้งหมดในบัญชี290ล้าน
6: เฉพาะในบัญชี
4: เช็ดถูกต้องอ้าวแล้วเงินสดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่โต๊ะเนี่ย138ล้านอุ้ยหลวงพ่อมีนาฬิกาหรูด้วย
5: ใช่ฮะ
4: เออท่านเอาไว้ใส่ตอนไหนเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเงินสด138ล้านและดูทองอ่ะไปดูทองหน่อยทองคำกับทองรูปพรรณคุณผู้ชมไปบวกเอาเองนะมีประมาณน้ำหนัก 1,000 บาทถ้าเทียบเป็นเงินคูณไปประมาณ 6-7 หมื่นตอนนี้ก็ประมาณ
6: ยุคนี้นะ
4: 70ล้านฮะ
6: โอ้โห
4: 70ล้านอ่ะโหผู้ชมฮะรวยอู้ฟู่จริง
5: ๆ
4: อันเนี้ยของอดีตหลวงพ่อ
5: ครับ
4: ไปดูของศรีกาคนสนิทบ้างศรีกาคนสนิทถ้าเราจำกันได้นะเรามีการบุกเข้าไปค้นที่พักแถวๆปทุมธานี
5: ใหญ่น้อยหน้า
4: ศรีกาเองเนี่ยมาเพราะว่ามีปัญหาก่อนหน้านั้นก็เลยมาพึ่งใบบุญของวัด
6: มาพึ่งธรรมะ
4: หลวงพ่อก็ให้อยู่ที่วัด

0: ถูกไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นบุคคลล้มละลายมีปัญหาชีวิตแล้วดูตอนนี้คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะคร
1: ับ ฟูสุด
0: ๆบ้านพักปทุมธานีณตอนนี้นะเงินสด3,800,000 บาททองคำหนัก90 บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์สุขภาพรวมๆแล้วทุกอย่าง220 กว่าล้านครับรวมนะทั้งเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสและศรีกาทรัพย์สินที่เพิ่งจะตรวจสอบได้ตอนนี้คือ720 กว่าล้าน
2: ที่เพิ่งตรวจสอบได้ตอนนี้นะ
1: เฉพาะตอนนี้
0: เฉพาะตอนนี้
2: จะถึงพันไหมเนี่ย
0: ถูกไงแต่เอาอย่างนี้ละกันที่ตรวจสอบได้คืออะไรคือแค่ปีนี้คือแค่ปีนี้ยังไม่ได้ตรวจย้อนหลังไปถูกไหมแต่ทีนี้จะให้ความเป็นธรรมนะเพราะอดีตเจ้าอาวาสยังให้การปฏิเสธแต่ก็ยังตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะชี้แจงทรัพย์สินได้นะครับศรีกาคนสนิทก็ให้การปฏิเสธเหมือนกันไม่มีส่วนในการยักยอกเลยแต่ก็ยังไม่ได้บอกถึงว่าเอ๊ะเงินไอ้พวกนี้
1: ที่มาที่ไปมัน
0: ที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าตำรวจเขาบอกโอ้โหถ้าไปฟังในมุมการสืบของตำรวจโอ้โหหลักฐานมันมัดแน่น
1: อ
0: ่ะคือเอาอย่างนี้นะผู้หญิงเนี่ยอดีตศรีกาเนี่ยเข้ามาอยู่กับวัดเนี่ยตอนแรกบอกว่าปี2567ตำรวจบอกไม่ใช่
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2550ตอนนั้นเข้ามาเนี่ยเป็นแค่โยมอุปถากวัดเท่านั้นนะครับกระทั่งปี62กลายเป็นบุคคลล้มละลายบุคคลล้มละลายแล้วนะแต่ถัดจากนั้นไม่กี่ปีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทำอาชีพอะไรคำถาม
2: นั่นน่ะสิ
0: ตำรวจบอกไม่มีอาชีพแล้วก็มีการพยายามถ่ายเงินไปทำอะไรซื้อทรัพย์สินอื่นๆอีกนี่แหละคุณผู้ชมครับคือหลายคนเห็นบรรดาทรัพย์สินต่างๆบอกรวยอู้ฟู่แบบนี้
1: จากบุคคลล้มละลายอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วเงินบริจาคเราหรือเปล่า
2: เงินญาติโยม
0: ถูกเอาอย่างนี้ละกันช่วงบ่ายครับตำรวจคุมตัวทั้งคู่เนี่ยไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับนี่ฮะดูบรรยากาศบางช่วงคุณผู้ชมครับอดีตเจ้าอาวาสอยู่ในชุดสีขาวสวมหมวกนะใส่แมสเดินผ่านไปสื่อก็พยายามจะถามเหมือนกันอดีตเจ้าอาวาสสมีโชคก็ไม่ได้ตอบแต่อีกคนนึงก็คือสีกาคนสนิทนะครับนี่สีกาคนสนิทนะก็ไม่ได้อยู่ในชุดขาวนะแต่อยู่ในชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดแรกที่ควบคุมตัวเอาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว
1: เปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนแล้วนะเมื่อวานเสื้ออีกสีนึงวันนี้เสื้ออีกสีนึงแล้วครับ
1: ไม่เห็นสร้อยแล้วด้วย
0: ไม่เห็นสร้อยแล้วว
2: ันแรกเห็นสร้อยแล้วก็ไม่ใส่
0: เหนือดวงโลหะเงินวันนี้ไม่มีเหนือดวงแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎหมายได้นะครับแต่สื่อก็พยายามถามนะก้มหน้าขึ้นรถไปเลยนะคร
1: ับไม่ตอบอะไรเลย
0: ใช่
1: นะฮะนี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายแต่พอช่วงเย็นๆที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทั้งอดีตเจ้าอาวาสและศรีกาคนสนิทก็ยื่นคำร้องขอประกันตัว
0: ครับ
1: แต่ว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีเนี่ยพิจารณาแล้วนะฮะว่าคดีนี้อัตราโทษสูงครับต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลด้วยนะฮะหากปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยอาจจะมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้สุดท้ายแล้วศาลก็เลยยกคำร้องของทั้งคู่ครับงานนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็เลยนำตัวทั้ง2คนนะฮะไปคุมขังต่อที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีต่อไปแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเคสนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยตำรวจบอกเลยนะฮะบอกว่ามันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่15 กรกฎาคมที่ผ่านมามีพยานเนี่ยมาแจ้งถึงพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตำรวจก็เลยมีการไปตรวจสอบเส้นทางการเงินจนกระทั่งไปพบว่าณตอนนั้นนะมีการเบียดบังเงินวัดเนี่ยถึง92 ล้านบาทแบ่งออกเป็น2เส้นเงินด้วยกันเส้นแรกเนี่ยค่อยๆดูกันไปนะคุณผู้ชมนะฮะมีคนเช่าวัตถุมงคล22 รายการรวม2,800,000 บาท
0: เ
1: จ้าอาวาสสั่งให้พยานรายนี้เนี่ยไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดอันนี้คือเส้นแรกส่วนเส้นที่2ก็คือมีคนเนี่ยมาบริจาคเงินนะฮะเพื่อที่จะบำรุงวัด89 ล้านบาทพร้อมกับมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้ในนามของวัดนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าเงิน2ก้อนนี้ไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียว
0: ไปไหนอ่ะ
1: นั่นนะสิมันเป็นมันไปไหนกันแน่ล่ะจนกระทั่งตำรวจก็เลยมีการไปขอหมายจับนะฮะตรวจค้นทั้งหมด6จุดในอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพแล้วก็บุรีรัมย์ในขณะที่แผนประทุษกรรมเนี่ยคือเงินเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมีการโอนเข้าไปในมูลนิธิที่เจ้าวัดตั้งขึ้นมาเมื่อช่วงปลายปี68ที่ผ่านมา
0: เพิ่งจะตั้งเอง
1: แล้วณตอนนี้เนี่ยมูลนิธิยังไม่ถูกต้องด้วยนะฮะ
0: มีชื่อด้วยนะเขาบอกชื่อมูลนิธิที่ตั้งขึ้นน่ะเป็นชื่อของเจ้าอาวาสกับวัดผสมกันแต่เขาบอกรายชื่อเป็นมูลนิธิมาแล้วล่ะแต่เขาบอกชื่อนี้ก็คือเป็นชื่อของวัดกับเจ้าอาวาสผสมกันแล้วตั้งเป็นมูลนิธินี
1: ้แต่ว่ายังจัดตั้งไม่ถูกต้อง
0: ก็
1: เลยไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรใ

0: ได้นะฮะก็เลยแบบว่าเอาเงินเนี่ยเข้ามูลนิธิแล้วหลังจากนั้นก็โอนจากมูลนิธิเข้ามาที่บัญชีของตัวเองน
1: ี
0: ่แหละนี่แหละ92ล้านบาทนะฮะแต่กลับมีการออกใบอนุมัติบัตรเนี่ยในนามของวัดคุณผู้ชมครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินนะฮะจากเงินสดเนี่ยก็คืออ่ะส่วนนึงก็เอาไปซื้อของ บางส่วนก็โอนต่อไปยังสีกาคนสนิทอีกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายซึ่งตำรวจบอกเลยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะแกะรอยต่อเพิ่มเติมว่าเส้นทางการเงินเหล่านี้โอนไปถึงใครก็เดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบด้วยครับ
2: จะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าวาดตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับอันนี้คือแผนประทุษกรรมเป็นอย่างนี้นะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริต
0: ในขณะที่ทางบิ๊กเต่านะฮะพลตรีจรูญเกียรติปานแก้วเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เอาจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยเพราะว่าปีที่แล้วก็มีเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่นะถ้าเราดูพฤติการนะจะเกี่ยวข้องกับสีกาที่เข้าไปหากินกับวัดแล้วมักจะเข้าไปหาผลประโยชน์กับวัดไหนที่เป็นวัดที่มีเงินจะไปวัดนั้นพุทธภาณี
3: ก่อนหน้านั้นไงก็มีสีกาเข้าไปเอี่ยว
1: หลายวัดนะ
0: หลายวัดเลยหลายวัดทั้งนั้นเลยถ้าวัดไหนไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่เข้านี่พี่เต่าบอกแบบนี
1: ้
0: ตอนแรกก็เข้าไปเนี่ยเป็นโยมอุปัฏฐากกรนะฮะแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านแน่นอนเดี๋ยวฝากสำนักพุทธด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบวัดด้วยครับ
2: ทุกที่ที่เกิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์วัดที่จะเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเป็นวัดที่มีเงินนะครับวัดที่มีเงินสีกาก็ไม่เข้านะครับวัดไหนมีเงินทองมีอะไรพวกนี้มันก็เป็นที่หมายปองของผมไม่อยากจะพูดว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเป็นเหลือบไหลที่เข้ามากัดกินบ่อนซ่อทำลายสถาบันพุทธศาสนาต้องหาวิธีป้องกันโยมอุปถัมภ์ที่เข้ามาใกล้ชิดกับพระนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยังมีพบเห็นอยู่พอสมควรแต่ด้วยความใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยทุกอย่างมันก็แปรผันไปได้หมดนะครับ
3: ทีนี้มาดูเรื่องเส้นทางการเงินกันมากดีกว่าบางคนบอกว่านี่คือเส้นทางซ่อนเงินเขาทำกันยังไง
1: ไหนเล่า
3: ประธานการจัดตั้งมูลนิธินะคะบอกเรื่องราวว่าอย่างนี้ก็คือทนายอนันตชัยนะคะอธิบายกับทีมข่าววันนี้ว่าตามหลักการบริหารศาสนสมบัตินั้นเงินบริจาคกับรายได้ที่เกิดขึ้นในนามวัดนะคะโดยปกตินะคุณผู้ชมต้องนำเข้าบัญชีของวัดแล้วการเบิกถอนแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะต้องมีผู้เกี่ยวข้องร่วมลงนามเพราะอะไรเพราะจะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยควบคุมเงินเพียงลำพังอันนี้คือหลักที่ถูกต้องนะไม่ใช่คนคนเดียวสามารถเบิกเข้าเบิกออกได้
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นมูลนิธิถ้าเราจำกันได้วัดต่างๆจะมีเจ้าอาวาสมีวิทยาวัจกรมีกรรมการวัดช่วยกันเซ
3: ็นใช่ถึงจะทำการเบิกเงินออกมาได้นะคะแต่ทีนี้มันมีช่องว่างเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าทางวัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาควบคู่กันแล้วก็มีการเปิดรับเงินผ่านทางบัญชีของมูลนิธิด้วยทีนี้ประชาชนก็งงก็เข้าใจว่าเงินที่บริจาคเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่ทำบุญถวายวัดแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ได้เข้าสู่บัญชีวัดทั้งหมดนะคะและอาจถูกเปลี่ยนเส้นทางให้ไหลเข้าสู่มูลนิธิซึ่งตรงนี้เป็นคนละนิติบุคคลและอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมเพราะในทางกฎหมายวัดกับมูลนิธิต้องบอกว่าเป็นคนละนิติบุคคลกันนะคะเงินที่เข้ามูลนิธิก็เลยจะไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายรับของวัดทีนี้เข้าไปมูลนิธิเนี่ยจะอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของคณะกรรมการมูลนิธิซึ่งแยกส่วนกัน
1: แยกส่วนกัน
3: คือถ้าเข้าวัดเนี่ยมันก็จะตรวจสอบได้ว่ารายรับเข้ามาเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่
1: แต่ทีนี้เราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราไปเอาเงินบริจาคเราไปมันจะเข้าไปในมูลนิธิไหน
3: ไม่รู้บางทีเราอ่านชื่อบัญชีเราก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้แน่ๆเลย
0: บัญชีมูลนิธิเข้าชื่อบัญชีวัดไปแล้ว
1: จริงๆก็คือว่าเป็นไม่ใช่วัดเป็นนิติบุคคลอื่น
0: โอนต่อไปอย่างเงี้ย
3: เชื่อว่าที่ผ่านมาประชาชนที่ทำบุญน่ะส่วนใหญ่จะไม่รู้นะคะว่าเงินไปเข้าบัญชีไหนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัดกับมูลนิธินะคะนี่แหละเขาบอกเลยกลายเป็นเส้นทางซ่อนเงินต้องเร่งปิดช่องทางนี้นะคะเพื่อตรวจสอบให้ได้ว่าเงินวัดเนี่ยมีกี่บาทกี่สตางค์กันแน่และย้ำนะว่าการนำเงินทอดกฐินหรือว่าเงินบริจาคให้วัดเข้าบัญชีมูลนิธิเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะ
4: เป็นการผิดเลย ผิดเลย

0: เพราะว่าพอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของวัดไง
1: ค่ะ
0: แล้วเอาเงินตรงนั้นอ่ะเข้ามูลที่ก่อนแล้วไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ในนามของวัดมันง่ายต่อการยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังนะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันไม่เข้าวัดโดยตรงอ่ะมันเข้ามูลนิธิก่อนแล้วมาเข้าวัดเนี่ยเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเนี่ยไปดูเลย
2: มาฟังคนนี้บ้างดีกว่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในการสอนธรรมะนะคะอาจารย์เบียร์อาจารย์เบียร์
3: คนตื่นธรรม
2: ใช่มาให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันทั้งช่องวัน31นี่แหละบอกว่าการเปิดมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยนะเป็นการโยกเงินจากวัดเข้ากระเป๋าตัวเองถ้าหากมองในมุมพระจะบอกว่าการที่เอาเงินจากคนที่เข้าบัญชีวัดเนี่ยเวลาจะเบิกจ่ายเนี่ยมันเบิกจ่ายอะไรยาก
3: มันก็ต้องเซ็นกับหลายคน
2: เซ็นหลายคนถ้าเข้ามูลนิธิเนี่ยจะหยิบมาใช้ได้ง่ายกว่าจริงๆแล้วในมุมเนี่ยถ้ามองในมุมพระไม่ผิดแต่ผิดก็คือเอาเงินออกมาใช้ผิดวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะ
4: ให้เราจะเอาเข้าวัดเอาเข้ามูลนิธิมันไม่ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลซื้อทองคำเก็บสะสมอันเนี้ยมันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่แหละปัญหาของพระกับเงิน
5: ครับ
4: มันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรง
2: เนี่ยปกติได้ยินคำว่าสีกาเมื่อกี้อาจารย์เบียร์บอกสีเกยก็มา
3: สีเกยไอ้แก้วกระโถนมาดูหรือเปล่าวันนี
2: ้วันนี้ไม่มาไม่ค่อยพกกระโถนเขาบอกช่วงนี้เดี๋ยวโดนตัด
5: คร
2: ับ เดี๋ยวโดนแบนเดี๋ยวโดนแบนย้ำอีกหนึ่งเรื่องอาจารย์เบียร์บอกว่าความผิดเนี้ยเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลนะคะไม่ควรเหมารวมไปกับเรื่องของวัดแล้วก็พระรูปอื่นๆด้วยหากรู้นี่ฝากเหมือนฝากเตือนเน
5: า
2: ะหากรู้ว่าถ้าตัวเองเนี่ยทนต่อกิเลสไม่ได้ควรมีความละอายในความชั่วความบาปแล้วก็รับผิดชอบด้วยการทำยังไงสึกออกไปสิ
3: ใครจะสึกอ่ะเมื่อก
2: ี้เงินมันโ
3: หเจ็ดร้อยขนาดสิบล้าน
2: ก็นี่ไงอาจารย์เบียร์เลยบอกว่าก็พระปัจจุบันเป็นแบบนี้ไม่มีความละอายไม่ยอมสึกออกเองจนเป็นไงกล้องวงจรปิดจับภาพและลากออกมาประจานพฤติกรรมเขาเรียกว่าเป็นการพระป้นผ้าเหลืองออกมาแบบนี้ค่ะปัญหาเรื่องนี้มีส่วนจากการที่ไปยึดติดที่ตัวบุคคลกับวัตถุมงคลด้วยอาจารย์เบียร์บอกมันก็พวกนี้มันเสื่อมได้ไงแต่จริงๆพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะยึดไว้เลยไม่มีวันเสื่อมความสำเร็จในชีวิตเกิดจากการลงมือทำไม่ได้เกิดจากปาฏิหาริย์หรือว่าวัตถุมงคลนี่เป็นข้อคิดจากอาจารย์เบียร
3: ์แต่ทีนี้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดหน่อยผมก็วันนี้ฟังข่าวดูข่าวแล้วก็ตกใจเหมือนกันน
2: ะ
3: ปรากฏว่ามีหลายคนไปที่วัดแห่งนี้เราส่งบอลรัชตาไปบางคนไปทำอะไรรู้ไหม
1: ครับ
3: อยากจะไปถ่ายรูป กับกุฏิกุฏิอดีตเจ้าอาวาส
2: ไปเช็คอินหรอ
3: บางคนใช่อ
6: ยากไปถ่ายกับโต๊ะกลมด้วยซ้ำ
3: บางคนอยากจะไปถ่ายกับโต๊ะส้มอ่ะ
6: โต๊ะกลมอ่ะ
3: ซึ่งไปก็รู้สึกว่าโต๊ะส้มไม่อยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที
6: ่
3: เขาเอาโต๊ะออกมาแล้วประเด็นสำคัญเมื่อวานเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะเอาโต๊ะส้มไปทำไมอ่ะไอ้โต๊ะอาหารนะโต๊ะส้มอ่ะมันจะต้องไปตรวจ DNA หรอดูดีนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ตำรวจชี้แจงแล้วนะครับ
2: ว่าไงคะ
3: ก็คือทางวัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะเอาโต๊ะมาเอาโต๊ะอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคนก็จะไปต้องการจะไปถ่ายรูปอ่ะอย่างเงี้ยถูกไหมอ่ะคนก็ต้องการจะไปถ่ายรูปทางวัดก็ไม่อยากให้คนน่ะไปนึกถึงวัดแห่งนี้แล้วนึกถึงโต๊ะกลมนี
2: ้
3: เข้าใจไหมเพราะวัดเขาเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อายุ600กว่าปีอ
2: ่ะ
3: แล้วมันมีสิ่งอะไรที่สวยงามมากกว่านั้นเขาก็เลยบอกตำรวจว่าเอาโต๊ะไปเถอะและตำรวจก็บอกเลยบอกว่าเอาจริงๆโต๊ะไม่ผิดหรอกแต่มันคือสัญลักษณ์ไงก็เลยต้องเอาโต๊ะเนี้ยมาด้วยวัดมันจะได้ไม่มีคนไปถ่ายรูปไปเช็คอินอะไรต่างๆนานาแต่ทีเนี้ยพอดูบรรยากาศที่วัดคุณผู้ชมวันเนี้ยใครได้ดูโหนกระแสบ้างโหนกระแสได้มีตำรวจมาแล้วก็มีการนั่งวิเคราะห์นะเพราะว่าในคลิปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอดีตเจ้าอาวาสที่ถืออันเนี้ยถือโทรศัพท์อยู
5: ่อ่
3: ะถือทำไม
2: ถือทำไมฮะ
3: หลายคนบอกดูคลิปดูอะไรเปล่าไม่ใช่นะครับดูกล้องวงจรปิด
2: ใช่เพราะเขาบอกว่ากล้องมีหลาย10ตัวมาก
3: วันนี้ตำรวจบอกว่าวงจรปิดของวัดแห่งนี้60ตัวด้วยกัน
2: แล้วจุดที่หลวงอดีตเนี่ยที่ท่านอยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามีจอทีวีอ
3: ่
2: ะวางตั้ง3จอใหญ่ๆแล้วก็เป็นซอยเป็นช่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆก็คือดูกล้องได้ทุกจุด
3: กล้องเนี่ยไล่มาตั้งแต่วัดเลย
5: ครับ
3: เจ้าอาวาสจะเห็นเลยว่าใครเดินเข้ามาในวัดบ้างใครเดินเข้ามาศิษยานุศิษย์นะคนใกล้ชิดใครเดินเข้ามาเลยรู้หมดว่าใครเนี่ยเข้ามาได้มั่งกล้องเยอะมากคุณผู้ชมและทีนี้หลายคนสงสัยเอาถ้ากล้องเยอะแล้วไอ้กล้องที่ถ่ายมาคืออะไร
2: นั่นคือกล้องของวัดไหม
3: ไม่ใช่คืออย่าง
2: น
3: ี้ตำรวจเล่าให้ฟังว่ามีหนังสือร้องเรียนมาก่อน1ฉบับประมาณสักกรกฎาคมหนังสือร้องเรียนมาเนี่ยตำรวจวันนี้บอกว่าทำคดีนี้ค่อนข้างที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นเกจิชื่อดังลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในทุกแวดวงเลยเก็บทุกอย่างเป็นความลับแล้วก็พยายามจะสืบเพื่อจะหาเส้นเงินพอจะสืบหาเส้นเงินเสร็จสับปั๊บวันดีคืนดีปรากฏว่ามีหนังสืออีก1ฉบับเป็นหนังสือร้องเรียนแนบแฟลชไดรฟ์มาด้วย

0: เข้าใจหรือยังพอแนบแฟลชไดรฟ์มาด้วยเนี่ยนั่นก็หมายความว่าตำรวจก็มาเปิดเลยโอ้โหหลักฐาน
1: ชัดเจน
0: ชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับก็เลยตำรวจบอกว่าโอเคงั้นเราสืบต่อเพราะหลักฐานทุกอย่างเนี่ยชัดเจนมากๆสิ่งที่ตำรวจอยากจะได้ก็คือเส้นเงินไงและตำรวจก็เลยไปตรวจสอบเส้นเงินเพราะว่าอ่านหลักฐานความสนิทแนบชิดกับสีกามันได้ไปหมดแล้ว
2: ครับ
0: เรียกมาจากคนที่ส่งเรื่องร้องเรียนมาแต่ทีเนี้ยถ้าเราเนี่ยคุณผู้ชมไปถามคนที่มากราบไหว้วัดแห่งนี้ทุกๆคนพูดเหมือนกันว่าเราควรจะแยกแยะ
3: ถูก
0: เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสแต่ไม่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี
1: ้นะ
0: เหมือนที่บอกไปศรัทธาได้นะครับไปไหว้ได้ไปกราบไหว้ได้เพราะวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สมัยพระเจ้าอู่ทองอายุเก่าแก่มาก600กว่าปี
1: ค่ะ
0: ดังนั้นทุกคนสามารถที่จะไปกราบไปไหว้ได้และเวลาคุณจะไปทำบุญไม่เป็นไรครับเขามีเครื่องสแกนสแกนได้เงินเข้าวัดทันทีอ่ะลองฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านครับ
4: ใช่ไอ้วัดนั้นมันไม่เขาไม่เกี่ยวอยู่แล้ววัดเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไงดีอยู่แล้ว
5: สถานที่โอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ที่ว่าตัวท่านจะทำตัวแบบไหนแค่นั้นเองแบบแต่ส่วนที่เรานับถือก็นับถืออยู่แล้วสถานที่แล้วก็ชีวรอะไรก็เราก็นับถือปกติอยู่แล้วแต่สำหรับตัวท่านก็คือเราก็จบแค่ตรงนี้ไงแต่ให้เราแบบบริจาคเยอะแยะเหมือนที่ผ่านมาเราคงไม่
0: เราอยากให้ทุกคนแยกแยะหนึ่งในคนที่แยกแยะก็คือนายก
1: ค่ะ
0: แล้วจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีภาพว่านายกเนี่ยมีการแขวนอะไรเหรียญเหนือดวง
1: ใช
0: ่แน่เอามาให้ดูวันนี้นักข่าวก็ไปเจอนายกเหมือนกันนายกบอกว่าเอาจริงๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่นายกเคารพก็คือนี่ฮะความศรัทธาเอาลองฟังนายกพูดนิดนึงครับ
6: ปืนอย่างเงี้ยเอาไว้ทำอะไรไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่าง
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมอันนี้นายกก็บอกว่าเอาเป็นความศรัทธาแต่ก็มีหลายคนที่โดนพัดพิงถึงเหมือนกันถูกไหมฮะอย่างคุณน้ำอธิชาติ
2: คือคุณน้ำอธิชาติเองเนี่ยก็บอกว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นประธานจัดสร้างและทำพิธีบวงสรวงนำฤกษ์เหรียญเจ้ามหาราชรุ่นบารมีชนะมารเมื่อปี67พอข่าวนี้ออกมายอมรับเลยมันรู้สึกเจ็บบรรจุมากๆเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คุณอ้ําเนี่ยมองว่าถ้าพระทำผิดก็ผิดที่ธรรมวินัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดหรือพระพุทธศาสนาอยากให้แยกออกจากกันด้วยครับ
7: ก็ตกใจนะผมเชื่อว่าทุกคนก็ตกใจกับข่าวที่ได้เห็นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเราเข้าใจว่าในการปฏิบัติของท่านเนี่ยเราก็นับถือในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าท่านจะมียังไงแบบไหนหรือเปล่าแต่วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญคือพอเมื่อเราได้ทราบแล้วต่างหากเรายังคิดและปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญ
2: ในขณะที่อาจารย์จตุรงค์เนี่ยนักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนาก็บอกว่าเรื่องแบบนี้จริงๆมันก็มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะถ้าเราทำใจกับเรื่องนี้ได้รู้ว่าคนเลวเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่ก็อยากให้ตำรวจเนี่ยจัดการกันไปนะฮะแต่ก็อยากให้แยกเหมือนกันนะฮะเรื่องของบุคคลกับเรื่องของวัดวัดก็ยังสามารถที่จะไปกราบไหว้ไปทำบุญกันได้เหมือนเดิมเลยและมองว่าหลังจากนี้น่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะการสแกนในการที่จะโอนเงินในการทำบุญเราจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากยิ่งขึ้นสำคัญเขาคืออาจารย์บอกว่าใช้การโอนดีกว่าเพราะว่ามันจะตรงเข้าบัญชีไปเลยก็ป้องกันเขาไว้แบบนี้นะ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราตามกันต่อแล้วกันนะโดยเฉพาะการหาเส้นเงินแล้วก็เงินยักยอกไปใครอะไรยังไงอีกคุณผู้ชมครับส่วนอีกเรื่องนึงพอมันมีคลิปนี้มาหลายคนตกใจนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชายคนนึงถือเหล็กที่ยาวมากแล้วจากนั้นเนี่ยเขาพุ่งตรงไปที่รถคันสีขาวนี้นะครับดูเหล็กคุณผู้ชมครับเอามาเสร็จสับปั๊บแล้วก็ดับไปโอ้โห
2: ทั้งท่อน
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ
8: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
9: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: รับชุดไหนดีครับ
1: เอาชุด
2: อาสตางา
3: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
4: ้เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: เทวดา

0: ลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
1: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
2: ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: มีนิดเดียว
3: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
5: อ๋อ
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่พอแก
1: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
8: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อะบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
9: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
10: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
9: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
11: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
12: ้ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
13: ปากสะอาด
14: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
15: ดีต่อเหงือกและฟัน
13: รสดีใช้ง่าย
14: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
15: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
17: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
18: หมดแก้ว
19: หมดค่ะ
17: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
13: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
3: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
4: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
5: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
6: หยอกแม็กกี
7: ้หาอร่อย
6: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นจริงๆเราไม่สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้หลายคนบอกโอ้โหทำไมพี่โกรธอะไรกันนักกันหนาลองไปดูครับโอ้โหคุณผู้ชมใครเห็นคลิปก็ตกใจนะครับ
11: คือต้องโกรธอะไรขนาดไหนอ่ะ
10: คือเจ้าของรถคันสีดำเนี่ยเอามีปัญหาแหละกับเจ้าของรถคันสีขาวถูกไหมครับและที่สำคัญเจ้าของรถคันสีดำเนี่ยก็ไปหยิบท่อนเหล็กซึ่งยาวมาก
12: ยาวจริงแล้วเก็บไว้ในรถได้ยังไง
10: แล้วดีฮะคุณผู้ชมครับมาแล้ว
12: ดึงออกมาป้า
10: ดีแล้วเอาไปทุบรถคันสีขาวรถคันนี้กำลังจะจอดรถอยู่ในเขาเรียกว่าหลังร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในพื้นที่ซอยเหล่านาดี3เทศบาลนครขอนแก่นนะครับวงจรปิดก็คือว่าพอเขาตีกันเสร็จสับคือเอาพูดง่ายๆตีตั้งแต่กระจกตีไปจนด้านข้างคือตีกระหน่ำเยอะเลยฮะและที่สำคัญพอเขาขับไปแล้วนะไม่จบแค่นั้นขับตามฮะ
12: อ๋อมีขับตามด้วย
10: ขับตามไปนะครับแล้วตามข่าวก็คือว่าพอตามกันไปก็เกิดการเฉี่ยวชนทั้ง2คันเนี่ยพังเสียหายนะครับไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เอาเข้าใจไหมดูสภาพรถฮะเนี่ย
12: ยับเลย
10: แต่จุดเนี้ยคือสุดท้ายไปจบที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สภ.เมืองขอนแก่นจริงๆคืออยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเจอรถยนต์คู่กรณีทั้ง2คันอย่างที่คุณชมพู่กับยศกับคุณผู้ชมเห็นนะดูสภาพทั้ง2คันก็คือทั้งสีขาวและสีดำก็คือสภาพพังเลยฮะ
11: เสียดายรถเลย
10: รถคันสีดำที่ก่อเหตุเนี่ยกันชนหน้าหลุดมีสติ๊กเกอร์กตตรด้วยนะตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นติดอยู่หน้ารถนี่ชี้ให้ดูเอ้ยมาได้ยังไงเป็นรถของใครส่วนรถคันสีขาวกระจกหน้าแตกท้ายรถยุบบุบพังเสียหายตามสภาพที่เห็นนะครับทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเขารู้จักกันครับรู้จักกันในธุรกิจรับเหมาและมีเหตุทำร้ายร่างกายกันมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งก่อนจะมีการขับรถไล่ตามกันมาจนกระทั่งเกิดเหตุไล่ฟาดรถกันตามภาพวงจรปิดในร้านหลังร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมโดยรถยนต์คันสีขาวได้มีการขับเข้ามาที่สภ.เมืองขอนแก่นผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นตามภาพยืนยันนะดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนขณะที่ตำรวจตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปสอบปากคำก่อนนะเดี๋ยวขอไปสอบปากคำไม่มีการชนกันนะไม่มีการชนกันภายในโรงพักตามที่มีข่าวลือก่อนหน้านี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าขอดูสติ๊กเกอร์ได้ไหม
11: ครับ
10: รถคันสีดำมีสติ๊กเกอร์กตตรขอนแก่นไอ้นี่เป็นรถของใคร
12: นั่นน่ะสิน
11: ั่นน่ะ
10: นั่นแหละต้องตรวจสอบอันนี้เพิ่มเติมนะครับว่าตกลงแล้วนั่นมันมีปัญหาอะไรกันแล้วเกี่ยวข้องอะไรกันไหมลองไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ
11: ครับผมนะฮะส่วนที่ปทุมธานีคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ก็คือหนุ่มรายหนึ่งควงปืนไปที่ธนาคารแห่งหนึ่งแถวๆตลาดไทยครับกว่าสุดท้ายได้เงินไป1,500,000 บาทก็ภาพกล้องวงจรปิดตามกันใหญ่เลยคุณผู้ชมครับลองไปดูภาพกันก่อนนะฮะเป็นภาพของธนาคารแห่งหนึ่งที่ชายคนนี้เดินเข้ามาแล้วและมาพร้อมกับอาวุธปืนนี่เขามีการพลิกป้ายเลยบอกว่าธนาคารปิดแล้วก่อนจะเดินเข้าไปล็อกเอาไว้พอล็อกเสร็จปุ๊บก็เอาอาวุธปืนเนี่ยทำการข่มขู่พนักงานในร้านนะฮะแล้วก็กวาดเงินไปเนี่ยประมาณสัก1,500,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปก็ใช้เวลาในการก่อเหตุเนี่ยประมาณ2นาทีด้วยกันโดยหลังจากที่ได้เงินแล้วครับคนร้ายนะฮะก็ขับรถเก๋งเนี่ยหลบหนีไปคุณผู้ชมครับแล้วมีการเอารถไปจอดทิ้งเอาไว้ที่ตรงบริเวณลานดินป่ารกร้างริมถนนพหลโยธินขาเข้านะฮะตรงข้ามกับไปรษณีย์คลองหลวงครับก่อนจะมีการจุดไฟเลยเผาเลยนี่ตามภาพนี้คุณผู้ชมครับก็หวังที่จะทำลายหลักฐานทิ้ง ทีนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดกับตัวรถเป็นของปลอมนะฮะทำให้ยากต่อการติดตามตัวขณะเดียวกันหมายเลขตัวถังรถก็มีการถูกลบทำลายไปแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้รู้ว่าใครคือเจ้าของรถตัวจริงกันแน่
10: ครับ
11: โดยคนที่เขาใกล้ๆกับจุดที่เผารถเนี่ยเขาบอกว่าก็เห็นรถคันนี้ขับมาแบบปกติเลยนะไม่ได้เร่งรีบไม่ได้อะไรเลยหลังจากนั้นสักประมาณ10นาทีก็เห็นว่ารถคันนี้มันก็เกิดไฟไหม้แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นโดยที่ไม่เห็นคนที่ก่อเหตุเดินออกมาเลยครับ
3: มีเสียงระเบิดไหมครับ
13: มีเสียงระเบิด
3: มีเสียงระเบิดด้วย
13: ยางมันระเบิดตอนแรกคิดว่าเป็นแก๊สแต่รถไม่ได้ติดแก
3: ๊
13: ส
3: แต่คนขับขี่ไม่ได้วิ่งออกมาคันนี้นะ
13: ไม่
3: เจอ
13: ไม่เห็น
3: ตอนขับเข้ามาเขาขับเร็วไหมครับขับเร็วกว่ารถปกติไหม
13: ขับเร็วกว่ารถปกติเพราะว่าตีท้องปุ๊บไปเลย
3: ครับ
13: ปกติรถในซอยนี้ก็
11: ในขณะที่พลตำรวจตรีเพียรพลโชติกาเสถียรนะฮะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็เลยมีการเรียกประชุมชุดตำรวจคลี่คลายคดีครับก็จะมีทั้งตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะฮะชุดสืบของจังหวัดปทุมธานีชุดสืบของสพคลองหลวงวางแผนในการตามตัวคนร้ายจนกระทั่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าจากการตรวจสอบเงินที่เอาจากธนาคารไปไม่ใช่1,500,000 บาทแต่เอาไปเนี่ยประมาณสัก1,770,000 บาทด้วยกันทีนี้เนี่ยก็เลยมีการไปไล่กล้องวงจรปิดเลยท
10: ี
11: ละจุดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเบื้องต้นพบว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยขับรถมาดูลาดเหลาก่อนเกิดเหตุหลายครั้งด้วยกันก็ต้องไปตรวจสอบกันที่มาอีกเหมือนกันนะฮะและเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีมากกว่า2คนและเป็นการวางแผนทุกอย่างมาอย่างดีด้วยน
10: ะ
11: ฮะทีนี้ตำรวจไปพบเบาะแสเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับพบว่าคนร้ายรายนี้ขับรถมาจากจังหวัดสระบุรีมาป้วนเปี้ยนเนี่ยอยู่ตรงแถวๆธนาคารเนี่ยต่อเนื่อง 3-4 วันนะฮะก่อนที่จะขับรถเนี่ยกลับไปที่สระบุรีแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาที่ปทุมธานีเพื่อก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นธนาคารนี
10: ้
11: เขาบอกว่าจริงๆในละแวกนั้นมีหลายธนาคารแต่ธนาคารนี้เขาบอกว่าไม่มีรปภในการดูแลความปลอดภัย
10: ครับ
11: ก็เลยเลือกที่จุดนี้คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าไอ้เรื่องของการเผารถเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจมากกว่าระหว่างการหลบหนีนะคุณผู้ชมนะฮะทีนี้เนี่ยตำรวจก็เลยเชื่อว่าตอนแรกอาจจะมีการมุ่งหน้ากลับไปสระบุรีแล้วหรือไม่แต่ช่วง4 โมงเย็นที่ผ่านมาคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตำรวจสามารถตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะ
10: ไวมาก
11: ไวมากชื่อว่านายสายฟ้าอายุ56 ปีครับหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแถวๆรามอินทรากรุงเทพมหานครนี่เองนะฮะก็เลยมีการคุมตัวครับแล้วก็นำตัวไปที่สภ.คลองหลวงปทุมธานีทันทีนี่พยายามจะขัดขืนแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีทีนี้พอไปตรวจสอบประวัตินายสายฟ้าคนนี้คุณผู้ชมครับพบว่าเคยก่อเหตุชิงทรัพย์รถขนเงินกว่า16 ล้านเมื่อปี2555มาแล้วแล้วก็ถูกจับนะฮะติดคุกกันไปและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาเมื่อปี65เอง
10: แล้วมาก่อเหตุอีกเหรอ
11: แล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำกลับมาชิงมาปล้นอีกเหมือนกันนะฮะซึ่งตอนแรกตำรวจเองยังไม่รู้หรอกว่าเป็นนายสายฟ้าแต่พอตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วเอ๊ะรูปพรรณสันฐานมันคุ้นๆกับคนที่เคยก่อเหตุตอนเมื่อก่อนก็เลยมีการไปเปรียบเทียบพอเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมาอ้าวชัดเจนเลยคนก่อเหตุก็คือนายสายฟ้าแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีถูกตามจับกุมตัวได้เหมือนเดิมเลยนะ
10: ครับทำงานไวอยู่นะ
12: จับผิดก็ต้องรับผิดชอบต้องชื่นชมตำรวจเน
10: า
12: ะตามจับได้ไวมากเลยนะคะไปดูเรื่องราวต่อไปกันคุณผู้ชมค่ะเป็นครอบครัวของเด็กชายอายุ13 ปีค่ะซึ่งป่วยนอนติดเตียงอยู่คุณแม่เนี่ยต้องลาออกจากงานมาดูแลคุณพ่อทำงานรปภ.แต่ว่าเลิกงานปุ๊บก็ต้องไปเก็บขวดขายช่วยเหลือลูกค่ะ
14: รวยเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายกินข้าวมันเยอะๆแต่ยิ้มยังไงยิ้มได้ยิ้มไม่ต้องร้องหรอกไม่ต้องร้อง
12: เนี่ยค่ะแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะนายนิวัฒน์ผู้เป็นพ่อเนี่ยจะโทรศัพท์มาคุยกับลูกแบบนี้แล้วค่ะแล้วตามเสียงที่ได้ยินเลยคุณผู้ชมยิ้มไว้นะลูกสู้ไปด้วยกันไม่ต้องร้องเพราะสำหรับพ่อแล้วรอยยิ้มของลูกเนี่ยคือกำลังใจของพ่อให้ดำเนินงานต่อไปได้แม้วันนี้น้องนายวัย13 ปีนะคะจะยังไม่สามารถพูดโต้ตอบคุณพ่อได้แต่ว่าทั้งสองก็สื่อสารกันผ่านสีหน้าและแววตาซึ่งเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่คุยกันคุณแม่คอยซับน้ำตาให้น้องตลอดเลยก็เวลาคุยกันก็จะมีน้ำตาคลอตลอดนะคะปัจจุบันน้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆค่ะที่หมู่3 บ้านโนนสว่างจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ ต้องเล่าอย่างนี้น้องคนนี้เป็นน้องที่กำลังจะเรียนจบป .6 แต่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะเพราะว่าประสบเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง3เดือนเลยนะคะแต่ว่าอาการก็ยังไม่ดีขึ้นครอบครัวจึงพากลับมาดูแลต่อที่บ้านค่ะซึ่งขณะนี้การรักษาตัวก็เข้าเดือนที่9แล้วแม่ของน้องเนี่ยต้องลาออกจากงานนะคะเคยมีรายได้เดือนละ15,000เพื่อกลับมาดูแลลูกนะคะป้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำเช็ดตัวพลิกตัวป้องกันแผลกดทับส่วนคุณพ่อที่โทรศัพท์คุยเมื่อกี้นะคะก็เป็นรปภ. อยู่ที่กรุงเทพหลังเลิกงานคุณพ่อก็จะออกไปเก็บขวดแล้วก็ของเก่าขายค่ะหารายได้เสริมกลับมาช่วยครอบครัวอีกทางนึงมีคุณย่าด้วยวัย52ปีค่ะก็รับจ้างทำทุกอย่างเหมือนกันได้ค่าจ้างวัน150-300บาทช่วยแบ่งเบาภาระนะคะนอกจากช่วยดูแลน้องนายแล้วย่าก็มีสามีที่สุขภาพไม่ดีแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนด้วยแล้วทุกเดือนเนี่ยค่ะแม่น้องนายต้องพาไปพบแพทย์แต่ละครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บาทนี่ยังไม่รวมค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะบางวันก็เงินไม่พอก็จะซื้ออาหารให้เฉพาะลูกส่วนแม่เนี่ยยอมอดแล้วก็หวังว่าสักวันน้องนายจะอาการดีขึ้นค่ะ
15: เมารถไปค่ะครั้งละ 2,000 ออกจากบ้านตั้งแต่ 6:00 น.ค่ะไปแล้วก็กลับมาอีกทีก็ประมาณ 6:00 น.ค่ะหนูบางทีหนูก็กินแค่น้ำเอาขอแค่ลูกได้กินค่ะเราอดได้เขาก็กินแล้วเขาก็ถามนะว่าแม่ไม่กินหรอบางทีก็ต้องโกหกลูกว่าให้เขากินให้อิ่มก่อน
12: คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะแล้วต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวน้องนายเรื่องค่าใช้จ่ายการดูแลและค่าเดินทางนะคะสามารถช่วยเหลือได้นะคะที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีนางสาววรัญญาเลิศสกุลเลขที่บัญชี020-254-997612ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีความทุกข์พบใครเดือดร้อนต้องการให้ช่วยแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันแล้วก็วันนิวได้เลยนะคะแล้วก็วันช่วยได้จะได้ไปช่วยเหลือคุณทุกคนเลยนะคะ
10: คร
12: ับ
10: เนี่ยข่าวต่อไปนี่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกัน
12: ค่ะ
10: ดูสภาพอากาศน้ำท่วมกันหน่อย
16: ครับ
10: ถามพี่น้องทางภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเป็นยังไงกันบ้างจู่ๆน้ำป่าไหลหลากบางแบบนี้นะครับและทีนี้มาเตือนนะใครที่อยู่ล่างจากแม่ฮ่องสอนเองเนี่ยคุณจะต้องเตรียมตัวรับมวลน้ำก้อนนี้ด้วยเดี๋ยวไล่ฟังครับ
17: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
18: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
19: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวในหนึ่งเดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
20: เพราะเราคู่ควร
21: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
22: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
23: ลุกค่ะ
22: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
24: ดำดำยาแก้ไอ ARP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
25: บรรเทาอาการไอ
26: ขับเสมหะ
25: ทำให้ชุ่มคออ
26: ยากแก้ไอตราเสียดาว
25: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
27: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
28: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: เทพไทย
29: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
30: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
29: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
31: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
32: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
33: ้ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
10: หยอกแม็กกี
7: ้หอมอร่อย
6: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
34: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที
35: ่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
34: ทันหรือเปล่า
36: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
37: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
36: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้

0: วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: อุ้ยนมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
1: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
5: มองเฟลอร์โอมิราล
6: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
6: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วย OK Herbal ค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วย OK Herbal สิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
8: น้ำปราตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
15: ลุกค่ะเทวดา
16: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกเด็กกันเด็กไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
14: อย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
17: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
18: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whider teeth
20: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
21: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
20: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
21: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
22: อยากจะพบเธอจริงๆ
1: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
23: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
24: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
25: คืนนี้
24: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
26: มาติดตามข่าวแหกโค้งเรื่องใกล้ตัวทุกๆคนนะครับสัปดาห์นี้ฝนจะตกหนักนะหลายพื้นที่เลยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือหลายพื้นที่คืนนี้นอนหลับหรือเปล่าเพราะว่าบางพื้นที่นอนไม่หลับครับฝนฟ้ามาแล้วที่สำคัญเกิดน้ำป่าไหลหลากยกตัวอย่างแม่ฮ่องสอนครับ
27: ขับมอเตอร์คาร์ก็อยู่ตั้งแต่ตั้งสปองตักให้ในระมัดระวังดีครับเตรียมหัวลงมาแถวครับดังหัวน้ำบินลงมาครับน้องอย่างนะครับน้องอย่างนะครับน้องปลาอะไรหลังครับ
26: โอ้โหขอบคุณหลวงปู่ขาวมากนะครับคุณผู้ชมครับคือดูทั้งสีน้ำดูทั้งความแรงนะ
28: แรงจริง
26: นี่เป็นภาพก็คือน้ำป่าไหลหลากมันทะลักเข้ามากลางวัดครับวัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดพระธาตุผามอนอยู่ที่ตำบลถ้ำลอดอำเภอปางมะพร้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วคุณผู้ชมเทียบภาพดูพระฮะพระซ้ายขวาที่ตัวเล็กไปนิดนึง
1: จริงค่ะ
26: กระแสน้ำแรงมากนะครับมีท่านก็มาเตือนกันไว้นะหลวงปู่ขาวกับวัดเนี่ยเตือนเอาไว้น้ำป่าเนี่ยเขาบอกมันมาจากลำน้ำแม่อูมองไหลมาจากต้นน้ำเพราะว่าต้นน้ำเกิดฝนตกหนักแล้วมันก็เกิดหลากลงมานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยน้ำที่แรงมันก็ไปกัดเซาะพื้นที่ของวัดพระธาตุผามอนส่งผลให้บริเวณวัดได้รับผลกระทบนะครับตามคลิปถ้าฟังเสียงเมื่อสักครู่มีการแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมรับมือนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลศบป่องเป็นจุดเชื่อมต่อกับมวลน้ำเนี่ยมันก็จะไหลไปต่อกันแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับเขาบอก

0: ระดับน้ำที่จุดนี้เริ่มลดลงครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วนะครับ
1: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปกันต่อในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันหน่อย
0: เป็นยังไงบ้าง
1: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือครบรอบ2ปีกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นะฮะ
0: ครับ
1: และตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคือชาวบ้านแทบจะนอนกันไม่หลับเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกหนักถล่มต้นน้ำฝั่งเมียนมาคุณผู้ชมแล้วมวลน้ำเนี่ยทะลักลงสู่แม่น้ำสายทำให้ระดับน้ำที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1สูงถึง 4.33 เมตรนะฮะขณะที่ระดับวิกฤตเนี่ยอยู่ที่ 4.30 เมตรคุณผู้ชมน้ำจากบ้านโจตดาเนี่ยก็ไหลลงมาสมทบต่อเนื่องด้วยนะฮะทำให้น้ำขึ้นตรงบริเวณใต้สะพานจนชาวบ้านเองก็นอนกันไม่หลับเลยครับต้องออกมาเฝ้าระวังน้ำกันขณะที่เจ้าหน้าที่แม่สายครับก็ต้องระดมนะฮะอุปกรณ์เท่าที่มีคุณผู้ชมนำรถแบ็คโฮเนี่ยไปตักนะฮะเศษกิ่งไม้ขยะเนี่ยออกจากใต้สะพานเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำจนกระทั่งเห็นบอกว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยก็ทะลักเข้าท่วมชุมชนด้วยเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือตึกแม่สายคอมเพล็กซ์แล้วก็บ้านไม้ลุงขนคุณผู้ชมครับที่เกิดน้ำทะลักนะฮะกระสอบบิ๊กแบ็กแนวกั้นหลายจุดทำให้เจ้าหน้าที่ต้องไปอุดรอยรั่วดังกล่าว
0: เข้ามา
1: เพื่อไม่ให้มวลน้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในชุมชนมากกว่านี้เพราะว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
0: อันนี้บอกอันเป็นภาพเมื่อวานนะ
1: ภาพเมื่อวาน
0: นะเล่าให้ฟังนะครับ
1: แล้วต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังจะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะจู่ๆเนี่ยพนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามกับชุมชนวัดเกาะทรายเกิดพังถล่มลงมาแตกซ้ำอีกทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมชุมชนโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจด้วยนะฮะทำให้ระดับน้ำแม่สายตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันเริ่มลดลงขณะที่ฝั่งไทยเองก็ตรวจสอบแนวพนังกั้นน้ำตลอดสายนะครับเพื่อป้องกันจุดที่มันรั่วซึมหรือว่ามันมีรอยที่มันอาจจะชำรุดเพิ่มเติมแต่ว่าเบื้องต้นไม่พบว่าแม่น้ำสายล้นพนังกั้นมายังฝั่งไทยครับ
2: ตรงนี้คือบริเวณวัดเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าขณะนี้นะครับบิ๊กแบ็กฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพังไปอีกรอบนึงแล้วครับทำให้มวลน้ำนะครับไหลทะลักเข้าไปยังตัวเมืองท่าขี้เหล็กครับทำให้แม่น้ำสายลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ก็ฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องทางฝั่งตรงข้ามนะครับ
1: แต่ว่าภาพล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะจะเห็นว่าแนวกระสอบบิ๊กแบ็กนะฮะซึ่งเป็นพนังกั้นน้ำแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยอยู่ในสภาพที่เสียหายประมาณสัก20เมตรด้วยกัน
0: เป็นช่องแบบนี้หรอ
1: เป็นช่องเลยน้ำมันก็เลยทะลักเข้าไปนะคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่ายังไม่ได้รับการซ่อมแซมแต่ยังโชคดีที่ว่าวันนี้เนี่ยต้นน้ำไม่มีน้ำไหลลงมาสมทบเพิ่มเติมไม่อย่างนั้นความเสียหายอาจจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ด้วยนะฮะ
3: นะคะปีนี้น้ำมาเยอะมาแรงจริงๆมาดูฝั่งแม่สายของไทยกันบ้างนะคะเช้าวันนี้ระดับน้ำนะคะลดลงแล้วแต่ว่ายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปเห็นความผิดปกติที่แนวป้องกันน้ำคุณผู้ชมบริเวณอาคารราชพัสดุที่รอการรื้อถอนมานานหลายปีซึ่งจุดนี้เป็นจุดหน้าด่านรับมวลน้ำคุณผู้ชมปรากฏว่าแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนเกิดการถล่มค่ะนี่ดูจากมุมสูงเห็นไหมฮะ
0: อันนี้คือบ้านเขานะ
3: ใช่
0: อ
3: ัน
0: นี้คือบ้านเขาไม่ใช่บ้านเรานะ
3: บ้านนี่เป็นช่องขนาดใหญ่เลยนะคะหลังเมื่อวานเนี่ยมวลน้ำไหลเชี่ยวแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วนะคะชาวบ้านก็เลยตั้งคำถามว่าถ้าฝนตกหนักอีกครั้งล่ะแล้วมวลน้ำมาแรงกว่านี้แนวป้องกันจุดนี้ยังรับไหวหรือไม่นะคะล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแล้วบอกว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาและไหลผ่านแนวบิ๊กแบ็กนะคะขณะที่ฝั่งไทยเมื่อวานยังสามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้แต่ว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมเสริมแนวป้องกันแล้วนะคะโดยวันที่14กันยายนนี้จะเริ่มวางกล่องแกเบี้ยนและเรียงหินเพื่อทำให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ต้องจับตาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในพื้นที่แม่สายยังอยู่ในช่วงที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำด้วยค่ะมาดูภาพรวมสถานการณ์กันบ้างนะคะระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วค่ะแต่ว่าต้องรีบเร่งเคลียร์เศษไม้กิ่งไม้และขยะที่มาติดบริเวณสะพานนะคะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายยังคงมีการประกาศเตือนภัยขั้นสุดค่ะโดยเฉพาะ4ชุมชนเสี่ยงได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนและเหมืองแดงให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นด้วยค่ะ
0: ภาคเหนือก็ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคุณผู้ชมนะพี่น้องพะเยาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วนอกจากเรื่องของฝนแล้วดินสไลด
3: ์
0: ถนนหนทางก็ต้องระวังเหมือนกันช่วงนี้นะครับนี่คือพะเยาชาวบ้านบ้านปางหมูปางมะโอนะครับขอความช่วยเหลือหน่อยฝนมันตกหนักตลอดทั้งคืนและดินมันอุ้มน้ำใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดดินสไลด์ลงมาไปปิดถนนสาย1148กิโลเมตรที่73ถึง74เป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอสองแควจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ทำให้รถไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านเข้าออกได้เลย

0: ชาวบ้านบอกว่าเส้นนี้เอาจริงๆเพิ่งจะซ่อมแล้วก็สร้างเสร็จเองเพ
1: ิ่
0: งจะซ่อมเสร็จเพิ่งจะซ่อมเสร็จนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มันมีถนนพังยุบเป็นหลุมแล้วก็ยังเป็นเส้นทางที่มันเชื่อมระหว่างน่านกับพะเยานะครับรวมถึงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคุณจะไปผาช้างน้อยภูลังกาเนี่ยคุณก็ต้องใช้เส้นทางนี้นะครับสามารถเดินทางต่อไปเชียงรายได้ด้วยมิฉะนั้นเส้นนี้สำคัญนะทอมันดินสไลด์แบบนี้เอาหลายคนก็เป็นห่วงการจราจรก็จะมีปัญหารถจะไปจะมาตามจังหวัดต่างๆแต่ดูจากภาพล่าสุดคุณผู้ชมครับแขวงทางหลวงพะเยาเร่งประสานแขวงทางหลวงน่านที่2รับผิดชอบในพื้นที่เข้าไปดำเนินการแก้ไขแล้วนะครับ
2: ครับผมนะฮะไปกันต่อที่ขอนแก่นกันหน่อยคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่าเห็นใจเจ้าของรถกระบะคันนี้ถ้าเป็นคุณเองถ้าเป็นพี่ผู้ถ้าเป็นพี่หนุ่มทำยังไงแบบน
0: ี้ใจสลายรักรถด้วย
2: และประเด็นคือรถคันนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินด้วยนะฮะ
1: ครับ
2: แต่รถถึงแม้ว่าจะจมน้ำไปโชคดีคนยังปลอดภัยนะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นครับที่อำเภอบ้านไผ่นะฮะคือเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ก็ขับรถมาครับเข้าทางลอดใต้สะพานตรงบ้านหนองแวงไร่นะฮะศูนย์มีชัยก็ลุยเข้าไปไปเจอน้ำท่วม
1: โอ้นี่งาน
2: เขาบอกก็ไม่คาดคิดไงว่าน้ำมันจะสูงขนาดนี
0: ้ก็เราถ้าดูเราอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่พอลงไปเป็นภาพ
2: คือเขาก็ค่อยๆลงไปเสร็จปุ๊บอ้าวสุดท้ายกลายเป็นภาพนี
0: ้
2: แล้วที่สำคัญคือก่อนทางลงไม่มีป้ายบอกเตือนอะไรเลยแต่ว่าล่าสุดป้ายมาแล้ว แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ป้ายมาทีหลังหรอ
2: ป้ายมาทีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกั้นเอาไว้แล้วนะฮะ
0: น้ำท่วมถึงระดับสีแดงห้ามผ่าน
2: ก็ไม่รู้ไงไม่ใช่คนในพื้นที่อีก
0: ใช่ใช่
2: เพราะฉะนั้นเตือนกันนะคุณผู้ชมหลายพื้นที่อาจจะเจอกันได้ส่วนอีกพื้นที่คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นเลยคือชาวบ้านตัวจริงในพื้นที่บอกว่ามันเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ย3ปีแล้วน
1: ะ
2: น้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตกหนักเลยจนทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวของชาวบ้านบางคนเองต้องอ้อมไปใช้เส้นทางอีกสะพานนึงห่างออกไปอีก5กิโล
0: ไกลเลย
2: ไกลมากเดือดร้อนจริงๆเลยบอกว่าอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยครับ
3: ครับ
4: เป็นไม่ได้กับยายเขามาสูบน้ำออกนะครับมันต้องแก้ไขแล้วครับบางทีมันโดนแล้ว
3: ครับเป็นทุกปีไหมครับ
4: ทุกปีครับ
3: ไม่อยากสร้างเสร็จหรอครับ
4: 3 4ปีมากับเป็นมาตลอดครับบางเทื่อบัดนี้ขี่ตะลึงน้ํามาหลายเค้าเวลาเค้าผ่านรถมันสิล่มมักล่มตลอดนะ
3: ครับ
4: ของอันนี้นะครับ
2: คําถามคืออ้าวแล้วปกติมันมีเครื่องสูบน้ําไม่ใช่หรอ
0: เออ
2: ทําไมมันถึงไม่ใช้งานล่ะไปถามหน่วยงานชี้แจงเลยบอกอ๋อจริงๆเครื่องสูบน้ํามันมีแต่ที่มันไม่มีคือสายไฟเพราะสายไฟถูกขโมย
0: เอาอีกแล้วสายไฟถูกขโมย
2: เนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่สามารถสูบน้ําออกจากอุโมงค์ได้แม้ติดตั้งใหม่ไปกี่ครั้งก็ถูกขโมยซ้ําซากอีกเหมือนกันนะฮะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาทางแก้ไขแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลย
0: ครับ
1: ไปต่อที่พัทยาอีกหน่อยนะคะเรียกได้ว่าอ่วมทั้งเมืองเลยค่ะฝนถล่มพัทยากลางดึกนะฝนตกนานกว่า2ชั่วโมงลมกระโชกแรงด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหรถเล็กบางจุดสัญจรลำบากมากๆเลยจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะเป็นซอยเขาน้อยพัทยาค่ะต้องบอกว่าน้ำท่วมอย่างหนักเลยนะคะเพราะฝนตกลงมาไม่หยุดเลยพี่หนุ่มคุณผู้ชมเนี่ยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักๆนะคะเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะทั้งถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ซอยเขาตันโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีนะคะก็บอกว่าถ้าตกหนักต่อเนื่องเนี่ยก็คือจะท่วมแบบนี้ประจำเลย
0: แต่สงสารชาวพัทยา
1: จะโดนแบบนี้ประจำเลย
0: เราก็อ่านข่าวแบบนี้ตลอดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ต้องระมัดระวังดูภาพรวมฝนฟ้าหน่อยนะคะทั่วไทยเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะเน้นหนักที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกเหนืออีสานฝนเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตามหน้าจอนี้เลยค่ะ
0: ดูไว้นะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมีฝนตกหนักนะคุณผู้ชมนะอยากจะฟังข่าวดีกันไหม
1: อยากค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพัดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนหรือว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะให้ต่อมาตรการใช่ไหมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามีเรื่องอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลเหมือนกันต่อได้ไหมไทยช่วยไทยพัดวันนี้คุณเอกนิติมาตอบแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอมาฟังนะลุ้นข่าวดีไทยช่วยไทยพัดนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นปัญหาของเราสองคนละกัน
1: จริง
0: เพราะว่าเราอายุขึ้นเลข4แล้วบอกเลยว่าต้องใช้ครีมที่เหมาะกับวัยแล้ววันนี้ดร.แบงค์มีครีมมาแนะนำนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.แบงค์
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ครับพี่หนุ่มครับพี่ชมพู่เป็นไหมว่าอุ้ยใช้ครีมมาหลายตัวแล้วแบบอุ้ยหลิวรอยยังคงอยู่ฝ้ากระยังคงอยู่ผิวยังแห้งเป็นไหม
6: เป็นครับ
5: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมจ๋าใครที่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยฝ้ากระจุดดำๆเนี่ยแบงค์อยากให้คุณแม่เนี่ยได้ลองใช้ดร.วีตัวนี้ดู
6: ครับผม
5: แล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดด้วยนะเป็นอันดับหนึ่งเลยอย่างที่แบงค์บอกว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลใช่ไหมฮะเขาจะถูกวิจัยและพัฒนามาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋าว่าเนี่ยเหมาะกับผิวของคนไทยจริงและเขาวิเคราะห์มาแล้วฮะคือเรามีผู้เชี่ยวชาญนะที
6: ่
5: จะบอกเลยว่าปัญหาผิวของคนไทยเนี่ยคือ1พออายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งผิวจะ

0: เริ่มเหี่ยว
1: ริ
0: ้วรอยจะเริ่มมาครับและที่สำคัญคือปัญหาที่2เมืองไทยเนี่ยแดดแรงมาก
1: แรงจริง
0: 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าหมองคล้ำแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแดงเชื่อว่าคุณแม่เป็นแบบนี้พี่โยจ๋าย
1: ังไงฮะ
0: เนี่ยคือเป็นแบบนี้เลยคุณแม่ที่อายุ 5-60 ปี

0: ชมจ๋าและการันตีโดยโรงพยาบาลเพราะฉะนั้น 1,290 บาทเนี่ยแลกกับความสาวที่มันได้มาเนี่ยถือว่าถูกมากอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยแบงค์ให้โปรแบบนี้ฮะซื้อ2แถมฟรีอีก3เป็น5กระปุกใหญ่เลย
1: 5
0: กระปุกฮะจากราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทครับ
1: โอ
0: ้หมดนี้เลยคุ้มมากคุณผู้ชมจ๋าแล้วโปรนี้เนี่ยมีเค้า60ชุดเท่านั้นเอง
1: 60ชุดเท่านั้น
0: 60เซตที่จะได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นแม่ต้องโทรมาละฮะ02-817-9925หรือถ้าสายมันแน่นเนี่ยแม่สแกน QR code ก่อนได้เลยเพราะแบงค์มาเมื่อไหร่เนี่ยบอกเลยว่าสายระเบิดแน่นอนค
1: ุ
0: ณผู้ชมจ๋าวันนี้นะ 6,500 5กระปุกเหลือแค่ 1,099 บาทแบงค์ต้องเล่าว่าพอเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยสารสกัดของเราเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสโรงงานเนี่ยการันตีเลยว่ามาตรฐานระดับสากลโลกสารตัวแรกที่แบงค์บอกแม่ไปว่าถ้าแม่เนี่ยอายุ 50-60 ปีมีริ้วรอยล่องลึกแม่จ๋าตัวเดียวที่ช่วยได้นั่นคือสารลายสีแดงเกรดฝรั่งเศสเลยเหมือนคุณแม่คนนี้คุณผู้ชมลองดูภาพตามนะว่าทำไมคุณแม่เนี่ยดูสวยขึ้นสาวขึ้นเพราะสารตัวนี้แม่จ๋ายังไม่พอฮะถ้าอยากดูหนุ่มเนี่ยต้องเติมไฮยาเติมคอลลาเจนแล้วก็เติมเซรามายให้กับผิวด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูเด็กดูเด้งแต่คุณแม่คนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฝ้าเยอะแสงแดดเยอะทำลายผิวหน้าหน้าหมองคล้ำเป็นฝ้าเต็มไปหมดเลยในไนอะซินามายวิตามินซีช่วยได้แต่สองตัวนี้ต้องบอกว่าสีทองตัวนี้แม่จ๋าเป็นสารใหม่ที่ใส่เฉพาะสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษเลย
1: เฉพาะตัวนี้เลย
0: เฉพาะตัวนี้คุณผู้ชมจ๋าอย่างที่แบงค์บอกเนาะว่าแบงค์อยู่ในคลินิกในโรงพยาบาลนะเขามักจะมีปัญหาคือชอบไปฉีดผิวแหละให้หน้าเด้งให้หน้าเด็กเรามีเหมือนกัน2ตัวนี้จ้ะคาเมเรียแล้วก็เปปไทด์ใช่และที่สำคัญแม่จ๋าครีมเนี่ยกระปุกเป็นหมื่นดีขนาดไหนสารสกัดดีขนาดไหนก็ตามแต่ปัญหาของครีมโดยทั่วไปแบบนี้แม่มันเป็นแบบนี้จ้ะคือทาไปแล้วแม่มันไม่ซึม
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นมันเหนอะมากเนี่ยคือมันไม่ซึมพี่หนุ่มมาดูสิว่ามันไม่ซึมเนี่ยมันไม่ซึมแบบนี้แม่จ๋ามันไม่ซึมแบบนี้เลย
2: อันนี้ลองก่อนอันนี้ทั่วไป
1: ทาไปมัน
3: เขามีแค่60เซตเราก็ต้องมาใช้ของเขาหน่อย
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วพี่หนุ่มจ๋าอยากให้ลองดร.อีดู
1: อันนี้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ซึมเลยอัน
1: นี้มันไม่ซึม
0: วนไปเถอะไม่ซึม
1: อันนี้มันไม่ซึมลองด
0: ูพอใช้ดร.อีปั๊บเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหม1 2ว้าว
1: นี่ดูเทียบ
3: ให้เทียบ
0: ใช่
1: อันนี้มันยังเหนอะอยู่
0: ใช่มันเหนอะมาก
3: แต
0: ่ดูของแบงก์ก็ได้ใช่ใช่พี่หนุ่มลองดูของแบงก
3: ์ด้วยอ่ะ
0: ทาปั๊บดร.วีตรงนี้คุณผู้ชมจ๋าเนี่ยข้างบนคือดร.วี
1: ซึมไปแล้ว
0: ข้างล่างคือครีมทั่วไปเพราะฉะนั้นแบงก์อยากจะบอกเลยว่าครีมแพงขนาดไหนก็ตามถ้ามันไม่ซึมเนี่ยมันช่วยไม่ได้
1: พี่หนุ่มถอดแว่นแล้ว
3: เอาไหนพี่ลองเฮ้ยกับนี้นะเ
0: นี่ยนี
1: ่โอ้โหรายการเลย
3: หอมมากเฮ้ยจะนี่ซึมแล้วเห็นป่ะ
0: ซึมแล้ว
1: ใช
0: ่ดูใสผิวดูใสขึ้นเลย
3: ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่า
0: คุณผู้ชม
3: เราทดลองสองฝั่ง
0: คุณแม่ทุกคนชอบบอกว่าเอ้ยทาไปแล้วเนี่ยในเรื่องของริ้วรอยมันดีขึ้น
3: แม่ดู
0: แม่จ๋าแม่ลองดูนะเนี่ยกระจ่างทันทีเลยแล้วซึม
3: ให้ดูให้ดู
0: ใช่เนี่ยฮะซึมเลยดีเลย
3: แต่ซึมดี
0: ซึมดีมาก
3: ฝั่งนี้ดูหล่อกว่า
0: ใช่มันดูใสขึ้นเนาะ
3: เฮ้ยดูใส
0: มันดูสว่างขึ้นใช่แม่จ๋าอ่ะอยากให้ดูโปรแม่จ๋าดูพี่หนุ่มไปด้วยหล่อขึ้นเลยและที่สำคัญแม่จ๋าวันนี้เนี่ย 6,500 ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,099 บาทแล้วดูพี่หนุ่มไปด้วยนะโอ้เนี่ย
1: ดูทาทั้งหน้าเลย
3: ไหนมาแล้วขอทา2ฝั่ง
0: ได้เลยฮะ02-817-9925วันนี้นะได้ไปเลย5กระปุกจ้ะพี่หนุ่มคือแบงค์อยากให้ดูนิดนึงว่าพอทาไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้พี่หนุ่มฮะคืออันนี้คือคุณแม่นะ
1: ค
0: ุณแม่ คือคุณแม่คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตแล้วกดไปด้วยนะ02-817-9925นะอายุไม่เยอะยังไงก็ต้องลองใช้อายุ40ปีขึ้นไปควรจะต้องใช้ดร.วี
3: นี่แหละ
0: จะต้อง
3: เดิน
0: จะได้ไม่เหี่ยวจะได้ไม่แห้งใช่คือพอทาไปแล้วเขาเฮ้ยทำไมดูเด็กขึ้น
3: ไม่แต่ขอโทษนะมันซึมเร็วมากนี่ขอโทษแล้วพอกดหน้าไปอ่ะ
0: มันเด้งนะ
3: หน้ามันเด้ง
0: ถูกต้อง
1: มันชุ่มชื้น
0: คือครั้งแรกพอใช้ไปแล้วเนี่ยชุ่มชื้นนุ่มแล้วก็เด้งทันทีแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแม่จ๋าจะเป็นเหมือนคุณแม่คนนี้ที่อายุ70ปี
1: พี่หนุ่มลองดู
0: พี่หนุ่มคือคุณอาลองวิเคราะห์นะคือคุณแม่คนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าล่องแก้มเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะใต้ตาอันนี้คือเป็นปกติของคนอายุ70ปีคน70ปีจะมีปัญหาแบบนี้แม่จ๋าคือล่องลึกแล้วก็ใต้ตาเนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละเยอะๆแบบนี้เลย
1: อันนี้
0: คือก่อนใช้แต่หลังจากที่ใช้ไปสักพักนึงปั๊บคุณแม่ดูสวยขึ้นนะ
1: ใ
0: ช่
3: ใช่ใช่
0: แบงค์รู้สึกเหมือนอายุ50นะ
3: เอาจริง
0: ใช่เนี่ยพี่หนุ่ม
1: ดูสาวขึ้นเลย
0: เนี่ยไม่ได้รีทาเลยใต้ตาเมื่อกี้ฮะที่ใต้ตาที่ยับยับเนี่ยดูดีขึ้นปากที่เคยคว่ำเนี่ยฮะต ตื่นขึ้นคือสาหร่าย
3: แม่ตายตาแล้วพี่ก็ตายตาแม่
4: เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มเดี๋ยวใต้ตา
3: เดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดู
0: ใช่ใช่มันจะดูใสขึ้นจริงๆพี่หนุ่มเพราะฉะนั้นแล้วใต้ตาเนี่ยพอตามันเหี่ยวมันก็ดูมีอายุนะแต่พอตาเราเต่งตึงเนี่ยคือคุณแม่คนนี้เนี่ยเหมือนไม่ใช่อายุ70ใช่อ่ะอีกคนนึงละกันพี่หนุ่มจ๋าคือคุณแม่คนนี้เนี่ยอายุจะ60ปีคนนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นฝ้าทั่วหน้าเลยแล้วเริ่มมีริ้วรอยแต่พอหลังจากใช้ปั๊บเนี่ย
1: อุ๊ยดูใส
0: หน้าดูใสขึ้น

0: ดูสาวขึ้นเป็นเนื้อครีมแบบฉบับดร.วีมีที่เดียวของเรา
1: พี่ได้ทาเป็นครั้งที่2แล้ว
0: เป็นครั้งที่2แล้วถ้าถึงว่าดู
2: ซ้ำ
1: ดูเด็ก
0: ใช่ใช่ใช
3: ่ใส่ขึ้นเลยพี่หนุ่ม
0: ถูกต้องหลายคนบอกว่าอายุ40ปีควรใช้หรือเปล่าคุณน้องคนนี้อายุ40ปีผิวมองผิวคล้ำมากแต่ว่าเฮ้ยหนูไม่อยากหน้าแก่สาหร่ายสีแดงเขามีกลไกป้องกันไม่ให้เราแก่ใช้แล้วสวยขึ้นเลยนี่
1: จริง
0: ใช
1: ่จริงๆก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย
0: ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ย028179925ต้องกดเลย
3: ใช่ครับ
0: ผิวจะได้ไม่เหี่ยวไม่แห้งอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยมีฝ้ากระจุดดำๆ028179925วันนี้ได้ไป5กระปุกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดพี่หนุ่มจ๋าย
1: ังไงครับ
0: คือคนอายุ50ปี60ปีเนี่ยควรจะต้องใช้ดร.วีนะ
3: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแบงค์บอกเลยว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยให้โชว์ราคาเต็มอีกครั้งนึง
1: ไหนดูซิราคาเท่าไหร่
0: 1290บาท
1: โอ้วันนี้
0: เดียว
1: น
0: ะกระปุกเดียวกระปุกเดียวเนี่ย1290แต่วันนี้เนี่ยจ่ายแค่1099ได้5กระปุกนะ
3: โอ้โห
0: ใช่
1: เราไม่กี่ร้อยเองอ่ะ
0: 200
1: เออเราใช้ได้ยาวเลยอ่ะ
0: พี่หนุ่ม 1,290 เหลือ200ต้น
1: ๆเ
0: ออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสายเนี่ยมันน่าจะหมดไปนานแล้วไม่เป็นไรอ่ะแม่โทรมาก่อนเดี๋ยวแบงค์ขอเคลียร์หลังบ้าน
1: แล้วกันบอกนะอ่ะพี่คนทดลองใช้
3: ใช่เป็นไงบ้าง
1: 1คือหอม2คือเนื้อมันนุ่มแล้วมันซึมเร็วมาก
0: แต่ที่คุณแม่ทุกคนชอบคือทาไปแล้วผิวมันสว่างขึ้นท
3: ัน
0: ทีผิวมันดูใสขึ้นเพราะฉะนั้นแม่จ๋า028179925วันนี้นะอ่ะให้อีก10นาทีพอเขาบอกว่าสายหมดไปนานแล้ว
1: ต้องรีบโทร
0: ต้องรีบโทร
1: ไว
0: ้
1: ก่อน
0: ใช่ขอสำหรับข่าวแหกโค้งแม่จ๋า028179925 5กระปุกเอาไปหมดเลยอยากให้ได้ใช
3: ้รีบโทรรีบโทรเลย
1: ไม่แล้วขอโทษนะ
0: รอเลยอ่ะ
3: รอเลยหน้าใสเลยนะ
0: หน้าใสขึ้นเลย
1: แบงค์อย่าเรียกพี่เรียกน้องหนุ่ม
3: เออโหนี่ขอบคุณนะแบงค์
1: ขอบคุณนะแบงค์นะคะ
3: บ่อยนะโปรแบบน
0: ี้ได้เลยค่ะ
4: เป็นไงคะคุณขอบคุณค่ะขอบค
3: ุ
4: ณค
3: ่
4: ะ
3: หน้าใสเลย
1: ข่าวต่อไปอ่ะให้พี่ชมพู่อ่านแล้วกันนะอย่าน้องลุงจะลองฟังดู
4: คืออย่างนี้ฝั่งนู้นใช้แล้วหมดปัญหาใช่ไหมแต่ฝั่งนี้ชาวบ้านยังมีปัญหาอย
1: ู่
4: ค
1: ุ
4: ณผ
1: ู้
4: ชมค่ะก็คือเรื่องของปัญหาที่จะต้องจับดูแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐบาลนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาช่วยชาวบ้านบ้างค่ะ
5: น้ำมันขึ้นปุ๋ยแล้วก็ขึ้นนะคะพวกปุ๋ยยาฆ่าแมลงฮอร์โมนขึ้นน้ำกันเบิดเลยกระทบ
6: เป็นทอดๆเลย
5: ใช่ใช่ค่ะทีนี้ต้นทุนสูงแต่ผลผลิตต่ำเดือดร้อนเยอะเลยแหละค่
6: ะ
5: ฝากมาดูแลหน่อยรัฐบาลมองเห็นบ้าง
1: ปัญหาปากท้องเน
4: า
1: ะ
4: ปัญหาปากท้องค่ะนี่คือเสียงสะท้อนของแม่ค้าขายผักที่จังหวัดสกลนครไปถึงรัฐบาลนะคะบอกเร่งแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจให้หน่อยราคาน้ำมันก็ปรับสูงขึ้นตอนนี้ดีเซลทะลุ40บาทต่อลิตรแล้วนะคะต้นทุนขนส่งก็เพิ่มขึ้นตอนนี้เขาต้องยกเลิกการส่งไปขอนแก่นแล้วนะเหลือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อควบคุมต้นทุนนะคะขณะเดียวกันนะต้นทุนอื่นๆทั้งถุงบรรจุปุ๋ยยาฆ่าแมลงฮอร์โมนการเกษตรก็ปรับสูงขึ้นเหมือนกันทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกส่งต่อไปทอดๆเลยก็คือฝากรัฐบาลให้ช่วยดูแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วย
1: อ้าวชาวโคราชบอกว่าถ้าฝากรัฐบาลประเด็นหลักๆตอนนี้โครงการที่มันใกล้ตัวก็คือไทยช่วยไทยพัก
4: ค่ะ
1: 60 40เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้ว
3: ครับ
1: ชาวบ้านบอกว่าอาจจะยกตัวอย่างนะบรรดาร้านค้ากับคนทั่วไปอยากได้ไทยช่วยไทยพัดขยายหน่อยนะ
3: มันต่อได้ไหมอ่ะต่อได้ไหม
1: คือมันมีข่าวลือว่าจะต่อ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ไปถามคนนี้ครับคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีคลังนะรองนายกด้วยนะคุณเอกนิติวันนี้ให้สัมภาษณ์เป็นรอบที่สองเอาอย่างนี้แล้วกันขอพิจารณาจากหนึ่งของตัวเลขสองคือสภาพเศรษฐกิจแล้วประโยคสุดท้ายที่ท่านบอกเอาไว้คือก็พิจารณาว่าหนึ่งหรือสองเดือนนี่แหละอ้าวแสดงว่าเป็นข่าวดีสิถูกไหมถ้าพูดจริงใจแบบนี้นะว่าขอพิจารณาก่อน1หรือ2เดือนอ้าวมิฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีรอลุ้นไทยช่วยไทยพัดไม่เกินสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยายนรู้แน่นอนนะครับ
3: ครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันละกันคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้เรามากันถึงซีรีส์เรื่องนี้กันดีกว่าบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนติดตามกันไม่อยากให้พลาดเลยกับซีรีส์เงาใต้พระจันทร์นะฮะเป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่าครับจาก JMMTV ที่ชวนคนดูนะฮะมาตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ครับเพราะว่ามีบางความสัมพันธ์นะฮะที่ยิ่งดูยิ่งรู้จักกันมากขึ้นเนี่ยกลับยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากรู้ว่าภายใต้เงาที่เห็นนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่พบกับเงาใต้พระจันทร์ครับซีรีส์ที่ชวนคนดูนะฮะตามหาความจริงผ่านเรื่องราวของความสัมพันธ์ความลับและเรื่องบางอย่างที่อาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดครับยิ่งดูยิ่งมีคำถามยิ่งเข้าใกล้ความจริงก็ยิ่งไม่แน่ใจนะฮะว่าควรเชื่อใครที่ยังไม่ได้ส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้เริ่มดูนะฮะเงาใต้พระจันทร์ครับสามารถตามดูย้อนหลังกันได้นะฮะเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น และที่สำคัญย้ำเลยว่าห้ามพลาดครับกับโปรพิเศษเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรพิเศษเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจัดเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและในเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจัดถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวนซือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดปยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามีกำหนด100วันเวลา11นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสระเกศรับพระราชทานชั้นเพลรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพัตตาหารเช้าและพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเว
วลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสักเกตรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกกรมการศาสนากรมบริษัทสยามพิวัตรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและบริษัทไวไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศกิตติคุณและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้เวลา 10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง8คนและมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง12ประกอบด้วยบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารจากภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนรวม164คนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็น

ประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนถึงปริญญาตรีมูลนิธิพระดาบสซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานบริการประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงอันหนึ่งในช่วงเช้าองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินสูงเพื่อกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตรและช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมอาชีพและด้านบูรณาการและอื่นๆเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนองคมนตรีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าวันนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุตติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลใบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีผู้ส่งผลงานจากทั่วประเทศ38ผลงานและมีผู้ได้รับรางวัล4รางวัลซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงโดยเฉพาะการสื่อสารสู่คนรุ่นใหม่จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมชาป่าควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและต่อยอดองค์ความรู้ด้านชาเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืนเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้องคมนตรีให้แนวทางดำเนินงานเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนให้ทราบถึงเป้าหมายและประโยชน์ของโครงการพร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนตามแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดความสมดุลด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งพื้นที่รองรับการผลิตกาแฟแคปซูลร้านต้นไม้โครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่และโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโครงการหลวงหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชันจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดหม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์และคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดศรีหกไกรสอนและวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดร่างจระเข้พระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาพระวชิระรัตนสุธีจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาสัทธาธิกถาแปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชินีเวลา 14:30 น.สมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวท์ไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดปางสมัครวัดโสธรวรารามฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาวและวัดโคกพรหมนครราชสีมาวัดพนัญเชิงพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันหน่วยงานและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: อย่าไปดูถูกมัน
1: ฮะมึงพูดอะไรนะ
0: เปล่า
2: เธอเม
3: ฮะ
2: คือ
4: พี่อริศครับอย่าลืมตามมาดูผมประกวดด้วยนะครับ
0: มาแล้วครับผม
1: เอาอาทิตย์มึงไปไหนมาเนี่ยปล่อยให้พวกกูนั่งทำรายงานรออยู่ตั้งนาน
0: ก็นี่ไงครับผมไปซื้อน้ำมาให้พวกคุณกินไงครับผมดับร้อนครับดับร้อนครับ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ยอดสุดยอด
0: เต้แป๊บนึงไอ้ใบแม่งหลับอีกแล้วอ่ะ
1: ทุกงานเนี่ย
0: เอาแม่งซะหน่อย
6: เล่นอะไรของมึงเนี่ย
0: ไอ้ใบทำงานแม้รายงานเนี่ยหลับตลอดเลยมึงเนี่ยมึงดูที่ขนมก็อดกินพลาดตลอดเลยมึงเนี่ย
1: พลาดอะไรวะ
6: เอ้า
0: ก็หอประชุมไง
6: นี่ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นจะชวนพวกกูไปดูดาวเดือนวันนี้นึกอะไรฮะ
0: กูแค่อยากไปดูคอนเสิร์ตเฉย
6: อยากไปดูคอนเสิร์ต
0: ครับผม
6: หรืออยากจะไปสอยดาวครับเพื่อน
5: ก็ดีนะพวกมึงก็สอยดาวกันไปให้หมดเลยนะส่วนเดือนน่ะกูสอยเอง
0: ไม่รู้แหละทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยยังไงพวกมึงก็ต้องไปกับกูเพราะกูซื้อน้ำให้พวกมึงกินแล้วถือว่าเป็นข้อตกลง
5: เอ้านี่ไม่ได้สินน้ำใจหรอ
0: เนาะ
5: โ
6: อ้แต่ว่าโอเค
0: โอเคไหมครับ
6: โอเคกูชอบกูรักมึงตรงนี้เลยจุ๊บหนึ่งที
0: รีบกินรีบไปเร็วเดี๋ยวขอกลับหอก่อนไปทำนู่นทำนี่เอางานไปเก็บด้วยไปไปไปไปเถอะเดี๋ยวไม่ทัน
7: น้องก้องพบคะตื่นเต้นเหรอคะ
8: เปล่าครับ
7: แล้วทำไมทำหน้าซีเรียสขนาดนั้นคะเนี่ยไม่เอาไม่ซีเรียสยืมเข้าไว้นี่เจ๊ซื้ออันนี้มาฝากจะได้ดื่มแก้เครียดไง
8: ขอบคุณครับ
7: เนี่ยแล้วถ้ายิ้มไม่ออกอะนะนึกถึงรางวัลเข้าไว้เจ๊ได้ข่าวมาว่าปีนี้สปอนเซอร์เพียบค่ะลูก
8: เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ผมยอมรับเนี่ยคุณก็คงต้องชนะทุกการแข่งขัน
9: และถ้าผมชนะพี่จะให้อะไรผมล่ะครับ

0: แหมพอพูดถึงรางวัลแล้วยิ้มตาวาวๆๆๆเลยนะ
1: ขอเช
0: ิ
1: ญคณะแรกคณะนิเทศศาสตร์ครับ
2: คณะต่อไปเตรียมตัวเลยนะคะ
0: ตายแล้วไปแต่งตัวเร็วกล้องโพกไปเร็วๆห้องน้ำอยู่ทางนู้นลูกไป

0: งช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังรอคอยแล้วล่ะค่ะกับการประกวดดาวเดือนเฟรชชี่ไนท์ในคืนนี้ไปพบกับดาวเดือนแต่ละคณะเลยค่ะเอาล่ะค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับดาวเดือนทุกคณะด้วยนะคะโอ้โหน่ารักกันทั้งนั้นเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังน้องๆแต่ละคณะเขาแนะนำตัวกัน
1: โอ้ใจเย็นๆนี่รีบไปไหนล่ะยังไง
2: โทรหากูตั้งแต่6โมงนะมึงก็อยากดูเหมือนกันแหละกูชวนมาใกล้ไปดูที่มามันสูงเลย
1: กูพาพวกมันมายืนไซโคน้องๆเฉยเว้ยถ้าเดี๋ยวพวกมันชนะอีกอ่ะพวกเราเสียหน้านะทำไงอ่ะ
2: แต่กูว่าแม่งไม่ชนะหรอกหน้าตากวนตีอย่างงี้ชนะไงวะ
3: วิศวกรรมศาสตร์ครับ
4: แพรไพรินจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ

0: หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลัง
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: 6 Unit Hall Unit Mall
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
6: ์
5: ง่ายเลย
6: เลือกเมกะแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนน
7: อนแคนนอน delighting you always
8: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
9: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
10: ไม่ได้นะ
11: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
12: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
13: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
10: นะ

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
5: beauty sexy comedy of course something nut and a little fantasy
4: anything else
5: we are expecting you honey
4: Nantan Film Glamorous FanCon Saturday 14th November 2026 Union Hall Union Mall
6: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
7: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
8: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ต่อไฮโซซาร์ฟอร์เทก็ไม่เคยคิดล้อเล่นและไม่เคยคิด
1: โอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆให้กับโชว์จากคณะวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะโอ้โหเป็นโชว์ที่ดูเดือดเลือดพล่านมากเลยนะคะยิงกันกระจายเลย
2: ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ต้องตื่นเต้นกันนะคะเด็กๆใจเย็นๆเย็นไว้
3: ก้องเราตื่นเต้นอ่ะกวนขมงมาได้ไม่ดีเลยอ่ะ
4: เฮ้ยแพรทำดีแล้วซ้อมมาตั้งกี่รอบแล้วเราเชื่อใจแพรนะไม่ต้องมาเครียดไปสนุกกันดีกว่า
5: พิสวาเตรียมพร้อมนะครับ
2: สู้สู้เจ๊เป็นกำลังใจให้ไปไปไ
1: ปเอาละค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้เป็นโชว์จากดาวเดือนคู่สุดท้ายของเราแล้วนะคะขอเสียงปรบมือ

0: หากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดเรื่องทุกข์ได้ทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเราจงตบมือพลัน
1: ไม่ร้องเพลงเหรอวะโคตรเบสิกเลย
0: ขอบคุณที่ช่วยปรบมือนะครับต่อจากนี้จะเป็นเพลงที่พวกเราเลือกกันมานะครับสำหรับใครที่ร้องได้ช่วยร้องด้วยนะครับ

0: อุ๊ย
1: อ้า
2: เดี๋ยวนะยังไม่ดับตอนน้องพวกเราเนี่ยนะ
3: จะเอาดวง

0: คณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องๆทั้งสองคนก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมเลือกทั้ง3เพลงนี้มาร้องในวันนี้คะ
1: ก็เหตุผลที่เลือกทั้ง3เพลงนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าทั้ง3เพลงสื่อถึงช่วงวัยต่างๆของเราอย่างเพลงแรกนะครับสื่อถึงวัยเด็กของพวกเราที่มีแต่ความทรงจำดีๆมีแต่ความสนุกสนานและมิตรภาพระหว่างเพื่อนนะครับเพลงที่2ครับเพลง LOVE เข้าสู่ช่วงวัยที่เรามีความรักที่สดใสและงดงามเพลงที่3นะครับสื่อถึงช่วงวัยที่เราโตพอที่จะแอบรักใครสักคนและใช้ทั้งหัวใจของเราเพื่อคนใจของเขาและตอนนี้นะครับผมก็อยากใช้ทั้งหัวใจของผมคนใจกรรมการดูว่าจะให้ผมผ่านหรือเปล่า
0: โอ้โหขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆดาวเดือนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกหนึ่งครั้งนะคะเอาล่ะเดี๋ยวให้น้องๆเขาไปพักผ่อนก่อนด้านหลังเวทีเลยค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ
2: ดีมากเลยค่ะทั้งคู่ทำได้ดีเลิศระเบิด
1: ขอบคุณนะครับพี่จินนี่แล้วก็ฝากขอบคุณพี่มินี่ด้วยถ้าไม่ได้พี่สองคนผมคงแย
3: ่ไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดนักศึกษาก่อนไปเร็วเดี๋ยวต้องออกไปรอฟังประกาศผล
0: ไปสำหรับช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะกับ4คณะนะคะที่ผ่านเข้ารอบนะคะขอเสียงปร

0: ว่านะชนะแน่ๆเลยว่ะดูใน Facebook ดิคนกดไลค์โคตรเยอะอ่ะ
1: เอ้ยงานจะเข้านะเราเนี่ย
2: มันก็แค่ผ่านรอบแรกป่ะวะมีรอบต่อคำถามอีกมันแม่งไม่ผ่านหรอก
3: เอาละค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่น้องๆดาวและเดือนมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องโชว์ทักษะการตอบคำถามกันแล้วล่ะค่ะมาเริ่มกันที่คณะแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเลือกซองคำถามได้เลยค่ะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะเลือกคำถามเลยค่ะเป็นคำถามนะคะข้อที่3นะคะขอคำถามจากคณะกรรมการเลยค่ะ
4: สำหรับคำถามนะคะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้

0: ควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
1: แกถ้าก้องพบได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตเนี้ยก็ไม่ได้รางวัลเดือนเลยดิ
2: อยากขออะไรก็ขอมา

0: ใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
2: Oh My Fourth Concert, 16th to 18th October 2026. Tickets on sale now.
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย

0: Ladies and gentlemen, please welcome two girls who are gonna change your life forever.
1: Beauty. Sexy. Comedy. Of course.
2: Such a nut.
1: And a little fantasy.
0: Anything else?
1: We are expecting you, honey.
0: Nantan Film Glamorous Fan Con. Saturday, 14th November 2026, Union Hall, Union Mall.
3: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
4: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
5: และมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพ
6: ัน
4: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
5: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
8: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
7: ไม่เคยเลยไม่ได้ยินแต่สองคนหรอก
8: การเดทอ่ะมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
9: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
8: เราไปนะ
7: รออะไร
10: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกลทุกความต้องการพิเศษปอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกลอีก

0: ถิ่นต่างโรงเรียนการใช้ระบบนี้เป็นการดึงเอาจุดร่วมของพวกเราออกมาได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าหากผู้คุมระบบโซตัสทำได้ไม่ดีพอหรือรุนแรงเกินกว่าเหตุน้องๆอาจจะไม่ฟังอาจจะไม่ให้การเคารพรุ่นพี่อาจทำให้เกิดการทะเลาะใหญ่โตเพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้จริงๆครับว่าระบบโซตัสควรจะยังคงมีอยู่หรือว่าควรจะถูกยกเลิกลงไปเพราะมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ที่นำไปใช้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถยืนยันได้คือผมที่เพิ่งผ่านระบบการรับน้องมาถึงแม้รุ่นพี่จะใช้ระบบโซตัสกับพวกผมแต่การกระทำแต่ละการกระทำต่างมีเหตุผลของมันและเหตุผลของพี่เพื่อที่ให้พวกผมปีหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณน้องก้องพบนะคะและนี่ก็คือคำตอบนั่นเองค่ะ
2: ชิดไม่ได้วะ
3: ไปเดี๋ยวมาแป๊บนึง
1: รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะทำคะแนนไปได้ถล่มทลายเลยนะคะเรียกยอดไลค์ใน Facebook ได้ถึง 4,957 ไลค์และผู้ที่จะได้ป๊อปปูล่าโหวตนะคะในค่ำคืนนี้ได้แก่ใครคะน้องก้องพบสุธิราค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดิฉันน้องก้องพบรับสายสะพายเลยนะคะรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะประจำปีนี้นะคะ
4: อ้าวเฮ้ยแกถ้าก้องพบได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตเนี้ยก็ไม่ได้รางวัลเดือนนะดิ
5: ทำไมอ่ะ
4: ก็มันไม่เคยมีใครได้สองรางวัลมาก่อนเลยนะแก
1: รางวัลนะคะดาวมหาวิทยาลัยประจำปี2559ค่ะได้แก่ใครดีคะนางสาวแพรไพลินพุทธิอักษรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าของดาวมหาวิทยาลัยของเราประจำปีนี้นะคะรับตำแหน่งแฟชั่นเกิร์ลไปเลยนะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะขอเสียงปรบมือให้หน่อยและผู้ที่ได้รับตำแหน่งนะคะเดือนมหาลัยประจำปี2559ได้แก่ลืมชื่อตัวเองเลยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็คือโฉมหน้าของเดือนมหาลัยนะคะประจำปี2559ในปีนี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องก้องพบด้วยนะคะถูกใจกันไหมคะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องๆนะคะไปพักผ่อนกันก่อนนะคะขอแสดงความยินดีกับเดือนและดาวมหาลัยของเราด้วยครับ

0: ารูปถ่ายรูปถ่ายรูปเจ๊ด้วยไหมเจ๊ด้วยไหมอาจารย์ได้ถ่ายด้วยเว้ยนี่อยู่ตรงกลางเอาเปลี่ยนคนอ้าวโดนออกสวยค่ะไปไปคนต่อไปคนต่อไปไม่ได้แล้วไปไปไปดีค่ะยิ้มยิ้ม
1: ขอตัวกันนะคร
0: ับ สงสัยนี่ดูละถ่ายกับพี่ดาวพี่ดาว
2: พี่อาทิตย์ครับผมชนะแล้วนะครับ
3: เออรู้แล้วอยากขออะไรก็ขอมา
2: ถ้างั้นผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันครับแล้วไว้คิดได้เมื่อไหร่ผมจะบอก
3: อะไรวะจะยึกยักทำไมเนี่ยอยากขออะไรก็ขอมาเลย
2: พี่ว่าเพลงพอไหมครับ
3: เพลงนั้นเหรอก็ดีมั้งเคยฟังวันผ่านอ่ะ
2: ไม่ใช่ครับผมหมายถึงเพลงที่ผมร้อง
3: ปัญญาอ่อน
4: คือพี่สองคนมาจากสโมสรนักศึกษานะครับจะรบกวนขอสัมภาษณ์น้องหน่อยนะครับ
5: ไม่ทราบว่าน้องของผมรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตแล้วก็เดือนมหาลัยในครั้งนี้ค่ะ
2: ก็ดีครับ
5: แหมก็ดีได้ยังไงอะคะได้เป็นถึงเดือนคู่กับดาวบนฟ้าชัวนะ
2: แต่ผมว่าบางทีบนฟ้าจะไม่ได้มีแค่เดือนกับดาวก็ได้นะครับ
5: แล้วมันยังมีอะไรอีกอะคะ
2: ความลับครับขอตัวก่อนนะครับ
5: น้องก็บอกอะ
6: M.
7: อะไรเหรอ
6: กล้องเขามีคนที่ชอบอย่างอ่ะ
8: ใครเป็นเฮดวัคผมครับคุณบอกเหตุผลมาว่าทำไมคุณต้องลงโทษน้องปีหนึ่ง

มีเจ๊มีความสุขที่สุดเลยค่ะยิ้มมากเลยเก่งมากเลยตายแล้วตาย

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
6: ์
5: ง่ายเลย
6: เลือกไม่กระแทก
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องไม่กระแทกจากแคนนอน
7: Canon delighting you always

ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกทุกความต้องการพิเศษปอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ

0: มอง
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus
2: กินเที่ยว Around the World นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
3: ครับผม
4: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
2: ซาบิ
4: จ้า
2: แต่กินแล้วมันสดชื่น
4: ใช่
5: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
6: ใช่ครับอ่ะ
5: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
2: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
8: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
9: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้รูปบ้านนั้นอะ
10: ป๋าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
1: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: จงานเพื่อน
1: เฮ้ยแล้วมึงจะบินข้าวไหวไปมั้ย
0: กูว่าไม่ได้บอกว่ะแต่รีบนอนเก็บแรงไว้พรุ่งนี้จงาน
1: เฮ้ยน็อตขอบใจมากด้วย
0: เรื่องอะไรวะ
1: ก็เรื่องที่มึงคุยกับอาจารย์ให้กูกลับมา
0: เฮ้ยพวกกูดิต้องขอบคุณมึงก็มึงอะเล่นรับผิดแทนพวกกูหมดเลยนะเว้ยเพื่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกกูคนเดียวนะเว้ยไอ้เปมไอ้ไบท์ไอ้ตูตาด้วยพวกเราอะสัญญาแล้วนะเว้ยว่าจะจบชีนี้ไปด้วยกัน
2: เสียงก็พอด้วยอ่ะ
3: จริงหน้านี่ก็น่ารักนะฉันจะบอกให
2: ้แล้วก็ตอบคำถามก็ดีแล้วก็แก้ปัญหาบนเวทีก็ได้ด้วย
3: เดี๋ยวนี่เรากำลังพูดถึงแพรอยู่ใช่ปะ
2: ใช่ดิให้พูดถึงใครอ่ะ
3: ฉันก็นึกว่าพูดถึงอีกคนหนึ่งอยู
2: ่เปล่าแกต้องแพรดิ
4: เฮ้ยจ้องเขาขนาดนั้นนะระวังเขาท้องนะมึง
5: คนนะเว้ยไม่ใช่ปลาทอง
4: ปลาทองอะไรของมึงวะปลากัดสิมึง
5: เออปลากัด
4: เออเนี่ยเดี๋ยวกูว่ากูจะไปท้าสาวๆซะหน่อยไปกูเปล่าม
5: ึงไปเหอะกูไม่ไปอ่ะ
4: โอ้โหมึงป๊อดเหรอวะ
5: เปล่าเว้ยกูแค่ไม่รู้จะคุยอะไร
4: ก็ไปทักปกติ
3: แกกองพบอยู่คนเดียวด้วยอ่ะ
2: ดูดิ
3: ไม่ไปแสดงความยินดีหน่อยหรอนิดนึงไปด้วยดิ
2: ขอลายเซ็นตอนนี้ทันไหมคะ
6: เฮ้ยเวอร์ไปพี่สแตนเชียร์คณะเราชนะมาได้ก็เพราะเมย์ทำเหมือนกันนะ
2: แน่นอนอยู่แล้ววิศวะเราคู่จะตาย
6: เป็นธรรมดาคณะคนเก่ง
4: กูว่าเดี๋ยวกูไปถ่ายกล้องก่อนดีกว่า
5: ไม่เห็นหรอว่ามันคุยกับเมย์อยู่อ่ะ
4: เอ้าก็เพื่อนกันทั้งนั้นปะวะไปหน้าไป
5: ไปก็ไป
4: ขอขัดจังหวะสักนิดนึงนะฮะผมก็ขอแสดงความยินดีกับสุรกล้องด้วยนะครับงานเนี้ยกล้องผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมเนี่ยติดแฮชแท็กรอเลยทีมกล้องพบครับผมเป็นไงล่ะ
6: มึงนี่ก็เว่ยอีกคนที่พวกเราชนะมาได้เนี่ยเพราะพวกเราช่วยกันนะเว้ยและอีกอย่างสแตนเชียร์เนี่ยที่พวกเราได้รางวัลน่ะก็พ่อเมย์ทำนะเว้ยเพื่อเราทั้งสวยทั้งเก่ง

0: นาดนี้เมย์เขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมนี่แฮชแท็กทีมเมย์เลย
1: แต่ว่านะคะเอ็มของเราเนี่ยก็เก่งมากพาทีมบาชนะเราเห็นเอ็มชูลงตั้งหลายลูกถ้างั้นเดี๋ยวเราติดแฮชแท็กทีมเอ็มบ้างดีกว่า
2: เดี๋ยวทุกคนมีแฮชแท็กแล้วผมล่ะครับไม่มี
1: ใครได้ยินเสียงอะไรปะ
3: ยันกันเลย
4: โอ้อย่างมึงอะมีเพื่อนก็ดีแล้ว
1: เฮ้ยเดี๋ยวถ้างั้นเรากลับไปนั่งที่โต๊ะก่อนนะเพื่อรอนานแล้วอะ
2: เอองั้นเดี๋ยวเราไปอยู่กับโต๊ะเมย์ไหมคนเยอะ
1: เอาดีคนเยอะสนุก
2: อะโอเค
0: เออดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งด้วยแต่เดี๋ยวขอไปห้องน้ำก่อนนะเจอกันนะเมย
5: ์ชงเชียร์มึงเลยชงเชียร
6: ์อ้าวกลับมาแล้วเหรอจ๊ะเป็นไงแกมีอะไรคืบหน้าปะ
1: มีเรื่องแซนเราแกอ่ะ
6: จริงเหรอจริงเหรอ
1: พอแล้ว
6: เฮ้ยนั่งกินให้หมดเลยแก
2: โคตรอร่อยเลย
1: เออเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ
6: เอ้ยเฮ้ยเอ็มเป็นเพื่อนแม่หน่อยดิไปส่งหน่อย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรเราไปเองก็ได้
5: เฮ้ยไม่เป็นไรเราปวดฉี่เหมือนกัน
6: ไป
1: เอ็มไปก่อนนะ
6: กินไม่ต้องปวดฉี่นะ
5: ไปด้วยกัน
6: ไหมไม่ต้อง
2: ขอไม่ต้อง
6: กินให้หมดเลยกินให้หมด
2: นี่กิน
6: ม
2: ั้ยเนี่ย
1: เพื่อนกับกล้องตั้งแต่ตอนม.ปลายเลยหรออ๋อ
5: เราเป็นเพื่อนกับกล้องแต่ม.ต้นแล้วแหละไอ้กล้องมันเพื่อนเยอะนะเรียนก็เก่งกีฬาก็เก่งแทบทุกอย่างเลย
1: โหยแกชมเพื่อนมากไปเปล่าเราเห็นเอ็มก็เก่งนะตัวใหญ่ชุดบาสลงต้องหลายลูกแล้วก็รีบาวช่วยทีมได้เยอะเลย
5: จริงๆแต่ก่อนเราก็ตัวผอมแหละแต่ว่าเราโดนเพื่อนแกล้งบ่อยๆอ่ะป้าเราก็เลยซื้อคอร์สฟิตเนสให้เราก็เลยตัวใหญ่ขึ้นมา
1: อีนี่เองเราไปสนิทกับกล้องตั้งแต่ตอนไหนอะ
5: ตอนม.4เราแข่งเกมไขปริศนาที่โรงเรียนอะแล้วเราก็ได้ที่2เพราะว่าไอ้ที่1มันโกงเราอะแต่ว่าไอ้กล้องนะมันไปทวงกรรมการให้เราอะเราก็เลยได้ที่1ถ้าไม่มีมันนะเราคงไม่ได
1: ้อืมกล้องเนี่ยคอยปกป้องเพื่อนตลอดเลยเนาะ
5: เราก็เลยสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
1: เอ็ม
5: อะไรเหร
1: อกล้องเขามีคนที่ชอบยังอ่ะ
5: ก็ไม่เห็นมีนี
1: ่เดี๋ยวเราด้วยมาโอ้
2: อร่อยมาก
5: โอ้อ
1: ะไรนี่ลงแน่นอน
0: เต็ม
6: ใหม
0: ่เป็นไรวะ
5: เปล่ากูแค่ง่วงเฉยๆ
6: เฮ้ยพวกเราชนให้กับชัยชนะของปีหนึ่งหน่อยแล้วมา
2: ชน
6: ชน
7: คนไปดูนี่ดิมีคนพูดถึงพวกเราในกระทู้ด้วยอย่างเงี้ยพี่ว้าคงไม่กล้าเล่นเราแรงๆเลยกูคอนเฟิร์มได
2: ้เออเชื่อกู
8: 45 46 47 48 49
9: โอ้เข้าเชียร์กันนั่งกี่ครั้งแล้วครับจะพร้อมกันได้โดยไม่ต้องมีพวกผมคอยมานั่งเตือนได้ไหมพี่ได้ยินมาว่าปีหนึ่งพอคิดว่าตัวเองทำดีแล้วก็นั่งกลางรุ่นพี่กันอ่ะบางคนก็เอาไปลงเฟซบุ๊กตั้งกระทู้ในเว็บมหาลัยคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณด่าว่าผมอ่ะนี่ครับวิถีปัญญาชนเก่งแต่รับหลังไม่เคารพรุ่นพี
5: ่โอ้ไหนมึงบอกพี่เขาจะไม่ด่าอะไรเราไง
9: ในขณะที่ผมพูดอยู่ใครอนุญาตให้คุณพูดครับทำไมครับ50ครั้งมันน้อยไปใช่ไหมงั้นผมขอเพิ่มเป็น100ครั้งปฏิบัติ
10: ลุกนั่ง100ครั้งปฏิบัติ
6: เออ

0: ี่คือพี่ๆปี4ของพวกคุณทั้งหมดทำความเคารพ
1: ทุกคนนั่งลงครับก่อนอื่นพี่ขอชื่นชมน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะครับที่ทำได้ดีมากในงานเฟสชีเดย์ที่ผ่านมาคนเก่งมากครับ

0: แต่พวกคุณปี3ผมไม่แน่ใจนะว่าพวกคุณทำได้ดีเท่าน้องปี1หรือเปล่ามีคนมาแจ้งผมว่าพี่ปี3ลงโทษน้องปี1อย่างไม่เหมาะสมทั้งให้วิ่งจัดแถวสกอตจัมป์วิดพื้นและวิ่งรอบสนาม54รอบใครเป็นเฮดวัค
1: ผมครับ
0: คุณบอกเหตุผลมาว่าทำไมคุณต้องลงโทษน้องปี1
1: ผมลงโทษน้องปี1เพื่อให้น้องมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบครับ
0: ในฐานะที่คุณเป็นคนคุมกฎคุณต้องทำทุกอย่างที่คุณออกคำสั่งได้ใช่ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: งั้นพวกคุณทำเป็นตัวอย่างให้ผมและน้องๆดูทีปฏิบัติ
1: พี่ว่าทั้งหมดลุกนั่ง100ครั้งวิดพื้น100ครั้งและสกอตจัมป์อีก100ครั้งและส่วนผมที่เป็นเฮดวาร์ดจะขอวิ่งรอบสนามอีก54รอบครับทั้งหมดปฏิบัติ

0: อกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
1: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงครับ
2: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
3: มันทำไมไม่กลับอีกอะ
2: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไหมใครโสด2025สเปเชียลค่ำคืนนี้ไปลุ้นกับการตามหาความรักของหนุ่มโสดนักแต่งเพลงชาวอีสานที่เคยแต่งเพลงให้กับศิลปินดังๆมาแล้วมากมายและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเหล่ากูรูที่จะมาช่วยหนุ่มโสดตามหาความรักลูกเกดเมธีนีมะตูมเตชิตินาสุภนาและลำเพลินวงศกร
1: สวยมากเลยครับพี่
2: เดียวเฮ้ยเดี๋ยว
1: ผมซอมดูเนี่ยผม
3: ก็ซอม
1: รอยยิ้มจริงใจแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มเป้ยๆเลยอ่ะ
3: เอาไหมเป็นผู้หญิงกันไหม
1: คนนี้ผม
2: โอ้ย
1: คนนี
2: ้ซอมยังบอกเคียเป้ยๆมาอีกแล้ว
1: ไม่เชื่อเลยว่าเป็นพยาบาลนึกว่าเป็นการมาเทศน์แห่งความรัก
4: จงไว้เบิ่งอําแหน่
5: ใกล้ๆหน่อยสิใกล้
1: ถ้าใกล้กว่านี้คือต้องปิดไฟตัวนะครับ
4: ไ
2: ปเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
4: อะไร
1: คือคิดถึงแล้วเพราะเขาไม่มาที่ต้อง
4: เขาคือคิดเสียดายอยู่เ
6: ลยเวลาคุยกันอ่ะให้กูรับรู้ได้ไหม
1: เออแม็กกี้นี่มันสเปกป่ะ
4: เนี่ย
3: ถูกต้องแบบซิป
0: ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรายการกันเลยครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการรู้ไหมใครโสดสเปเชียลซึ่งหนุ่มโสดสนอของเราในวันนี้นะฮะเป็นหนุ่มจากจังหวัดอุดรธานีครับหนุ่มอีสานสุดหล่อที่เขามีอาชีพเป็นนักแต่งเพลงไปพบกับเขาครับคุณแม็กกี้

0: วัสดีครับผมแม็กกี้เป็นนักแต่งเพลงครับผมเป็นคนอุดรครับบ้านอยู่บ้านสะคุตำบลหนองคู่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับย้อนกลับไปตอนน้อยๆ นี่ก็เฮาเลิกเรียนมาเฮาจะมักไปไซเบ็ดเบ็ดกบเบ็ดป่าจังซี่นะก็ไปขุดเหี้ยขี้กระเดียนจังซี่นะย่ามได้กบจังซี่ได้ป่ามาจังซี่ก็ดีใจแล้วก็เอามาให้ยายให้กับเขากับน้ำคันได้หลายเอาไปขายตามตลาดจังซี่นะผมเนี่ยเป็นคนที่มักดนตรีอยู่แล้วมักเสียงพิ้นเสียงแค้นย่ามไม่รุ่นกับไปเต้นน้ำหนาห่านจังซี่นะครับ
1: เต้นแบบจังซี่แหละ
0: มันให้กับตบตบไล่จะขอมันเป็นท่าเบสิกกันนะเบสิกแบบควรเบื้องหน้าเขาจังซี่นะ
2: อยากได้
0: เ
2: ป็นกอง
0: มอต้นครับผมได้มีโอกาสได้ไปอยู่วงโป่งล่างมันก็จะมีหลายตำแหน่งที่ให้เฮาอยากเล่นเพราะว่าจะเป็นทั้งชิงทั้งฉาบทั้งโป่งล่างทั้งพิ้นทั้งแค้นเมื่อก่อนสมัยก่อนผมบ่ได้เขียนบ่ได้แต่งยังเป็นหรอกแต่ว่ามักพวกกวีพวกบทกาพย์ก่อนจังซี่นะต่างๆแล้วก็มักเขียนมักส่งประกวดร้องจากกาพย์จากก่อนธรรมดาเนาะมาเขียนเป็นเพลงเบิ่งจังซี่มันจะได้บ่จังก็เริ่มฮัดมาเรื่อยๆครับมีหลายเพลงที่เขียนกับศิลปินอย่างเช่นพี่ตูมตามก็เคยเขียนให้พี่ตายอรทัยเบลนิภาดาเต๋าภูสินพี่ไพพงษ์สะท้อนพี่ไพนี่คือไอดอลของผมตั้งแต่น้อยๆแล้วยิ่งแม้ตอกย้ำความฝันเฮาว่าเออเฮาต้องเป็นศิลปินให้ได้หรือเฮาต้องเฮ็ดเพลงหรือสร้างงานขึ้นมาให้ได้ดีใจแล้วก็บ่คิดว่าสิมีโอกาสได้เขียนเพลงให้กับไอดอลเฮามันเป็นความภูมิใจของเด็กบ้านนอกคนนึงครับ

ตอนนี้ด้านการงานผมกับประสบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าด้านความหักก็ยังบ่ทันประสบความสำเร็จนะครับก็อยากมีไผสักคนที่เขามาเติมเต็มหัวใจเจ้าของครับมื้อนี้ก็ฝากไอ้เอ้ยไอ้ครูลู่นะครับซอยตามหาผู้สาวซอยผมเด้อครับ

0: นี่วันนี้เรากูรูนี่เป็นเพื่อนคุณมาเลยนะคุณลำเพลิน
1: เพื่อนครับเพื่อนเลยครับ
2: ปกติเจอกันอยู่จังหวัดมั่งจังสิเด้ไปใส่มั่งอย่างจังใดเนี่ย
3: ปกติเกตแปลค่ะ
4: เดี๋ยวก่อนเกตอยู่ประเทศอะไรคะเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลย
0: เป็นภาษาโซนยุโรปซึ่งพี่เกตอาจจะแบบไม่ค่อยฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
4: ภาษาไทยปกติยังไม่ค่อยได้เลยนี่มาอีสานเลยเนี
0: ่
4: ย
0: ลำเพลินสอนพี่เกตภาษาอีสานสักหนึ่งคำ
3: ออริจินอลออริจินอล
2: ควายฮักเจ้าเด้อ
3: เฮ้ยมันไง
4: ควายฮักเจ้าเด้อ
2: ครับหมายถึงผมรักคุณนะ
4: เออหมายถึงคะ
2: ควายฮักเจ้าเด้อ
4: ควายฮักเจ้าเด้อ
0: เออนี่วันนี้คุณต้องมาช่วยเพื่อนคุณนะ
2: อีกแล้วเหรออ
0: ีกแล้วเหรอพี่ไรไม่ปกติก็คือเจอกันร่วมงานกันอยู่แล้ว
2: ร่วมงานกันครับ
0: นะฮะเป็นไงเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เป็นคนขี้เหงา
0: เป็นคนขี้เหงาด้วยไม่มีแฟนโสดมานานหรือยัง
1: 6ปี
0: หุ้ยทำไมโสดในขนาดนั้นเนี่ย
1: ก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ครับ
0: ไม่ค่อยสมหวังเหรอ
1: ใช่คร
0: ับสาเหตุที่โสดนานเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าบอบช้ำจากความรักครั้งเก่าอะไรอย่างนี้เปล่า
1: ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จริงจังกับความรักแล้วก็ค่อนข้างที่แบบถ้ารักใครก็คือแบบทุ่มสุดตัวเงี้ยพอมันผิดหวังมามันก็ค่อนข้างที่ทำใจยากเลยนะเราเลยมูฟจากตรงนั้นอะมาอยู่กับตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน
0: แล้วก็อยู่ในวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยนะก็เลยมาโฟกัสเรื่องงานมากกว่า
1: ใช่ใ
0: ช่นี่นะฮะงั้นถามเลยมารายการของเราต้องถามสเปคนิดนึงฮะสเปคเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ข้างนอกไม่ติดนะครับแต่ว่าข้างในก็ขอให้
0: ข้างในคือยังไงฮะ
3: ข
0: ้
3: างนอกไม่ติ ด
0: ข้างในของค
3: ุ
0: ณด้วยนะ
3: ข้างนอกไม่ติด
2: เพื่อน
1: ข้างนอกไม่ติดครับข้างในก็ขาว
4: ข้างนอกมัน
1: เล
4: ยขาวจบแล้วล่ะขาวจบแล้ว
3: ชอบแบบไหนแบบอยากรู้ว่าคร่าวๆว่าสเปคของน้องแม็กกี้เป็นยังไง
1: ก็เป็นคนที่ถ้าภายนอกก็คือตัวสูง
3: สูง
4: สูง
3: หุ่นนางแบบ
1: สูงใช่ครับ
3: หุ่นนางแบบ
1: ก็ไม่ถึงกับสูงขนาดนั้นเอาพอดีกับเรา
3: พอดี
1: ใช่
3: ผิวสองสีผิวขาวผิวอะไรได้หมดเลย
1: ผิวไม่ติดครับ
0: ไม่ติดเลยแต่ถ้าเป็นสาวอีสานก็น่าจะดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: ดีกว่าเพราะว่ามันโตมากับส้มตำปลาร้าอย่างเงี้ยมัน
2: บอกภาษาเดียวกันน้องสิบอก
0: เอาในเมื่อน้องรู้สึกว่าถ้าเป็นอีสานก็น่าจะโอเคกว่างั้นวันนี้รายการเราจัดให้ฮะ5คนบนเวทีอย่างนี้อีสานล้วนๆเลยจ้าเดี๋ยวต้องมีได้ต้องมีได
3: ้ที่โดน
0: อ้าวก่อนที่จะเจอสาวๆนะฮะอยากใช้แบบออดอ้อนพี่น้องชาวอีสานส่งกำลังใจมาให้พวกเราสักนิดนึง
1: กะเมื่อนี้มาหาแฟนนะครับฝากพี่น้องทุกๆคนนะครับชาวอีสานหรือทั่วประเทศเลยนะครับซอยเป็นกำลังใจให้ผมเด้อครับ
0: เออขอให้โชคดีนะคืนนี้นะประจำที่เลยครับ
2: มาเพื่อนมา
0: เอ้าวันนี้หวังว่าจะได้เจอความรักดีนะฮะกูรูครับพร้อมจะเจอ5สาวของเราเรียงฮะ
3: สบายสบาย
0: เอามาดูกันเทปนี้อีสานล้วนๆเลยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญ5สาวมาได้เลย

เบล

0: คนนี้ปังปังไปค่ะ
1: คุณรุ่ง
2: ไหนขอท้ายมาสิ
0: ไป

0: คุณดันดัน
1: และนี่คือโฉมหน้าของ5สาวของเราในวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าสวยทุกคนเลยนะฮะปวดหัวแทนกูรูเลยด้วย
2: เอามานั่งพี่มานั่งพี่
3: เสียงกัน พูดกันแล้ว
4: น
3: ั่
4: งด้วยกันเลย
1: เอาแต่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใครกันที่จะเป็นสาวโสดในค่ำคืนนี้นะฮะโอ้ตื่นเต้นจังเลยมาเรามาเริ่มรู้จักสาวๆทีละคนกันเลยดีกว่าฮะเริ่มต้นจากคนแรกดูซิว่าเธอมีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณมินนี่กันเลย
5: โอ้พยาบาล
6: สวัสดีจ้ามินนี่เป็นพยาบาลจ้ะมินนี่เป็นคนอีสานค่ะเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค
5: ่
6: ะ
5: ว้าว
6: ที่มินนี่เลือกเป็นพยาบาลเพราะว่ามินนี่เป็นคนที่ชอบดูแลคนอื่นค่ะ
5: อีสานเลย
7: สวัสดีค่ะเดี๋ยวพยาบาลขอวัดความดันนิดนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะ
6: เรามีความสุขมากทุกครั้งเลยนะคะเวลาที่คนไข้เขาอาการดีขึ้นเขาหายป่วยแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ
7: ดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้คุณหมอให้กลับบ้านได้เลยนะคะ
5: ขอบคุณนะพี่ดูแล
6: คนไข้ต้องดูแลตามอาการแต่วันนี้มินนี่เสียอาการเพราะความน่ารักของคุณนะคะ
7: ตัวร้อนคงต้องเป็นไข้แต่คนที่ใช่คงต้องเป็นคุณนะคะ
1: นางพยาบาลชาวอุดรธานี
2: เป็นคนอุดรพ่อม
1: อุ้ยสาวอุดรด้วยอ่ะ
2: สวยมากเลยครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยว
2: คุณงามครับ
1: เอางานก่อนเอางาน
2: ผมอยากเป็นคนป่วยเนี่ยเอาในคนทักเป็นไข่นะพี่โอ้โหมันสิเด็กผู้สาวของเขาที่เพื่อน
8: เขาเรียกว่าเอาไปรักษาน้ำกันสอง
1: พูดอะไรกัน
8: ว
1: ะ
8: เอาไปรักษาน้ำกันสอง
4: คนจะได้แฟนเขาไม่ได้เพื่อน
2: ผมบอกให้เพื่อนผมทำท่าไข้ครับ
9: พี่เกดอยู่ตรงนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นทางการ speak English
2: อยู่ต้องทำท่าไข้อยู่ต้องทำท่าไข้ตอนแรกแทบจะไม่เชื่อเลยว่าเป็นพยาบาลนึกว่าเป็นการมาเทศแห่งความรัก
1: โทษนะอีเพิร์น
2: ครับ
1: หลังๆไว้หนวดที่แผ่วพาวขึ้นเยอะเลยนะเออคนนี
2: ้สวยขนาดนี้มัน
1: น่าเชียร์ไหม
2: คงต้องยังโสดอยู่แน
1: ่ๆโสดไปก่อนเลยฮะ
2: โสด
6: สวยสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบอบอุ่นนะคะ
1: เป็นพยาบาลด้วย
6: เป็นพยาบาลใช่ไม่รู้คิดว่าที่ใส่ชุดสีเขียวมาวันนี้ก็อาจจะเป็นซัมติงที่จะบ่งบอกว่าโสดค่ะ
1: โสดไปเลยฮะ
9: การแต่งหน้าอ่อนๆใส่ชุดวิชาชีพพยาบาลอ่ะตุ้มบอกเลยนะคุณมินนี่ดูสวยแพงแล้วน่ารักมากแล้วเวลาคุณพูดใน VTR คุณมีเสน่ห
6: ์
9: ตุ้มรู้สึกว่าใน VTR หน้ามองและหน้าหลงไหลมากกว่าตรงนี้
1: บ้าตรงนี้ก็ดีแล้ว
2: ตรงนี้ดี
1: นะพี่ดี
9: ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มอยากฟังมินนี่ไปถึงรอบตอบคำถามด้วยซ้ำโสดค่ะ
1: โสดไป
9: โอ้ย
10: เขาดูเป็นธรรมชาติจริงเวลาเขาเป็นตัวเองเป็นพยาบาลเนี่ยมันน่ารักแล้วดูเป็นคนใส่ใจเทคแคร์คน
1: เอเนจี้เขาดีมากเลยอ
10: ่
1: ะ
10: ใช่ค่ะโสดค่ะ
1: อ้าวจัดไปโสดไปเลย
10: โสดมาก
1: สีโสดจะกูรู้เลยฮะดูซิผู้ชมในสตูดิโอคิดอย่างไรเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับมาก
9: ว้าว
1: สูงสุดอยู่ที่โสดครับ 59% เลยนะฮะรองลงมามีเจ้าของ 31% และไม่มองชายอีก 10% ด้วยกันท่านต่อมาเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณบีมกันเลย
11: สวัสดีจ้าบีมเป็นอินฟลูเอนเซอร์จ้าบีมเป็นคนอีสานค่ะเกิดและโตที่ขอนแก่นค่ะ
9: ขอนแก่นใกล้
11: นอกจากทำงานแล้วนะคะบีมก็ชอบไปเที่ยวธรรมชาติค่ะส่วนใหญ่ก็จะ

0: เที่ยวกับที่บ้านค่ะหรือบางทีก็จะไปเที่ยวคนเดียวค่ะเวลาไปเที่ยวธรรมชาตินะคะวิมก็ชอบไปกางเต็นท์สัมผัสบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเพื่อชาร์จแบตร่างกายค่ะไปกางเต็นท์ชาร์จแบตร่างกายคนเดียวบ่อยแล้ววันนี้อยากชวนคุณไปกางเต็นท์ชาร์จแบตหัวใจไปด้วยกันนะคะอยากสัมผัสธรรมชาติให้ไปกางเต็นท์แต่ถ้าอยากมีแฟนขี้เล่นให้เลือกบีมนะคะ
1: แม็กกี้ชอบไปกางเต็นท์ไหมเพราะไปแคมปิ้งไหม
2: ผมสายป่าอยู่แล้วครับ
1: อ้าวสบายเลย
2: สายกรรมฐานครับ
1: เดี๋ยวโทษนะเขาไปแคมปิ้งคุณเข้าไปกรรมฐานในป่า
2: ใช
1: ่โอ้เพราะคุณเนี่ยก็เผื่อจะแจ้งมันได้นะ
3: คือน้องใน VTR ก็ดูเป็นธรรมชาติมากแล้วดูน่ารักแต่แอบมีกลิ่นแบบ
1: อ
3: าจจะชอบอาจจะเคยคุยกับผู้หญิงด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: งั้นจัดที่งั้นจัด
3: ที่แต่ก็เปอร์เซ็นต์โสดก็สูงอยู่เชียร์ให้น้องไปต่อค่ะโสด
1: เอาโสดไว้ก่อนเลยแต่ติ๊กไว้ก่อนว่าม ีสิทธิ
3: ์มาร์คไว้ก่อนนิดหน่อย
1: มีสิทธิ
4: ์ตูมรู้สึกว่าแววตาของบีมเป็นคนที่หลอกคนทางสายตาไม่ค่อยเก่งเหมือนคิดอะไรในตาจะดูออกและพี่รู้สึกว่าตอนที่ตีนาคอมเมนต์ถึงหนูไม่ฉลับหรือมามองตีนาสิ่งที่เขาพูดเพราะไม่อยากยอมรับในสิ่งที่เขากำลังจะยัดเยียดให้หนูก็คือหนูอาจจะเคยคุยกับเพศเดียวกันหรือเปล่า
1: ตีนาเดินเข้าไปเช็คที
4: ลงเข้าไปเช็คให้หน่อย
1: ดูใกล้ๆ
4: เดินเข้าไปเช็คให้หน่อย
5: ใกล้ๆเหรอ
1: เอาตัวช่วยไหมครับ
4: ไม่เป็นไร
1: เลย
3: นั่งคู่ต้องนานเนอะไม่ได้ขึ้นมาเช็คกับเขา
4: เช็คใกล้ๆใกล้
1: ๆมองตากันเนี้ยมองตาเนี้ยเอางี้ตีนาลงระเบิดไป
3: ตั้งใจอ่ะไม่ใช
1: ่คนไอ้นี่ก็มุ่งเหลือเกิน
6: เดี๋ยวผมตั้งสมาธิก่อน
1: เอาขึมๆเอาแบบเหมือนในหนังที่เราดูอ่ะในหนังเราดูอ่ะขึม
2: ๆตอนนี้ฤาษีกำลังกินเหยื่อนะฮะจะเป็นจ
1: ่องปั๊บมองเข้าไปง่ายมองใกล้ๆมองใกล้ๆมองง่ายมองหน้าสิเฮ้ย
3: มองหน้าเราที่เนี่ยใกล้หน่อยสิใกล้
1: ใกล้อีกที
6: ถ้าใกล้กว่านี้คือต้องปิดไฟตัวนะครับผมดูแล้วผมรู้แล้วทีนี้ผมรู้แล้ว
1: ลงมาเดี๋ยวมาถาม
6: โอเคครับ
4: น้อมๆซะด้วย
2: โอ้กับสุภาพโคตร
6: ผมรู้แล้ว
1: ยังไงรู้แล้วนะ
4: เชื่อเซนตัวเองบีมไม่มองชายครับ
1: ไม่มองชายไปเลยฮะ
7: ตอนที่เดินออกมานี่คือแบบว่าโอ้โหผิวนี่คือขาวผ่องออร่าแบบสวยมากแกยังว้าวเลยบอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้เนี่ยสวยจริงๆแต่แกก็เอ็ดใจเหมือนมะตูมนิดนึงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าจะมองแม็กกี้ตลอดมองตลอดตั้งแต่ออกมานี่คือมองตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่อย่างที่เราต้องการให้เขาเป็น
1: มีวัตถุประสงค์อื่น
7: ใช่ไม่มองชาย
1: ไม่มองชายไปเลยฮะ
7: มีความรู้สึก
6: น้องน่ารักเมื่อกี้ผมไปแนมตาเขาแล้ว
1: ไปแนมตา
5: ไปไหนนะ
1: ไปแนมตา
5: แนมไป
1: ไปสบตาไปสบตา
6: ไปสบตา
1: ไปแนมตาโอ้ยกูเหนื่อยแปะโว้ย
5: ก็เอาฝรั่งมาเทป
6: ผมสบตาเขาเมื่อกี้
1: ไปแนมมาเป็นยังไงถามเป็นยังไง
6: สายตาเขาเหมือนมีอะไรบางอย่างว่ากำลังแบบเก่งอยู
1: ่
6: เก่งอยู่ว่าอย่าจับได้นะว่าฉันมีเจ้าของแล้ว
1: มีเจ้าของไปเลยอ้าวอย่างนี้เลยนะหนึ่งโสดหนึ่งมีเจ้าของอีกสองไม่มองชายด้วยนะฮะดูสิผู้ชมในสตูดิโอคิดอย่างไรเดี๋ยวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับโอ้คิดเห็นคล้ายลำเลินนะฮะสูงสุดคือมีเจ้าของครับ 54% นะฮะรองลงมาไม่มองชาย 26% และโสดอีก 20% ด้วยกันท่านต่อมาดูสิว่าหญิงสาวคนนี้มีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณแบมแบมกันเลย
8: สวัสดีจ้าแบมแบมเป็นผู้จัดการกองประกวดนางงามจ้าแบมแบมเป็นคนอีสานค่ะเกิดและโตที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: คุณโคราชบ้านเอง
8: นอกจากทำงานแล้วแบมแบมก็เป็นผู้หญิงสายบุญค่ะที่ชอบทำบุญเพราะพ่อแม่พาไปทำบุญตั้งแต่เด็กๆค่ะโตมาเลยหาเวลาว่างไปทำบุญทุกอาทิตย์ค่ะเวลาได้เข้าวัดทำบุญก็ได้ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็ทำให้จิตใจสงบค่ะไม่ฟุ้งซ่าน แบมแบมขอพรให้เจอแต่เรื่องดีๆแต่ที่เจอคุณวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะไหว้พระมาก็หลายที่แต่คนที่อยากเป็นแฟนแม็กกี้มีแค่แบมแบมนะคะ
1: เอาน้องเอ้ยอยากจะเป็นลูกเขยย่าโมหรือเปล่าเวลาวันเองนะ
7: สวยแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคือเป็นคนที่น่าจะจัดจางอะไรได้
1: จัดแจง
7: จัดแจง
1: จัดจางจัดจาง
4: อันนั้นครูบุให้ผู้ไปจัดจางอ่ะฮะครูบุ
7: จัดแจง
4: จัดแจงจัดระเบียบจัดแจง
1: จัดแจง
4: แป๊บนึงนะอันเนี้ยจัดหนักละเรากำลังจัดหนักอยู
6: ่ผมกำลังพิจารณาซอมอยู่ครับตอนนี้
3: อ๋อพิจารณาซอม
6: ซอม
7: ซอม
6: ซอมดู
2: แอบดูแอบดู
6: แอบดูดูแบบห่างครับ
4: ซอมแปลว่า
6: แล้วดูแบบ
4: ซุ่มแปลว่าซุ่มสะไทยคือซุ่ม
2: สงสารเขาไหมนะ
4: พี่เก๋ไม่เข้าใจหรอก
7: โอเคอ่ะไอว่ามีเจ้าของ
1: เอาง่ายๆเลยมีเจ้าของไปเลย
4: อันนี้เห็นต่างคือในบรรดา5คนถ้าถามว่าใครที่ตุ้มชอบรอยยิ้มมากที่สุดตุ้มชอบของแบมแบมตุ้มรู้สึกว่าเนี่ยคือออริจินอลของเสน่ห์สาวอีสานยิ้มคือยิ้มทั้งหมดทั้งหน้าทั้งตาคือทุกอย่างเขายิ้มไปหมดเลยแซวนิดแซวหน่อยก็หัวเราะหลุดขำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้ลำเพลินกับแม็กกี้เล่นอะไรกันอ่ะแบมแบมจะอินเทอร์แอคแล้วก็ขำไหลตามไปด้วยตลอดเวลาคิดว่าแบมแบมเป็นสาวโสดครับ
1: โสดไปเลยอ่ะ
6: เขาเป็นคนเก่งนะผมดูแล้วเขาแบบมันต้องคนเก่งจริงนะที่ไปคุมทุกคนได้อะไรแบบนี้แล้วคนแบบนี้ผมคิดว่าเขาจะปกครองคนได
1: ้
6: ถ้าเป็นแบบถ้าไหนมาเป็นแม่ของลุงเสียอาจจะแบบปกป้องเจ้าใดเล่ย์อย่าง
1: น
6: ี้นะ
1: เราก็จะอยู่ในโอวาทของเขา
6: ครับต้องเจอคนแบบนี้ที่จะมาดูแล
7: ส่วน
6: อีก2คนเดี๋ยวเราดูแลให
1: ้เราเนี่ยนะ
6: เขาเจอคนเยอะ
4: อยากได้เองก็จะฉีกกูรู้
6: เขามีความอบอุ่นอยู่ในตัวแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่ามองชาย
1: อุ้ยไม่มองชายไปเลยอ่ะเอาไหนบอกกับเพื่อนเรา
6: เหมาะอยู่ครับแต่ว่า
1: เขาไม่ได้เขาไม่ชาย
6: ไม่น่า
3: ไม่แต่ในมองกลับมองว่าเขาดูเป็นผู้หญิงไทย
4: ผู้หญิงมากเลยเน
3: า
4: ะ
3: ผู้หญิงมากๆแบบผู้หญิงมากๆที่แบบไม่ใช่พฤติกรรมของดีซะส่วนใหญ
4: ่ใช่นี่เห็นที่เหมือนกัน
1: ที่เห็นชัดเลยนะเวลาทำงานเขาดูมีความเป็นผู้นำแต่พอว่าชีวิตธรรมดาที่เขาไปวัดเลยมันดูเป็นแบบ
3: ดูซอฟผู้หญิงสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโสดค่ะ
1: โสดไปเลยฮะสองโสดหนึ่งมีเจ้าของอีกหนึ่งไม่มองชายด้วยนะฮะอ้าวพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือมีเจ้าของครับ 42% นะฮะรองลงมาไม่มองชาย 34% และโสดอีก 24% ด้วยกันมาที่ด้านต่อมาครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเบาะแสคุณรุ่งกันเลย
9: สวัสดีจ้าลุงเป็นนักแบบจ้าลุงเป็นคนอีสานเกิดและโตที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
1: อุบล
9: จากทำงานแล้วลุงก็ชอบออกกำลังกายมากเลยค่ะแล้วช่วงนี้ลุงก็สนใจเกี่ยวกับการต่อยมวยมากด้วยค่ะ
10: โอ้เป็นนักมวยบอม
11: นักมวยบอม
10: ขยันแ
9: ท้ชอบต่อยมวยเพราะเป็นศิลปะการป้องกันตัวเบิร์นแคลอรี่แถมยังหุ่นดีด้วยค่ะ
1: ตายแล้ว
9: ต่อยมวยยังมีคู่ชกแต่ที่ลุงมาวันนี้เพราะว่าลุงอยากมีคู่ชีวิตแบบคุณนะคะมวยยังมีพักแต่คุณน่ารักไม่พักเลยนะคะ
1: ตายแล้วนางแบบสาวชาวอุบลถิ่นคนงามด้วยนะ
4: ลุงตอนปล่อยผมสวยแบบโอ้โหโคตรน่ารักใช้คำว่าน่ารักมากๆดูสดใสมากแต่ตูมสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของเขาตูมรู้สึกว่าจังหวะการพูดอะไรเงี้ยมันดูอ่อนโยนไปหมดเลยแอบมีความรู้สึกว่าจะเหลือมาถึงแม็กกี้ไหมนะเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะว่าคุณรุ่งเนี่ยน่าจะถูกซอยไปแล้วมีเจ้าของครับ
1: มีเจ้าของไปเลยอะ
3: คือสมมติ5คนเงี้ยแล้วก็จะมีในใจนะว่าคนนี้แวบแรกโสดแวบแรกไม่มองชายอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณลุงอ่ะแวบแรกของตินาคือมีแฟนมีเจ้าของค่ะ
1: มีเจ้าของไปเลยอ่ะ
3: แวบแรกของเกดตอนเดิน

0: เดินออกมาก็รู้สึกเหมือนเลยว่ามีเจ้าของ
1: มีคน
2: เลย
1: เขาแล้วคุณลูกเรา
3: แต่ผมมองต่าง
1: อ้าวเชิญเลย
3: ผมขอมองต่างผมว่าแบบนี้แล้วไปซ้อมมวยด้วยแล้วก็ต้องแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างไหมครับไม่ค่อยมีเวลาว่างจะไปมีแฟน
2: ก็มีใส่ใจตัวเองมาก
3: ใส่ใจตัวเองผมคิดว่าเขาไม่มองชายดีกว่า
1: ไม่มองชายไปเลยฮะฉีกไปเลยฉีกไปเลยอ้าว3มีเจ้าของกัน1ไม่มองชายด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับจริงๆเอาจริงดูเหมือนก้ำกึ่งนะสูงสุดอยู่ที่มีเจ้าของนะฮะ 40% นะฮะและโสดนะครับ 32% และไม่มองชายอีก 28% ถ้าดูตัวเลขอย่างนี้ดูค่อนข้างจะมองยากเหมือนกันนะ
4: ฮะอันนี้ยากเพราะเฉลี่ยเท่ากัน
1: อ้าวไปที่หญิงสาวท่านสุดท้ายครับดูซิว่าเธอมีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณอัมเบลกันเลย
5: ดีจ้าออมเบลเป็นคนสอนไอสเก็ตจ้า
1: โอ้สอนไอสเก็ต
5: เห็นหน้าตาฝรั่งแบบนี้เพราะว่าออมเบลเป็นลูกเสี่ยวอเมริกันนครพนมนะจ้าเวลาสอนนะคะออมเบลก็จะใช้พลังงานเยอะมากๆค่ะแต่ว่าพอหลังสอนเสร็จออมเบลก็จะมีวิธีการเติมพลังด้วยการไปหาอะไรแซ่บๆกินค่ะ
1: โอ้โหเดียวกันแน่นอนนะ
5: ก็จะเป็นตำปูปลาตำป่าคอหมูย่างตอนนี้หิวค่ะกินส้มตำแซ่บๆช่วยเติมพลังกายแต่วันนี้ออมเบลอยากเติมพลังใจจากคุณนะคะส้มตำต้องคู่กับข้าวเหนียวแต่ออมเบลคนเดียวที่คู่กับคุณนะคะ
1: มาสาวด้วยความโดมของเรานะครูสอนสเก็ตด้วยมีหน้าบุคลิกดีเชียร์ยืนเดินอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่านางแบบด้วยซ้ำ
6: สวยทุกคนเลย
1: ยิ่งตอนเธออยู่บนลานสเก็ตแล้วมันดูแบบเท่จังเลย
6: มันดูสมาร์ทมันดูเท่
2: เหมือนเจ้าหญิง
1: เออ
2: เหมือนเจ้าหญิงจากแคว้นไหนสักอันนึง
1: แล้วแน่นอนเรื่องอาหารการกินนี่ไปกับน้องชายเราได้แน่นอนนะฮะเอาไงดีฮะ
6: โสดค่ะอยากให้โสดอยากให้ไปต่อ
1: โสดไปก่อนเลยฮะ
3: ผมเอ้ยกำกึ่งอ่ะผม
1: กำกึ่งอ่ะ
3: เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนเก่งแล้วก็มีอาชีพเป็นครูด้วยผมอยากให้เขาโสดแต่ว่าผมคิดว่าเขามีเจ้าของแล้วครับ
1: มีเจ้าของไปเลยอ่ะคิดว่าไม่น่ารอดนะ
3: ไม่น่ารอด
4: ตูมรู้สึกว่าออมเบลกับบีมมีเคมีเหมือนคาริสมาบางอย่างที่ออกมาเหมือนกันตอนนี้ในบรรดา5คนที่ดูด้วยตาเนื
1: ้อ
4: สองคนนี้เหมือนกันเหมือนเรดาร์ตูมมันทำงานว่าสองคนนี
1: ้
4: เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันหรือเดทกันหรือเปล่าคะอันนี้ไม่รู
3: ้คู่จิ้นเหรอ
4: ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอาจจะผิดก็ได้เพราะไม่ใช่เป็นกูรูสายนี้โดยตรงแต่ออมเบลแบบแรกตอนนี้คือไม่มองชายค่ะ
1: ไม่มองชายไปเลยฮะแม่เกดครับ
0: เกดอะรู้สึกต่างอะเกดมีความรู้สึกว่าคือดูแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สง่ามากนะคะแล้วก็ตอนที่เล่นไอสเกตอยู่อะโอ้โหแบบมีเสน่ห์จังเลยอะ
1: ดีมากจริง
0: มีความรู้สึกว่าถ้าโสดนะจะเหมาะกับแม็กกี้จังเลยอ่ะก็เลยอยากจะเชียร์เพราะว่า
1: โสดคือดี
0: คือแบบดูน่าจะเข้ากันดีอ่ะก็เลยเชียร์ให้โสดก่อนอยากคุยต่อ
1: โสดไปเลยอ่ะสองโสดหนึ่งมีเจ้าของอีกหนึ่งไม่มองชายด้วยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ชมในสตูดิโอกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 64% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 24% และไม่มองชายอีก 12% นะฮะส่วนใหญ่อยู่ที่โสดนะครับเอาละกูรูครับเราได้รู้จักสาวๆครบทั้ง5คนแล้วฮะถึงเวลาที่คุณจะต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครนะครับตัดสินใจดีๆนะฮะจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับ
2: คือ
6: ตอน
2: คนไหนมินนี่กับออมเบล
6: แต่ว่าสีเขียวทุกคนให้เขียวหมดเลยใช่ป่ะ
2: ถ้าจะให้ออมเบลกับมิกซ์เซนกว่า
4: ทางคณะกูรูได้ลงประชามติและเห็นพ้องต้องกันแล้วว่
1: า
4: เราจะใช้สิทธิ์มอบปีกกามเทพให้กับ
1: คุณ
4: ออมเบลค่ะ
1: ว้าวมอบให้คุณออมเบลครับทีมงานครับนำปีกกามเทพไปมอบให้กับคุณออมเบลครับทำไมถึงเลือกคุณออมเบลครับ
4: เพราะ เขาเป็นคนที่3สถานะชัดไม่อยากตัดโอกาสเขาเลยอยากให้เขาเข้าไปรอบต่อไปเพื่อดูให้มันชัดขึ้นกว่าเดิม
1: คือด้วยความที่ดูยากแล้วก็กลัวว่าถ้าไล่ตัดไปแล้วเป็นสาวโสดจะเสียดายมากเลย
4: ถูกต้องครับ
0: อยากคุยกับเขาต่ออ
4: ยากคุยกับเขาต่อด้วย

0: ขอแสดงความยินดีครับคุณออมเบลครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับตอนนี้เราเหลือหญิงสาวอยู่4ท่านบนนี้และอำนาจในการตัดสินใจถูกย้ายเป็นของหนุ่มโสดทันทีฉะนั้นตัดสินใจดีๆไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในสาว4คนนี้คุณแม็กกี้จะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
1: ผมขออนุญาตตัดคุณรุ่งครับ
0: ตัดคุณรุ่งออกจากกลุ่มครับคุณรุ่งครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับ
1: เพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วครับ
0: ดูจากตรงไหนฮะ
1: ดูทรงแบบว่าเหมือนเขาพยายามยิ้มมากจนไปเหมือนแสดงมากจนเกินไปประมาณน
0: ี้คือเขาพยายามจะมองเราแล้วเราเห็นความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพยายามมองพยายามทำให้เราสนใจเนี่ยดูมากเกินไป
1: มันมากเกินไป
0: เหมือนเขาพยายามจะหลอกเราอยู่
1: ใช่ใช่เหมือนพยายามหลอก
0: และคิดว่าเขามีเจ้าของนะฮะ
1: แล้วมีเจ้าของ
0: ชูป้ายขึ้นมาครับตอนนี้คือโอ้มีเจ้าของโอ้มีลำเพลินคนนึงบอกว่าน่าจะไม่มองชายนะ
2: แล้วถ้าลำเพลินถูกนี่คือทุกคนต้องยกให้เขา
0: คือฮาเลยนะคือฮานะก็ถูกคนเดียวคือฮาเลยนะนะเอ้าอย่างไรก็ได้อย่าออกมาโสดก็พอนะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณรุ่งครับ
3: แบบนี้น่ารักมาก
4: เหนื่อย
5: โอ้ยเอ้าเดี๋ยวจับอะไรได้บ้างอ่ะ
6: นี่ดูโบไม่ได้อะไรเลย
5: อ่อน
4: นี่ดูเรา
5: โอ้ยไม่ต้องกินวันนี
4: ้กระป๋อง
5: โอ้ยอันนี้เบหาได้ตามพื้นบ้านเฮ้ยต้องอันนี้
4: อะไร
5: ปลาไหล
0: โอ้ยมีอะไร
5: ไปแล้วไปแล้ว
7: เฮ้ยมีอีกปะ
5: ไปแล้ว
4: ไปแล้ว
7: หมดยังอ่ะ
5: ไปหมดแล้วเอาลุก
7: เฮ้ยดูของเราดีกว่าอยากรู้ปะ
3: อย่างนี้สวย
5: แบบนี้น่ารัก
7: อะไรมาแบบนึงหยิบยาก
5: ยากรอพรุ่งนี้ก็รอได
7: ้
5: เฮ้ย
7: นี่
3: มีเจ้า
7: ได้หัวใจมา
5: เอา
6: หัวใจ
7: เฮ้ยเอามาให้พี่แม็กกี้ไงขอไปให้พี่แม็กกี้ก่อนนะ
5: ไปเลย
0: เอาแล้ว
8: อาทิตย์หน้า
0: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
8: เอาทีสเปคเป็นยังไง
9: หนุ่มเกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
0: สเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
7: จริง
10: สนับสนุนโดย
11: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
13: ฟันผุเยอะเลย
14: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
15: บีบนิดเดียว
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
16: ต้องบีบเต็มแปลง
17: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโคเ
18: กตจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
19: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
1: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
19: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
20: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
19: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
21: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
19: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
20: ไอ้ปู
21: มึงหลอกกู
20: แดง
19: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
21: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
19: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
21: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
20: หนูขอโทษนะแม
22: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: มาก
1: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
2: ดาราล็อกเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
3: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
4: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่ง
2: คิมเอ
1: จะลาออก
3: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
4: ถึงไอ้ชัน
5: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
3: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
0: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
7: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 น.พบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
8: สนับสนุนโดย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
8: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งยาหม่องน้ำเสียงเทียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาในวันนี้ถ้าคุณแม็กกี้สามารถค้นพบสาวโสดของเขาได้เขาและเธอคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับ
10: ชา Rooftop Bar สถานที่สุดโรแมนติกตั้งอยู่ชั้น26 Hotel Indigo กรุงเทพถนนวิทยุที่นี่คุณจะได้ดื่มด่ำวิวมหานครกรุงเทพยามค่ำคืนพร้อมกับสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มรสเยี่ยมเช่น Crispy Calamariชา Guacamole PHC Spring Rose Grill Flank Steak Char Antipasto Platter Char Short Rib Tacosรับรองได้ว่าที่ชารูฟท็อปบาร์แห่งนี้จะเปลี่ยนภาพความวุ่นวายของเมืองหลวงให้กลายเป็นภาพความทรงจำที่สวยงามและมิอาจลบเลือน
8: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแม็กกี้เลือกตัดคุณรุ่งออกเพราะคิดว่าคุณรุ่งมีเจ้าของการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับ
11: เอาเดี๋ยว
12: หัวใจไว้ทำอะไรได
11: ้เฮ้ยเอาไว้ที่แม็กกี้ไง
13: คร
11: ับ ส่งหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะสักครั้งนึง
14: ส่งหัวใจให้หน่อยส่งหัวใจให้หน่อย
15: เอาเลยเอาเลย
11: อ
15: ่
11: ะ
15: หลอก
11: อ่ะแต่ลุงว่าหัวใจมันเล็กไปนะคะ
16: เอาหัวใจใหญ่ๆนะ
14: ใหญ่กว่านี
11: ้ใหญ่เลย

0: ใหญ่เลยใหญ่เลย
1: อ่ะลูกยองให้ก็ได
2: ้โอเค
1: ลองเปิดดูสิข้างในมีอะไร
3: เริ
0: ่มต้นได้ดีฮะตัดออกคนแรกก็มีสถานะมีเจ้าของโหตายแล้วเขาจับเราได้หมดเลยว่าเรามีเจ้าของอะไรดูจากยังไงทำไมกูดูแม่นจังเลย
2: ตุ้มว่าความอ่อนโยนไม่น่ารอดมาถึงเราเมื่อกี้เขาอ่อนโยนและน่ารักมาก
0: มีแฟนแล้วนะฮะคบกับแฟนมานานหรือยังครับ
1: ประมาณ6เดือนค่ะ
0: แฟนชื่ออะไรครับ
1: แฟนชื่อภูฟ้าค่ะ
0: ชื่อภูฟ้า
1: ใช่เด็กกว่า
0: เด็กกว่า
2: โอ้โหเป็นอมตะเป็นอมตะ
0: ไหนเล่าข้อดีของการมีแฟนเด็กให้ฟังหน่อยฮะเป็นไงฮะไม่ตายละเขิน
1: ก็เขาก็น่ารักใส่ใจแล้วก็แบบขี้อ้อน
0: แล้วการอ้อนยังไงที่เราชอบการอ้อนของเขาแบบไหน
1: ก็ปกติเลยก็แบบเธอทำวันนี้ให้หน่อยสิอะไรเงี
2: ้
1: ย
2: ไม่เป็นไร
4: เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร
0: เดี๋ยวนะ
5: รู้สึกอกหักในดอกอะ
2: อกหักในดอก
0: โทษนะพูดเสร็จอะช่วยแปลให้พี่เก๋เขาฟังด้วย
4: เดี๋ยวก่อนตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เก๋คนเดียวที่ไม่เข้าใจอยู่ก็ไม่เข้าใจ
2: อกหักในฝัน
5: ไม่ใช่ครับ
0: ผมแมน
5: อยู่เฉยๆก็อกหักเพราะว่าเจอความน่ารักเขาเข้าไป
2: แล้วทำไมถึงไม่พูดว่าอยู่เฉยๆก็อกหักไปพูดอกหักในดอกให้มันงงทำไม
5: เออแล้วผมจะพูดอยู่ในดอก
0: งงไปกันใหญ่แล้วนะแต่เขาก็ว่านะการมีแฟนเด็กมันก็กระชุ่มกระเฉอใจแบบนี้นะฮะแต่เนาะตอนแรกจริงๆแบบน่าเสียดายเขาไม่ได้มาอยู่ในรายการเราด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวเรามารับนะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้แอบเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเขาไปดูรายการเราย้อนหลังเขาจะเห็นความในใจของเราไม่ได้อยากจะบอกกับแฟนคุณไหมฮะ
1: ก็ขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันแบบเป็นกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงแม้กระทั่งตอนที่แบบไม่มีเวลาว่างหรือว่าอ่านหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเราค่ะ
0: รักไหม
1: รักสิคะ
0: ขอเสียงปรบมือกับคุณรุ่งเลยบททดสอบของเราวันนี้แหมเรามาตีมอีสานขนาดนี้มันก็ต้องสอดคล้องกันหน่อยนะฮะบททดสอบของเราฮะจะจำลองสถานการณ์ให้สาวๆเนี่ยมาลำวงหน้าห้านกัน
4: หน้าห้าม
0: ันจะได้ม่วนหน่อยนะเดี๋ยวมาดูซิว่าพวกเธอจะม่วนแค่ไหนอ่ะก่อนอื่นเลยขอสาวๆมากันเลยพร้อมจะม่วนกันหรือยังดนตรีมา

0: เดี๋ยว
1: ใครไม่แอบคุยอ่ะ
0: เอาขอบคุณพี่ต้นมากครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เอาให้ผมพักก่อนเดี๋ยวพักก่อนเชิญได้เลยฮะและขอขอบคุณนะแดนเซอร์กิติมศักดิ์ก็คือหนุ่มปรัชนีที่เคยมาในรายการของเรานะฮะน้องกิ๊กกับน้องบัสไม่เจอกันนานยังฟิตเหมือนเดิมเปล่า
2: ฟิตเปียครับผม
0: จริงเปล่าไหนโชว์ของไหนโชว์ของหน่อยไหนโชว์ของหน่อย
3: ไม่เชื่อ
0: ฟิตจริงเปล่า1 2 3

0: เดี๋ยวไม่แม่ถ่ายแบบของน้องๆแม่ถ่ายแบบของน้องๆแม่ถ่ายแบบของน้องๆทีน
1: ึงถ่ายแบบเหรอถ่ายแบบเหร
0: อแม่พอแล้วโอ้ยังฟิตเหมือนเดิมเลย
2: เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน
0: วันนี้ขอบคุณมากที่มาร่วมสนุกกับบทสองของเรานะขอเสียงเบิร์มน้องกิ๊กต้องมาครับเอาล่ะผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากคนแรกน้องมินนี่ของเราคิดอย่างไร
1: ก็ยังมั่นใจอยู่อ่ะว่าโสด
0: จัดไปฮะโสดไปเลย
2: ไม่ใช่แค่แม็กกี้หรือลำเพลินนะที่จะโดนเขาตกผู้ชายทั้งประเทศตอนนี้โดนมินนี่ตกได้หมดเลยเพราะมินนี่มีความเป็นธรรมชาติแล้วน่ารักสูงมากให้เก็บอันนี้ไว้นี่แหละเสน่ห์สาวอีสานตุ๊กคิดว่าโสดครับ
0: โสดไปเลยอะแม
1: ่เขามีเสน่ห์ยิ่งเวลาเต้นแล้วก็แบบว่าเอ็นจอยอะดูไม่ได้แบบประดิษฐ์อะดูแบบธรรมชาติโสดค่ะ
0: โสดไปเลยอะ
3: เขี่ยมดีเลยครับ
0: เขี่ยมเลย
4: น้องมินนี่เป็นคนที่แบบนิ่งๆเป็นสาวที่นิ่งๆใ
0: ช่ไห
4: มยังมีความเขินอายอยู
0: ่
4: สักนิดหนึ่งผมก็เมื่อกี้ผมก็บ้าโสดนั่นแหละ
0: อ้าวโสดไปเลยคือเราจะกูรูเลยตอนนี้นะฮะดูซิผู้ชมในสตูดิโอคิดอย่างไรพร้อมได้ผลโหวตมาครับก็อย่างที่จะท้ายกันนะฮะสูงสุดคือโสดครับ 59% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 27% และไม่มองชายอีก 14% ด้วยกันอ่ะท่านต่อมาน้องบีมของเรา
4: ตอนที่เขาฟ้อนน่ะตอนที่เขาฟ้อน
0: น่ะฟ้อน
4: เออนี่แหละนี่เลยนี่เลย
0: จังซีเลย
4: ใช่แบบนี้เลยไม่มองชายแน่ๆ
0: ไม่มองชายไปเลย
4: ไม่มองชายแน
1: ่ๆมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่ใช่
0: อ
1: ่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่โสดแต่ไม่มองชาย
0: ไม่มองชายด้วยอ่ะ
2: ส่วนตัวแล้วการที่มีผู้ชายหล่อๆไปเต้นใกล้ๆทั้งลำเพลินทั้งแม็กกี้และผู้ชายอีก2คนไปอ่ะบีมไม่ได้มีจริตที่ต้องการเชื้อเชิญหรือต้องการให้เขามาร่วมวงหรือร่วมจอยด้วยเลยยังมีแบบ

0: บด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าบีมน่าจะไม่มองชายได้สูงค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มองชายเป็นคนยังไง
2: ไม่มองชาย
1: ไม่มองชายเป็นคนยังไงสี่ไม่มองชายเลยนะฮะเอาแต่พร้อมแล้วผลโหวตมาครับนั่นไงคิดถึงคล้ายๆกันฮะสูงสุดอยู่ที่ไม่มองชายครับ 48% ฮะรองลงมามีเจ้าของ 35% และโสดอีก 17% ด้วยกันท่านต่อมาครับคุณแบมแบม
0: แบมไม่ได้อยากเอาชนะแต่แบมอยากได้ผู้ชายกลับไปจริงๆเลยอ่ะเรามีความรู้สึกอินเนอร์นี้จากแบมคิดว่าแบมแบมเป็นสาวโสดครับ
1: โสดไปเลยอ่ะ
3: เป็นคนที่แบบยิ้มแบบจริงจังแล้วก็จริงใจมากเลยผมซอมดูเนี่ยผมรู้สึกว่า
2: ซอม
3: ก็แบบนี้แบบว่าดูอ่ะ
0: ทำไมถึงใช้คำว่าซอมดูแต่ไม่เป็นซอมเบิ่งอ่ะอยากรู
4: ้มันเป็นคำอุทยานครับพี
0: ่ทานอุทยาน
3: แต่ประ ธาน
0: มึงมาจากคณะไหนกันวะ
3: ผมว่าเขาจริงใจดีรอยยิ้มจริงใจแล้วก็ยิ้มแบบยิ้มเป้ยๆเลยอ่ะเอาไหมคนนี้
1: ซ้อมยังบอกเคียเปื่อยๆไม่อีกแล้วแบบโอ้ยขี้ข้านแปดเด
3: ้ผมบอกผมเชียร์ให้เพื่อนวันนี้นะ
1: สดไปเลย
2: อยากให้ได้กับน้องชายเราอ่ะ
1: ยังเชียร์อยู่นะ
2: อยากให้เป็นแฟนกันอ่ะอยู่กันแล้วมันดูน่ารักอ่ะมันเป้ยๆสองคนอ่ะ
1: ยิ้มเป้ย
2: คนละเป้ยสองเป้ย
5: ไหนดูสิ
3: ยิ้มเป้ยๆเขาคุณดู
2: นักไม่ดู
6: พี่ไม่ได้เลยเขาเป็นยิ้มเขียวร้องสิ
2: เป้ยๆค่ะ
1: อ้าวโซดไปเลยแม่ครับ
5: คุณจะดึงไว้สัก
1: ดึงได้นะแม่ดึงได้นะแม่
2: สักคนหนึ่งนะ
1: สักนิดหนึ่ง
2: ไม่มองชายค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มองชายไปก่อนเลยฮะดึงสติไปก่อนนะฮะสามโซนกันหนึ่งไม่มองชายนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือโซนครับ 52% รองลงมามีเจ้าของ 29% และไม่มองชายอีก 19% ด้วยกันนะฮะอ้าวครั้งสุดท้ายเซอร์ไพรส์สมมากออมเบลโอ้ม่วนสุดเลย
2: ชอบจังเลยชอบเอเนอร์จี
1: คือลืมไปเลยกับผู้หญิงที่ใส่รองเท้าสเก็ตอยู่ในลานสเก็ตอะเพราะเธอแต่งเป็นแบบลำวงหน้าห้านครับม่วนเลย
2: ใช่คือแบบถ้าวันหนึ่งแบบนั่งคิดเพลงไม่ออกแต่งเพลงไม่ออกนี่หันมาแล้วก็แบบ
4: ตึงกว่าเดิม
2: ขอบคุณมาก
1: คิดออกสิ
2: มันต้องคนเดิมไม่รู้อะแล้วแบบดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะเข้ากันได้ดีแหมอยากให้โสดจังเลยอะ
1: เราจัดไปเลยแม
2: ่
1: โสดไปเลยอะ
3: เขาน่าจะมีเจ้าของแล้วยังยืนยันคำ
1: นี่เจ้าของไปเลยอ่ะไม่น่ารอดนะ
3: ไม่น่ารอด
0: เอาจริงปะสนุกตอนที่อยู่เต้นกับออมเบลอ่ะสนุกมากนางเหมือนแบบมาค่ะจอยค่ะอะไรเงี้ยแล้วตอนที่แม็กกี้ไปเคียงคู่กับเขาอ่ะโคตรได้โคตรใช่แต่มันเป็นเคมีของเพื่อนสนิทพี่สาวน้องชายอะไรแบบนี้มากกว่าไม่ได้เห็นเคมีของการเป็นแฟนกันไม่รู้ทำไมมันตุ้มไม่เขินคู่นี้ออมเบลเป็นไปได้สูงเหมือนเดิมตุ้มคิดว่าน่าจะไม่มองชายคร
1: ับไม่มองชายไปเลยฮะ
2: ไม่มองชายค่ะ
1: ไม่มองชายไปเลยฮะเอามาตุ้มถึงไว้ก่อน1โสด1มีเจ้าของและ2ไม่มองชายด้วยนะฮะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าผู้ชมในสตูดิโอคิดเห็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 60% นะฮะรองลงมาไม่มองชาย 25% และมีเจ้าของอีก 15% ด้วยกันเอาล่ะกูรูครับตอนนี้พวกคุณต้องทำการปรึกษากันอีกครั้งแล้วนะฮะว่าจะมอบปีกกัมมเทพไปกับใครนะฮะตัดสินใจดีๆจะมอบปีกกัมมเทพให้ใครครับ
0: แต่เขาก็ให้ใช้อยู่ย้ายไปอยู่กับมินนี่ไหมเพราะเขาทำแบบทดสอบได้ดีคนน่ารักคนธรรมดา
7: เขียนกระปุกเขียนกระปุ
0: กเอาเซฟไปก่อน
3: ทั้งคณะเฮ้า
0: ได้ลงประชามติ
3: ปรึกษากันโดยพร้อมสมควรแล้ว
0: และขอมอบปีกกามเทพ
3: ว่าขอมอบปีกกามเทพ
0: ให้กับคุณ
3: ให้กับคุณ
7: แล้วนับ1ถึง3
3: 1 2 3แบมๆครับ
1: มอบให้คุณแบมๆมาทำให้ดีคุณทำให้ดีคุณทำให้ดีทีมงานครับย้ายปีกกามเทพจากคุณออมเบลไปที่คุณแบมๆฮะเอาทำไมย้ายปีกไปที่คุณแบมแบมะ
0: ให้เขาเหอะอยากให้เขาเข้าไปรอบไฟ
1: ด้วยความได้เห็นความตั้งใจของเธอ
0: ใช่น้องมีความตั้งใจ
1: พยายามจะทำให้หนุ่มโสดเห็นว่าเธอมีความต้องการที่จะอยากรู้จักด้วยนะฮะและแน่นอนครับคุณแบมแบมครับได้รับปีกกัมมเทพยินดีนะฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับโอ้โหตอนนี้ตัดสินใจยากแล้วนะฮะอยู่บนเวทีที่3ด้านครับอำนาจในการตัดสินใจย้ายไปเป็นของหนุ่มโสดของเราทันทีตัดสินใจดีๆนะครับและในหญิงสาว3คนนี้ คุณแม็กกี้จะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
8: ขออนุญาตตัดคุณบีมครับ
1: ตัดคุณบีมออกจากกลุ่มมาคุณบีมครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับสาวๆที่เหลือทั้งสองท่านขอเชิญพักผ่อนได้เชิญครับมุสิได้
2: ไม่พอใจอะไรหรอ
1: ทำไมเลือกตัดคุณบีมออกฮะ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
8: อะไร
9: เธอคิดถึงแล้วเพราะเขาไม่ใช่หรอ
8: เอาคืนนึงขึ้นเสียดายอยู่เลย
9: เอาเขาต้องให้กำลังใจเขานะ
0: เวลาคุยกันอ่ะให้กูรับรู้ด้วย
1: จะถามว่าทำไมเลือกตัดคุณบีมองเป็นคนที่สอง
8: ถ้าคนที่ยังโสดเดี๋ยวผมว่ามันจะดูเข้มๆแล้วเข้มๆเล็กน้อย
1: เข้มๆคือขี้อายหน่อยจะเขินๆหน่อย
8: หน่อยอันนี้มันเหมือนแบบว่าอันนี้มันเหมือนแบบว่าเขามาจอยไม่ได้แบบมาสนใจผมมากสักเท่าไหร่
1: คิดว่าเขาสถานะไหนฮะ
8: ไม่มองชาย
1: ไม่มองชายนะกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณแต่คุณบีมไม่อยากจะไปกันนะไม่มองชายไม่มองชายหมดเลยทั้งแผงเลยนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณบีมครับ

ไม่ได้

0: นหัวใจ
1: แล้วแม่นบ่ดิ
0: ตำนานหักเขาข้างดี
2: มีช่วยเพื่อนหนูไหมคะ
0: ซื้อกระดันซื้อบือเอาใจไปหา
2: เฮ้ยเจ๋งอ่ะ
0: ตาอีเล็บของก็ยังบ่แล
2: บ่เดี๋ยวๆๆยังไงเนี่ย
3: อย่าสวนเด
2: ้อเดี๋ยวๆมานี่เลยมานี่ทั้งคู่เลยมามาเคลียร์สิยังไง
0: ว่าจื้อบ่
4: อยากรู้มั้ยคะว่าข้างในภาชนะมีอะไร
5: อุ๊ย
3: อยาก
5: บ่อว่าจื้อยังไงอ่ะ
4: นับ1ถึง3ได้มั้ยคะ
5: 1
4: นับ1
2: 2
3: 3
6: อาทิตย์หน้า
5: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
3: เอาสิสเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง
7: หนุ่มเกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
5: สเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
4: จริง
8: ถ้าคนไหนโสดจริงก็เธ
9: อ Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
10: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
11: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
11: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
11: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
12: ผมเป็นนักเลง
14: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
11: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปู
12: ่มึงหลอกกู
13: ไอ้แดง
11: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
12: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
11: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
12: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
15: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
18: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
19: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
17: ป้าเราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
12: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
2: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
3: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
2: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
3: ต่อให้พี่มุฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
6: ลูกทุ่งวานๆเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: กินเที่ยว Around the World นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียซงตีตาย
2: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
1: สมี
2: จัด
1: แต่กินแล้วมันสดชื่น
2: ใช่
3: เทียนโขเตี้ยนนะครับที่นี่
4: ใช่ครับ
3: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
1: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ

0: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
1: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
2: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
3: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
4: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
6: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได
7: ้และมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพ
8: ัน
6: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
7: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
9: กรมสรรพากรเตรียมตรวจสอบรายได้มูลนิธิของวัดชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเกิดคดีอื้อฉาวพร้อมนัดหารือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ22กันยายนนี้หวังปิดช่องโหว่ระบบ e-donation ขณะที่ปัจจุบันวัดกว่า 43,000 แห่งเข้าสู่ระบบแล้ว

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สนับสนุนโดย Carrier Copter Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copter Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ไฮยีน Sun Kiss Blooming ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
2: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
1: เมื่อช่วงที่แล้วคุณแม็กกี้เลือกตัดคุณบีมออกเพราะคิดเหมือนกูรูทั้ง4ท่านว่าคุณบีมไม่มองชายแต่ท่าแท้จริงๆของคุณบีมคืออะไรนั้นเราไปพบคำตอบพร้อมกันเลยครับ
3: มาทั้งคู่เลยมามาเคลียร์สิยังไง
4: อยากรู้ไหมคะว่าข้างในภาชนะมีอะไร
5: อุ้ย
4: ขอมินิฮาร์ดได้ไหมคะ
3: เล็กไปไหมเล็กไปไหม
4: ขอใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมคะขอใหญ่กว่านี้
6: เงินเอาใหญ่เอาใหญ่
4: จะเปิดดีไหมนะ
5: ยังไงอะ
3: สีม่วง
5: ยังไงอะ
4: นับหนึ่งถึงสามได้ไหมคะ
7: หนึ่ง
8: สอง

0: ย้ำจริงๆฮะตัดออกคนที่สองนะคุณบีมีสถานะไม่มองเชย
1: ดีใจจนผ้าขาด
0: โอ้ตายแล้วโอ้แม่นยำมากจริงนะไม่มองชายนะครับ
2: ไม่มองชายค่ะ
0: มีแฟนหรือยัง
2: มีแล้วค่ะ
0: แฟนชื่ออะไรครับแฟนชื่ออะไรฮะ
2: ชื่อเอื้อมค่ะ
0: ชื่อคุณเอื้อม
2: ใช่
0: นะไปเจอกันได้ไงครับ
2: ก็ไปเจอเขาในไอจีค่ะเห็นเขาน่ารักดีก็เลยลองฟอลโล่ไป
0: แล้วจีบเขาก่อนเหรอ
2: หนูไม่ได้ตั้งใจจะจีบค่ะแค่แบบเห็นคนนี้น่ารัก
0: ดูเพลินกะดูเพลิน
2: ตอนนี้กว่าน
0: ั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เราตกรักแฟนของเรา
2: เขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เฮฮาแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีอารมณ์เย็นค่ะใช่แล้วใส่ใจในรายละเอียดด้วย
0: ผมเชื่อว่าเดี๋ยวรายการเนี่ยออกอากาศไปเดี๋ยวนั่งดูอยู่ด้วยกันแน่ๆนะฮะมีอะไรอยากจะบอกคุณเอื้อมไหมครับ
2: ก็จริงๆขอบคุณเขาค่ะที่เข้ามาทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รู้ว่าการรักใครสักคนจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆคู่หนูอาจจะแบบว่าไม่ได้หวานมากหรือว่าบอกรักกันทุกวันแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากบอกเขาเลยก็คือลองจากครอบครัวก็คือเขานี่แหละค่ะคือคนที่รักที่สุด
0: ขอให้ความรักสวยงามยั่งยืนตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับคุณบีสวัสดีครับเราตัดหญิงสาวไป2ท่านนะฮะท่านแรกมีเจ้าของท่านที่2ไม่มองชายยังไม่มีสาวสดปากระตุ้มอะไรอ่ะเนี่ยเอาละคืนนี้ลักษณะผู้บ่าวอุดรจะได้แฟนกลับบ้านนะฮะช่วงเวลาต่อไปนี้นะผมจะเปิดโอกาสให้กูรูได้ซักถามสาวที่เหลือ3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ครับเริ่มต้นจากคนแรกคุณมินนี่ก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณมินนี่ก็คือไปรับไปส่งอยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ไปรับไปส่งผู้ใดครับ
2: แฟนเก่าไปรับไปส่งรุ่นน้องค่ะจนทำให้เราต้องเลิกกัน
0: โอ้โหอาจารย์นะ
1: ทำไมแค่ไปรับส่งรุ่นน้องถึงให้เราถึงเลิกกันมันมีปัญหาอะไรมากกว่านั้น
2: เพราะว่าเรามารู้จากเพื่อนเขาเขาน่าเพื่อนเขาน่าจะสงสารหนูอะค่ะก็เลยบอกว่าเขาแอบคบกันให้ไปลองสังเกตดู
3: เดี๋ยวใจแห้งปะ
2: ก็ก้าวออกไปไซบ่ได้เป็นปีอยู่จะอาย
0: ตายแล้วเศร้าโอ้ยเขาเศร้ามันจะไปกอดเขาด้วยทำไม
4: ชอบหนุ่มโสดเราตรงไหนคะ
0: เออ
2: พี่แม็กกี้เป็นคนที่ยิ้มแล้วดูจริงใจดูน่ารักมากเลยค่ะหนูก็คือว่าเหมือนยิ้มเขายิ้มออกมาจากหัวใจค่ะ
4: อยากจะพูดอะไรกับคู่แข่งทั้งสองคนบ้างคะ
0: เออ
2: ถ้าคืนนี้เป็นของเราก็ขอโทษด้วยนะ
0: ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วแคปไปแคปไปโอเคเจอนะ
3: เดโคพังกับแม็กกี้เนี่ยคิดว่าจะเต็มที่กับความหักขังไหมปะ
2: อันหนูมักฟังล่ำหลายตัวอาย
0: เ
2: ออสิไปเฝ้านะห้านดอกจ้า
0: เออ
1: ขอข้อเสียและข้อดีของตัวเองมาอย่างละ3ข้อครับ
2: ข้อดีเป็นคนที่คิดถึงจิตใจคนอื่นค่ะข้อที่1ข้อเสียข้อที่1ก็คือบางทีคิดถึงจิตใจคนอื่นมากไปลืมคิดถึงจิตใจตัวเองข้อดีข้อที่2คือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลใช่มีอะไรคุยกันเป็นข้อๆเป็นเหตุผลไปนะคะแล้วก็ข้อที่2ของข้อเสียจากการมีเหตุผลเนี่ยแหละในบางครั้งมันทำให้เราแบบใช้เหตุผลนำทางมากกว่าอารมณ์ที่เราจะแบบทั้งที่รู้ว่ามันแบบมันไม่ถูกมันรู้ว่าแบบว่าเขาหลอกแล้วบางคนก็ยังเพื่อความรักเราไปได้แต่สำหรับหนูหนูไม่ได
1: ้ข้อสุดท้าย
2: ใช่ค่ะ
0: ข้อสามอ
2: ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายหนูเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็คิดว่าถึงอาชีพเรามันไม่ได้มีเวลาเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนหนูอะค่ะหนูจะทำให้เขาให้เต็มที
0: ่
2: ข้อเสียข้อที่สามก็คือเรื่องเวลานั่นแหละค่ะเวลาบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันก็น่าจะคุยกันได้ค่ะถ้าเรารักกันจริง
0: ๆโอ้โหชอบที่เยี่ยมมากเยี่ยมมาก
1: โหวต for this girl
0: เอามาเลยครับประจำที่เลยฮะประจำที่เลยฮะโอ้โหต่อมาคุณเป้ยเป้ย
4: เป้ย
1: อย่าเพิ่งถอนใจยังมีโอกาสอยู่ทั้งแบมแบมและออมเดล
0: แบมแบมครับก้าวมาหน้าและบอกสายคุณแบมแบมก็คือพาไปเจอพ่อแม
1: ่
0: อยากรู้ต้องถามเริ่มครับ
3: ไปเจอพ่อแม่เนี่ยคือไปเจอพ่อแม่ของเฮาหรือพ่อแม่ผู้เบา
5: พ่อแม่ห้าวจ้ะ
0: พ่อแม่ห้าวจ้า
4: แล้วไงแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
5: อ๋อก็คือพาถ้าสมมติว่าถ้าได้คบหรือแบบได้คุยมีแฟนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคนเนี้ยจริงจังมากๆแล้วเราก็จะพาคนเนี้ยไปเจอพ่อแม่ให้พ่อกับแม่ช่วยสแกนค่ะ
0: โ
4: อ้แล้วแฟนที่คบอยู่คบนานไหมคะ
5: ไม่มีค่ะ
0: อื
6: มขอบใจด้วย
3: เป็นอย่างคือเลือกที่จะสด
5: ก็มันยังไม่มีผู้ถูกใจแหม
0: เออมันไม่มีคนถูกใจมันต้องโสดสิเออ
4: ถามชอบแม็กกี้ตรงไหนคะ
5: ชอบรอยยิ้มค่ะเขาเป็นคนยิ้มแล้วน่ารักค่ะ
4: มีสเปคมีสเปคไหมคะที่ชอบ
0: มีสเปคไหมฮะ
5: คุณแม็กกี้ค่ะ
0: นี
1: ่และให้เลือกระหว่างไปเดทกับแม็กกี้และลำเพลินหนูเลือกไปหาใคร
5: แม็กกี้ค่ะ
0: ไม่คิดเลย
4: ขอเหตุผลค่ะทำไมไม่เลือกลำพูนของเราคะ
0: ลำเพลินโอ้โห
1: ตินากลับมาหากูแล้วกูรอต้องนา
4: ทำไมไม่เลือก
5: ส้มเขาแบบ
4: นี้
5: เจ้าชู้อ่ะ
0: เก่งมากน้องสายตาเฉียบคมเว้ย
3: พ่อคนดีจับมือหน่อย
4: เจ้าชู้เหรออ
3: ันนี้ผมขอจับมือคนดีหน่อยครับ
0: อ้าวต่อไประเบิดนะระเบิดนะ
3: เอาไปอย่างคือวางเขาเจ้าชู
0: ้เออ
5: ส้มหมายถึงส้ม
0: เออส้มมันคือ
1: ส้มมันดูเหมือนคนเจ้าชู
4: ้อ๋อโอเคแล้วถ้าจะพาหนุ่มสดเราไปเดทไปที่ไหนคะ
5: อยากพาไปขึ้นถ้ำนาคาค่ะ
0: โอ้
4: เพราะว่า
3: ทำไม
4: เพราะว่า
7: แอดเวนเจอร์
5: เพราะว่าก่อนหน้าที่จะได้มาออกรายการค่ะไปขึ้นถ้ำนาคาแล้วก็ได้ขอพรเอาไว้ค่ะว่าแบบอยากเจอเนื้อคู่อะไรเงี้ย
0: อุ้ยพาไปแก้บนพาไปแก้บนพาไปแก้บน
3: สมมติว่าถ้าแม็กกี้ไปร้องเพลงเสียไปแสดงละครเสียผมมีเวลาให้เขายินดีหน่อยใจ
5: บ่บ่ถอดใจจ้ะ
1: สิเอาผัวให้ได้วะชอบ
4: เมื่อกี้เขาพูดอะไรกันน่ะ
0: บ่ท้อบ่ท้อไม่ท้อไม่ท้อน้องบอกไม่เป็นไรไม่ท้อจ้ะไม่ท
5: ้
0: อ
5: ไม่อยู่ด้วยเลยก็ได้ค่ะ
4: หวานว่ะ
0: ประจำดีฮะชอบชอบผู้หญิงเส้นนี้จริงเลยนะตายละตายละจะเสื้อเขาไม่เนี่ยเอากดดันนะกดดันนะเอาเบลก้าวมาครับ
1: ออมเบลต้องดีๆเลย
0: ได้แล้วนะเขามากันแรงมากเลยนะและบอกสายคุณออมเบลก็คือเล่นมุกกับแฟน
1: อ
0: ยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
3: ออมเบล
0: เออ
3: เป็นยังคือว่ามักเล่นมุกกับแฟนคนตลกป่ะ
5: ใช่แมน
0: แมนจ้าแมนจ้า
4: แล้วยังไงคะช่วยเล่าหน่อยเล่นมุกกับแฟนเนี่ย
5: เวลามีแฟนหรือมีคนคุยอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาลงรูปหรือว่าลงอะไรก็ชอบไปแซวประมาณว่าแบบเอาหล่อเท่สมาร์ทบอยอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วแบบก็ชอบแซวอะไรแบบนี้บ่อยๆค่ะ
1: แล้วแฟนคุณมีการแซวกลับไหมครับ
5: ถ้าที่ผ่านมาถ้าเป็นแฟนเก่านะคะ
1: อ๋อยังไม่ได้ว่าคุณร้อนตัวเหรอฮะผมยังไม่ได้พูดเลยนะ
5: อันนี้อยากบอกค่ะอยากบอกก็ส่วนมากเขาเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องไปหน่อยเขาก็เลยแบบไม่เก็ทแล้วก็บางทีก็โกรธเราที่ทำให้เขาเสียความมั่นใจอะไรเงี้ยซึ่งเราชมจริงๆแต่ว่าเราแค่แบบอาจจะติดเล่นไปหน่อย
1: ติดเล่นติดเล่น
4: ถ้าพูดกับคุณแม็กกี้ได้ให้เขาเลือกเราอยากพูดอะไรกับเขา
5: คันอายเลือกข่อยในมือนี่บ่ผิดหวังแท้
3: เออแม็กกี้นี่มันสเปกบ
5: ่ถูกต้องแบบซิบซิบซิบ
1: ถ้าวันนี้แม็กกี้ไม่ได้เลือกคุณแต่ไปเลือก2คนนี้แทนคุณจะอยากบอกอะไรเขาครับ
5: ไม่ค่ะวันนี้ก็ยังไงก็ต้องออกหนู
0: ยังไงก็ต้องเลือกหนู

0: พราะว่าถ้าไม่เลือกหนูอายผิดหวังแท
1: ้ชอบผู้หญิงผู้ชาย
0: ชอบผู้ชายค่ะ
2: ชอบผู้ชายครับ
3: ฉะนั้นทำไมถึงลังเลในการจะตอบคำถามนี้คะ
0: ก็ต้องมีเล่นเล่นกันบ้าง
3: ระวังเล่นแล้วตุ๊บนะครับ
0: วันนี้มันคือเกมส่วนหนึ่ง
2: หมดเวลาครับประจำนี่
4: อะไม่ต้องเอาใครออกแต่เลือกคนเข้ามาในชีวิตเราได้แล้วขอเปิดประเดิมที่สาวคนนี้มินนี่พี่บอกเลยนะพี่ไม่เคยฟังใครเพลินเท่าเขามาก่อนเลยอ่ะยิ่งเฉพาะอีกข้อที่แบบข้อดี3ข้อข้อเสีย3ข้อนี่คือผู้หญิงคนนึงที่พร้อมจะให้คนเข้ามาศึกษาและให้รับได้ทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองเขารู้ว่าตัวเขาเองอ่ะมีข้อกำหนดและข้อจำกัดอะไรในการใช้ชีวิตแต่เขาก็รู้ข้อดีของตัวเองแล้วมันเป็นข้อดีที่เรารู้สึกว่าแม็กกี้คนนี้แหละเหมาะกับแม็กมาก
1: ๆมินนี่เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งอินสปิเรชันให้กับน้องเนี่ยเวลาแต่งเพลงได้เพราะสิ่งที่เขาพูดอะมันมีความจริงใจมันมีความทัชชิ่งพี่รู้สึกว่าคุณภาพในตัวตนของผู้หญิงคนนี้เหมาะกับน้องมากเลย
5: ถ้าเขาจะพูดโกหกเราอะผมยอมถ้าเป็นอย่างนี้ผมยอมเจ็บก็ได้นะยอมเชื่อก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราได้ตั้งใจรักแล้วเราไม่ต้องกลัวเจ็บหรอกได้เลยโสด
4: แม่มีหน้าแหละยังโสดอยู
1: ่ต่อ
4: ไปต่อที่น้องแบมแบมอยากได้ผู้บ่าวกลับบ้านค่ะหนูอยากได้ค่ะพยายามจะยื่นข้อเสนอให้เห็นเลยว่านี่คือพร้อมนะพร้อมเปิดใจนะอันนี้คือพุ่งระดับนึงแต่สำหรับตูมคือแบมแบมไม่ว่าจะพุ่งยังไงอ่ะมันมีความโก๊ะแบมจะมีความโก๊ะจะมีความน่ารักความใสอยู่ในการตอบคำถามอ่ะตูมเชื่อทุกประโยคที่แบมพูดเหมือนกัน
5: สำหรับเฮานะเฮาแบบแบมแบมเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ชัดเจนดีอ่ะเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนพูดจาฉะฉานแบบโป๊กๆไหมครับพูดแบบ
4: ตรง
5: เลยแบบว่าเฮาอยากไปพาไปเจอแม่เราก็ต้องการอย่างนี้แล้วแบบเหมือนว่าเมื่อเราชัดเจนแล้วก็อยากได้ความชัดเจนจากคุณเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงประมาณนี
4: ้แล้วแบมแบมเหมาะกับใคร
5: แบมแบมเหมาะกับลำเพลินครับ
4: ส่งให้หวานหวาน
5: เนี่ยเห็นไหมผู้ถูกใจทำเสียงนี้คือถูกใจ
4: มาที่คนสุดท้ายออมเบล
6: เหมือนเขามาขโมยดินเนอร์จริงๆแหละเขาดูแบบตอบคำถามแล้วอ่ะโดยเฉพาะคำถามที่ตีน่าถามว่าเกี่ยวกับแฟนซัมติงสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็มันนึกแป๊บนึงไม่ออกก็อย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วเหมือนพี่เกดถามว่าชอบผู้หญิงผู้ชายหรือแฟนผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ผู้ชายค่ะมันจะคิดทำไมอ่ะ
5: มันกลัวเราจะจับผิดกลัวจะจับผิดคำถามนี้กลัว
6: คือเขาช็อตไปแล้วตั้งแต่คำถามก่อนหน้านั้นเรื่องมันช็อต
5: เหมือนคล้ายๆว่ากลัวเราจะจี้ว่ามีหรือยังหรือยังไม่มีมันก็ทำให้เขาแบบรู้สึกว่ากังวลตรงนี้ผมก็เลยจับได้เลยว่าเขาน่าจะไม่โสดแล้วครับ
2: เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับแม็กกี้ครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะ
7: ยากมากครับ
2: ยากนะตอนรู้ตัวว่าจะได้มารายการเราในฐานะหนุ่มโสดรู้สึกยังไงบ้างครับ
7: ก็รู้สึกว่าลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูครับลองดูเพราะว่าเราก็โสดมานานโสดมาตอนนี้ก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วทีนี้เราก็เหมือนอยากจะมีใครสักคนมาอยู่ข้างๆเราอย่างเงี้ยครับ
2: คุณจริงจังกับเรื่องความรักแค่ไหนครับ
7: จริงจังมากผมเป็นคนที่จริงจังผมเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักมากผมเคยมีประสบการณ์แบบว่าเคยเจอคนคนหนึ่งที่ผมรักมากช่วงแรกเนี่ยคือทุกอย่างมันไปราบรื่นดีมากแต่พักหลังมันเหมือนนะว่าเราไปลดคุณค่าตัวเองลงเราอาจจะไปตามเขาเยอะเราอาจจะวางตัวไม่ถูกเพราะว่ามันไม่เผื่อครับความรักคือมันคือ
2: ยอมสูญเสียตัวตนเพื่อคนที่เรารัก
7: ใช่ใช่ใช่แต่เขาไม่ได้เข้าใจในจุดนั้นแต่เราเป็นคนที่ศรัทธาในเรื่องความรักมากก็เลยแบบว่าพออกหักครั้งนั้นคือมันเป็นอะไรที่เจ็บมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาบอกอีสาน
2: เ
7: นี่ยป่ะครับ
8: ได้
2: เชิญเลยครับ
7: มันรู้สึกว่าแบบไม่อยากมีสิมีความหักอีกแล้วเพราะว่าตอนที่เรารักเขาเนี่ยเราจะทุ่มเททุกอย่างมันทำให้เราสับสน
2: ยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเอง
7: แย่มากทุกอย่างมันแย่มากแล้วทีเนี้ยผมก็เลยมีความคิดใหม่ก็คือกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาสนใจตัวเองพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วใจตรงเนี้ยมันก็ทำให้แบบ

0: เราแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยครับแกร่งขึ้นก็เราอยู่ได้ด้วยตัวเองละเราก็เลยแบบเลือกที่จะโสดมาเป็นระยะเวลาแบบยาวๆอย่างเงี้ย
1: เข้าใจคุณเรื่องนี้มากเลยเพราะบางครั้งการที่เรารักใครสักคนมากๆเราให้คุณค่าเขาแต่สุดท้ายการให้คุณค่าเขานั้นกลับกลายเป็นการลดคุณค่าของตัวเองลงไปเรื่อยๆมันมองภาพเหมือนเขาจะตัวใหญ่ขึ้นสำหรับเรามากขึ้นอะไรตัวเราจะเล็กลงเล็กลง
0: มันเขาถือไพ่เหนือกว่าเราอะ
1: จนสุดท้ายแล้วเขาแทบจะมองไม่เห็นคุณค่าของเราเลย
0: ใช่
1: แล้วยิ่งพอเมื่อเขาจากเราไปเราจะยิ่งมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองจากความรักครั้งนั้นผมเข้าใจมากจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วทุกวันนี้ก็กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็พัฒนาจิตใจตัวเองทุกวันนี้ก็มีความสุขกับครอบครัวกับคนรอบข้างก็เอาความสุขตัวนี้มาเติมเต็มชีวิตตัวเองทดแทนตรงนั้นชีวิตผมไม่ได้ขาดเหลืออะไรในด้านความสุขตอนนี้ผมมีความสุขเต็ม 100% ผมอยากให้คนที่เข้ามาในชีวิตเหมือนผมเนี่ยเป็นกำไรชีวิตมากกว่า
1: ดีมากนี่ผมว่านี่เป็นสัญญาณที่เดียวกันด้านความรักนะฮะผมดิ้นมาว่าวันนี้คุณก็เตรียมเพลงมาสำหรับช่วงเวลานี้ของคุณด้วย
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งเป็นเพลงที่คุณแต่งเอง
0: แต่งวันสองวันที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: เพื่อกับโมเมนต์นี้ในชีวิตของคุณที่คุณจะมอบให้กับสาวๆที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือกเธอ
0: ใช่ครับ
1: ถ้างั้นผมอยากจะให้คุณมอบเพลงนี้ให้เธอจริงๆนะฮะคุณมายืนร้องเพลงตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะให้สาวๆออกมาครับขอเชิญสาวๆมาได้เลยครับ

สาวๆครับแน่นอนครับวันนี้หนุ่มโสดของคุณเขาเป็นนักแต่งเพลงนะฮะแล้วเขาจริงจังกับการตัดสินใจในความรักครั้งนี้มากวันนี้เขามีบทเพลงหนึ่งซึ่งเขาแต่งขึ้นมาเพื่อช่วงเวลานี้ที่จะมอบให้กับใครสักคนที่เขาตัดสินใจจะเลือกเพื่อไปเริ่มต้นความรักและผมก็คิดว่าคงจะดีถ้าพวกคุณจะได้ฟังก่อนที่คุณจะเปิดเผยความในใจกับเขาถ้าพร้อมแล้วแม็กกี้เชิญได้เลยครับ

0: ผมยับผมจะนะ
1: ก็ดีก็ดีดีจ้ะดีจริงเพลงดีมากเลยเพลงเนี้ย
0: นะฮะอ่ะแต่ตอนนี้ครับถึงเวลาสำคัญแล้วครับกูรูฮะผมจะถามคำถามสำคัญนะครับว่าคุณเชียร์ใครให้กับหนุ่มสดของเราตัดสินใจดีๆนะครับมอบความรักดีๆให้กับน้องของเราให้ได้ลำเพลินครับเชียร์ใครครับ
1: ในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนแม็กกี้ผมก็อยากให้เพื่อนผมแบบได้พ่อครับคนดีๆเนาะแล้วก็เท่าที่เราดูมาก็มีคนที่สินเสมอกับแม็กกี้ด้วยเท่าที่ผมตัดสินใจเองนะครับ
0: ครับ
1: ผมเชียร์คุณมินนี่ครับ
0: เชียร์คุณมินนี่ครับพี่พิเกตเชียร์ใครครับ
2: เหมือนเดิมค่ะเชียร์มินนี่ค่ะ
0: เชียร์คุณมินนี่ครับมาตูมเชียร์ใครครับ
3: ไม่ต้องมองไปไกลเอาแค่ตอนที่แม็กกี้ร้องเพลงแล้วหน้าใครอะติดอยู่ในภวังค์ของเพลงนั้นมากที่สุดตูมยังเหมือนเดิมครับมินนี่ครับ
0: เชียร์คุณมินนี่ครับพี่นาเชียร์ใครครับ
4: เมื่อกี้หน้ามันชัดมากๆคุณมินนี่ค่ะ
0: เชียร์คุณมินนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าค่ำคืนนี้ผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครให้กับหนุ่มสดของเรานะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือคุณมินนี่นะฮะ 48% รองลงมาคุณแบมแบม 36% และท้ายสุดที่คุณอมเบล 16% สาวๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้กับคุณได้เปิดเผยความในใจกับหนุ่มโสดของเราเริ่มต้นจากคุณมินนี่เชิญครับ
5: ค่ะก็อยากจะบอกไอ้แม็กกี้นะคะว่า

0: ถ้าเลือกหนูพี่จำเป็นไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเอง 100% เพื่อจะได้ความรักดีเลยแต่ถ้าพี่เลือกหนูเราอาจจะเปลี่ยนกันคนละครึ่ง50 50แล้ววันนึงอะค่ะบทบาทมันจะไม่ใช่แค่เราเป็นคนรักกันเราจะต้องมีบทบาทเป็นพ่อเป็นแม่ทุกอย่างมันไม่มีคำว่า 100% ได้พอมาอยู่2คนมันต้องแบ่งกันคนละครึ่งอะค่ะถ้าพี่เลือกหนูพี่ไม่ต้องยอมสูญเสียความเป็นตัวเอง 100% แล้วหนูจะโกรธพี่มากด้วยถ้าพี่ทำแบบนั้น
1: โอ้ยอยากเกิดเป็นแม็กกี้ดิ
2: แบมแบมครับเชิญครับ
3: ค่ะคุณแม็กกี้คะถ้าวันนี้นะคะคุณแม็กกี้เลือกแบมแบมนะคะแบมอยากบอกว่าคุณแม็กกี้จะไม่ผิดหวังเลยในณวันนี้แล้วก็คุณแม็กกี้จะหวังกับความรักมากน้อยขนาดไหนแบมไม่รู้แต่ว่าแบมเป็นคนจริงจังกับความรักมากๆแล้วก็เมื่อกี้คุณแม็กกี้มีเพลงมาวันนี้แบมก็มีเพลงมาให้คุณแม็กกี้ด้วย
2: ชนะ
4: เอานักร้องเจอนักร้อง
3: ขอ

0: อายเข้าใจอยู่บ่แต่ว่าทรมานค่ะ
1: คุณออมเบลครับเชิญเลยฮะ
2: ค่ะสำหรับออมเบลนะคะก็เข้าใจว่าหน้าที่การงานของพี่แม็กกี้เป็นยังไงแล้วก็หนูคิดว่าถ้าวันนี้พี่แม็กกี้เลือกหนูหนูจะเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่พี่แม็กกี้ต้องการได้แน่นอนค่ะ
1: ได้ฟังคอยในใจของสาวสามเรียบร้อยแล้วนะฮะแม็กกี้ครับตอนนี้ด้านหน้าคุณนะฮะมีหญิงสาวอยู่3ท่านในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าเดียวคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับหญิงสาวที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขานะฮะหวังว่าการตัดใจครั้งนี้จะแม่นยำนะมองตาพวกเธอเยอะๆนะครับใช้เวลาคุ้มค่าได้เลยขอให้น้องโชคดีนะครับคืนนี้นะครับ
3: คร
1: ับ และในสาวสามคนนี้คุณแม็กกี้จะชวนใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับ

0: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
1: เอาทีสเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง
2: หนุ่มเกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
0: สเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
3: จริง
4: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C, removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
5: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
6: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
6: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
6: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
7: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปุ๊ก
7: มึงหลอกกู
6: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
7: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
7: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
10: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 โทรออก
11: Give me more

0: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
1: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25
2: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
3: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
3: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
4: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูลไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15 กันยายนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
5: สนับสนุนไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: ระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีก B2แจกมือทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15 กันยายน 2569
7: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณแม็กกี้จะเลือกสาวคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเขาจะเป็นคุณมินนี่คุณแบมแบมหรือคุณออมเบลและสาวคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับ

0: ที่ผ่านมาเจอที่ความผิดหวังไม่ต้องรับจุดความเสียใจเสียใจอ่อนแล้วจะไม่มีแต่ไม่รู้จะคิดทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งแต่บอกตัวเองให้ยอมรับความจริงต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองข้างกายยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าฝันคิดอยู่ไรไม่ส่งใครมาได้ท
1: ีต้องดูสวยแล้วด้วย
0: ที่ทำให้ฉันต้องทน
1: ไปเรื่อยๆ

0: แบบไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
1: แม็กกี้ใช้หน้านี
2: ้ครับ
1: เป็นไงบ้างน้องเลือกแล้วรู้สึกไงบ้างครับ
2: ลงลงมากครับ
1: มั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้
2: มั่นใจครับมั่นใจ
1: พร้อมรับผลนะครับ
2: พร้อมรับผลครับ
1: ประจำที่เลยครับเอาละในเมื่อหนุ่มสาวของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสาวๆครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับเอาละเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของสาวๆทีละคนกันนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกคนที่คุณไม่เลือกเขานะฮะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณออมเบลครับ
2: เพราะว่าผมว่าเขาน่าจะไม่มองชายครับ
1: อุ้ยคุณรู้ได้ไง
2: เพราะว่าเขาดูแบบนิ่ง
1: Uh-huh.
2: เขียมแห้ง
1: เขียมแห้งป่ะ
2: คนที่เป็นผู้หญิงเขียมๆเนี่ยน่าจะเป็นแฟนของทอม
1: ก็เลยคิดว่าไม่น่ารอดนะ
2: ไม่น่ารอดครับ
1: ชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณออมเบลด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะ
0: คิดไว้แต่แรกอยู่แล้ว
3: มีเจ้าของค่ะ
1: มีเจ้าของนะฮะ
0: มี
1: เจ้าของนะฮะไม่มองชายด้วยนะฮะตีนาว่าไงครับไม่มองชายไปด้วยเหมือนกันนะครับเอ้าขอให้ยังคงแม่นยำกันอยู่นะอย่าเพิ่งมีสาวโสดออกมาเลยเราจะสบายใจกันไปเรื่อยๆนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณออมเบลครับ

0: มาแล้วนะ
1: ผิดคาดเลยฮะหญิงสาวที่ไม่ถูกเลือกฮะคุณอัมเบลเป็นสาวโสด
2: จริงเหรอ
0: จริงค่ะทุกอย่างที่พูดคือความจริงทั้งหมดแต่แค่พูดไม่รู้เรื่องค่ะ
3: เป็นไงล่ะเห็นมั้ยล่ะ
1: มีอีกเรื่องนึงเซอร์ไพรส์มากเลยจริงไหมที่หนูเคยถูกผู้ชายตัดความสัมพันธ์เพราะว่าหนูตลกเกินไป
0: ใช่ค่ะเขาบอกว่าหนูคุยสนุกแล้วเขาก็ไปเลย
4: ชอบทำเล่นน่ะ
1: คือยังไงคือคุยสนุกคือยังไงเราชอบแบบเล่นมุกบ้าๆอย่างนี้เหรอ
0: ใช่คือหนูอ่ะทุกคนจะบอกหนูว่าหนูเป็นคนตลกหนูก็เลยไม่มีแฟนแรกๆหนูก็ไม่เชื่อหลังๆก็จริงแล้วค่ะวันนี้พี่เขายังไม่เชื่อหนูเลยก็น่าจะเป็นเพราะหนูแล้วแหละ
1: เพราะแบบว่าบางทีความคิดเล่นมันเป็นเสน่ห์นะแต่พอคิดเล่นตลอดเวลาบางทีมันดูแบบเอ๊ะตกลงอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นะและอีกเรื่องนึงคือไม่รู้จริงหรือเปล่านะบอกว่าที่เคยคบมาผ่านๆมาก็ส่วนใหญ่มักเป็นนักดนตรี
0: ใช่เป็นนักดนตรีนักร้องส่วนมาก
1: โอ้นี่ก็เรียกว่าหนุ่มโสดของเราก็เข้าสเปคเลยสิ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยเอ้าน่าเสียดายจริงๆเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเชื่อว่าเดี๋ยวออกจากรายการเดี๋ยวมีความรักดีๆรออยู่อย่างแน่นอนนะฮะใครสนใจสาวโสดนะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมกันโสดฮะเปิดวาร์ปสาวโสดเลยเอาล่ะสิเราเสียสาวโสดไปแล้วหนึ่งท่านนะฮะต่อไปจะเป็นการเปิดเผยสถานะของหญิงสาวคนหนึ่งที่คุณไม่เลือกเขาแต่ว่าคะแนนเสียงในสตูดิโอก็ไม่น้อยนะทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณแบมแบมครับ
5: คือคุณแบมเป็นคนที่ยิ้มธรรมชาติมากๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆแต่มันเหมือนไม่ใช่ฟิลจะมาเป็นแฟนกันอย่างเง
1: ี้ยคุณยังไม่คลิกเวลามองตาเธอ
5: มันเหมือนฟิลเป็นเพื่อนกันมากกว่าใช่ยังไม่เห็นแบบ
1: ด้วยเหตุนี้ก็เลยยังไม่ตัดสินใจเลือกเขาก็ถูกต้องฮะเป็นความจริงใจต่อความรู้สึกตัวเองซึ่งมันน่ารักมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกแบบนั้นจริงก็ยังไม่ต้องเลือกก็ได้แต่คิดว่าเขาสถานะไหนครับ
5: มีเจ้าของครับ
1: อ้าวชูป้ายขึ้นมาถูกต้องฮะกูรู้ครับยืนยันทำไมหน้าตาคุณเป็นอย่างนั้นฮะยืนยันความเห็นของคุณต่อคุณแบบเนี้ยชูป้ายขึ้นมาฮะ
6: กูไม่มองชายอ่ะไม่เป็นไร
1: ก็ต้องแช่งแล้วนะ
6: แ
1: ช่งตอนนี้คือยังไม่อยากให้คุณแบมแบมออกมาแล้วมีสถานะโสดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอออกมาแล้วเป็นสาวโสดแล้วก็โอกาสเจอสาวโสดของหนุ่มโสดของเรานี่จะริบหรี่ลงทันทีเลยนะฮะตอนนี้คือต้องแช่งไว้เลยนะมาร่วมลุ้นกันนะและนี่คือท่าแท้ของคุณแบมแบมครับ

0: รากดตัวออกมาอีกแล้วยิงสาวที่ไม่ถูกเลือกคุณแบมแบมเป็นสาวสดเอาเราเห็นความพยายามของคุณนะสดมานานหรือยัง
1: 1ปีค่ะ
0: 1ปีแล้วนะฮะคือสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจดจำคุณได้เลยคือคุณเป็นคนที่มีความพยายามและบอกความต้องการชัดเจนมาก
1: ค่ะ
0: ว่าโอเคฉันมาเพื่ออยากจะมีความรักดี
1: ๆหนูชัดเจนขนาดนี้เขายังไม่เลือกหนูเลย
0: โอ
1: ้ยมากเลยนะ
0: แล้วก็คือมีหลายๆอย่างเหมือนกับหนุ่มโสดของเราด้วยเหมือนกับแม็กกี้เลยก็คือเป็นคนชอบทำบุญในเรื่องจริงนะ
1: ค่ะเรื่องจริงค่ะ
0: นะฮะ
1: ที่ไปขอพรที่ถ้ำนาคาก็คือเรื่องจริงนะคะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อดไปถ้ำนาคาเลยทีนี้นะกับหนุ่มโสดของเราเป็นยังไงบ้าง
1: ก็น่ารักดีค่ะดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนจริงจังกับชีวิต
0: เสียใจไหมที่เขาไม่เลือกเรา
1: เสียใจค่ะ
0: แต่เราก็ทำเต็มที่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าทำเต็มที่แล้วคือทำทุกอย่างให้เขารู้แล้วว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับเขาทำบุญเข้าวัดร้องเพลงได้ค่ะเพราะเห็นเขาแต่งเพลงเป็น
0: แสดงว่าคุณเป็นคนค่อนข้างจริงจังกับความรักของคุณเลย
1: ใช่ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับความรักมากๆแต่ว่าก็จะโดนหักอกตลอด
0: โอ้ยโถๆอ้าวไม่เป็นไรผมเชื่อว่าออกจากรายการเราไปคุณจะได้รับความรักดีๆอย่างแน่นอนนะครับขอให้ออกไปแล้วจะมีความรักดีวิ่งเข้าหาเยอะๆเลยลูกน
1: ะ
0: ให้สมกับที่เราไปไหว้ที่ถ้ำนาคามานั้นนะนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจหญิงสาวคนนี้นะฮะเกิดมีคนดูรายการอยู่แล้วก็ชื่นชอบเราอ่ะมีอะไรจะบอกกับแม่
1: ก็เปิดใจอยู่นะคะสำหรับหนุ่มโสดค่ะก็ทักมาได้เลย
0: อ้าวใครสนใจเถอะนะเข้าไปที่ Facebook รู้ไม่ไงโสดนะเปิดวาร์ปสาวโสดไปเลยเราเสียสาวโสดไปแล้ว2คนเมื่อกี้ยังไงดียังไงดี
2: ลุยต่อครับผมว่ามีโสด3
0: ถูกต้อง
2: ขอทั้งใจเลยครับ
0: มันไม่รู
3: ้มันแตกสามโสดสาม
0: ทีนี้แหละเราจะเปิดเผยสถานะของหญิงสาวที่คุณเลือกเธอไปแล้วนะฮะอะไรที่ทำให้คุณตัดใจเลือกคุณมินนี่ฮะ
2: ผมชอบความชัดเจนของเขาแล้วก็มันดูไม่เร้าความสัมพันธ์เกิน
0: แล้วมันดู
2: แล้วก็แพ้แพ้ยวนๆกันอย่างเงี้ยผมชอบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากใช่ครับ
0: ขอให้คุณโชคดีครับคืนนี้นะฮะ
2: ขอบคุณครับ
0: ชูป้ายขึ้นมาครับเอากูรูครับอย่าจ่อยฮะชูป้ายขึ้นมาครับ
4: มันเดจาวูเหมือนเทปก่อนหน้านี
0: ้เอานะไม่แน่นะวันนี้นะทีมงานใจดีให้สาวโสดมา3คนก็ได้
5: เอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วย
0: เออ
3: แต่ตอนที่แบบว่าพูดกับแม็กกี้ก็พูดได้ด
0: ีมาก
3: แล้วตอนที่แม็กกี้ร้องเพลงก็เหมือนกับว่าน้ำตาคลอเพราะฉะนั้นถ้านางออกมาแล้วโกหกนะ
0: โอ๊ยคุณบุตรคุณบุตร
3: ฉันจะจับมันไปเป็นปุ๋ยแล้วนางใส่ชุดสีเขียวด้วย
0: อินเลยอินขึ้นมาเลยเอ้าเดี๋ยวมาดูกันไม่แน่วันนี้อาจจะมีสอด3ก็ได้นะฮะและความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณมินนี่ก็คือ สูงมากครับโสดครับ 70% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 18% และไม่มองชายอีก 12% นี่กันเอ้าขอให้ออกมาเป็นสาวโสดนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วก็คุณบุตรออกรองเองแน่นอนนะฮะมาเอาใจช่วยหนุ่มโสดไปพร้อมกับเราครับและนี่คือท่าแท้ของคุณมินนี่ครับ
6: แหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลย

0: นี้แล้วเหรอไปพูดให้ดีกว่าไอ้หนูมัน
1: เฮ้ยไอ้ตากูตากู
0: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
2: สเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง
3: หนุ่มเกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
0: สเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
4: จริงค่ะ
5: เธอคนไหนโสดจริงโตเธ
6: อปากเหม็นแน
7: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
8: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
9: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปู
10: ่มึงหลอกกู
9: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
13: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
15: ชนะได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
14: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนเนาะ
15: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
16: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
14: เราไปนะรออะไร
17: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
18: เรารู้จักกันมาเดือนนึงแล้วนะ
19: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
8: และมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิม
10: พันจะไม่ทำให้ผมจะตัดสินใจ
19: พร้อมหนังอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru ครับ
8: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
11: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
4: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
3: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
1: มนุษย์ทานไฟเก่าย
7: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
16: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
3: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
17: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25 Give me more

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
2: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
1: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
2: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: กินเที่ยวอาราวด์เดอะเวิลด์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
5: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
4: สามีแต่กินแล้วมันสดชื่น
5: ใช่
6: เจียมโหเตี้ยนนะครับที่นี่
7: ใช่ครับอ่ะ
6: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
8: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
9: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
10: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
11: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
12: คุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ตึงเครียดสุดๆเลยล่ะครับเพราะมีสาวโสดหลุดออกไปแล้วถึง2คนแต่คนที่สถานะมีเจ้าของนั้นไม่มองชายก็หลุดออกไปแล้วเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าคุณมินนี่ที่หนุ่มโสดเลือกมีโอกาสที่จะออกมาเป็นได้ทั้ง3สถานะเราต้องช่วยกันลุ้นให้คุณมินนี่เป็นสาวโสดถ้าพร้อมแล้วไปพบท่าแท้ของคุณมินนี่กันเลยครับ
13: เฮ้ยเข้ามา
14: ใส่เสื้อมากัน

0: ากคู่สถานะบ่จ้า
1: อย่าครับอย่าแย่ตัวกันเด้อ

0: เต็มโอ้และในที่สุดนะค่ำคืนนี้หนุ่มโสดเลือกหญิงสาวที่มีเจ้าของมีแฟนแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คบกับแฟนมานานหรือยังครับ
1: 10ปีค่ะ
0: แฟนชื่ออะไรครับ
1: ไนซ์ค่ะ
0: คุณไน
1: ซ์ใช่
0: คบถ้าคบกันนั่นแหละสมัยเรียนเลยป่ะเนี่ย
1: ใช่ตั้งแต่สมัยเรียนค่ะ
0: เป็นไงบอกข้อดีของแฟนเราให้ฟังหน่อย
1: ก็คือทุกอย่างที่หนูพูดไปในวันนี้ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความรักมันก็คือความรักจริงๆของหนูกับแฟนค่ะที
0: ่
1: ม
0: ัน เป็น
1: ที่ไม่ใช่เรื่องมีคนอื่นนะคะแต่เรื่องมุมมองของความรักค่ะก็ค่อนข้างตรงกัน
0: สิ่งที่ผมสงสัยอย่างนึงแล้วเป็นจุดที่ทำให้เนี่ยกูรูหลายคนเนี่ยเชียร์เทใจเชียร์คุณเลยคือช่วงที่แม็กกี้เขาร้องเพลงคุณดูอินมากเลยอะ
1: ก็คือชื่นชมพี่แม็กกี้จริงๆค่ะแล้วก็พี่แม็กกี้เขาก็ร้องดีร้องเพราะจริง
0: ก็เลยอินไปด้วย
1: อินไปด้วย
0: แล้วที่น้ำตาจะไหลนี่ค
1: ือน้ำตาจะไหลคือคอนแทคเลนส์หนูมันแห้งมันจะแบบกระพริบตาอย่างนี้แล้วมองหน้าเขาไปมันก็กระไรอยู่ค่ะมันคอนแทคเลนส์มันแห้ง
2: คุณบุตรคะคุณบุตรว่ายังไงคะ
3: น่า
0: ต้องอุ้ยมาแล้วอุ้ยมาแล้วคุณ
4: เธอโกหกเก่งเกินไปแล้วนี่มานี่สิ
2: เอาไปเลยค่ะคูบูเอาไปเลยค่ะคูบู
4: เธอ
0: คุณบุญครับผมว่าถ้าจะเอาใครไปทำปุ๋ยเอาอีกข้างๆไปทำก่อน
5: ไป
2: ม
5: า
0: ไหนเอาก่อนจะไปดินเนอร์มีอะไรอยากจะบอกกับหนุ่มสาวของเราไหมครับ
1: ขอโทษด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าพี่แม็กกี้เป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีจิตใจที่ดีค่ะสักวันหนึ่งพี่แม็กกี้จะต้องได้เจอคนดีๆความรักดีๆเข้ามาแน่นอนแต่ขออย่างเดียวก็คืออย่ายอมเปลี่ยนตัวเอง 100% เพื่อใคร

0: ไม่น่าเชื่อนะค่ำคืนนี้สาวอุดรหลอกหนุ่มอุดรซะแล้ว
1: บนหาเลย
0: ขอให้หน่อยกับดินเนอร์นะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดินเนอร์เล
2: ยครูบุคะครูผู้ชายจะทานร้ายครูบุคะ
3: นี่เปิดแอร์ก็ไปเกิดใหม่ซะลำคาญ
2: คุณบุ
0: ออนแอร์ก็ไปเกิดใหม่ซะลำคาญ
2: เห็นคุณบุตรหน้าเลอะเหมือนกันทิชาสามารถทำให้คุณพัชชัยกลับบ้านมือเปล่าได้แล้วนะคะ
0: เอาอย่าง
2: น
0: ี้แกเล่นเป็นทิชาแล้วแกเอาคืนที
4: You are nothing.
3: Leave me.
4: Yeah. You are.

0: ไอ้คนที่ควรจะโดนเยอะสุดก็คือไอ้คนที่เป็นเพื่อนกับหนุ่มโสด
1: ตอนนี้ผมบอกเพื่อนแล้วเตือนแล้วนะ
0: เตือนแล้วเตือนแล้ว
1: เตือนแล้ว
0: โอ๊ยผมชอบมากคนนี้มันจริงใจ
1: โอ๊ยโอ๊ย
0: เขียนยันเขียนยัน
2: เขียนยันเขาชอบ
0: พี่ว่าน้อยไปนะโอ้โหขอเสียงปรบมือกับกูรูของเราด้วยครับสเปคของน้าเราเป็นยังไง
2: สเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง
3: หนุ่มเกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
0: สเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
4: จริงค่ะ
0: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
2: ได้เลย
0: กูรูบีเอ็น
5: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
2: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
0: เพอร์เฟกต์ไป
2: เพอร์เฟกต์ไป
0: ไม่ชอบ
2: ไม่ชอบ
6: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
2: ผมขอชูต่างจากคนในนี้เลยกัน
7: กูเพิ่งชูไปคนเดียวเอง
0: มึงรู้ไหมคนรอตบมือมึงเยอะมากเลย
5: หนูคิดว่าเขามีแฟนแล้ว
7: เฮ้ยแตกต่างของจริงแตกต่างของจริงทำไมถึงคิดว่าเขามีแฟนแล้วลูก
5: เขาไม่กล้าโชว์มีนี่ค่ะเพราะว่าเขากลัวแฟนด่าหรือเปล่า
7: โน้มึงดู

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้เธอคือเด็กสาวผู้ที่มีความฝันสูงสุดคือการเป็นแพทย์และเธอไม่เคยหยุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้และวันนี้กับการนำความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มาต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองกับโจทย์สุดท้าทายที่ทั้งโหดและหินกว่าที่เคยมีมา
3: หนูมั่นใจว่าหนูจะฝ่าฟันโจทย์คณิตศาสตร์และรับเงินแสนได้ค่ะ
2: เธอจะเก่งจริงและชิงค่าเทอม 100,000 บาทไปได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเธอไปพร้อมกันได้เลย
4: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมถ้าเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเราได้นะครับก็รับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขมอบทุนการศึกษาให้มูลค่า 100,000 บาทโอ้โหยังอยู่กับเรานะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ
2: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2นักร้องนักแสดงสาวมากความสามารถไข่มุกรุ่งรัตน์เหม็งพานิชและท่านที่3ผู้บริหารบริษัทนิชดาธานีกรุ๊ปจำกัดคุณตั้มธนกรแจ้งเร็ว
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับวันนี้น้องที่จะมาชิงค่าเทอมกับเรานะครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับชื่อว่าน้องแพรวนะครับอายุ16ปีนะครับน้องพิมลวุฒานะครับไปดูภาพชีวิตของน้องครับ

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมลนุธาชื่อเล่นชื่อแพลวอายุ16ปีเรียนอยู่โรงเรียนชาติการวิทยาสายวิทย์คณิตค่ะคืออยากเป็นแพทย์ค่ะความฝันเกิดจากที่คุณยายป่วยหนูเลยอยากเป็นแพทย์ค่ะตอนนี้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาแล้วก็หนูแล้วก็น้องค่ะทำไร่ทำนาค่ะแล้วก็รับจ้างค่ะก็ทำหมดเลยค่ะก็ว่างจากการทำไร่ทำนาแล้วคุณพ่อก็จะเข้าป่าไปเก็บของเพื่อมันนำมารับประทานค่ะก็คือจริงๆแล้วหนูก็ไม่อยากให้แกเข้าไปหรอกค่ะก็คือว่าแกเป็นเสาหลักของบ้านแกก็อยากหาอาหารมาให้ลูกให้เมียกินอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือตอนแกเข้าไปแบบถ้าไปเป็นตอนคืนหนูก็กังวลค่ะเพราะแกแบบไปเจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะคุณแม่ก็ทำไร่ทำนาเหมือนกันค่ะแล้วก็ปลูกผักไว้ขายค่ะแม่มีอาการเป็นโรคความดันแล้วก็หูไม่ได้ยินค่ะเวลาสื่อสารต้องพูดกับแกต่อหน้าค่ะถ้าสมมติว่าแกเดินหันหลังก็คือจะไม่ได้ยินเลยค่ะต้องคุยต้องอธิบายให้ชัดเจนค่ะบางครั้งแกก็ไม่เข้าใจก็สงสารแม่เหมือนกันค่ะอยากให้แกได้ยินเหมือนคนเวลาไปทำอะไรแกก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะค่ะต้องมีคนฟังให้ค่ะงานบ้านหนูก็ทำทุกอย่างเลยค่ะกวาดบ้านถูบ้านกอกน้ำล้างถ้วยจานแล้วก็ก็นึ่งข้าวค่ะตอนเช้าอะค่ะอุปสรรคในชีวิตหนูตอนนี้ก็คือไม่มีทุนในการเรียนค่ะแล้วก็หนูอยากให้พ่อแม่หนูสบายด้วยค่ะพ่อแม่หนูก็ลำบากมากเลยค่ะตอนนี้แล้วก็แม่หนูก็หูไม่ค่อยได้ยินค่ะแล้วพ่อก็ต้องทำงานหนักด้วยค่ะทำงานหนักทุกวันเลยค่ะก็บางเดือนก็จะเป็นทุนจากคุณครูค่ะบางเดือนก็จ่ายเองหนูรู้สึกสงสารทั้งพ่อและแม่มากเลยค่ะหนูก็อยากจะแบ่งเบาภาระท่านให้มากๆค่ะเพราะว่าหนูอยากให้ท่านสบายค่ะแต่ว่าคือเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าเราจะเป็นคนจนหรือคนรวยเราก็ต้องรับจุดๆนี้ให้ได้ค่ะก็คือหนูก็คิดในใจอยู่เสมอค่ะว่าคนข้างหลังเรายังลำบากอยู่ค่ะคนที่ส่งเราเรียนค่ะยังลำบากอยู่แล้วต้องทำไม่ได้ค่ะก็คือว่ามันกับเราไม่มีเงินอะไรประมาณนี้ค่ะเราพอจะทำอะไรมันก็ลำบากเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มันก็คือใช้เงินหมดไม่ว่าจะเป็นของกินเดินทางอะไรทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินหมดไม่ว่าเราจะซื้อของอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติไม่มีเราก็กินพวกปลากระป๋องไม่งั้นก็เอาผักที่แม่ปลูกไว้มานึ่งกินค่ะก็ไข่ยังไงก็อะไรก็ได้ค่ะขอแค่กินกับครอบครัวหนูขอกำลังใจแรงเชียร์จากทางบ้านแล้วก็

0: กรรมการทั้ง3ท่านค่ะหนูมั่นใจว่าหนูจะฝ่าฟันโจทย์คณิตศาสตร์และรับเงินแสนได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิมลวุฒาชื่อเล่นชื่อแพลวอายุ16ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนชาติการวิทยาค่ะชั้นม.4ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นภาพชีวิตน้องแล้วก็คำเดียวที่จะรอดพ้นได้คือสู้นะสู้นะก้าวผ่านไปให้ได้นะครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูแนะนำตัวเองหน่อยครับ
4: สวัสดีค่ะครูสุพันธ์นีเกตอยู่ค่ะ
2: เป็นครูประจำชั้นหรือ
4: เป็นครูที่สอนน้องแพลวค่ะชั้นม.4ค่ะ
2: นี่เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับคุณครู
4: น้องแพลวเรียนเก่งมากค่ะเกรดเฉลี่ย 4.00 ค่ะ
2: เอาแล้วขอให้คว้าไปขอให้คว้าทุนไปเอาคุณตั้มบ้างดูแล้วเป็นไงบ้างครับภาพชีวิตของน้องเขา
5: โอ้โหผมว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องควรจะภูมิใจมากๆนะครับกับความเรียกว่ากล้าที่จะออกมาสู้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับสุดยอดมากวันนี้ขอให้ทำเต็มที่นะครับ
2: เอาให้ได้นะ
5: จะช่วยนะครับ
6: พี่ว่าหนูเป็นเด็กดีน้องแพลวเป็นเด็กดีคุณงามความดีที่น้องแพลวทำมันจะส่งเสริมให้น้องแพลวสำเร็จค่ะสู้ๆนะคะ
2: ส่งเสริมนะมันจะช่วยส่งเสริมเน
7: า
2: ะ
7: สิ่งที่น้องแพลวต้องการก็คืออยากได้ทุนการศึกษาเพื่อทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นความรักจากคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมองในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับแล้วแปลเป็นพลังเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้ครับ
2: สู้สู้สู้สู้อ่ะเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยน้องแพลวนะครับพักชมโฆษณาครู่เดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงจริงครับ
8: เป็นเรื่องราวของการแก้สมการนะครับส้มบวกกล้วยบวกกล้วยหารด้วยแตงโม1ซี่เข้ากับเท่าไหร
9: ่มีซี่เข้ามาเกี่ยวข้อง
10: ลูกทุ่งหวานๆเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ย่าผมมาแล้ว
2: ไปหาย่า
3: ขอฟ้าก
2: ับกูนะ
4: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจ
5: อกูถอดให
2: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้
5: พยายามนะกูวะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดดิเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GFM 25
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
8: ถ้าทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
9: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
10: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
11: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
12: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
13: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาญ
14: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
6: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: วันนี้น้องแพรวเด็กสาววัย16ปีจากจังหวัดพิษณุโลกขอมาใช้ความรู้ทางถนัดในวิชาคณิตศาสตร์กับการเดิมพันด้วยทุนการศึกษา 100,000 บาทเพื่อไปต่อยอดอนาคตความฝันที่อยากเป็นแพทย์เธอจะทำสำเร็จหรือไม่ร่วมอาจจะช่วยเธอไปพร้อมกันได้เลย
16: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับอยู่กับน้องแพรวนะครับวันนี้ความฝันอยากจะเป็นแพทย์นะครับตรวจทั่วไปเลยนะครับวันนี้เก่งจริงจะมาชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชาคณิตศาสตร์
17: ใช่ครับเกมแรกของเราในวันนี้ครับน้องแพรวครับทั้ง3ท่านครับเป็นเรื่องราวของการแก้สมการนะครับสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งสมการที่เป็นรูปภาพเป็นโจทย์เป็นตัวเลข

0: การเกมที่1ว่าด้วยเรื่องของการแก้สมการสมการคือประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้แสดงว่า2สิ่งเหมือนกันหรือเทียบเท่ากันและเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับส่วนการแก้สมการคือการหาคำตอบของสมการหรือการหาค่าของตัวแปรที่จะทำให้สมการนั้นเป็นจริงโดยคำว่าตัวแปรคือตัวเลขที่ไม่ทราบค่าในสมการที่จะถูกแทนค่าด้วยตัวอักษรตัวอย่างเช่นสมการ 12-x เท่ากับ5จะเห็นว่า x แทนตัวแปรที่ไม่ทราบค่าของสมการนี้และกติกาในเกมแรกนี้มีด้วยกันทั้งหมด5ข้อโดยในแต่ละข้อจะมีโจทย์กำหนดมาให้น้องแพรวจะต้องถอดข้อความจากโจทย์ออกมาในรูปแบบของสมการและหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องของสมการในข้อนั้นมีเวลาในการหาคำตอบข้อละ60วินาทีโดยมีมูลค่าข้อละ 5,000 บาทถ้าตอบถูกทั้งหมด5ข้อก็รับค่าเทอมในเกมแรกนี้ไปเลย 25,000 บาท
1: ต้องถูกทุกข้อเท่านั้นนะครับถึงจะได้ 25,000 บาทไปนะครับคิดเป็นมูลค่าข้อละ 5,000 นะครับถ้าน้องแพรวเข้าใจกติกาแล้วเราจะเริ่มเล่นเกมนี้กันนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อแรกมาเลยครับโจทย์มีว่านับเหรียญบาทและเหรียญ5บาทได้รวมกัน70เหรียญคิดเป็นเงิน150บาทถามว่ามีเหรียญบาทและเหรียญ5บาทอย่างละกี่เหรียญครับ
3: แต่ตอบครับมือถือออกมาแล้ว
4: ใช้เครื่องคิดเลขยังหกไม่ทันเลย
1: ก่อนจะคิดเลขได้ต้องตั้งสมการให้ได้ก่อน
4: นี่สมการ2ตัวแปรเนี่ย
3: นี่แอบเห็นมี x มี y อะไรเต็มไปหมดแล้ว
4: ใช่ๆ2ตัวแป
1: รได้คำตอบแล้วนะครับ
3: นะครับ
1: และคำตอบที่น้องแพรวได้คือ
2: มีเหรียญบาททั้งหมดนะคะ50เหรียญแล้วก็มีเหรียญ5บาททั้งหมด20เหรียญค่ะ
1: ครับและคำตอบที่น้องแพรวตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้โหจะรู้เรื่องไหมครับ
2: ไม่รู้เลยค่ะ
1: เอ้าลองดูครับเอาแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะน้องแพรวนะ
2: ก็คือ x เป็นเหรียญบาทค่ะ y เป็นเหรียญ5บาทค่ะก็เหรียญบาทบวกกับเหรียญ5บาทได้เท่ากับ70เหรียญค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็สมการที่2นะคะก็คือเหรียญบาทบวกกับจำนวนเหรียญ5บาทค่ะเท่ากับ150บาทแล้วก็นำสมการที่2ค่ะลบสมการที่1ค่ะจะได้เท่ากับ 4yเท่ากับ80ค่ะแล้วก็4คูณอยู่นำไปหารค่ะ4หาร80เท่ากับ20ค่ะได้เป็นจำนวนเหรียญ5บาทมาค่ะ
1: ครับ
2: นำเหรียญ5บาทค่ะมาแทนในสมการที่1ค่ะก็จะได้เป็น x บวกกับ20เท่ากับ70ค่ะ
1: ครับ
2: นำ20ที่บวกอยู่ย้ายไปลบค่ะก็จะเป็น70ลบ20เท่ากับ50ค
1: ่
2: ะ
1: x ก็จะเท่ากับ50
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือการแก้สมการ2
4: ตัวแปร
1: 2สมการนี่คือที่มาของคำตอบ
3: ครับ
1: ลุ้นกันต่อในข้อที่2กันเลยนะครับยังคงเป็นเรื่องของสมการอยู่นะครับ
3: ครับ
1: และเรามีเวลาให้คิดเพียงแค่60วินาทีเหมือนเดิมนะครับน้องแพรวถ้าน้องแพรวพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับบ้านหลังหนึ่งเลี้ยงไก่และสุนัขจำนวนหนึ่งเมื่อนับจำนวนขาไก่และสุนัขรวมกันได้32ขาและมีจำนวนไก่มากกว่าสุนัข4ตัวถามว่าบ้านหลังนี้เลี้ยงไก่และสุนัขอย่างละกี่ตัวครับ
4: สมการ2ตัวแปรเหมือนเดิมแต่เพิ่มให้งงด้วยจำนวนขา
3: จำนวนขา
4: โอ้คิดเร็วมากนะเขียนเร็วมาก
3: ต้องชัวร์ด้วยนะแล้วนะลูก
4: จะได้แล้วนะ
1: ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับได้คำตอบแล้วนะครับและคำตอบของน้องแพรวคือ
2: ไก่มีทั้งหมด8ตัวสุนัขมีทั้งหมด4ตัวครับ
1: และคำตอบที่น้องแพรวตอบมานะครับเป็นคำตอบที่ถ้าถูกข้อนี้รับไป 5,000 นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอธิบายวิธีการหาคำตอบให้ฟังหน่อยครับ
2: สมการแรกนะคะก็คือไก่มี2ขาก็เป็น 2x ค่ะ
1: ครับ
2: บวกกับสุนัขมี4ขาก็เป็น 4y เท่ากับ32ค่ะ
1: ครับ
2: สมการที่2นะคะมีไก่มากกว่าสุนัขอยู่4ตัวก็คือ x ลบ y เท่ากับ4ค่ะ
1: ครับ
2: จากนั้นนำ2มาคูณสมการที่2ค่ะ
1: ครับ
2: ก็จะได้เป็น 2x ลบ 2y เท่ากับ8ค่ะจากนั้นนำสมการที่1ลบกับสมการที่3ค่ะก็จะได้เท่ากับ 6y เท่ากับ24ค่ะ6คูณอยู่ย้ายไปหาร y เท่ากับ4ค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มาหาจำนวนของไก่นะคะก็คือ x ลบ y เท่ากับ4ค่ะแล้วก็x ลบ4เท่ากับ4 x เท่ากับ4บวก4 x เท่ากับ8ค่ะ
1: ซึ่ง x นั่นคือ
2: จำนวนของไก่ค่ะ
1: จำนวนของไก่ก็เลยเป็นที่มาไก่8สุนัข4
4: ครับ
1: ข้อต่อไปกันเลยนะครับ
4: ครับ
1: ถ้าน้องแพรพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่3มาเลยครับส้มบวกส้มบวกส้มเท่ากับ30
4: ครับ
1: ส้มบวกกล้วยบวกกล้วยเท่ากับ18กล้วยหารด้วยแตงโม2ซีกเท่ากับ1สมการสุดท้ายส้มลบกล้วยคูณด้วยแตงโม1ซีกเท่ากับเท่าไหร
4: ่มีซีกเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
5: 1ซีกนะอันของนี่1เอาผมปั่นรวมกันเลยเป็นผลไม้รวม
1: 3ตัวแปร
4: นะ3ตัวแปร
1: ก็คือส้มกล้วยแตงโม
4: ครับ
2: ได้แล้วค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อได้แล้วเหรอครับ
4: คือทำไมเร็ววันนี้3ตัวแปรนะลูก
5: เอาให้ชัวร์ลูก
4: เร็วมาก
1: น้องแพรวได้คำตอบในข้อที่3นี้แล้วนะครับ
4: ครับ
1: และคำตอบคือ
2: 2ค่ะ
1: 2
4: โอ้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
1: และคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับขอที่มาของคำตอบนะครับน้องแพรวครับ
2: ที่มานะคะก็คือส้ม3ผลบวกกันได้30ส้ม1ผลก็คือ10ค่ะก็10บวก10บวก10ได้30ค่ะต่อมาก็ส้มคือ10ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: กล้วยก็จะเป็น4บวก4ก็จะได้18ค่ะ
1: อ๋อหมายความว่าพอสมการที่2เรารู้ค่าของส้มเท่ากับ10แล้ว
4: ครับ
1: ฝั่งนู้นต้องบวกอะไรให้ได้18
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็เหลือเลข8
2: ค
1: ่
2: ะสมการที่3นะคะจากกล้วยข้อที่2ก็4ค่ะ
1: 4ครับ
2: แล้วหารอะไรเท่ากับ1ใช่ไหมคะก็4หาร4เท่ากับ1ค่ะ
1: อ๋อ
2: แล้วก็สมการสุดท้ายนะคะส้ม
5: 10
2: คือ10กล้วยคือ 4
1: ครับ
2: แตงโมมีซีกเดียวจากข้อสมการที่3แตงโมมี2ซีกก็คือสมการที่3แตงโมเท่ากับ4พอเหลือซีกเดียวก็จะเท่ากับ2ค่ะสมการที่4นะคะทางคณิตศาสตร์ต้องคูณหารก่อนบวกลบค่ะเพราะฉะนั้นก็คือนํา4มาคูณ2ได้8ค่ะแล้วก็10ลบ8เท่ากับ2ค่ะ
4: โอ้โหฝ่ายง่ายจริงๆเลยคิดเ
1: ลยแสดงว่าตอนที่โจทย์ขึ้นปุ๊บเขาหันมานี่เขามอง
4: ตอบได้
1: เลยตัวเลขเลย
4: ตอบได
1: ้ผ่านไปแล้ว3ข้อครับน้องแพรวครับตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ 15,000 บาทแล้วนะ
5: เหลืออีก2ข้อ
1: เหลืออีก2ข้อนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปต่อในข้อที่4นะครับโจทย์มาเลยครับ
5: เอาอีกแล้ว
1: รูปภาพอีกแล้วนะครับสมุดบวกสมุดบวกสมุดเท่ากับ90
4: หลักการเดียวกันหลักการ
1: สมุดบวกปากกาบวกปากกาเท่ากับ50ไม้บรรทัด2แท่ง

0: ลบสมุดเท่ากับ10สมุด2เล่มคูณไม้บรรทัดหารปากกา3ด้ามเท่ากับเท่าไหร
1: ่ปากกาด้ามเท่าไหร่เนาะอาจารย์เนาะ
0: น้องๆทางบ้านเล่นไปด้วยกันได้เลยนะครับ
2: ข้อที่แล้วได้ข้อนี้ก็ต้องได้
1: ใช่
0: อย่างน้อยๆผมรู้แล้วว่าสมุดเท่ากับเท่าไหร
2: ่ใช่
1: รู้แล้ว
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วนะครับและคำตอบของน้องแพรวคือ
3: 40ค่ะ
0: 40นะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: สมุดนะคะ3เล่มรวมกันได้90ก็คือ30บวก30บวก30เท่ากับ90
0: ครับ
3: สมการที่2นะคะสมุด30บวกกับ2ปากกา2แท่งได้50ปากกาก็คือ10ค่ะก็เป็น30บวก10บวก10เท่ากับ50ค่ะต่อมาสมการที่3นะคะสมุดเท่ากับ30ค่ะอะไรลบ30ได้10ก็คือ40ลบ30ได้10ค่ะต่อมาสมการที่4นะคะสมุดมี2เล่มก็คือ30บวก30เท่ากับ60ค่ะคูณกับไม้บรรทัดนะคะสมการที่3มีไม้บรรทัดทั้งหมด2อันค่ะสมการที่4มี1อันก็เท่ากับ20ค่ะ
0: ครับ
3: หารด้วยปากกา3แท่งก็คือ
2: 30
3: 30ค่ะก็เท่ากับ60คูณ20ก็เท่ากับ1,200ค่ะหาร30ก็เท่ากับ40
0: ค่ะตอนนี้มีเงินสะสมอยู่ 20,000 บาทนะครับและนี่คือข้อสุดท้ายในเกมแรกนะครับถ้าตอบถูกรับไปก่อนเลย 25,000 บาท
1: ครับ
0: ถ้าน้องแพรพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายในเกมแรกมาเลยครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพเหมือนกันนะครับมีกระรอกมีลิงภาพแรกกระรอกอยู่ที่พื้นลิงอยู่บนโต๊ะวัดความสูงจากกระรอกไปถึงลิงได้220เซนติเมตรภาพที่2ลิงอยู่ข้างล่างกระรอกอยู่บนโต๊ะวัดความสูงจากลิงถึงกระรอกได้160เซนติเมตรคือจากภาพโต๊ะมีความสูงกี่เซนติเมตร
1: ยากอีกแล้วข้อนี้แค่เราเพลินๆเนาะนึกว่าจะมาเหมือนเดิม
4: มองยังไงก็คิดไม่ออกเห็นแต่ลิงกับกระรอก
1: ส้มกล้วยหายไปไหนอะส้มกล้วยอะ
4: เห็นแต่ลิงกับกระรอกเท่านั้นคิดไม่ออก
1: ลิงกระรอกเอาไปกินหมดแล้ว
3: ได้แล้วค่ะ
0: ได้คำตอบแล้ว
1: โอ้โหเอาสิเอาสิเอาสิ
4: ล
1: ิ
4: งกับกระรอกค่ะ
0: โต๊ะมีความสูงกี่เซนติเมตรครับ
3: 190เซนติเมตร
0: 190เซนติเมตรนี่คือคำตอบของน้องแพรวนะครับ
1: ครับ
0: เรามาลุ้นคำตอบข้อนี้พร้อมๆกันครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกเท่ากับว่าเกมนี้ได้ไปก่อน 25,000 บาทนะครับแต่ถ้าผิดเหลือ 20,000 เท่านั้นและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ
4: ู
0: กต้องคร
4: ับ เก่งมาก
0: คิดยังไงอะครับครับ
1: อธ
0: ิ
1: บายหน่อย
3: ก็สมการแรกนะคะหนูก็ลิงกำหนดให้เป็น x ค่ะก็ลิงบวกกับ a โต๊ะค่ะแล้วก็ลบกับความสูงของกระรอกค่ะเท่ากับ220ค่ะสมการที่2นะคะy จะเท่ากับความสูงของกระรอกค่ะบวก a ความสูงของโต๊ะลบกับ x ความสูงของลิงค่ะเท่ากับ160ค่ะจากนั้นนะคะก็นำสมการที่แตกต่างกันสมการแรกก็คือลิงอยู่บนโต๊ะสมการที่2ก็คือกระรอกอยู่บนโต๊ะนำมาบวกกันเพื่อกำจัดตัวแปร x กับ y ค่ะเพื่อให้ได้ a ที่เป็นความสูงของโต๊ะค่ะจากนั้นก็จะได้ 2a เท

0: เท่ากับ380ค่ะจากนั้นนํา2ที่คูณอยู่ย้ายไปหารก็จะเท่ากับ190 a ก็จะได้190ซึ่งก็คือความสูงของโต๊ะค่ะ
1: ก็เลยได้ความสูงของโต๊ะมา
2: ครับพอเวลาเฉลยแล้วดูง่ายเลยนะ
3: ครับ
1: เป็นผมที่ผมล้มโต๊ะนะไม่เอาแล้วความสูงเอาเกมแรกนะครับเรื่องราวของสมการแก้ได้หมดทุกข้อเลย5ข้อข้อละ 5,000 รับไปก่อนเลยครับ 25,000 บาทครับ
3: พักคุณแสสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
1: ชิง5เทอมเกมแรกพี่แชมป์มีเวลาให้60วินาที
3: ครับ
1: เกมนี้ขอเร็วกว่าเดิมครับ
3: เกมที่2นี่นะ
1: โจทย์มาเลยครับ
4: Give me more.

0: เรารู้จักกันมาเดือนหนึ่งแล้วนะ
1: พบกับสาวคนนี้ที่จีบไม่พักแต่เขากลับจำไม่ได้
2: แล้วมาพบกับดันทดสอบที่มีชีวิตและอนาคตเป็นเดิมพัน
3: ฉันยังไม่ได้ผมจะตัดสินใจ
1: พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru ครับ
2: คืนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
4: ใ
5: ช่นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
4: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
6: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะ
7: ป้า
8: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
9: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
11: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
12: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
13: หมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
12: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
10: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่องGMM 25ครับ
14: ดาราล้อกันเล่น
10: อะไรครับเนี่ย
15: กลับกันสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมกับน้องแพรวเด็กเก่งจากพิษณุโลกตอนนี้น้องแพรวสามารถชิงค่าเทอมไปได้แล้ว 25,000 บาทแต่ยังเหลืออีก2เกมที่จะทวีความโหดและท้าทายมากยิ่งขึ้นน้องแพรวจะสามารถชิงค่าเทอมไปเพิ่มอีกได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันต่อได้เลยครับ
16: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับอยู่กับน้องแพรวนะครับวันนี้มาชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชาคณิตศาสตร์นะครับ
17: เกมแรกพี่แชมป์มีเวลาให้60วินาที
16: ครับ
17: ข้อเกมนี้ขอเร็วกว่าเดิมครับ
16: เกมที่2นี่นะ
17: ต้องคิดให้เร็วกว่าเดิมครับ
16: โอ้
17: คณิตคิดเร็ว
15: กติกาเกมที่2ตัวเลขปริศนาโดยเกมนี้โจทย์จะกำหนดตัวเลขมาให้ทั้งหมด5ตัวเลขและผลลัพธ์รวมของข้อนั้นโดยน้องแพรวจะต้องนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาเติมใส่ระหว่างตัวเลขแต่ละตัวเพื่อให้ผลลัพธ์รวมของทั้ง5ตัวเลขตรงกับคำตอบที่ถูกต้องในโจทย์โดยมีเวลาหาคำตอบเพียงข้อละ30วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อด้วยกันโดยมีมูลค่าข้อละ 5,000 บาทถ้าน้องแพรวสามารถตอบถูกทั้งหมด5ข้อก็รับค่าเทอมจากเกมที่2นี้ไปเลย 25,000 บาท
17: เกมที่2มีทั้งหมด5ข้อถ้าพร้อมแล้วข้อที่1โจทย์มาเลยครับมีเวลาให้30วินาทีนะครับคำตอบที่ต้องการคือ25

0: ได้คําตอบไหมครับได้คําตอบแล้วนะครับและคําตอบของน้องแพรวคือ
1: นี่มาแล้วมาแล้ว
2: 5กําลัง2เท่ากับ25ค่ะ4ลบ3เท่ากับ1 1คูณ1เท่ากับ1 25คูณ1เท่ากับ25ค่ะ
0: ถูกต้องครับถ้าพร้อมแล้วเล่นกันต่อในข้อที่2นะครับโจทย์ข้อที่2มาเลยครับคำตอบที่ต้องการคือ31ครับ
1: ช่องวันเลย31
0: มีเวลาให้30วินาทีนะครับ
1: ไปไวมากชัว
0: ร์ได้แล้วและคำตอบของน้องแพรวคือ
2: 5คูณ6เท่ากับ30ค่ะ3บวก4เท่ากับ7ค่ะ
0: ครับ
2: 7หาร7เท่ากับ1ค่ะ30บวก1เท่ากับ31ค่ะ
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่3นะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับและคำตอบที่ต้องการคือ180ครับตัวเลขเริ่มเยอะขึ้นนะครับ
1: 3 9 5 4 2เอาไปทำอะไรกัน
0: มีเลข3มีเลข5มีเลข9มีเลข4มีเลข2
3: คิดอีกแล
4: ้
3: ว
4: มีนานคิดไม่ได้อ่ะ
1: คุณตั้มยังอยู่นะครับยังอยู่ในเกมนะครับ
2: ได้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ได้แล้วนะครับ
1: เฮ้ย
4: ความไวเป็นของพิซซ่าย
0: กกระดานโชว์เลยครับและนี่คือคำตอบของน้องแพรวครับ
2: 5คูณ4เท่ากับ20ค่ะ3ลบ2เท่ากับ1 9คูณ20คูณ1เท่ากับ180ค่ะ
4: โอ้โห
0: ชัดเจนแบบนี้และนี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: เ
4: ก่งมากยังไม่ทันตั้งท่าจะคิดเลยน้องเสร็จแล้ว
0: เอาไปต่อนะครับเลยมาครึ่งทางแล้วนะเหลืออีก2ข้อนะครับตอนนี้ในเกมที่2มีเงินสะสมไป 15,000 บาทแล้วเหลืออีก2ข้อเอาให้หมดครับ
1: ครับ
0: ข้อที่4โจทย์มาเลยครับมีเลข8มีเลข3มีเลข4มีเลข2และเลข1คำตอบที่ต้องการคือ576
3: โอ้ย3หลักนี่เริ่มยากแล
1: ้
3: ว
1: เริ่มยากแล้วเอาไปทำอะไร
0: โอ้
1: จะบวกจะลบจะคูณจะหาร
0: โอ้โหพอเลขเยอะแบบนี้ผมไปไม่เป็นเลยนะอาจารย์มันต้องมีการคูณเลขมันจะได้เยอะขึ้นหรือไม่ก็ยกกำลัง
3: ยกกำลังใช
0: ่ผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหน
3: มันจะยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยได้ตั้ง500กว่า
4: ได้แล้วค
0: ่
4: ะ
0: ได้แล้วครับ
3: เฮ้ย
0: ต้องถูกเท่านั้นนะครับและคำตอบของน้องแพรวคือ
1: ชิบ
2: 8คูณ3เท่ากับ24ค่ะ
0: ครับ
2: 4ลบ2เท่ากับ2ค่ะ
0: ครับ
2: 24ยกกำลัง2คูณ1เท่ากับ576ค่ะ
3: โอ้ย
0: โอ้โหคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับที่มาของตัวเลข576มาจากไหนครับ
2: ก็คือ24คูณ24หรือรากที่2ของ576ค่ะ
0: อ๋อ
2: รากที่2คืออะไรคะ
0: รากที่2คืออะไรพี่แคมุขาร
1: ากที่2คืออะไร
4: ค่ะแล้วหนูลืมไปแล้ว
0: อธิบายให้ฟังหน่อย
2: รากที่2นะคะก็คือเลขตัวเหมือนกันค่ะที่คูณกันสมมติว่ารากที่2ของ4ก็คือ2คูณ2ค่ะเท่ากับ4ค
0: ่
2: ะ
0: ก็คือ24คูณ24
3: เลขเดียวกัน
0: เลขเดียวกันอ้าว4ข้อผ่านไปนะครับลุ้นกันต่อในข้อสุดท้ายของเกมที่2นี้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเงื่อนไขเหมือนเดิม30วินาทีเท่านั้นโจทย์มาเลยครับ มีเลข5เลข2เลข3เลข8เลข7และคำตอบที่ต้องการคือ999ครับ
3: อันนี้ลากที่เท่าไหร่ดีครับเนี่ย
0: ลากเลือดอาจารย
1: ์ผมว่าคุณคิดโจทย์นะฮะลากเลือด
0: คิดไม่ได้
3: 999
1: นี่มันเลขนี้มันอยู่บนทองแล้วเนี่ย
2: ได้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ได้แล้ว
3: เฮ้ยเสร็จแล้ว
1: อ๋อไวมากเลยอ่ะ
0: ขณะที่เราคุยกันน้องเขาได้คำตอบแล้ว
1: ครับ
0: และคำตอบของน้องแพลวคือ

0: ถ้าถูกจะทำให้เกมนี้รับไปอีก 25,000 บาทบวกกับของเก่าอีก 25,000 มีเงินในกระเป๋าแล้ว 50,000 นะครับแต่ถ้าข้อนี้ผิดเกมนี้เหลือ 20,000 เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โหไวมากฮะเกมแรกผมให้เวลา60วินาทีเกมนี้30วินาทีเดี๋ยวเกมหน้าเอา5วิพอไหมลูกนั่งทั้งไม้กันเลยไหมล่ะ
1: เอาละครับเกมนี้ก็สะสมไปได้อีก 25,000 บาทครับรวมเกมแรกเกม2ตัวนี้มีทุนการศึกษาอยู่ 50,000 บาทพักชมพูแดงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเกมจริงชิงครับ
0: เกมนี้ครับโจทย์ค่อนข้างจะยาวนะครับทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะฮะ
2: โอ้ยจะเป็นลม
3: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
4: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
5: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
6: เอาไว้ว่างๆในบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสุดคันไว้เพียบเลย
7: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
8: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
9: ดู

0: พร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์ดนะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพี่ธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
2: ครับผม
3: เพราะว่าตะบีดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
1: ซาบิ
3: จ้า
1: แต่กินแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
4: เจียมโขเตี้ยนนะครับที่นี่
5: ใช่ครับอ่ะ
4: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
1: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
7: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
6: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
7: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้ละกัน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
9: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
0: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: กลับมาพบกับน้องแพรวเด็กเก่งจากพิษณุโลกที่ตอนนี้สามารถฝ่าฟันโจทย์สุดหินในวิชาคณิตศาสตร์ไปแล้ว2เกมทำให้มีค่าเทอมสะสมอยู่ 50,000 บาทและเกมสุดท้ายที่น้องแพรวจะต้องเผชิญบอกเลยว่าเกมนี้ต้องยิ่งทวีคูณความยากเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวโจทย์ในข้อสุดท้ายนี้จะทดสอบความรู้น้องแพรวมากขนาดไหนและเธอจะพิชิตค่าเทอม 100,000 บาทไปครองได้หรือไม่ไปลุ้นกันต่อได้เลย
1: ครับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับกับเกมที่3ครับคุณแชมป์ครับ
11: ครับเกมนี้ครับเป็นเรื่องราวของความน่าจะเป็นนะ
12: เฮ้ยโอ้โห
11: ความน่าจะเป็นแสดงว่าร ู้
1: จะเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่น่าจะเป็น
11: อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้
12: ยากแน่นอน
0: กติกาเกมที่3น่าจะเป็นนั้นชะงนเกมนี้ว่าในเรื่องของความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นคือจำนวนที่จะแสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราล้วนต้องเคยผ่านการใช้หลักความน่าจะเป็นกันมาแล้วทั้งนั้นเช่นความน่าจะเป็นที่วันนี้จะมีแดดออกมากความน่าจะเป็นที่โยนเหรียญแล้วจะออกก้อยในบางสถานการณ์ที่

0: โอกาสหรือเหตุการณ์ใดๆที่หาข้อสรุปไม่ได้ความน่าจะเป็นจึงถูกนำมาใช้เพื่อช่วยในการตัดสินเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องมากขึ้นและกติกาในเกมสุดท้ายนี้เราจะเล่นกันทั้งหมด3ข้อโดยข้อที่1และ2จะมีมูลค่าข้อละ 15,000 บาทส่วนข้อที่3จะมีมูลค่า 20,000 บาทซึ่งถ้าน้องแพรวสามารถตอบได้ถูกทั้งหมด3ข้อในเกมสุดท้ายนี้ก็จะได้รับค่าเทอมเพิ่มไปอีก 50,000 บาท
1: เรื่องราวของความน่าจะเป็นถ้าน้องแพรวพร้อมแล้วตั้งใจฟังโจทย์ข้อแรกดีๆนะครับโจทย์มาเลยครับโจทย์ค่อนข้างจะยาวนะครับทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะ
2: โอ้ยเป็นลม
1: โจทย์มีว่าวันนี้น้องแพรวนัดหมายกับเพื่อนในกลุ่ม3คนครับเพื่อที่จะไปฉลองหลังจากที่สอบปลายภาคเรียนเสร็จนัดหมายว่าจะไปทานข้าวกันที่ห้างเพื่อนในกลุ่มเนี่ยลงความเห็นว่าอยากจะให้แต่งตัวให้เหมือนกันจะได้รู้ว่ามาจากแก๊งเดียวกันโดยทุกคนจะต้องใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนขายาวและรองเท้าผ้าใบน้องแพรวเนี่ยมีเสื้อผ้าและรองเท้าในตู้เสื้อผ้าดังต่อไปนี้ครับมีเสื้ออยู่12ตัวแบ่งเป็นสีดำ4ตัวสีขาว5ตัวสีชมพู2ตัวสีฟ้า1ตัวมีกางเกง8ตัวแบ่งเป็นกางเกงวอร์ม2ตัวกางเกงยีนขายาว3ตัวกางเกงยีนขาสั้น3ตัวมีรองเท้า4คู่แบ่งเป็นรองเท้าผ้าใบ2คู่รองเท้าแตะ2คู่คำถามคือน้องแพรวจะมีจำนวนวิธีทั้งหมดเท่าไหร่ในการเลือกเครื่องแต่งกายให้ตรงกับเพื่อนๆในกลุ่มที่นัดหมายกันเอาไว้นั่นก็คือเสื้อสีขาวกางเกงยีนส์ขายาวและรองเท้าผ้าใบมีจำนวนวิธีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
3: ไปทานข้าวกันเขาต้องคิดขนาดนี้เลยใช่ไหม
4: รองเท้าผ้าใบ
2: ผมว่าสั่งหมูกระทะ Delivery มาทานที่บ้านดีกว่าฮะ
5: ไปทานข้าวแบบนักคณิตศาสตร
1: ์มาดูความน่าจะเป็นกันหน่อย
4: แบ่งผ้าใบสอง
5: ระวังกระดานจะได้มาแล้วลูกพอมันเป็นที่แบ่งเสื้อแบ่งสีแบ่งรองเท้าเสื้อสีขาวสีดีแล้วก็สายยาวด้วย
1: เสื้อสีขาวกางเกงยีนส์ขายาวและรองเท้าผ้าใบนะครับ
4: ผ้าใบสองผ้าใบแล้วอีกคู่นี่เป็นไง
3: โซดสุด
1: ฮะหรือเปล่าได้คำตอบแล้วเหรอครับน้องแพรวได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบที่น้องแพรวได้กี่วิธีครับ
4: 30วิธีค่ะ
1: 30วิธีเลือกอะไรและคำตอบที่น้องแพรวตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะเล่นอีก2ข้อและรับ 50,000 บาทและคำตอบที่น้องแพรวตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเ
5: ฮ้ยอะไร
4: ต
5: ั้
4: ง
1: มาจากไหนครับคำตอบนี้
4: จากเสื้อนะคะก็มีเสื้อ5ตัวก็ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ค่ะ
1: เสื้อในที่นี้หมายถึงเสื้อสีขาว
4: ก็เสื้อสีขาวตัวที่1นะคะสามารถเลือกกางเกงยีนขายาวได้ทั้งหมด3ตัวค่ะก็คือตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเลือกรองเท้าผ้าใบได้อีก2คู่ก็คือจะเป็นคู่ที่2หรือคู่ที่1คู่ที่1คู่ที่2ก็ได้ค่ะก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ค่ะเสื้อสีขาวมีทั้งหมด5ตัวค่ะก็คือ6คูณ5เท่ากับ30ค่ะ
1: เอ๊ะลักษณะที่เราวาดบนกระดานเนี่ยมันมีชื่อไหมฮะไอ้เป็นเส้นๆยงๆกันเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีอะไรครับ
4: เขาเรียกว่าแผนภาพต้นไม้ค่ะ
1: อ๋อแผนภาพต้นไม้ข้อต่อไปในเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วครับต้องไปเที่ยวกันต่อนะครับ
2: ครับ
1: และนี่คือโจทย์ในข้อที่2สำหรับเกมนี้ครับหลังจากที่น้องแพรวเดินไปรอเพื่อนที่หน้าโรงเรียนและเมื่อมากันครบแล้วทั้ง4คนได้โบกรถแท็กซี่ครับเพื่อจะเดินทางไปยังห้างทั้งนี้ที่นั่งของรถแท็กซี่ผู้โดยสารเนี่ยสามารถนั่งด้านหน้าข้างคนขับได้1ที่นั่ง

0: และเบาะด้านหลังอีก3ที่นั่งคำถามคือจะมีทั้งหมดกี่วิธีที่น้องแพรวจะเป็นผู้ที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับในการนั่งแท็กซี่ครั้งนี้ครับมีเพื่อน4คนรวมถึงตัวน้องแพรวด้วย
1: ครับ
0: ขึ้นแท็กซี่ข้างหลังนั่งได้3ข้างหน้านั่งได้1มีกี่วิธีที่น้องแพรวจะได้นั่งข้างหน้าข้างคนขับ
2: เดินไปเถอะ
3: พ่อเป็นคนขับแท็กซี่ได้ลูกมานั่งตลอดนั่งหน้าเลย
4: ได้แล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วคนเก่งนะเนี่ยอาจารย์เก่งมากอะ
5: มากมากเลยค่ะ
3: ต้องมึนมากเลย
2: จะเป็นเร็วอย่างนี้เนี่ย
5: เก
2: ิน
5: ไปเนี
0: ่ยและคำตอบของน้องแพรวคือ
5: 6ค่ะ
0: 6วิธีนะครับ6วิธีเป็นคำตอบที่6วิธีเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: เจ๋งจริงเจ๋งจริงจริง
0: อธิบายให้เราฟังหน่อยครับ
5: จากอันนี้นะคะอันนี้คือศูนย์นี่ก็คือคนขับนะคะแล้วก็จะไม่นับแล้วก็อันนี้ไปก็คือแพรวนะคะนั่งข้างหน้าข้างๆคนขับนะคะก็ฟิกไว้เลยค่ะก็จะเป็นแพรวก็คือเท่ากับ1ค่ะแล้วก็เพื่อนของแพรวนะคะมี3คนค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่1นั่งตำแหน่งที่2นะคะเพื่อน3คนสามารถนั่งตำแหน่งที่2ได้1คนค่ะก็คือ3คนใครก็ได้นั่งตำแหน่งที่2ได้ทั้งหมด3คนค่ะพอมาตำแหน่งที่3นะคะสมมุติว่า1คนนั่งตำแหน่งนี้ไปแล้วก็จะเหลือ2คนค่ะที่นั่งตำแหน่งที่3ต่อมาตำแหน่งที่4นั่งตรงนี้ไปแล้ว1คนก็จะเหลือ1ค่ะก็เป็น3คูณ2คูณ1เท่ากับ6
0: ไปต่อครับยังไม่ถึงที่หมายนะครับเพิ่งจะนั่งแท็กซี่คำถามข้อต่อไปครับโจทย์คือเมื่อถึงห้างสรรพสินค้าแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าไปยังร้านอาหารที่เลือกกันเอาไว้เมื่อถึงร้านอาหารและพนักงานนำเมนูอาหารมาให้ดูพบว่าในเมนูอาหารประกอบไปด้วย10เมนูดังต่อไปนี้ครับต้มยำกุ้งข้าวผัดหมูผัดผักรวมมิตรปลาหมึกนึ่งมะนาวปลาหมึกผัดไข่เค็มแกงจืดเต้าหู้หมูสับปลากระพงทอดน้ำปลาผัดคะน้าหมูกรอบทอดมันกุ้งมัสมั่นไก่โจทย์คือโดยทุกคนต้องการสั่งอาหารทั้งหมด4อย่างโดย1ใน4อย่างจะต้องมีข้าวผัดหมูและมีเพื่อนในกลุ่มที่แพ้กุ้งและปลาหมึกคำถามมีว่าจะมีจำนวนกี่วิธีในการเลือกอาหาร4อย่างที่แตกต่างกันสำหรับมื้อนี้โดยมีเงื่อนไขคือ1ใน4อย่างจะต้องมีข้าวผัดหมูและไม่มีอาหารที่ทำจากกุ้งและปลาหมึกครับ
2: ไปร้านข้าวหมูแดงอีกเดี๋ยวก็จบแล้ว
3: สมการง่ายขึ้นเยอะก๋วยเตี๋ยวเรือนุสาวรีย์ก็ได้
2: เดี๋ยวเรือเดี๋ยวมันมีไม่ตกไม่งอกอะไรอย่างเงี้ยพี่

0: แล้วก็มันไก
1: ่คำถามบอกว่าต้องไม่มีอาหารที่ทำจากกุ้งและปลาหมึกนั่นหมายความว่าเมนูที่ทำจากกุ้งและปลาหมึกจะไม่ถูกสั่งท่านอาจารย์มีต้มยำกุ้งมีปลาหมึกนึ่งมะนาว
2: ตัดออก
1: ปลาหมึกผัดไข่เค็ม
2: ตัดออกทอดมันกุ้ง
1: ทอดมันกุ้ง4เมนูที่สั่งไม่ได้เพราะว่าเพื่อนแพ้
3: แต่ข้าวสวยร้อนๆถ้วยนึงนะจบเลย
1: พี่แชมป์ย้ำนะครับว่ากติกาคือต้องการสั่งอาหารทั้งหมด4อย่างนะครับทั้งหมด4อย่างนะครับและ1ใน4ที่ต้องสั่งแน่ๆคือข้าวผัดหมูแสดงว่าต้องสั่งเพิ่มอีก3อย่าง
3: แสดงว่าร้านนี้ข้าวผัดหมูอร่อยยังไงก็ต้องมีใช่ไหมคุณแชมป์ต้องใช้เวลาคำนวณนะครับอาจารย์แต่อย่าลืมนะครับร้านนี้ปิด 3:30 น.
1: ตอนนี้ในครัวแจ้งว่าหมูหมดแล้วครับอาจจะไม่ได้กินแล้วนะครับ
3: ได้ไหมอาจารย
1: ์ได้คำตอบไหมครับน้องแพรวครับได้ไหมครับ
3: พยักหน้าอย่างเดียวเลยคิดว่าได้
1: คำตอบไหมครับน้องแพรวได้คำตอบในข้อนี้ไหมครับ
0: น่าจะได้แล้วนะคะ
1: น่าจะได้แล้ว
3: น่าจะได้ใจจริง
1: และคำตอบที่น้องแพรวได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 4ค่ะ
1: เท่าไหร่นะ
0: 4ค่ะ
1: 4และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ตอบมาว่า4วิธีนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับ
3: โอ้ยแชมป
1: ์ไม่เป็นไรนะครับตอบผิดนะครับเฉลยที่ถูกต้องมีทั้งหมด10วิธีนะครับ
4: โดยเราจะกำหนดให้ตัวอักษร A ถึง J แทนชื่อเมนูอาหารทั้ง10อย่างและยังมีเงื่อนไขอีก2ข้อสำหรับการเลือกสั่งอาหารในครั้งนี้นั่นคือเงื่อนไขที่1สั่งอาหาร4อย่างโดย1เมนูใน4อย่างนี้ต้องเป็นข้าวผัดเงื่อนไขที่2มีเพื่อนในกลุ่มที่แพ้กุ้งและปลาหมึกนั่นแสดงว่าจะสั่งอาหารที่มีกุ้งและปลาหมึกเป็นส่วนประกอบไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะเลือกสั่งอาหารเพียงแค่3ใน5เมนูนี้เท่านั้นซึ่งจะมีจำนวนวิธีสั่งได้ทั้งหมดดังนี้และคำตอบในข้อนี้คือ10วิธีนั่นเอง
1: ไม่เป็นไรนะครับข้อนี้เป็นข้อที่3ในเกมสุดท้ายนะครับมูลค่า 20,000 บาทผิดแค่ข้อเดียวเมื่อกี้นี้ตอบถูกทั้ง2ข้อนะครับ
3: ครับ
1: ข้อละ 15,000 บาทเพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายนี้ได้ไปเลยครับ 30,000 บาทครับ
3: เฮ้ยยังชั่วหน่อย
1: 30,000 บาทบวกกับ 50,000
3: น้องแพรวนะครับก็ได้รับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 80,000 บาทโอ้ยอาจารย์ให้กำลังใจหน่อยครับ
5: เกมที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็บ่งบอกถึงชีวิตของคนเรานะแพรวได้ดีใจประสบความสำเร็จแต่อีกวันนึงเราก็อาจจะต้องเสียใจร้องไห้หรือผิดหวังนี่มันคือธรรมดาของโลกธรรมดาของชีวิตขอให้มุ่งมั่นต่อไปเพื่อก้าวไปให้ถึงจุดหมายในชีวิตให้ได้ครับ
6: ครับ
0: บอกว่าไม่เป็นไรนะว่าจะเก่งมากแล้วเก่งแบบอึ้งอะค่ะว่าทำไมเด็ก16ถึงคิดเลขได้ขนาดนี้นะคะยังไงก็ขอให้ยิ้มต่อไปสู้ต่อไปมีกำลังใจให้ตัวเองเยอะๆนะคะเชื่อว่าน้องแพรจะเป็นคุณหมอที่เก่งมากๆคนหนึ่งในประเทศไทยได้เลยค่ะสู้ๆค่ะ
7: ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่น้องแพรได้ทำไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกว่าเท่ากับเป้าหมายที่วางไว้ 100% แต่วันนี้แค่ได้มาเผชิญตรงนี้ผมว่าคุณได้ปลดล็อกได้สกิลใหม่ๆสุดยอดมากอย่ายอมแพ้โชคชะตาเหมือนเดิมนะครับสู้ๆครับผมเชื่อคุณทำได้
0: เก่งมาก
7: วันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบค
7: ุ
0: ณค่ะ
7: และขอบคุณคุณครูด้วยนะครับโอกาสมานะครับวันนี้ฝากดูแลลูกศิษย์คนนี้ด้วยนะครับคุณครู
1: ครับและต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนเด็กเก่งเด็กไทยนะครับให้มีเวทีที่มาโชว์ความสามารถแบบนี้นะครับรวมไปถึงชุดพิธีกรชายจากทวิตตี้เซคันด์นะครับ
7: วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีคร
1: ับ
7: เก่งจริง
1: จริงครับ
6: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งมดสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
9: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
8: ฉะ
9: น
8: ั้
9: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะ1ละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
8: ุ
9: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
8: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
9: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
8: ั
9: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
8: ี
9: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่1,390 บาทเท่านั้นเอง
8: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติด
1: เอา
0: ท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมฮะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ําท่วมเหมือนบ้านแบบเนี้ยน้ําท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ําหน่อย
0: ฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ําแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทําและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลําบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทําไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จําเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโ

0: ช้อปปิ้งค่ะ
1: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
2: พูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
1: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
2: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
0: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
1: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ
0: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
2: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริง
1: ๆ
2: เห็นมาก
1: ยังไงจะมา
2: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
1: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
0: าใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบนี้ไม่เสีย
2: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่
2: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
1: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
2: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
1: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
8: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
2: อ
1: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
1: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
1: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
1: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
1: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
1: ไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็

0: แบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
1: ้
0: เราก
1: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
1: บล็อกนะ
0: ก็แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
1: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
1: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
1: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
1: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายาจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
1: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
1: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
1: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
7: สวัสดีค่ะพี่หลุยจะโทรมาคอนเฟิร์มว่าวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงจะมีช่างเข้าไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะคะพี่หลุยสะดวกไหมคะ
8: สะดวกครับมาได้เลยครับ
7: พี่หลุยมาทำไมคะ เนี่ยบอกแล้วไงคะว่าเดี๋ยวอ้อนโทรไปคอนเฟิร์ม
8: พี่หนุ่มเข้าใจครับแต่ว่าแค่อยากจะมาให้เห็นหน้าครับ
7: พูดแบบเนี้ยคิดอะไรกับหนูปะเนี่ย
8: คิดสิครับคิดอยู่ว่าจะหลอกขายอะไรอ้อมดีนี่เลยครับ
7: โหมาเป็นรถขายกับข้าวเลยนะคะ
8: ก็คือช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะครับของมันขายไม่ค่อยจะได้ก็เลยต้องมีการส่งแบบเดลิเวอรี่นะครับ
7: ไม่เอาค่ะ
8: ดูสักหน่อยก็ได้ครับนี่ครับ
7: จะมาขวางฉันทำไมคะรีบ
8: เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนช่วยอุดหนุนของผมก่อนนะคุณใหม่ดาวิกาง
7: ั้นคุยแป๊บนึงก็ได
8: ้คุยแป๊บนึงก็ได้บ้ายองจริงไอ้บักกระบอมตักแห้ง
7: โอ้ยนี่พูดอย่างนี้นะฉันไม่ซื้อแล้วเสียเวลาจริงฉันต้องรีบไปเตือนคุณวินว่ามหันตภัยกำลังมา
8: ฮะมหันตภัยอะไรพี
7: ่ทำไมฉันต้องบอกแกไอ้เตี้ยหมาตื่น
9: ขัดไว้ตั้งแต่วันนี้วันจันทร์จะไม่ต้องเสียเวลามาตื่นเช้ามานั่งขัดนะคะ
10: พี่วัดคะแล้วทำไมต้องขัดด้วยคะใส่ไปแบบนี้เลยไม่ได้เหรอคะ
9: ไม่ได้ค่ะลูก
10: ดูรองเท้าพี่วินสิคะสกปรกอย่างกับผ้าขี้ริ้วเห็นคะทำอะไรเลยค่ะ
11: นินทาอะไรอ้วนฮะ
10: ชมได้นินทาค่ะก็รองเท้าพี่วินสกปรกจริงๆนี่นะ
9: ไ
10: ม่เห็นพี่วินทำความสะอาดเลย
11: หน
9: อสกปรกโสโครก
11: ถ้ามันสกปรกมากเนี่ยฮะก็เอาไปขัดให้พี่หน่อยสิเอาไปไปไปเอาดิ
10: เอาเมนนี่เถอะค่ะ
9: โอ้ยขยันแกงแต่น้อง
7: คุณวินแต่รู้แต่แล้วคุณวินคุณวินตอนที่พอลาไปช่วยแฟนขายน้ำเต้าหู้ค่ะพอลาเห็น
11: เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไปช่วยแฟนขายน้ำเต้าหู้อันนั้นไปเป็นแฟนกับนายจืดแล้วเหรอฮะ
7: วิน
11: อะไรอะไร
7: แซวอะไรตอนนี้อะคะก็จริงๆเพิ่งตกลงเป็นแฟนกันเมื่อวันก่อน
9: โอ้ยบิดอะไรพยาธิใช้ตูดหรือไงฮะมันตกลงเรื่องใหญ่เป็นเรื่องอะไรพี่
11: เออ
7: ใช่ลืมไปเลยค่ะคือพอล่าเห็นรถคุณดีนี่อะค่ะติดตรงตลาดอะสงสัยจะมาหาคุณวินอะ
11: เฮ้ยช่วยหน่อยเออเธอถ้าดีนี่มานี่นะบอกว่าฉันไปต่างประเทศนะสักสองอาทิตย์โอเคสองเดือนดีกว่านะโอ้ยแกไม่ยังสองปีไปเลยนะไม่ไปโดนนะอะไรอีกอะ
10: ใครที่เป็นบอกว่าสถานการณ์ไหนก็ไม่ควรโกหกทั้งนั้นนี่คะ
11: ถ้าไม่อยากโกหกถ้าไม่ต้องพูดนะจะบุ๋ยจะบุ๋ยเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเอ๊ะสองปีเนอะสองปี
9: โอ้ยพี่สไปโดนแท
12: ้สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลพี่มาดี
9: สวัสดีครับ
13: อ้าวนี่ทุกคนไม่แปลกใจเลยเหรอคะที่ได้เจอดีนี่
7: แล้วโอ้โหหายไปตั้งนานเลยนะคะเนี่ย
9: ครับ
13: ไปช่วยพี่ชายทำธุรกิจที่ออสเตรเลียมาแล้วค่ะไปขายแคนกรูวันซัน
7: อะไรอะคะแคนกรูวันซัน
13: แคนกรูแปลว่าอะไรล่ะคะ
10: จิงโจ้ค่ะ
13: วันซัน
7: แดดเดียว
13: เอามารวมกัน
9: จิงโจ้แดดเดียว
13: โอ้โหเก่งมากที่นั่นนะคะขายดิบขายดีมากมากเลยค่ะแล้วคุณบินอยู่ไหมคะ
9: อ๋อไอวินมันเพิ่งบินไปต่างประเทศเมื่อเช้านี่เองครับ
13: จริงเหรอคะ
9: จริงครับ
13: นี่ดีนี่ลงเครื่องปุ๊บก็มาหาคุณบินที่บ้านปั๊บเลยนะคะเนี่ยโอ้ยทำไมโชคชะตาชอบเล่นตลกกับความรักของดีนี่เสมอเลยอะ
7: ว่าแต่คุณบินไปประเทศไหนแล้วคะเผื่อดีนี่จะบินตามไปค่ะ
13: ญี่ปุ่นค่ะ
9: ครับไอวินมันบินไปไหว้พระที่ฮ่องกงก่อนนะครับแล้วก็บินต่อไปญี่ปุ่นเลยครับ
13: น่าเสียดายจังอย่างนั้นรอคุณวินกลับมาแล้วเดี๋ยวดีนี่มาหาใหม่นะคะ
9: ได้ครับ
13: บ๊ายบายนะคะ
9: บ๊ายบาย
10: เกือบไม่รอดแล้วไหมล่ะ
9: เสียงอยู่ไหนวิน
7: ไปแล้วคุณวิน
10: อยู่นู่นค่ะนู่นเห็นไหมท้าโผล่มาอยู่นั่นแหละ
9: ย่านนี่หรือย่านคือ
10: วิน

0: แล้วป่ะแล้วโอ้ยโล่งใจนะสิกรรมอย่างตอนนี้ดีนะไหวตัวทันนะ
1: งานนี้นี่นะคะต้องยกความดีความชอบให้พัลล่าว่าแต่จะมีรางวัลให้คนทำดีบ้างไหมนะ
0: รางวัลน่ะไม่มีหรอกไอก็บอกว่าไม่มีรางวัลก็ตกใจทำไมนะ
1: เปล่าค่ะ
0: จะเสียงสั่นทำไมนะฮะตกใจอะไรฮะ
2: ตกใจหลังเจ้านะ
0: ว่าไปเปิดไหมบ่ฮะ

0: ไมคุณดีนี่รู้อะคะ
1: เซนต์มันบอกค่ะกลิ่นสาบควินยังคละคลุ้งอยู่ดีนี่สัมผัสคราวนี้ดีนี่กลับมาดีนี่จะมาขย้ำหัวใจ

0: ำให้คุณเกสรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
1: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
2: เธอรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
3: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
4: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
3: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกสรจะยังรักคุณชาญ
2: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวแองเจิ้ลแล้วเนี่ย
5: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นทางช่อง TMM 25
6: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
7: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
5: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
3: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
8: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
9: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันทร์ไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: ย่าผมมาแล้ว
11: ไปหาย่า
12: ขอฟ้าก
11: ับกูนะ
6: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
13: กูถอดให
14: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองไ

0: ไปอาบน้ำกับกูปะ
1: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เดย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GFM 25อยู่ค
2: นเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีว่าไปก็นับถือใจคุณดีนี่นะคะที่เปลี่ยนเสือผู้หญิงอย่างคุณวินกลายเป็นกวางน้อยขวัญผวาได้

0: พี่นั่งมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่นั่งครับมันเบียดทำไมเนี่ย
1: ก็ดีนี่คิดถึงคุณวินนี่สิคะตอนแรกดีนี่อุตส่าห์ตัดใจบินไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปลองคบคนใหม่แต่มองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้าคุณวินไปทะเลนะคะเห็นลูกบอลก็เป็นหน้าคุณวินไปเดินป่าเห็นต้นไม้ก็เป็นหน้าคุณวินคุณวินคะขนาดเข้าห้องน้ำนะคะคอหันยังเป็นหน้าคุณวินเลย
0: โอ้พอเถอะครับพอเถอะครับนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะไม่น่าดู
1: นะนั่นเลยค่ะดีนี่ก็เลยตัดสินใจกลับมาสู้เพื่อความรักของดีนี่แล้วครั้งนี้ดีนี่จะสู้ไม่ถอย
2: จักสิสงสารหรือสมน้ำหนามันดีอ้าวตัวเล็ก
3: พี่โอ๊ตพี่พอล่า
2: ค่ะ
3: เห็นยังรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะ
2: ไม่เห็นนะคะ
4: พี่ก็ไม่เห็นค่ะ

0: ดีนี่มีของมาฝากคุณวินด้วยนะคะมันเป็นของที่ล้ำค่ามากเลยนะคะ
1: อะไร
0: ความรักของดีนี่ไงคะนี่เอาไปเลยไป
2: แต่ยางลบมันแค่10 บาทเองนะคะฉันไม่มีตังค์ทอน
0: ไม่ต้องทอนแล้วไปซื้อขนมไปทำอะไรก็ได้ไปนานๆเลยไปขอให้ไปอุ๊ยคุณพ่อโทรมาค่ะคุณพ่ออ๋อได้ค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: คุณพ่อโทรตามแล้วครับรีบไปหาท่านเลยนะครับอย่าให้ท่านรอนี่ครับ
0: ก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดินี่มาหาใหม่นะคะอย่าคิดหนีนะคะเพราะยังไงก็หนีไม่พ้นโอ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่สามี
3: เอาบัตรที่นี
4: ่ทำอะไรคะน้องเชอร
2: ์ก็กำลังนับอยู่ค่ะว่าจะเสียงลบกี่ก้อน
3: ฮะแล้วมืออื่นเจ้าเสียงยังไงนี่ฮะท่าทางเขาพูดจบง่ายๆดิ
5: มอต้องห่วงค่อยคิดไปแล้วว่าเสียงทางไหน

0: เชอร์พี่ซื้อช็อกโกแลตมาให
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: มาแปลกนะคะคุณวิน
0: มาแปลกอะไรพี่ก็ผมเห็นน้องตั้งใจทำการบ้านก็เลยซื้อมาให้เป็นรางวัล
2: ก็นั่งทำอยู่ทุกวันไม่เคยเห็นพี่วินซื้ออะไรให้เชอร์เลยค่ะอีกอย่างนะคะบางวันก็แย่งขนมเชอร์กินด้วยซ้ำ
0: นี่เชอร์ลูกพี่ไม่ได้แย่งเลยนะนี่เป็นพี่น้องกันเนี่ยเขาต้องแบ่งๆกันน่ารักดีออกวาดรูปอยู่ใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่ช่วยสอนมาเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่เอาเดี๋ยวพี่วินก็วาดรูปหมูล้อโชย
0: อีกอ่ะงอนเหรองอนงอนงอนงอนนานาหายงอนนานานะนี่เป็นพี่น้องกันเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไงนะ
1: คุณวินนี่ชงมาขนาดนี้เนี่ยจะให้น้องช่วยอะไรคะ
0: อ๋อหูท่านเสียวะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะตรงๆนี่เชอร์เชอร์รู้ใช่ไหมว่าดีนี่เนี่ยเขาเกลียดเด็กเชอร์ช่วยพี่สักครั้งนะไปป่วนดีนี่ให้เขารำคาญเขาจะได้ไปจากชีวิตพี่สักทีนะ please
1: สายตาวอนด้วย
2: ไม่ทำ
0: เอ้าเราจะยิ้มทำไมเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยถ้าช่วยพูดหน่อยดิ
1: ลำบากพี
0: ่ช่วยพูดหน่อย
1: เชิญนี่ฟังพี่นะคะถึงยังไงซะพี่วินเขาก็เป็นพี่ชาย
0: ใช่
1: แต่เขาแกล้งน้องเชิญมาตลอดทั้งปีเลยอ่ะน้องเชิญไม่ต้องช่วยเขาหรอกค่ะ
0: โหนี่จะช่วยอะไรกันฮะ
1: เราค
0: ุ
1: ยก
0: ัน
1: เอง
0: เชิญช่วยพี่สักครั้งนะเดี๋ยวพี่ซื้อกล่องดินสอให้ใหม่เลย
2: ไม่เอาค่ะพี่เอิร์ทบอกว่าอันเดิมก็ยังใช้ได้อยู
0: ่เฮ้ยนี่งั้นเดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะ
2: ไม่เป็นไรค่ะพี่ซันกลับมาจากพม่าเขาก็จะพาไปกินอยู่แล้ว
0: งั้นเดี๋ยวพี่ซื้อตุ๊กตาโพนี่ตัวใหม่ให้เลย
2: เชิญมีแล้ว
0: ให้2ตัว
2: ตัวเล็กตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ
2: ่2ตัวเองเหรอ
0: 3ตัวไปเลย
2: โอเคดิว
0: ดิว
1: โดนแกล้งมาตลอดทั้งปีพอเจอโพนี่เข้าไปใจอ่อนซะงั้น
0: พูดเลยพี่อ่ะน้องดิวแล้ว
1: พังดิวดิวดิว
2: ได้นะ3ตัว
3: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์ดนะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพี่คัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
4: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
3: ซาบิจ้าแต่กินแล้วมันสดชื่น
4: ใช่
5: เตียนโขเตียนนะครับที่นี่
6: ใช่ครับป้า
5: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
7: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
8: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มคมคมกล้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
9: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
10: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
11: หมึกย่างหอมจัง
10: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
8: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่องGMM 25ครับ
12: ดาราล้อกันเล่น
8: อะไรครับเนี่ย
13: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
14: ด้วย

0: ร้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ใช่นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
2: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
1: ป้า
4: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
5: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
6: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
7: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
8: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
9: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคง
10: ผมติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าครบกำหนดเปลี่ยนไส้กรองเมื่อไหร่เนี่ย

0: โทรมาที่ call center ได้เลยเรามีบริการเปลี่ยนให้ถึงที่เลยครับ
1: โอ้บริการดีจังเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเอางี้ครับเอาขนมไปกินสักห่อครับ
0: อ๋อขอบคุณครับ
2: โอ้ยไม่ต้องไปขอบคุณมันหลอกขายของ
1: เฮ้ยโอ้พี่

0: คงั้นช้อปปิ้งให้สนุกนะแล้วขับรถกลับดีๆนะคะค่ะบ๊ายบาย
1: พี่เอ๋ครับเวลาจะคุยกับแฟนเนี่ยกรุณาไปคุยไกลๆหน่อยครับเห็นใจเขาไม่มีแฟนใหญ่หลุยบ้างเดี๋ยวโทรสวีทบ่อย
0: ๆก็ไม่ได้สวีทกันขนาดนั้นก็ช่วงนี้มันไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยโทรหากันบ่อยนิด
2: ใช่นี่อย่างคุณเอิร์ทนี่ยังถือว่าน้อยนะจืดเนี่ยโทรหาฉันทุกชั่วโมง
1: โอ้โหโทรมาบอกว่าคิดถึงเหรอคะ
2: โทรมาขายน้ำเต้าหู
1: ้ว้า
2: บ้าเหรอโทรมาบอกว่าคิดถึงนี่แหละแกจะชงทำไมเนี่ย
0: นี่พี่ก็เวอร์ไปคนอะไรจะโทรหากันทุกชั่วโมงไม่ทำการทำงานหรือไงฮะ
2: คุณเอิร์ทค่ะคุณเอิร์ทก็คงไม่เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าความรักของคุณเอิร์ทเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการหลอกลวงฉันก็เลยต้องรักกันตรงนั้นน่ะรักกันแบบผิวเผินนะคะ
0: นี่พี่ถึงผมกับแพรวนี่จะเริ่มต้นด้วยการหลอกลวงแต่ตอนนี้ผมกับแพรวคบกันด้วยความเข้าใจไม่เหมือนพี่หรอกไม่ทันรู้จักกันดีก็คบกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารักกันแบบฉาบฉวย
2: ไม่ใช่นะคะเอิร์ทกับจืดเนี่ยไม่ได้รักกันแบบฉาบฉวยค่ะเราจะรักกันไปยาวนานถึงขั้นที่แจ็คกับจูนเนี่ยแยกย้ายไปมีครอบครัวเลยล่ะค่ะ
1: อะไรเดี๋ยวนะครับแจ็คกับจูนนี่ใครครับเนี่ย
2: ลูกแฝดในอนาคตของฉันกับจืดไงล่ะ
0: พี่ก็คิดไปเองพี่อาจจะคิดไปเองหรือเปล่านี่จืดเขาอาจจะไม่คิดแบบพี่ก็ได้นะพี
3: ่เออ
0: ระวังเถอะจากแจ็คกับจูนจะกลายเป็นจุกกับเจ็บ
2: ดูถูกกันไปแล้วนะคะงั้นเอางี้ไหมล่ะมาวัดกันเลยว่าระหว่างพอลล่ากับคุณเอิร์ทเนี่ยใครที่แฟนจะรักมากกว่ากัน
0: ได
1: ้เฮ้ยเรื่องมันเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องจนได้
4: เรามาทำตามแผนกันมาเริ่มทำว่าเป็นรักพี่สิ
5: ได้ค่ะฉันรักพี่เป็นที่สุดในโลกแล้ว
4: พี่ก็รักเชยที่สุดเหมือนกันมา
6: พ่อสงสัยเข้าผิดบ้านนะกลับเถอะ
4: เดี๋ยวอย่าทำเดี๋ยวอะไรนี่ตอนนี้นะครับผมกับเชยเนี่ยเรารักกันแล้วนะครับ
7: นี่เกิดอะไรขึ้นเอ๊ะหรือว่าน้องวินป่วยใกล้ตายแล้วตัดใจรักน้องเนี่ยฮะ
5: ใช่ค่ะคือพี่วินเขาจ้างให้เชอทำดีด้วยเพื่ออะไรพี่ดีนี่อะค่ะ
6: ดีนี่ดีนี่อ๋อผู้หญิงที่เคยตามจีบน้องวินใช่ไหม
4: ใช่ครับแต่ว่าดีนี่เนี่ยเขาไม่ชอบเด็กครับผมก็เลยให้เชอเนี่ยไปทำให้เขารำคาญจะได้เลิกยุ่งกับผมสักที
7: สองคนรักกันดูน่ากลัวน่ากลัวเนาะ
4: อะไรน้าจันอะไรมาทำไมครับ
6: น้าพ่อจัดมาจากอุดรนะจ๊ะก็เลยซื้อแหนมเนืองมาฝากน้องเดี๋ยวไปใส่จานให้นะจ๊ะ
4: อ
6: ๋
4: อผมครับ
6: จ๊ะทำน้องแม่เบียร์นะจ๊ะ
5: เป็นขาโอ้ยคิดถึงคุณวินจังเลยค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนาน
4: นานตรงไหนครับเพิ่งเจอเมื่อวาน
5: ตั้ง12ชั่วโมงเลยนะคะ
8: วันนี้เราออกไปทานอะไรอร่อยๆข้างนอกดีไหมคะ
4: ได้ครับ
5: จริงเหรอคะคุณวินยอมเปิดใจให้ดีนี่แล้ว
4: แต่ว่าผมต้องพาน้องไปด้วยนะครับ
8: น้องไหนคะ
4: นี่ครับ
5: พาไปทำไมคะถ้าไม่มีคนดูแลก็ฝากไว้กับคนข้างบ้านสิคะเห็นพวกคนข้างบ้านเนี่ยเขาชอบยุ่งบ้านคุณวินอยู่แล้วนี่คะ
6: อีนั่นไม่รู้ดีนะตีด้วยแหนมเนือง
9: ของกินนะ
6: ฮะดูเป็นพ่อสิฮะว่าเราสอนรู้สอนเห็น
4: ไม่ได้หรอกครับดีนี่ผมไปไหนเนี่ยเชิญก็ต้องไปด้วย
5: ทำอะไรดีนี่หรือเปล่าคะคุณวินก็ไม่ชอบเด็กเหมือนดีนี่แหละอย่าคิดนะว่าดีนี่ไม่รู
4: ้เมื่อก่อนนะใช่ครับแต่ช่วงหลังๆที่ไอ้เอิร์ทมันงานยุ่งผมก็เลยต้องมาดูแลเชิญแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสองคนก็สนิทกันแล้วเราก็รักกันใช่ไหมเชิญ
5: ใช่ค่ะเชิญรักพี่วันที่สุดในโลกเลย
4: พี่ก็รักเชิญกัน
8: เห็นภาพนี้ทีไรขนลุกทุกทีเลย
4: ดีนี่ครับถ้าคุณดีนี่รักผม

0: ุณก็ต้องรักเชอด้วย
1: พี่ดีนี่คะก่อนออกไปกินข้าวเล่นกับเชอก่อนนะคะพี่ดีนี่คะอยากเล่นอะไรดีคะ
2: พี่ไม่อยากเล่นอะไรอะจ๊ะพี่อยากนั่งเฉย
1: ๆพี่ดีนี่รังเกียจเชอเหรอคะ
2: ไม่ได้รังเกียจน้องเชอจ้าน้องเชอเป็นน้องที่คุณวินรักพี่ก็ต้องรักน้องเชอสิจ้า
1: เล่นคุณครูกับนักเรียนดีไหมคะเชอเป็นคุณครูพี่ดีนี่เป็นนักเรียน
2: ได้จ้ะได้จ้ะพี่ชอบ
3: เอาวะเออออกไปทนไปเดี๋ยวรอด
4: ไม้เรียวมันใหญ่เหลือเกินครับคุณครู
1: ก็เด็กนักเรียนดื้อมากถ้าไม้เล็กๆเอาไม่อยู่หรอกค่ะ
4: ไม่เอาไม่ตีเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยตีพี่บอลล่าขาเดี้ยงเลยนะต้องเดินหนีเป็น2อาทิตย์เลยอ่ะเนี่ยเดินอย่างเงี้ย2อาทิตย์เลยไม่ได้ห้ามใช้ไม้นี้โอเคไม่ดีเล่นอย่างอื่นนะ
2: อะไรวะทำคะแนนได้จ้าเดี๋ยวพี่แต่งหน้าให้น้องเชอร์นะ
1: ไม่เอาค่ะเชอร์อยากแต่งหน้าให้พี่ดี
2: ก็ได้จ้ะเดี๋ยวพี่หยิบเครื่องสำอางให้นะ
1: ค่ะขอบคุณนะ
5: รีบมานะตัวเองเขาคิดถึง
6: รีบมานะแคลวพี่คิดถึง
5: เรียบร้อยค่ะคุณเอิร์ธเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟนใครจะใส่ใจและรีบมาหาเราได้เร็วกว่า
7: พี่ก็เอาของเขาด้วยเหมือนกันเหรอนี่พี่ตั้งใจจะสั่งสอนพี่พอล่าเขาใช่ไหม
6: เปล่ามันไส้ล้วนๆเนี่ยแต่มีแฟนพี่โมจัง
5: ไม่ได้โมนะคะก็เห็นกันอยู่อะว่าจืดเนี่ยรักพอลล่าขนาดไหนแบบที่เรียกได้ว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอบ
7: แสดงว่าจืดเนี่ยปัดให้ตลอด
5: ฉันจับกินหมดไอ้ล่ะสวยด้วยตลกด้วยนี่ไงจืดเขาถึงได้หลงรักหัวปัก
6: จริงไม่พูดเยอะหรอกพ
5: ี่เดี๋ยวคอยดูค่ะยังไงซะจืดก็ต้องมาก่อนแม
6: ่โอ้ยต่อให้ก่อนเลยจืดอยู่หน้าปากซอยแค่นี้แพลวช้อปปิ้งอยู่ตั้งไกลใครจะมาก่อนหรอก
5: เนี่ยคุณได้ชิม
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
9: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
10: ทุ่งวานวันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
2: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ

0: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหรอก
1: การเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ปะ
2: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอะมึงก็ถอยออกมาไหม
3: เราไปนะรออะไร
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
6: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: อยู่คนเดียวก็ฝันฝัน
8: ทำไมป่านนี้แพลวยังไม่มานะรถติดหรือเปล่า
9: จืดเขายังไม่มาเลยอ่ะสงสัยจะรถติดเหมือนกัน
10: เดี๋ยวนะครับอยู่แค่หน้าปากซอยแค่นี้ไม่เกี่ยวรถติดหรอกเดินมาก็ได้ครับ
9: เกี่ยวสิก็รถติดเนี่ยนะมลพิษก็เยอะใช่ไหมแถมยังมีฝุ่น PM 2.5 อีกใครจะกล้าเดินมา
8: โอ้ยอันนี้ก็แถไปเรื่อยพี่ใกล้แค่นี้ยังไม่มาไม่มาแล้วมั้ง
9: แหมคุณแพลวเองก็ยังไม่มาเหมือนกันแหละค่ะก็ไม่แน่นะอาจจะกำลังสนุกกับการช้อปปิ้งจนลืมแฟนหน้าลิงอย่างคุณแพลวเลยก็ได้อย่าโกรธอย่าโกรธเอางี้ไหมคะคุณเอิร์ธเดี๋ยวเราโทรหาแฟนกันอีกคนละครั้งพูดยังไงก็ได้ให้เขามาให้ได้อะค่ะ
8: ได้
9: เดี๋ยวเริ่มที่พอลล่าก่อน
8: เฮ้ยเขาจะรับเปล่าร
9: ับอยู่แล้ว
8: ตอนนี้ร้องเพลงจีบใครอยู่บ้างเฮ้ยร้องเพลงเขาอยู่
9: ฮัลโหลตัวเองอยู่ไหนแล้วอ่ะฮะยังอยู่ที่ตลาด
8: ตลาด
9: ไม่มีอะไรหรอกพอดีว่าข้อเท้าเขาพีกอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บมากเลยอ่ะตัวเองคือแบบมันร้าวมาถึงหัวกะโหลกเลยอ่ะแบบว่าแบบลุกก็โอ๊ยนั่งก็โอ๊ยนี่ก็ยังเจ็บอยู่เลยตัวเองตัวเองนี่พาเขากลับบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะน้องมาอุ้มเขาหน่อยนะอาจารย์เขารอนะบ๊ายบาย
10: โกหกสร้างเรื่องขนาดนี้ถ้าจืดมารู้ความจริงเข้าเนี่ยเขาไม่โกรธแย่หรอครับ
9: acting ระดับใหม่ดาวิกาบีบน้ำตาเยี่ยมกับสุวรรณันยังไงซะจืดก็จับไม่ได
10: ้สุดยอดจริงๆเจ็บเท้าร้าวไปถึงหัวกะโหลก
8: นี่ดูหลบแล้วมายังจ๊ะเอ้ายังช้อปปิ้งไม่เสร็จเลยเหรอไม่มีอะไรแพลวเสียงจิ้งจกแถวเนี้ยมันพักอ่ะคือฮิวเฟอร์พี่ป่วยไม่สบไม่สบายอ่ะจะทำขันเลยอ่ะพี่คิดว่ามันเป็นเพราะฝุ่น PM 2.5 แพลวไม่หนักมากเลยอ่ะยังนะสิยังไม่ไปหาหมอกะจะรอแพลวก่อนก็จะรับแพลวก่อนนะแพลวที่ร้านมิสเตอร์เบิ้มนะค่ะค่ะเท่านี้นะบ๊ายบายจ้า
9: แหมเดี๋ยวนี่ไอหรือสั่งเสียคะไอมันก็ตายเลย
8: บ้าต้องเชิญด้วยจะบ้าเหร
9: อโอ้ยแอคติ้งก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะคุณเอิร์ธค่ะก็อย่างว่าระดับคุณแม
8: ่อ๋อๆๆนี่คุณเป็นประโยชน
9: ์คุณเอิร์ธ
8: อะไร
9: เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าแอคติ้งใครจะกระชากหัวใจแฟน
8: เดี๋ยวจะรอดู
10: สุดยอดเลยนี่สร้างเรื่องขนาดนี้รับรองจบไม่สวยแน่ๆเลยครับงานนี้
11: เดี๋ยวถ้ารีบอีกหน่อยก็สวยแล้วนะคะคุณลูกค้าเสร็จแล้วค่ะดูกระจกเลยนะคะคุณลูกค้า
12: พี่เขาเลอะเธออย่างนี้ได้ยังไงฮะขอโทษเขาเลย
11: ขอโทษค่ะ
12: ผมต้องขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับเด็กชอบเล่นอะไรเลอะเทอะแบบนี้แหละครับถ้าคุณดีนี่ไม่โอเคบอกผมได้เลยนะครับ
13: ดีนี่โอเคค่ะ ดีนี่เข้าใจเด็กเขามีจินตนาการแบบนี้แหละค่ะดีนี่โอเค
11: โอ้ย

0: ผมกันดีกว่านะคะ
1: ฮะฮะทำผมอีกเหรอเอากระปุกอะไรไปเล่นลูก
0: พี่หมักผมค่ะ
2: เดี๋ยวลูกเชิญข้างคือปูเข็นว่ากาวนะลูก
0: ไม่ใช่กาวค่ะมันคือขี้หมักผม
2: ไม่ใช่ของเล่นนะวางลงกันเลยนี
0: ่ไม
2: ่มันไม่ใช่ของเล่นมันเล่นไม่ได้ห้ามเล่น
0: อย่าจะเล
2: ่
0: น
2: พี่บอกว่าอย่าเล่นไงอย่าเล่นโอเคนะ
0: ไม่เอาไปค่ะ
1: พอแล้วทนได้แล้วเด็กอะไรทนเป็นบ้าเลยดีนี่จะไม่ทนแล้วอุ้ยลากขาด
2: เด็กๆมันก็แค่เล่นไอ้นี่นี่เก่งมากน้องวิ่ง
3: ไอ้แม
0: วได้พอดีสามตัวใหญ่แล้วเย้เย้มาวิ่งกับกับยาเยอะน่าละไปมาวิ่งแล้วไม่เลยทันใจควบกับกับกับ
1: ตัวแซบพี่รู้นะว่าเราร่วมมือกับพี่วินแกล้งพี่เพื่อจะไล่พี่ใช่ไหมนิ่งไม่ตอบปากแข็งเหรอ
0: เปล่าค่ะก็พี่ดีนี่บอกว่าให้เชิญอย่าส่งเสียงดีคะ
1: ส่งเสียงได้แล้ว
0: ช่วยด้วย
1: อย่าพูดวุ่นวายฟังข้อเสนอพี่ก่อนถ้าเชิญร่วมมือกับพี่พี่จะให้มากกว่าพี่วิน1เท่า2เท่า3เท่าก็ได้อ่ะ4เท่าเลยอ่ะ
0: หยุดก่อนค่ะเดี๋ยวเชอร์คินไม่ทันค่ะพี่วินให้พอนี่มา3ตัวเพิ่มมาอีก4เท่าโหได้พอนี่ตั้ง12ตัวแน่
4: จะเอาไหมล่ะ
0: แล้วจะให้เชอร์ทำอะไรอะคะพี่ดีนี่
5: ดูแววแล้วไม่มีใครมาเลยทั้งจืดทั้งคุณแพลวเนี่ย
2: ไม่ได้
1: ฉันจะพิสูจน์ให้คุณเอิร์ธเห็นว่าจืดอ่ะเป็นแฟนที่ดีกว่าคุณแพลว
6: จริงๆมันไม่เชื่อเรื่องที่เราต้องแข่งกันเลยพี่
7: ใช่พี่เอิร์ธพูดดี
6: เพราะแพลวดีกว่าอยู่แล้ว
7: โอ้โหกูว่าแล้ว
1: นี่ทงแล้วคุณเอิร์ธเตรียมรับความพ่ายแพ้ได้เลยค่ะสงสัยใกล้มาถึงแล้วล่ะใกล้ถึงแล้วใช่ไหมตัวเองมาไม่ได้ลูกค้าสั่งน้ำเต้าหู้ร้อยถุงแล้วยังไงอ่ะตัวเองไม่ห่วงเขาเหรอเขาเจ็บเท้าอยู่นะ
8: เจ็บเท้า
1: ฮะให้หลุยพาไปหาหมอจะบ้าหรือไงไอ้หลุยมันไม่ใช่แฟนเขาอะไรนี่ตัวเองหาว่าเขางี่เง่าเหรอตัวเองนี่แหละพูดไม่รู้เรื่องอ่ะจืดอย่าเพิ่งวานนะจืดจืด
5: พี่ไม่มาแล้วใช่ไหม
1: ไม่มีแฟนแล้วพรุ่งนี้นะจะเลิกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย
5: เอ้าเฮ้ยจืดมาพอดีเลย
1: เฮ้ยแฟนเขาเผลอเลยเขาไม่ได้พูดจริงเฮ้ยนี่จะหลอกฉันเหรอจะหลอกฉันทำไมเนี่ยตกใจหมดเลย
6: ถ้าจืดไม่มาแบบนี้ก็แพ้แล้วสิครับความรักแบบฉับฉวยก็งี้นะ
7: โอ้ร่างสาร
6: แล้วต่อไปนะพี่ไม่ต้องเพ้อฝันถึงแจ็คกับจูเลยนะพี่เพราะว่าจะมีแต่จุกกับเจ็บ
1: คุณแล้วจัดใจ
6: เอาผ่านแพ้แล้วผ่านแพ้แล้วผ่านแพ้แล้วผ่านนะคะฮัลโหลแพรวแพรวจ๋าไม่ต้องรีบมาแล้วนะจ๊ะอ๋อเรื่องที่ไม่สบายเหรอคืองี้แพรวคือพี่กับพี่พอล่าเนี่ยท้ากันว่าแฟนใครดีกว่ากันก็เลยแบบพูดแบบนั้นไปอะ
1: เลี้ยวใหญ่
6: ครับพี่ขอโทษคือพี่ไม่ได้ตั้งใจโกหกไงแพรวแพรวแพรวเอ้าแพรวโกรธจริงๆเลยทำไงดีเนี่ย
8: โดนเหมือนกันเหรอคะเนี่ย
6: ก็พี่นี่แหละท้าผมทำไม
8: เอาอะไรคุณเอิร์ธแล้วคุณเอิร์ธรับคำท้าทำไมอ่ะถ้าไม่รับก็ไม่เกิดเรื่องแล้ว
6: เขาให้ผมหยุดขำจริงๆผมก็ไม่ใช่แบบนี้ไง
7: มีแฟนอยู่ดีๆมาเปรียบเทียบกันซะงั้นเป็นเรื่องจนได้หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลย
6: นี่แหละ
8: ทำไม
6: ความรัก
8: คุณเอิร์ธต้องถูกก่อน
2: ขอเต้นข้างๆเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บอกหัวใจมันส่งคำขอเป็นแฟนน้องลา
4: ได้หนูนี่ไปได้เนี่ยอารมณ์ดีสบายใจขึ้นเยอะเลยนะน้องชาย
2: แน่นอนครับผมไล่ดีนี่แน่เนี่ยเหมือนหายท้องผูกครับโอ้โหมากเลยฮะล่วงจนเริ่มหิวแล้วครับไหนล่ะครับแหนมเนื้อที่ซื้อมาฝากผม
7: อุ้ยขอโทษพอดีพงนะกินเพลินไปหน่อยน้อง
2: เกลี้ยงเลย
7: เกลี้ยงเลย
2: ไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมอารมณ์ดีอยากกินอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยง
9: โอ้งั้นเลี้ยงดีนี่ด้วยได้ไหมคะ
2: จัดไปดีนี่นี่กลับมาทำไมเนี่ย
9: เมื่อกี้ดีนี่รู้สึกไม่ดีอะค่ะที่วิ่งออกไปแบบนั้นก็เลยอยากจะกลับมาเคลียร์ใจกับน้องเชอร์แต่ตอนนี้เราดีกันแล้วเนาะเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันนะคะเราก็ต้องมาเล่นกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ดีนี่กับน้องเชอร์ยังเล่นกันไม่เสร็จเลยค่ะน้องเชอร์เดี๋ยวน้องเชอร์อยากเล่นอะไรดีจ๊ะ
0: เชอร์อยากเล่นพ่อแม่ลูกค้า
9: อุ๊ยแต่มีลูกแล้วมีแม่แล้วใครจะเล่นเป็นพ่อล่ะจ๊ะน้องเชอร
0: ์นี่ค่ะคุณพ่อ
2: เป็นเชอร์
7: ฉันแปลกๆนะแม่นะ
5: ดูจ๋าดูจ๋า
0: ค
5: ุ
0: ณพ่อค
5: ุ
0: ณแม่คะลูกก็ถึงเรื่องตรงนู้นกันนะคะ
2: เล่นอะไรเนี่ยฮะเธอ
0: ค
2: ุ
0: ณพ่อ
2: เอ้าเธอ
0: ค
2: ุ
0: ณพ่อไม่
2: เล่น
0: ค่ะ
2: ทำไมทำไมขึ้นฮะ
0: น
2: ั่
0: งก่อนค่ะคุณพ่อ
2: ไม่นั่ง
0: น
2: ั่
0: งค่ะคุณพ่อนั่งก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะทำไมนั่งห่างกันจังเลยอะคะลูกว่าเกี่ยวไว้ใกล้ๆกันดีกว่าค่ะ
2: มีอะไรบ้าง
9: คุณเล่นกับเด็กก็สนุกดีเหมือนกันนะคะดีนี่เริ่มติดใจแล้วค่ะ
2: เฮ้ย
9: เฮ้ย
2: ทำไมฮะชื่อทำอะไรกันแน่ฮะ
0: ก็เล่นพ่อแม่ลูกไงคะพี่เวทเป็นคนบอกเชอร์เองว่าให้ฉันเล่นกับพี่ดีนี่มาเล่นต่อคุณพ่อทำไมหน้าดูอย่างนั้นนะคะคุณแม่ขาทำให้คุณพ่ออารมณ์ดีหน่อยสิคะ
9: เราแม่ต้องทำยังไงดีล่ะจ๊ะ
0: หอมแก้วคุณพ่อสิคะ
2: เชิญอะไรฮะหอมจุงหอมแก้วอะไรฮะไม่เอา
9: ไม่ค่อยอยากทำเลยแต่เพื่อลูก
0: ค่ะ
2: เช
0: ิญเอ้าคุณแม่คุณพ่อยังหน้าหนูอยู่เลยค่ะขออีกแก้มหนึ่งสิคะ
2: หยุดไม่เอาแล้วหยุดหยุดเลยหยุดเลยเล่นอะไรกันเนี่ยฮะสองคนเล่นเนี่ยฮะ
0: เดี๋ยวเชิญขอขึ้นบ้านกันนะคะ
2: เดี๋ยว จะขึ้นไปทำอะไรตอนนี้ฮะ
0: จะไปเตรียมฟาร์มโพนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีก15ตัวโชคดีนะคะคุณพ่อบ๊าย
2: บายนี่
9: เชิญเขาคงอยากให้เรามีเวลาส่วนตัวกันนะคะงั้นเรามาหาน้องใหม่ให้เป็นเพื่อนเชิญกันไหมคะ
2: น้องใหม่น้องใหม่อะไรครับ
8: พร้อมไหมคะคุณแม่ดีนี่พร้อมแล้วค่ะดีนี่มีแน่ค่ะ
4: จะใช้น้องไปแกล้งเขาสุดท้ายของเข้าตัวเอง
10: ถ้าส่งท้ายกับน้องเชิญจอมป่วนชวนสมาร์ท
0: เดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเดดเ
6: หนูเล่นอะไรคะเนี่ยฮะ
11: ก็เห็นพี่ออดโยกไปโยกมาก็นึกว่าจะเต้นนะคะเชิญเลยใส่จังหวะไปให
6: ้โอ้ยพี่เอิร์ดไม่ได้จะเต้นค่ะพี่เอิร์ดปวดหลังนั่งทำงานทั้งวันก็เลยลุกขึ้นไปขี้เกียจนิดหน่อย
11: โอ้ค่ะถ้าพี่ออดจะนั่งอย่างนี้นอนพิมพ์เลยดีกว่ามั้ยคะ
6: นอนพิมพ์ไม่ได้ไม่มีที่วางโน้ตบุ๊กก็จะไหมคะถ้าจะเอาหมอนมารองเนี่ยหมอนก็อมความร้อนเดี๋ยวโน้ตบุ๊กจะพังเข้าใจไหมคะ
11: เชิญนึกอะไรดีๆออกแล้วค่ะ
6: เชิญทำอะไรอีกคะลูกฮะ
11: ก็จะทำโต๊ะนอนพิมพ์ให้พี่เอิร์นี่ค่ะแต่ก่อนอื่นพี่เอิร์นต้องช่วยเย็บตีนตุ๊กแกเนี่ยติดกับหมอนให้เชิญก่อนนะคะ
6: โอ้ไหนดูสิ
11: ต่อไปก็เอาตีนตุ๊กแกมาแบ่งกับถาดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาถ่านมาแปะกับหมอนแบบนี้ค่ะแค่นี้พี่เอิร์ดก็ได้โต๊ะไว้นอนพิมพ์งานแล้วค่ะ
6: โอ้โหคิดได้ยังไงคะเนี่ยฮะ
11: สมาร์ทไหมล่ะคะ
6: ถ้าอย่างนั้นพี่เอิร์ดขอลองเลยแล้วกันนะคะ
11: ได้ค่ะสบายไหมคะพี่เอิร์ดจะหลับไปเลย
10: โอวันตินสมาร์ทไวท์มองวานิลา
6: น้าอีทจะให้น้องเชอเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องดื่มสมุนไพรของน้าเหรอครับ
5: ใช่สิครับเพราะความจำของน้องเชอน่ะดีอยู่แล้วถ้ายิ่งกินความจำก็ยิ่งดี
6: น้องเชออยากทำไหมครับลูก
11: อยากทำสิคะ
5: เอาละครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาแล้วครับหลังจากที่น้องเชอดื่มน้ำแปะโค้ชแกนแล้วเนี่ยความจำเขาจะเป็นเลิศสุดยอดแค่ไหนนี
11: ่พึ่งดื่มแดดด้วย
12: แสดงว่าไอ้แปะกล้วยของแกนี่ไม่ได้เลือกจริงๆเลย
13: นี่ผ่าน
12: ข้อหาไปเลยแล้วก็ไปแล้ว
5: จะเป็นไปได้ยังไงวะ

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่าย

0: 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
1: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวก็พันกว่าบาทแล้ว
0: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
1: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมียวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้น่าอิ่มมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเลแล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาท
1: น่าก
0: ินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งค่ะหนึ่งแถมหนึ่งคือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่หนึ่งอันและได้แบบฝาแฝดอีกหนึ่งอันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีกหนึ่งปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดนี้ส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตัง 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: คุณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอ่ะ4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอ

0: ค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: แบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ย
1: เออแบบนี้เลยนะจ๊ะเออร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: แม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทั้งหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ือ 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเน
0: อะได้อะไร
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: ไม่ใช่แล้ว
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
1: เร็วๆเลย
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่ตัวเอง
2: แต่ว่าพี่จะพูดให้ฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพราะ
2: ว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65ยิ่งว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหรืออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: คือลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอาน ี
0: ่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย90บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100
2: เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: โอ้นี่แล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้ได้ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: ร
1: ับ
2: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อได้เลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างตา
1: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที
1: ่
0: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ัดหนูอยาก
2: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข
1: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วก็ใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบมั้ยอ่ะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา
1: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆแล้วที่สำคัญดูเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะนั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงนี้
0: จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยสองก็ได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
1: า
2: ะ
1: เขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ตูนใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
1: ใหญ่คอเนี่ยบอกอายุ
2: คอนี่ต้องทาเยอะ
0: ๆทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั้
1: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์เทนนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า อันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล
4: ้
5: ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติ

0: านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
1: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
0: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
1: 5สีเลยเหรอ
0: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างนี
0: ้
1: และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช่
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
7: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
1: ๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลย

0: เขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
0: อ
1: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925 028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
2: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
2: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติกอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้อ่ะ
2: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโกโก้นะจ๊ะ
1: ฮะ
2: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
2: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
2: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี
2: ่ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
2: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
2: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี้
2: โทรมาครับ
0: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
2: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้ไม่น่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
2: ี้
1: อะไรอ
2: ่
1: ะพ
2: ี่นี่
1: หอมมาก
2: อันนี้เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
2: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ๊ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
2: ดูดิ
1: อุ๊ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอยากทาน
2: อ
1: ่ะ
2: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้

0: หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์ 20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: ไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี
0: ่น่ากินจังเลย
1: อุ้ยมันน่ากินมากเลยแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่น

0: พราะว่าตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: เออมาทางนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: เพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่นะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอ
0: เหมาะพอดีเลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อ่ะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กขนาด32เซนติเมตรตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตเนี้ยเกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,300190 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน

0: เตาแก๊สหัวแรงไฟแรงมากๆของแถม2ชิ้นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะให้เฉพาะคนโทรทันเท่านั้นคุณได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาหายไปเป็นปีวันนี้เขากลับมาให้แล้วแล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32เซนติเมตรนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับแค่โทรมาเบอร์อยู่ที่หน้าจอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำ

0: ได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: ไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมุติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งล
1: ว
0: ดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอนซิเล็กเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: สะดวก
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี่นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วยฉ
1: ี
0: ดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและแฟนอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาร์ไลท์ HD
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
0: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบ2 in 1 Polarize SD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
3: 999บาทดูสิได้อีกถึง2ชิ้น
0: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HDดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
0: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
3: โอ้เท่เลย
0: ไม่กดหูเลย
3: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดั้งมันไม่เจ็บและเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบโฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
0: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนเล็กๆนี่ไหมนี่เป็นเลนขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
3: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
0: ซ้อนนี่
3: เห็นปะ
0: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
3: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
0: ร
3: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรท์ทุกคนดูดีๆนะ
0: นะมีรถอยู่เหรอ
3: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถ

0: มาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทานและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลําบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกมั้ยฮะตรงเนี้ยเค้ากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้ะขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นอ่านหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: เอาก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาดอหรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: ตอนแรกมันมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะอันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของ Polarize เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์ Polarize ในการตัดแสงให
1: ้จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นสายตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ่ะเรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี้

0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: อ่ะจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด 2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะย้ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83บาท25สตางค์เท่านั้นเองค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีน่าบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: เลยให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะไม่น่าล่ะต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆ
1: เลยอันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค
1: ์เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะคะแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินน่ะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ี่จ้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี้ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอนเดี๋ยวเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
1: นะ
0: ใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหนึ่ง
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมากความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้

0: ฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
1: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
0: มันจะไม่ท
1: ันเลย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: จะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่
1: อ่ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดู
1: ยังไง
0: เวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต
0: ้
1: องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงแล้วอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปุ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็นไหม
1: และอย่างหนึ่งอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ว วันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม
1: ่จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ดีฉันวางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนน่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที
1: ่
0: สังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช่
0: ไ
1: หมใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3พื้นและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อจะเป็นคุณนาย
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ำนำชีวิต
1: อัตมภาพจึงขอชี้แจงแสดงเหตุผลให้ท่านทั้งหลายได้สิ่งที่เป็นคุณค่าสาระซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวท่านเองทุกคนสิ่งที่ว่าดังกล่าวนั้นก็คือเรื่องศีลดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดไว้ที่เรียกว่าเป็นพุทธศาสนสุภาษิตไว้ว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นคุณชาติที่ยอดเยี่ยมในโลกเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีศีลซึ่งเป็นรากฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันก็จะง่อนแงนคลอนแคลนร้ายประโยชน์ไม่มีประโยชน์ถึงแม้ว่ากิจการงานทุกอย่างของเราที่กระทำอยู่นั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าพลาดพลั้งเรื่องศีลและธรรมแล้วทุกอย่างก็ถือว่าเป็นการจบถ้าหากว่าอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในการงานเดี๋ยวเขาก็ไม่เอากับเราด้วยเท่านั้นเพราะผิดพลาดเรื่องศีลธรรมสมมุติว่าเราเกิดการผิดพลาดไปฆ่าคนอย่างนี้มันจะทำให้เกิดความลำบากเขาก็ไม่เอากับเราด้วยเท่านั้นนี่เรียกว่าเรากร่อนไปในเรื่องศีลนี้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องที่จะสร้างรากฐานคือศีลเพราะศีลนี้แหละจะให้ผลประโยชน์ตั้งหลายอย่างทีเดียวถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลธรรมดังกล่าวแล้วนี้เราก็จะไม่ได้ผลประโยชน์ตามที่จะว่า

แท้จริงญาติโยมทั้งหลายหรือท่านสาธุชนทั้งหลายศีลข้อที่หนึ่งที่เราท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่สองอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการขโมยศีลข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายศีลข้อที่สี่คือมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จศีลข้อที่ห้าก็คือสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทท่านทั้งหลายคนที่รับรักษาศีลตามที่อาตมากล่าวไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นการสมาทานเขาเรียกอีกภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาของพระว่าสมาทานวิรัติการสมาทานศีลทุกๆข้อนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามีคำว่าเวรมณีอยู่ทุกข้อเลยเวรมณีตัวนี้แหละเป็นธรรมะที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในมงคลสูตรท่านทั้งหลายจะไปประกันอะไรที่ไหนมันก็ไม่แน่นอนลำบากยากเข็นจริงๆขนาดไปประกันรถหนึ่งไว้แล้วเบอร์หนึ่งไว้แล้วก็ยังมีปัญหาแม้แต่เงินที่เรานำไปฝากธนาคารเป็นร้อยล้านพันล้านบางทีก็มีปัญหาพวกไปกดเอาไปแล้วเป็นล้านล้านก็มีกว่าธนาคารจะรู้ไปตั้งหลายวันแล้วซึ่งก็มีข่าวปรากฏให้เห็นแสดงว่าหลักประกันทุกอย่างที่เราไปกระทำกันนั้นยังมีข้อบกพร่องสู้การได้หลักประกันด้วยการรักษาศีลเรียกว่าเบญจศีลนี้แหละไม่ได้ถ้าหากว่าใครทำได้ดังนี้อย่างเช่นข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เป็นหลักประกันชีวิตเนี่ยหลักประกันชีวิตอีกใครก็ชอบคนไม่เบียดเบียนกันเราก็รักชีวิตของเราคนอื่นก็รักชีวิตของเขาอยู่กันอย่างล่มเย็นเป็นสุขสบายไม่คิดจะฆ่าฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ใช่เสียดสีสังคมนะแต่บอกให้โยมทั้งหลายได้เข้าใจ
ถ้าหากว่าท่านไม่เชื่อแล้วก็ลงไปยะลาตานีนราธิวาส3จังหวัดภาคใต้สิไม่กี่วันเดียวท่านจะรู้ผลเรื่องของหลักประกันชีวิตนี่แหละข้อที่สองที่ว่าไม่ขโมยให้หลักประกันทรัพย์สินนั่นแหละนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญของเราวางไว้ตรงไหนถ้าคนถือศีลได้เนี่ยเขาไม่เอาไม่หยิบไม่ฉวยหรือจะหยิบฉวยก็เอาไปให้เจ้าของคืน

ในเมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ก็คือได้หลักประกันชีวิตแล้วเราก็ต้องมีเมตตาซึ่งเป็นเบญจธรรมคู่กันมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเข้าไปประกอบเพราะว่าศีลธรรมนี่ต้องเป็นของคู่กันเสมอเมื่อได้ดังนี้ก็เรียกว่ามีทั้งศีลทั้งธรรมข้อที่สองไม่ลักขโมยกันให้หลักประกันทรัพย์สินเราก็ต้องรู้จักเบญจธรรมคือการให้สละสิ่งของของตนเพื่อผู้อื่นนำความสุขความเจริญความสะดวกสบายของเราไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นเจอบ้างศีลข้อที่สามในเมื่อให้หลักประกันครอบครัวก็ต้องเอาหลักธรรมะข้อที่เรียกว่าเป็นผู้รู้จักสำรวมในกามศีลข้อที่สี่ไม่พูดเท็จให้หลักประกันสังคมเราก็ต้องเอาธรรมะคือพูดความจริงให้ตรงประเด็นเสียศีลข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราเป็นต้นนั้นให้เราเอาเบญจธรรมข้อที่ห้าเข้าไปนั่นก็คือมีสติเตือนตัวเองเอาไว้อย่าไปดื่มกินของมึนเมาจะทำให้เสียสุขภาพและในบรรดาศีลทั้งห้าข้อนี้แหละข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อสุดท้ายคือการดื่มสุราเมรัยเป็นต้นนั้นเพราะถ้าหากว่าคนเมาอย่างเดียวแล้วศีลข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่หมดเกลี้ยงตามไปด้วยเลยเพราะว่าศีลละธรรมคือศีลห้าเรียกว่าเบญจศีลธรรมก็คือเรียกว่าเบญจธรรมนั้นทั้งสองอย่างนี้แหละเป็นตัวที่จะให้บุคคลได้มีความเป็นมนุษยธรรมมนุษยธรรมแปลว่าธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ให้เป็นคนนะที่เกิดมาแล้วนั้นเป็นคนแต่ว่าคนที่เป็นมนุษย์น่ะจะต้องมีศีลมีธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมแล้วก็หาเป็นมนุษย์ไม่และคนที่รักษาศีลได้สมบูรณ์ที่สุดก็ตั้งแต่พระอริยบุคคลโสดาบันเป็นต้นไปศีลห้านี้แหละเขาจะรักษาได้บริบูรณ์ที่สุดท่านเรียกว่าเขาไม่ไปนรกแล้วดังนั้นแหละวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งญาติโยมทั้งหลายจะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วท่านทั้งหลายจะได้มีความสุขความเจริญตลอดไป

0: ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เกินวิสัยแล้วก็ให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นคุณชาติที่ยอดเยี่ยมในโลก
2: ธรรมนำชีวิต

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งวานวันนี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: ถ้าชอบเราจริงอ่ะก็มาเดทกันให้ครบ21วัน
2: ชนะแล้วได้อะไรได้จูบอีกรอบเลยป่ะ
1: นี่คืออะไรไม่ได้ยินแต่สองคนหร
2: อการเดทมันไม่ใช่การมาทำอะไรแบบนี้ป่ะ
3: ถ้าดูแล้วมันเข้ากันมาได้ขนาดนั้นอ่ะมึงก็ถอยออกมาไหม
2: เราไปนะ
1: รออะไร
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
5: จะจีบหนุ่มคนนี้ยังไงดีเมื่อเขาจำไม่ได้สักทีและไปพบกับการทดสอบที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
6: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
7: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
8: ทำให้คุณเกศรและสตีเฟนเลิกกันไม่ได้ก่อนงานแต่งคิมเอจะลาออก
9: ไปทำภารกิจสุดท้ายของเรากัน
10: จะรู้ไหมว่าศัตรูความรักประเภทไหนน่ากลัวที่สุด
11: มนุษย์ถ่านไฟเก่าย
12: อมรับมากเถอะที่คุณยังคิดถึงไอ้ชัน
13: เป็นไปได้ไหมพี่ที่คุณเกศรจะยังรักคุณชาน
10: เอาเวลาไปเคลียร์เรื่องของเธอกันเถอะรู้ตัวเองเจ้าแล้วเนี่ย
4: ตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25 Give me more

0: นำชีวิต
1: ขอนำท่านทั้งหลายมายังวัชนะสงครามเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งอาตมาภาพพระปริยัติสุธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามจะได้บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง

หรือเป็นคณะได้บำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีใดๆก็ตามหรือได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมบำรุงพระสงฆ์สมณีนหรือบำรุงพระอารามพระสงฆ์ท่านก็จะให้พร4ประการทุกครั้งไปหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายก็มักจะอวยชัยให้พรแก่ลูกแก่หลานด้วยพรของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นพร4ประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานไว้นี้เราจึงคุ้นเคยเป็นอย่างดีบางทีเราก็เหมือนจะไม่ให้ความสำคัญเท่าไรเพราะถือว่าเป็นพรที่จะต้องได้ต้องรับอยู่แล้วถ้าหากเราคิดให้ดีว่าพร4ประการนี้เป็นผลที่ทุกคนปรารถนาและต้องการเพราะว่าชีวิตของบุคคลแต่ละคนนั้นถ้าหากได้รับพร4ประการก็ถือว่าชีวิตของบุคคลนั้นมีความสุขมีความสมบูรณ์ถ้าหากเราคิดสักหนึ่งว่าเหตุใดพร4ประการนั้นจึงเริ่มด้วยอายุอันดับต่อมาก็คือวรรณะอันดับที่3สุขะอันดับที่4ภละที่พระพุทธองค์ได้ตรัสตามลำดับดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามเจตนาและความปรารถนาของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามโดยเฉพาะคนเรานั้นปรารถนาจะมีอายุยืนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักอย่างรุนแรงประการใดก็ตามหรือแม้แต่มีความทุกข์กายไม่สบายใจเราก็ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวนานไปเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสพร4ประการโดยยกอายุคือระยะเวลาของการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลขึ้นเป็นอันดับแรกอันดับต่อมาก็คือวรรณะเมื่อคนเรามีอายุยืนยาวนานตามที่ปรารถนาหรือดำเนินการผ่านจากปฐมวัยสู่มัชฌิมวัยหรือย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยก็ตามเราก็ยังปรารถนาความงดงามทางวรรณะคือสีผิวของร่างกายเรียกว่าเมื่อมีอายุยืนแล้วผิวพรรณต้องผ่องใสต้องดูดีต้องงดงามเหมาะสมตามวัยนั้นๆพรประการที่3ก็คือสุขะสุขะแปลว่าความสุขกายสุขใจหรือความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตต่างๆนี้เมื่อเรามีอายุยืนมีวรรณะงดงามตามที่เราต้องการเราก็ต้องการความสุขอันเป็นพรหรือว่าเป็นความปรารถนาประการที่3ส่วนพรประการสุดท้ายก็คือพละพละก็คือพลังกายหรือพลังใจหรือความเข้มแข็งทางกายนั่นก็คือสามารถจะเดินยืนเดินนั่งนอนหรือทำอะไรได้สะดวกสบายตามวัยนั้นๆไม่ใช่ว่าเรามีอายุยืนมีวรรณะงดงามมีความสุข
แต่เราเดิน

ปไหนไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวกเพราะฉะนั้นพรสี่ประการนี้ถ้าทุกคนทุกท่านมีแล้วไม่ต้องไปแสวงหาอย่างอื่นแต่อย่างไรเล่าเราจะได้พรทั้งสี่ประการนี่ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ต้องมีหลักข้อปฏิบัติมีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อเกื้อกูลต่อความมีอายุยืนนานเกื้อกูลต่อความมีวรรณะงดงามเกื้อกูลต่อความสุขกายสุขใจและเกื้อกูลต่อพละนั่นก็คือความเข้มแข็งทางกายและใจมีพลังในการที่จะก้าวเดินเคลื่อนไหวกายได้สะดวกสบายไว้5ประการด้วยกัน

ลักธรรมทั้ง5ประการที่เกื้อกูลต่ออายุเป็นต้นดังกล่าวนี้ประการที่1สัปปายการีแปลว่าต้องรู้จักสร้างความสบายให้แก่ตนเองความสบายหลายอย่างที่เราต้องการคนอื่นทำให้หลายอย่างเราต้องลงมือทำเองเพราะบางอย่างถ้ารอผู้อื่นทำให้ก็ไม่ถูกใจไม่ถูกเวลาไม่ถูกความปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นความสบายแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ต้องทำให้ถูกการถูกใจถูกเวลาด้วยอย่างเช่นการอยู่ในสถานที่บางแห่งพลุกพล่านแออัดยัดเยียดยัดเยียดไม่สะดวกสบายในการที่เราจะใช้ชีวิตให้เป็นปกติเราก็หลีกเลี่ยงสถานที่ดังกล่าวนั้นเสียหรือบุคคลใดเราพบเราเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจในการที่ได้พบบุคคลดังกล่าวนั้นเราก็หลีกเลี่ยงเสียอย่างนี้เรียกว่ารู้จักสร้างสิ่งสบายหรือทำความสบายให้แก่ตนเองซึ่งเป็นหลักธรรมประการที่หนึ่งประการที่สองสัปปาเยมัตตังชานาติต้องรู้จักประมาณในสิ่งสบายสิ่งสบายแม้จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องการหรือว่าเป็นความปรารถนาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านทั้งหลายหรือแต่ละคนมีความชอบพอนั้นถ้าเสพมากเกินไปสิ่งที่สบายก็จะกลายเป็นสิ่งไม่สบายไปอย่างเช่นเราชอบรับประทานอาหารประเภทนี้เราก็จะมุ่งรับประทานอาหารดังกล่าวนั้นเป็นประจำหรือมากมายเกินเหตุอาหารที่ถือว่าเป็นโทษเป็นประโยชน์นั้นก็จะกลับเป็นโทษเพราะเราบริโภคเกินประมาณได้สิ่งอื่นๆก็ขอให้ท่านทั้งหลายยึดตามแนวดังกล่าวนี้นั้นก็คือถ้าเสพสิ่งสบายมากเกินไปก็จะกลายเป็นโทษเราก็ต้องรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายอันเป็นพรอันเป็นหลักธรรมประการที่สองหลักธรรมประการที่สามปริณตโพชี

0: แปลว่าบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายหลักธรรมข้อนี้ตรงกับหลักแพทย์ปัจจุบันหรือจะกล่าวว่าแพทย์ปัจจุบันก็ได้นำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาประพฤติมาปฏิบัติใช้ในการรักษาพยาบาลคนเจ็บคนไข้เพราะว่าอาหารสิ่งใดก็ตามนี่ถ้าเราบริโภคแล้วย่อยยากก็จะเป็นโทษแก่ร่างกายเป็นโทษแก่สุขภาพไม่เป็นผลดีก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และอานิสงส์แห่งกุศลผลบุญทั้งหลายที่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนได้ประพฤติตั้งแต่ต้นมาจนวาระปัจจุบันนี้ขออนุภาพและอานิสงส์ทั้งมวลท้วนทุกประการจงได้บันดาลให้เกิดตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงมั่งมีสีสุขอย่าได้พบอย่าได้เห็นความยากจนเข็นใจปราศจากภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งสิ้นอันหนึ่งญาติโยมสาธุชนจะเดินทางไปในที่ใดๆก็ขอให้เป็นไปโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับทุกเมื่อเทอญขอเจริญพร
1: ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เราชอบพอนั้นเป็นสิ่งที่สบายถ้าเราเสพมากไปก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่สบาย
2: ธรรมนำชีวิต
3: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
4: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบวาซาบิแบบ
3: สามีแต่กินแล้วมันสดชื่น
4: ใช่
5: เจียมโหเตี้ยนนะครับที่นี่
6: ใช่ครับ
5: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
3: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: ได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับต๊อบชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
8: สวัสดีครับหมึกย่างไหมครับ
9: สนใจโปรโมชั่นไหมครับเต้นกับผมผมแถมให้ฟรี4ไม้ครับ
10: หมึกหมึกหมึกย่างหอมหอมหอมหอมจัง
9: คุณแม่รู้ไหมครับว่าปลาหมึกมันมี3หัวใจเลยนะครับตัวนึงแต่ผมมีหัวใจเดียวนะครับแม่
7: ความสนุกแบบนี้ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันทางช่อง GMM 25ครับ
11: ดาราล็อกกันเล่น
7: อะไรครับเนี่ย
12: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดา
13: ด้วย

0: ้อมพาชมบ่อกุ้งธุรกิจของครอบครัว14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ใช่นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
2: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
4: ป้า
5: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
7: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
8: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
9: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย
0: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
11: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
0: ติดตามชมพระจันทร์มันไก่มูนไลท์ชิคเก้นทุกวันอังคารเริ่มตอนแรก15กันยายนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
13: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
12: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
13: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายๆระวังตัวไว้แล้วกัน
0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: ย่าผมมาแล้ว
14: ไปหาย่า
15: ขอฟ้าก
14: ับกูนะ
10: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
1: กูถอดให
14: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
1: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
0: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: ธรรมนำชีวิต
17: ท่านทั้งหลายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จมาแล้วจากใจถ้าใจของเราดีการทำการพูดของเราก็จะพลอยดีตามไปด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคนเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็อยู่ที่ใจของเขาเป็นถ้าเราสังเกตดูให้ดีคนที่เขามีความสุขคนที่เราเห็นว่าเขาทำตัวดีเหลือเกินเขามีความสุขเหลือเกินเขารู้สึกดูดีมากถามว่าอะไรเป็นต้นเหตุต้นเหตุที่ทำให้เขาดูดีทำให้เขาเป็นคนดีสังคมยอมรับเขานั่นก็คือใจของเขาดีนั่นเองเพราะจิตใจจะเป็นกิจเบื้องต้นที่จะอำนวยความสุขหรือว่าความเดือดร้อนให้กับมนุษย์เราสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงแสดงเรื่องความสำคัญของใจนี้เพราะพระองค์ทรงปรารภมานพหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งไม่เคยทำบุญอะไรเลยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญจิตตภาวนาแต่พอตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ได้น่าแปลกใจไหมญาติโยม

อ่ะเรามาฟังเรื่องราวกันสักนิดหนึ่งนะพระองค์ทรงแสดงเรื่องของมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีเป็นใครมัทธกุณฑลีเป็นเด็กหนุ่มเกิดในตระกูลร่ำรวยพ่อเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากแต่เผอิญพ่อของเขานั้นเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเป็นคนที่ไม่ยอมบริจาคอะไรให้กับใครๆแต่ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็ยังมีกระใจทำตุ้มหูทองเกลี้ยงให้ลูกชายของเขาคู่หนึ่งชาวบ้านจึงเรียกลูกชายของเขาว่ามัทธกุณฑลีซึ่งแปลว่าเด็กหนุ่มผู้มีตุ้มหูเกลี้ยงนะญาติโยมต้องเข้าใจว่าชาวอินเดียเด็กหนุ่มก็ใส่ตุ้มหูได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กหนุ่มคนนี้เจริญเติบโตขึ้นก็ไม่เคยสักครั้งเดียวที่พ่อแม่ของเขาจะพาเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรมแม้จะมีวัดมีพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไกลก็ตามต่อมาวันหนึ่งเขาเกิดล้มป่วยลงในขณะที่มัทธกุณฑลีเนี่ยอายุ 15-16 ปีเป็นหนุ่มรุ่นๆเขาล้มป่วยลงวันหนึ่งพ่อของเขานี้ปรารภขึ้นว่าบุตรชายของเรานี้ล้มป่วยอย่างนี้คนทั้งหลายพากันมาเยี่ยมเยือนก็จะเจอทรัพย์สมบัติของเราในเรือนอย่ากระนั้นเลยเราเอาลูกไปนอนไว้ที่ระเบียงเรือนดีกว่าคนมาเยี่ยมจะได้ไม่เห็นทรัพย์สมบัติของเราเดี๋ยวมีคนมายืมเงินยืมทองเราจะวุ่นวายนี่ขี้เหนียวถึงขนาดนี้ญาติโยมเขาคิดดังนี้แล้วจึงพากันเอาลูกเนี่ยออกมาจากในตัวเรือนมาให้นอนอยู่นอกระเบียงบ้านวันหนึ่งในเวลาเช้าตรู่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลกแต่เช้าตรู่ได้แผ่ข่ายสัญญาณตรวจไปรอบๆก็ได้เห็นมานพหนุ่มมัทธกุณฑลีปรากฏขึ้นในข่ายคือพระญาณของพระองค์ปรากฏในจอเรดาร์ของพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงทราบว่าเด็กคนนี้ถ้าเราไปโปรดเขาในวันนี้เขาจักได้อานิสงส์ใหญ่เมื่อดำริอย่างนี้แล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่เลือกหน้าจึงรีบเสด็จไปโปรดที่บ้านของพราหมณ์ทันทีในวันนั้นมานพหนุ่มมัทธกุณฑลีนอนสมอยู่ที่นอกระเบียงเรือนแล้วก็หันหน้าเข้าหาฝาเรือนด้วยพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสด็จมาที่หน้าบ้านของเขาแต่เขาก็มองไม่เห็นเพราะเขาหันหน้าเข้าหาฝาเรือนพระองค์จึงเปล่งรัศมีไปวาบหนึ่งนะทรงแสดงอิทธิฤทธิ์นะอิทธาภิสังขารเปล่งรัศมีไปวาบหนึ่งให้ไปกระทบกับฝาเรือนมานพหนุ่มมัทธกุณฑลีตกใจเอ๊ะนี่แสงอะไรเข้ามากระทบฝาเรือนของเราจึงพลิกตัวออกมาอีกด้านหนึ่งออกมานอกตัวเรือนได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ที่หน้าประตูเรือนเขานึกในใจว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าช่างสง่างามน่าเรื่มใสเหลือเกินเสียดายก่อนที่เราจะป่วยเราไม่เคยไปวัดไม่เคยไปกราบพระองค์ไม่เคยไปให้ทานรักษาศีลอะไรเลยเพราะเรามีบิดาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวจึงไม่เคยพาเราทำบุญทำกุศลอะไรเลยตอนนี้พระองค์เสด็จมาโปรดถึงบ้านเราแล้วแม้แต่จะยกมือไหว้ก็ยกไม่ไหวเพราะว่าป่วยหนักใกล้จะตายแล้วมานพหนุ่มคิดไปคิดมาไม่รู้จะทำอย่างไรจะยกมือขึ้นไหว้พระพุทธเจ้าก็ยกไม่ไหวเพราะหมดแรงแล้วเขาเรียกว่านะเส้นยาแดงผ่าแฝดแล้วนะ ICU แล้วขั้นสุดท้ายแล้วเขาคิดว่ามีวิธีการเดียวที่จะบูชาพระองค์ได้นั่นก็คือเราจักทำใจให้เรื่มใสในพระองค์ให้มากที่สุดเขาคิดดังนี้แล้วจึงจ้องมองไปที่พระพุทธเจ้าและทำใจให้เรื่มใสไหว้กราบพระองค์ด้วยใจของเขาเองและแล้วเขาก็ขาดใจตายในขณะนั้นนั่นเองเมื่อเขาขาดใจตายปุ๊บเขาได้ไปจุติในชั้นดาวดึงเหมือนหลับตาหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาประมาณนั้นเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นเพราะว่าการเกิดในสวรรค์นั้นผุดขึ้นโตทีเดียวนะเหมือนหลับไปปิ๊บหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงทราบว่ามานพหนุ่มทำใจให้เริ่มใสในพระองค์และขาดใจตายแล้วและทราบว่าเขาไปจุติในชั้นดาวดึงแล้วพระองค์จึงเสด็จกลับนะสู่

ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมานพหนุ่มมัทธกุณฑลีไปปรากฏตัวขึ้นในชั้นดาวดึงเป็นวิมานทองเหลืองอารามสวยงามมากเขาตกใจตื่นขึ้นมาก็แปลกใจว่าเอ๊เรามาเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงนี้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่เคยทำบุญกุศลอะไรเลยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญจิตภาวนาด้วยเซนส์ของเทวดาเขาก็รู้ว่าเขามาเกิดตรงนี้ได้เพราะทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายมานพหนุ่มมัทธกุณฑลีได้ตรวจดูทิพยสมบัติในชั้นดาวดึงแล้วเขาก็มองกลับมายังโลกมนุษย์ก็ได้เห็นบิดาของเขาซึ่งเป็นพราหมณ์กำลังร้องไห้คร่ำครวญเอาศพลูกชายไปเผาที่ป่าช้าเผาเสร็จแล้วก็ไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่ลูบไล้ของหอมเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญถึงลูกชายของเขาไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันประมาณว่าโอ้ยลูก

ชายคนเดียวของพ่อลูกทำไมทิ้งพ่อไปลูกไปอยู่ที่ไหนกลับมาหาพ่อเถิดเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนี้ไปป่าช้าทุกวันมัทธกุณฑลีมองมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เห็นพ่อมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าเขานึกในใจว่าเอาละวันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เราจะได้เอาหนามไปบ่งหนามในใจของบิดาของเราจะเอาหนามไปบ่งหนามในใจของบิดาของเรามัทธกุณฑลีคิดดังนี้แล้วจึงจำแรงกายเป็นมานพหนุ่มมัทธกุณฑลีคนเดิมลงมาจากเทวโลกชั้นดาวดึงส์มาปรากฏตัวขึ้นที่ประชาพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ร้องไห้อยู่มุมหนึ่งมัทธกุณฑลีก็ร้องไห้อีกมุมหนึ่งสองคนพ่อลูกยืนร้องไห้หันหลังให้กันพราหมณ์ผู้เป็นบิดาได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ข้างๆจึงหันไปมองพอเห็นปุ๊บก็ตกใจเอ๊ะนี่มันลูกชายแล้วนี่นะจึงเข้าไปถามว่าพ่อหนุ่มเอ้ยพ่อหนุ่มทำไมหน้าตาเหมือนลูกชายของเราเหลือเกินพ่อหนุ่มมีความทุกข์อะไรหรือจึงได้มายืนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ตรงนี้มัทธกุณฑลีเทพบุตรซึ่งมาในร่างของมัทธกุณฑลีลูกชายของพราหมณ์ไม่ตอบคำถามแต่ถามคำถามกลับไปก่อนว่าพราหมณ์เอ้ยเรื่องที่เรามายืนร้องไห้น่ะยกเอาไว้ก่อนแต่เราอยากจะถามท่านว่าท่านน่ะมายืนร้องไห้อยู่ตรงนี้เพราะอะไรพราหมณ์จึงบอกว่าเรามีลูกชายคนเดียวกำลังเป็นหนุ่มวัยรุ่นหน้าตาเหมือนท่านนี้เลยแต่เขาได้ตายจากเราไปเราคิดถึงเขามากจึงมายืนร้องไห้หาเขาที่นี่ทุกวันมานพหนุ่มจึงบอกว่าพราหมณ์เอ้ยเราก็เหมือนกันเรามายืนร้องไห้อยู่ที่นี่เพราะเราปรารถนาสิ่งของบางอย่างแล้วไม่สำเร็จความปรารถนาพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นจึงถามว่าพ่อหนุ่มต้องการอะไรหรือถ้าช่วยได้เราจะช่วยนี่พราหมณ์เกิดมีน้ำใจเพราะเห็นว่าหน้าตาเหมือนลูกชายตัวเองนะมานพจึงบอกว่าพราหมณ์เอ่ยเราปรารถนาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เราอยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถให้กับเราเรามีรถสวยงามอยู่คันหนึ่งนะตัวรถเป็นทองคำผุดผ่องสวยงามมากแต่เรายังหาล้อรถไม่ได้เลยถ้าเราได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถสุดยอดมากเราจะมีความสุขมากเพราะพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นของคู่กันพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นตกตะลึงคิดในใจว่าไอ้เด็กหนุ่มคนนี้มันต้องบ้าแน่ๆเลยบ้าไปแล้วจะมีใครบ้างล่ะในโลกใบนี้สามารถเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้พราหมณ์จึงบอกว่าพ่อหนุ่มเอ้ยเจ้าเนี่ยบ้าไปแล้วหรือเจ้าตายแล้วเกิดใหม่อีก10ชาติก็ทำไม่ได้หรอกในโลกนี้ไม่มีใครทำได้เอาดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถมันทำไม่ได้มานพหนุ่มมัทธกุณฑลีซึ่งเป็นเทพบุตรมาในรูปของลูกชายของพราหมณ์จึงโต้ตอบได้น่าฟังว่าพราหมณ์ฟังเรานะเราเนี่ยร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งที่พอจะมองเห็นได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่เป็นประจำเราสามารถมองเห็นได้เราร้องไห้ต้องการสิ่งที่พอมองเห็นได้แล้วท่านล่ะท่านมาร้องไห้หาลูกชายลูกชายท่านตายไปแล้วศพก็เผาไปแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยระหว่างเรากับท่านน่ะใครบ้ามากกว่ากันโอ้โหเจ็บมากเลยญาติโยมนะมานพหยิกได้เจ็บมากเอาหนามมาบ่งหนามในใจของพ่อตัวเองได้เจ็บมากนะเราร้องไห้ต้องการสิ่งที่พอมองเห็นแต่ท่านสิร้องไห้สิ่งที่ใครๆก็มองไม่เห็นต้องการกลับมาใครบ้ามากกว่ากันพราหมณ์ได้ฟังเท่านั้นแหละญาติโยมสะอึกเลยจุกเลยหายใจไม่ออกน้ำตาซึมเลยแล้วพราหมณ์จึงถามมานพหนุ่มว่าเอ๊ะตกลงท่านเป็นใครกันแน่เนี่ยนะเราอยากจะรู้จักท่านคำพูดของท่านประเสริฐเหลือเกินคำพูดของท่านเหมือนกับน้ำที่ชุ่มเย็นมาลดความร้อนคือกองไฟในใจของเราเรานับถือท่านมากพ่อหนุ่มท่านเป็นใครหรือมานพหนุ่มจึงบอกว่าเราคือมัทธกุณฑลีบุตรของท่านนั่นแหละตายแล้วไปเกิดในเทวโลกพราหมณ์ยิ่งตกตะลึงใหญ่เลยพราหมณ์บอกว่าเป็นไปได้อย่างไรนะลูกของเราไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลจะไปเกิดในเทวโลกได้บุญอันใดเทพบุตรจึงบอกว่าพราหมณ์เอ๋ยวันที่ท่านเอาเราไปนอนที่ระเบียงเรือนพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเรา
เราได้ทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์จึงไปเกิดในเทวโลกพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าโอ้น่าอัศจรรย์จริงหนอคนเราเป็นไปได้อย่างไรไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญจิตภาวนาแค่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นหรือบังอาจสามารถไปเกิดในเทวโลกได้เรานี่แหละจะทำใจให้เลื่อมใสในพุทธเจ้าตั้งแต่วันนี้ทีเดียวนี่คือเคล็ดลับที่ลูกชายกลับมาเนี่ยต้องการจูงพ่อเข้าหาวัดด้วยจูงพ่อเข้าหาพุทธเจ้าด้วยพราหมณ์จึงรับปากกับมัทธกุฎลีเทพบุตรว่าเขาจะทำใจให้เลื่อมใสในพุทธองค์จะให้ทานรักษาศีลตั้งแต่บัดนี้ทีเดียวเพราะอยากไปเกิดในสวรรค์บ้างนะดังนั้นเมื่อเทพบุตรลากลับไปแล้วพราหมณ์จึงกลับไปยังเรือนไปบอกนางพรหมณีภรรยาว่าแม่มึงเอ้ยเตรียมข้าวปลาอาหารเถอะเราได้เคล็ดลับใหญ่มาแล้วเราจะทำบุญเลี้ยงพระจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาเราจะได้บุญใหญ่จะทำบุญใหญ่กันภรรยาก็ตกใจตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาหมอนี่ไม่เคยพาทำบุญทำกุศลวันนี้เกิดอะไรขึ้นอยากจะทำบุญพราหมณีภรรยาก็ดีใจบอกเอาอยากจะให้ทำอะไรบอกมานะก็เลยเตรียมข้าวปลาอาหารในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเรือนของพราหมณ์ตามคำนิมนต์เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงแล้วพราหมณ์และพราหมณีช่วยกันปฏิบัติดูแลถวายภัตตาหารแด่พระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์เมื่อพระองค์ทรงเสวยเสร็จพราหมณ์รับบาตรมาล้างแล้วจึงเข้าไปถามปัญหาตรงนี้แหละสำคัญมากเลยญาติโยมชาวบ้านนะแตกตื่นมากเพราะเขารู้กันทั่วหมู่บ้านว่าพราหมณ์คนนี้ขี้เหนียวขนาดนะไม่เคยทำบุญทำกุศลวันนี้มันเกิดวิปริตอะไรไม่ทราบนะไปนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพราหมณ์นั้นจะเอาพุทธเจ้ามาต้อนด้วยการถามปัญหาให้จนมุมหรือเปล่าชาวบ้านก็พากันมาเต็มบ้านเลยมาดูพราหมณ์เนี่ยต้อนพระพุทธเจ้าด้วยคำถามมาดูพระเจ้าหน้าแตกจากการถามคำถามของพราหมณ์ชาวบ้านเขาอยากรู้ก็มากันเต็มเลยพอชาวบ้านมาถึงพราหมณ์ก็เริ่มตั้งคำถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหรือพระเจ้าค่ะบุคคลในโลกนี้ไม่เคยทำความดีอะไรเลยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยเจริญจิตภาวนาแต่ตายแล้วไปเกิดในเทวโลกได้มีหรือพระเจ้าค่ะช่วยตอบคำถามของข้าพระองค์ด้วยเมื่อพราหมณ์แกล้งถามอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสตอบว่าดูก่อนพราหมณ์ก็ลูกชายของท่านน่ะมัทธกุฎลีนะเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วไม่ใช่หรือทำไมท่านจึงมาแกล้งถามเราอีกเล่านะเมื่อพราหมณ์แกล้งถามอย่างนี้พระพุทธองค์จึงแสดงอิทธาภิสังขารให้มานพมัทธกุฎลีลงมาจากเทวโลกชั้นดาวดึงพร้อมทั้งวิมานอันใหญ่โตอลังการงานสร้างแล้วพระองค์ก็สัมภาษณ์มานพหนุ่มมัทธกุฎลีให้ชาวบ้านที่มากันทั้งหมู่บ้านให้ได้เห็นได้ฟังโดยทั่วกันชาวบ้านฟังแล้วก็พากันเลื่อมใสในพุทธเจ้าเลื่อมใสในคำสั่งสอนและพากันสรรเสริญว่าโอ้บารมีของพุทธองค์น่าอัศจรรย์จริงหนอมัทธกุฎลีบุตรของพราหมณ์ไม่เคยทำบุญกุศลอะไรเลยแค่เพียงทำใจให้เลื่อมใสในพระองค์ก่อนตายเท่านั้นเองยังได้สมบัติใหญ่ไปเกิดในเทวโลกได้เมื่อชาวบ้านพูดกันอย่างนี้โพธนากันอยู่อย่างนี้พระองค์จึงตรัสบอกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วจากใจถ้าใจดีการทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยและเพราะความดีนั้นเป็นเหตุความสุขก็จะติดตามมาเหมือนมานพหนุ่มมัทธ

0: ในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขอมูอวยพรให้ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์สมบัติก็ดีสวรรค์สมบัติก็ดีพรหมสมบัติก็ดีและนิพพานสมบัติก็ดีขอให้ได้ให้ถึงให้สำเร็จสมดังมโนรสความมุ่งมากปรารถนาของท่านทั้งหลายจงทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจมีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จมาแล้วจากใจถ้าใจของเราดีการทำการพูดของเราก็พลอยจะดีตามไปด้วยคนเราจะเป็นคนดีคนเลวก็อยู่ที่ใจของเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาดูดีสังคมยอมรับเขานั่นก็คือใจของเขาดีนั่นเอง

0: กบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย5ล้าน HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
2: ใช
3: ่ไหมคะ
2: ถ
3: ู
2: กต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นบอนแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ

0: ชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
1: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
2: ่
1: ะ
2: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
3: อร่อยค่ะชอบค่ะ
1: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
4: หมูตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
5: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
4: ทำอะไร
5: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
4: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
5: หนาว
4: เนี่ยขนมขนม
5: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
4: เสริมด้วย
5: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
4: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
5: สด
4: ไหมคะ
5: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
4: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
5: ้
4: เราก
5: ็
4: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
5: ก็
4: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
5: า
4: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
5: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
4: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
5: แล้วอะไร
4: อุ้ยน่ากินมาก
5: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
4: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
6: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
5: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๋เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
4: มันดีต่อใจมากเลยนะ
5: สี่แพ็คสี่แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
4: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
5: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
4: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
5: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
4: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
5: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
4: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
6: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
4: ใช่
6: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
5: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
4: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
5: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
6: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
5: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
6: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
4: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยม

0: าในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะคะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่1,000กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,000กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: หว่างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: จิ้มคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ้ยดูรายการเชฟมิกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้ยอยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: ี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระดูกหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันนี้ไม่ได้ทำกินนะอันนี้เทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียงน
1: ึ
0: งแม่ซื้อเขียง
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่แตกไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอนครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบโทรครับ

0: โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ หิว
0: กินไหม
1: หิ
0: วต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาฉับๆๆอย่างงี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พ
4: อ3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะ

0: ราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช่
1: สำคัญคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่เกี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
0: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
0: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะ วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยเช้าๆรีบๆอ่ะเช้าๆรีบ
1: ๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งมดสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันนี้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: ไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮ
1: ะ
0: 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข้าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: ิดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเพราะเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ําท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ําท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ําหน่อย
0: ฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ําแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทําและเค้ากล้ารับประกันแล้วเค้าบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว่าง
0: แ
1: น่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต
0: ์
1: สำหร
0: ับ
1: โปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางทีอาจจะมีสัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านน่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เด็กส์คลับการ์ตูน
2: อุลตร้าแมนเบบีอุส
3: และนับจากนี้ไปเธอก็คืออุลตร้าแมน
4: อุลตร้าแมน
3: ที่ดาวดวงนั้นเขาเรียกพวกเราว่าอย่างนั้นได้ยินใช่ไหมเสียงของพี่น้องทุกคน
4: ทุกคนได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาที่นั่นสินะครับ
3: เรามนุษย์บนโลกเมื่อเธอได้ไปสัมผัสกับพวกเขาเธอเองก็จะได้รู้จักสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นเดียวกับพี่น้องของเธอฉันเชื่อว่าเธอต้องทำได
4: ้สิ่งที่สำคัญที่สุดเหรอ
3: เป็นสิ่งที่เธอต้องค้นพบมันด้วยตัวของเธอเอง
4: ทราบแล้วครับผมจะไปครับเจ้าพ่ออุลตร้า
3: ไปเถอะหนุ่มน้อยผู้กล้าหาญพยากรณ์ดาวที่ไม่มีสิ่งใดจะมาเทียบได้ไปยังโลกมนุษย
2: ์ตอนที่1พบกันดังพรหมลิขิต

0: ีจ้ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณงั้นเหรอ
2: ว่าไงนะตรวจพบสัตว์ประหลาดจากนอกโลกนั่นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆจะนึกว่ามีอะไรผิดพลาดนะคุณแม่สังเกต
3: เป็นข้อมูลจากศูนย์บัญชาการหน่วยไกส์ค่ะชื่อรหัสของมันคือดีโนซอร์และมีคำสั่งด่วนพิเศษถึงหน่วยไกส์ทั่วโลกด้วยค่ะ
2: โอ้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดอีกไม่นานจะหมดวาระแล้วแท้ๆจู่ๆนั้นมีสัตว์ประหลาดโผล่มาในรอบ20ปีแบบนี้เซ็ง
4: ถ้านับอย่างเป็นทางการก็ในรอบ25ปีกับอีก2สัปดาห์ครับ
2: เฮ้ยเรื่องที่ไม่ได้ถามไม่ต้องมาสอดได้มั้ยว่าแต่มันอยู่ห่างจากโลกเกิน100กิโลเมตรเป็นขอบเขตที่หน่วยกายสเปซีมีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ย
3: ดาวเทียมต่อต้านสัตว์ประหลาด V77 พร้อมจู่โจมแล้วค่ะ
5: ข้อ1อย่าเพิ่งไปโรงเรียนถ้ายังไม่ได้กินข้าวข้อ2มันเอาที่นอนออกมาตากแดดในวันที่อากาศดีข้อ3ระหว่างที่เดินบนถนนต้องระวังรถราให้ดีด้วยข้อ4
0: อย่าแต่เพิ่งพาคนอื่นฝ่ายเดียว
5: บนพื้นดินธรรมชาติอึ้งไปเลยนะเนี่ยที่มีคนรู้จักคำพูดพวกนี้ด้วยนี่นะเป็นคำพูดติดปากของเจ้านายฉันเอง
0: เฮ
5: ้ตอนเด็กๆน่ะเพื่อนฉันเป็นคนบอกมาน่ะเห็นว่าเป็นคำพูดของอุลตร้าแมนที่เหลือไว้ให้พวกเรา
0: ครับผมเองก็ได้ยินมาแบบนั้น
5: พูดแล้วอยากจะหัวเราะอุลตร้าแมนอะไรนั่นตอนนี้ก็เลยแต่ชื่อเท่านั้นแหละโลกของเราตอนนี้มีพวกเราเป็นคนดูแลก็พอแล้วอุลตร้าแมนเหรอป่านี่ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู
0: ้น้อง
5: มันอะไรกันเนี่ยครับไอฮาระพูดครับ
6: ริวโทษทีที่รบกวนเวลาพักแต่ขอให้เธอมาเดี๋ยวนี้วีเจ็ดเจ็ดเตรียมพร้อมจู่โจมแล้วรีบมาเลยนะ
5: หัวใจไม่ดีเลยฮะงั้นไว้ค่อยเจอกันใหม่นะ

0: วิเจตถูกทำลายเนี่ยนะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ในความจริงทางศูนย์กายสเปซี่มีคำสั่งลงมาโดยตรงและศูนย์ประชาการใหญ่ก็ได้มอบหน้าที่นี้ให้หน่วยกายสเปนดูแลค่ะ
0: เดินขอสิมาเถียงหน่วยกายของประเทศอื่นๆก็มีขีดความสามารถเพียงพอนี่แล้วทำไมถึงต้องมาจ่อโจมพวกเราด้วย
1: วิเคราะห์จากวิถีโคจรปัจจุบันคาดว่าไดโนเสาร์มีเปอร์เซ็นต์ที่จะลงมาที่ประเทศญี่ปุ่นสูงกว่า 70% ค่ะ
2: และที่สุดวันนี้ก็มาถึงจนได้

0: ตอนนี้จะทำลายดาวเทียมV77ก็คือสกู๊ปทีเซอร์ที่ออกมาจากปากของมันถึงนี่จะเป็นการรบจริงครั้งแรกแต่พวกเธอต้องทำได้นะฉันเชื่อใจพวกเธอทุกคนนะฝากด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋า
1: อย่างอะไรจะมีวิธี
2: พบเป้าหมายดีโนซอร์

0: เราจะปกป้องเองปกป้องโลกใบนี้ด้วยมือของพวกเรา
1: พวกเราเปิดฉากโจมตี

0: อืมถ้าแค่ซ้อมเบาๆแล้วก็เริ่มได้ไม่มีปัญหา
1: โรเซีย
2: ลูกต้องตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยาลัยเร็วๆแล้วก็ออกมาเป็นหมอที่เก่งๆรู้ไหมเทปเป้จากนั้นก็จะได้รับช่วงงานต่อจากพ่อเขาขึ้นเป็นผอ.ของโรงพยาบาลนี้ต่อยังไงล่ะจ๊ะ
3: คนนั้นมัน
4: ผลงานของเธอในฤดูกาลนี้ทางสปอนเซอร์พอใจมากแน่นอนรวมได้ฉันด้วยสำหรับฤดูกาลหน้าก็ฝากด้วยนะมารีนะไปได้สวยแบบนี้แชมป์ทั่วประเทศก็ไม่ใช่ความฝันไม่สิเราน่าจะไปได้ไกลมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะ
5: ไกลกว่านั้นไปแข่งระดับโลกเหรอคะ
6: ครั้งนี้เป็นการเปิดสัญญาณฉุกเฉินครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมาและได้มีคำสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ในรัศมี5กิโลเมตรที่คาดว่าสัตว์ประหลาดจะลงมาด้วยค่ะ
7: ยังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยมารู้
8: ขณะนี้เป็นการแจ้งเตือนภัยจากสัตว์ประหลาด
9: ท่านช่วยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยนะครับ
8: ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
10: ครับคืออยู่ด้วยทั้งคนนะจ๊ะ
8: ขณะนี
10: ้ไปทั้งคนนะจ๊ะ
8: การแจ้งเตือนภัยจาก
11: เจ้าขาและผู้มีมีการ
8: ท่านปฏิบัติตามคำ
10: ตายแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูไปดูให้เองนะจ๊ะคอยดูแลเด็กๆให้ด้วยนะคะ
9: ระวังนะ
8: ใช่ค่ะ
10: คุณโรมี
8: ่ให้ประชาชน

0: การฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
1: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop Up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาDextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัย

ไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com

0: และร้านยูเมยะทุกสาขา
1: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
2: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
0: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขา
3: เซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
4: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอะป้า
5: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน
6: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
7: กินเที่ยวอาราวเดอะเวิร์นะครับผมต้องสั่งเมนูข้าวผัดมันเนื้อกระเทียมหน้าสเต็กเนื้อพริกธัญญามากินได้ไม่งั้นโดนเฮียทรงตีตาย
8: เพราะว่าวาซาบิดองเขาแรงมากคือแบบ วาซาบิแบบ
7: ซาบิ
9: จ้า
7: แต่กินแล้วมันสดชื่น
8: ใช่
10: เจียมโหเตี้ยนนะครับที่นี่
11: ใช่ครับป้า
10: ตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจมากเลยครับ
12: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
0: อุลตร้าแมนเมบิอุสโอ้ย
13: ยังมีเด็กติดอยู่ข้างในนะคะ
14: ไม่ได้นะครับ
13: ขอร้องนะคะไม่เช่นเข้าไปที่โรงเรียนอีกแล้วนะคะคุณตำรวจ
14: ไม่ได้จริงครับ
13: ถ้าพวกเด็กๆเป็นอะไรไปแล้วก็จะทำยังไงนะคะ
14: ไม่เข้าไม่ได
13: ้ฉันไหว้แล้วค่ะคุณตำรวจ
14: ว่าไม่ได้ยังไงล่ะครับเข้าเร็ว
13: คุณตำรวจ
14: ไม่ได้จริงๆครับไม่เข้าไม่ได
13: ้ตำรวจ
14: ตัดใจซะเถอะ
13: คุณจะทิ้งพวกเด็กๆได้ยังไงล่ะคะ
14: ไม่ต้องเข้าไปมันอันตรายนะ
13: คุณ
14: ไม่เข้าไปอย่าเข้า
13: ตำรวจค่ะ
14: ตัดใจแล้วครับ
13: คุณตำรวจ
14: โอ้โหลูกเตะดาวหางอิคารุกะจอร์จไปกันเถอะอามิโกะผมด้วยเหรอ
13: เดี๋ยวสิลูกเฮปปี้

0: ดีละซอเองครับ
1: ฉันไม่อนุญาตให้เธอไปตายเปล่า
0: คุณน้า
1: ริวฉันขอฝากหน่วยไกด์ด้วยนะ
2: ย่อยยับเนี่ยเหร
3: อเผยโฉมหน้าออกมาได้แล้ว

เด็กๆที่ว่าเธอเนี่ยหรือเนี่ย

0: นี้ครับ
1: ล
0: ู
1: กของฉ
0: ัน น่
1: ากล
0: ั
1: วแต่ลูกชายของอีฉันยังอยู่ในนั้นเลยนะคะคุณตำรวจ
0: อันตรายนะครับถอยไปครับเชื่อผมครับ
1: ไม่ทีสิคะ
2: อยู่นิ่งๆหน่อยสิไอ้หนูนี่ครับ
1: ค่ะ
3: รีบหนีไปเถอะครับสำหรับเราจะมาทางนี้เดี๋ยวเข้า
1: แต่ว่าเด็กๆพวกนี้ทุกคนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาอย่างทะนุถนอมเลยนะคะ
2: ก็ว่างนะก็มาช่วยกันหน่อยสิ
3: ครับ
4: ไอ้นี่อยู่เมืองนี้ไม่มีเหงา
1: ไอ้ตอนนี้ก็ครบแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะ
2: ไม่ได้หรอก

ังรีบหนีไป

ไงลูก

0: ำเร็จแล้วลูกจบเอ้ยสู้ให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือยังไงฮะแกดูสภาพรอบๆสิยังกล้าที่ตัวเองว่าเป็นอุลตร้าแมนอีกเหรอแกปกป้องรักษาอะไรไว้ไม่ได้เลยดินะฉันเองก็เหมือนกันช่วยอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง
1: คุณคนนั้นล่ะคะ

0: นึกแล้วว่าคุณต้องมาที่นี
1: ่นี่นายสมัครเข้าหน่วยกายเหรอ
0: ให้ผมช่วยคุณอีกแรงนะครับผมอยากสู้ไปพร้อมกับคุณ
1: นี่ยังจะมาทำหน้าระรื่นอยู่ได้อะหน่วยกายเนี่ยไม่มีใครต้องการแล้วไม่มีใครต้องการเลยสักคนเดียว

0: ศูนย์วิชาการใหญ่ของไกส์อนุมัติให้นำยานรับพิฆาตกันฟินิกออกปฏิบัติการได้
1: คุณเป็นใคร
0: ผมชื่อสกวิสุรัตพี่เป็นหัวหน้าหน่วยของกายใหม่และตั้งแต่วันนี
2: ้ฉันผมเป็นสมาชิกทีมใหม่คนที่หนึ่งครับ
1: ทีมใหม่เหรอไหนงั้นล่ะแล้วนายเป็นใครล่ะเนี่ย
2: ผมชื่อฮิมิโนะมิไรขอเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเขาหล่นนะเหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยกายของเราครับ
1: อยู่รอดนี่นะโลกของพวกเราก็ต้องปกป้องรักษามันด้วยมือของพวกเราเอง
2: เราจะบินไปด้วยปีของพวกเราเองบินไปด้วยกันเถอะนะครับตอนต่อไปปีของพวกเรา

0: วัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้ในข้าวครัวทั้งที่อู้พี่แม็กกี้ทำอะไรให้กินแต่หม้อหายกระทะเยอะมากเลยวันนี้
0: อ่ะวันนี้ข้าวครัวมาหาของกินกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะกินต้องได้อุปกรณ์ดีๆเข้าครัวก่อนเข้าบ้านก่อนไหมล่ะ
1: นี่อะไรอะวันนี้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะคะพี่
0: ไม่ได้มาบ่อยนะจ๊ะคุณน้องจ๋าสำหรับหม้อฝาแก้วนะหรือหม้อหูดำฝาแก้วในตำนานเป็นเซตยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราให้ไปถึง5ใบ5ขนาดเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแถมให้ด้วย
1: กระทะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีขนาด32เซนติเมตรใหญ่มากใบละเกือบ 1,990 แล้วอันนี้
0: ไม่ได้เอามาตั้งให้มันดูโก้โก้นะจ๊ะ
1: ฮะ
0: อันนี้ก็แถมให้เหมือนกันจ้ะ
1: เดี๋ยวอันนี้เตาแก๊สเตนเลสหัวคู่นะพี่แล้วคือเครื่องนี้นี่ขายอยู่990ตัวนี้ก็แถมให้หรอ
0: แถมให้ครับ
1: ตายแล้วเท่าไหร่ทั้งหมดนี้มันหลายพันนะพี่
0: 1,390 บาทเท่านั้นให้แค่90สายแรกเท่านั้นเองนะครับเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยวันนี้ฉันทำขาหมูให้เธอจ้ะ1ขาใหญ่ๆอยู่ในหม้อใบขนาด24เซนซึ่งเป็นใบใหญ่นะที่จะได้ไป
1: มากพี่
0: ดูสิ
1: ไหนขอดูขามันหน่อยสิจริงๆใบนี้ก็คุ้มแล้วนะขาหมูกำลังเปื่อยเลยอ่ะ
0: เปื่อยแล้วหม้อสแตนเลสเนาะทำกับข้าวอ่ะมันร้อนเร็วร้อนไวไม่ได้ขนาดเดียวไม่ได้ได้แค่ใบเดียวนะอย่างที่ผอบอกนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณได้ไปถึง5ใบนะครับสำหรับหม้อของเรามีขนาด24เซนที่เป็นใบใหญ่นะครับ
1: ยังไม่พอคุณผู้ชมยังให้ 22.5 อันนี้เอาไว้ทำอาหารที่แบบจะเป็นต้มผัดแกงทอดแล้วก็ยังมีอีก20เซนติเมตรอันนี้ก็ทำแกงได
0: ้ต้มอุ่นตุ๋นนะครับทำได้มี18เซนมี16เซนนะครับ
1: ทั้งหมดนี้บนหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ให้แค่90สายแรกเท่านั้นที่สำคัญนะคะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทาง 1,390 บาทเก็บได้แล้วโทรตอนนี
0: ้มาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตนเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตนเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าไม่ได้มากันนานมากสำหรับหม้อหูดำฝาแก้วแบบนี้หายกันไปเป็นปีวันนี้กลับมาคนเลยโทรมากันเยอะถ้าอยากได้ให้รีบตัดสินใจนะครับบอกเลยว่าครั้งหน้ามาไม่ได้ราคานี้อย่างแน่นอน
1: โอ้มีน่าละสายเข้าแน่นมากตอนนี้ต้องแย่งกันนิดนึงนะคะใครยังไม่โทรให้รีบโทรตอนนี้เลยเพราะว่าลูกค้าแน่นมากโอ้ยอันน
0: ี้
1: อะไรอ่ะ
0: นี่
1: หอมมาก
0: อันนี้เป็นอีกไซส์นึงนะครับขนาด 22.5 เน
1: า
0: ะ
1: ก็คืออันนี้ทำแกงอุ้ยขนมจีนน้ำยาเหรอ
0: ดูดิ
1: อุ้ยสิ่งเล็กสิ่งน้อยเลยอะอยากทานอะ
0: จัดไปสิเดี๋ยวฉันจัดให้เตรียมไว้ให้แล้วคุณผู้ชมครับจะต้มจะตุ๋นจะอุ่นต้องใช้หม้อสแตนเลสนะครับ
1: ไซส์ 22.5 ก็ไม่เล็กนะคะ
0: น่ากินไหมล่ะคุณผู้ชม
1: มีของคาวแล้วก็ต้องมีของหวานอันนี้ไซส์20ทำของหวานกำลังดีเลยคุณผู้ชมค่ะ
0: ไหนมีอะไร
1: นี่ทำคลองแคลงกับคุณพี่
0: น่ากินจังเลย
1: อู้มันน่ากินมากเลยอ่ะแล้วคือไซส์กำลังดีนะคะขออนุญาตตักขึ้นมาเลยแล้วกันคุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมเนี่ยแหละข้อดีของการที่จะต้องมีหม้อหลายๆไซส์เอาไว้ในครัวนะครับ อันนี้แกงอันนี้ต้มของหวานเราไม่ได้ทำเยอะเราก็เอาใบเล็กใบย่อมมาใช้อันไหนที่ทำเป็นเมนูกับข้าวก็

0: ใช้ใบใหญ่ๆเราก็เอาใบใหญ่ๆมาใช้วันนี้บอกให้เลยครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นเซตระเบิดเถิดเทิงเพราะไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ของแถมเป็นกระทะเคลือบนอนสติ๊กจะผัดจะทอดใช้น้ำมันน้อยๆหรือแทบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยก็ได้และยังให้เตาแก๊สไปอีกที่อื่นอาจจะแถมถ้วยแถมชามวันนี้ครับเราแถมเตาแก๊ส2หัวครับ
1: คุณเฉพาะของแถมที่เป็นกระทะ990แล้วก็เตาแก๊ส990ของแถมคือเกือบ 2,000 คุณจ่ายทั้งหมดนี้1,390หารเล่นๆตกชิ้นละ100กว่าบาทคุณผู้ชมถ้าอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ให้ทัน

0: พราะตอนนี้สินค้าลดลงไปเรื่อยๆของแถมที่แถมให้ไปก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเซตนี้คุ้มมากๆ 1,390 แล้วได้เยอะยกครัวเอาไปเปลี่ยนครัวได้เลยค่ะ
1: นี่
0: คือมาทำนี้ดีกว่าอุ้ยหอมมากอันนี้ไซส์อะไรอ่ะ
1: อันนี้ไซส์18คุณผู้ชมครับทำลาบหมูเนาะเราก็ลวนหมูแบบนี้กับเตาของเราแล้วเราก็ปิดแก๊ส
0: อ๋อปิดแก๊สก่อน
1: ปรุงเลยปรุงเลยแบบนี้เขาไปในหม้อแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับดูสินะ
0: มันน่าทานมันทำง่ายอะไรขนาดนี้แล้วคือไซส์กำลังดีนะบางทีเราอยู่กับแฟน2คน
1: ดูดิน่ากิน
0: มากเพราะว่าเขาทำ1เสิร์ฟเองถูกไหม1เสิร์ฟ2เสิร์ฟไซส์เนี้ยกำลังพอดีกำลังควบคุมปริมาณในเรื่องของเครื่องปรุงได
1: ้ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับ
0: มาก
1: ดูแค่นี้เองมันต้องมีอุปกรณ์ในครัวดีๆนะครับวันนี้เราใส่ใจเนาะเรานึกถึงว่าคุณต้องมีหม้อดีๆมีกระทะดีๆแล้วคุณก็ต้องมีเตาแก๊สดีๆด้วย
0: ยังเหลืออีก1ไซส์คุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์น้องเล็กอันนี้เอาไปทำอะไรได
1: ้แกงถุงมันไม่ได้เยอะคุณก็ไม่ต้องเอาหม้อใบใหญ่อะนะครับมาอุ่นเพราะมันอุ่นไม่ได้หม้อใบใหญ
0: ่
1: หม้อใบเล็กแบบนี้อุ่นแกง1ถุงได้กำลังดีพอเหมาะ
0: พอดีเลยอะ
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: เวลาอุ่นถ้าเราใช้หม้อใบใหญ่อะอุ่นแกงถุงแบบนี้น้ำมันเหือดหมดคุณผู้ชมต้องรีบนะครับวันนี้เราจัดเป็นโปรโมชั่นจัดให้5ใบ5ขนาด
0: เป็น
1: หม้อพร้อมฝาปิดแบบนี
0: ้โอ้คุณผู้ชมให้ไป5ไซส์เลยนะคะ
1: ใช่
0: แต่เราให้ของแถมไปด้วยให้เป็นกระทะเคลือบนอนสติกขนาด32ซมตอนนี้เหลือไม่ถึง90สายแรกแล้วค่ะเหลือน้อยเต็มทีที่จะแถมเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ให้ไปด้วยเฉพาะของแถมเกือบ 2,000
1: คุณผู้ชมครับเซตนี้เกือบ 4,000 แต่วันนี้แค่ 1,390 บาทและส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาครับ
2: ทุกมื้ออร่อยเริ่มต้นจากหม้อที่ไว้ใจได้ชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบฝาแก้วใสมองเห็นทุกขั้นตอนความอร่อยชัดเจนน้ำซุปใสเดือดสม่ำเสมอเพราะสเตเลสเกรดดีแข็งแรงทนทานทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแกงหรือซุปไม่ติดหม้อใช้ทุกวันก็ยังดูใหม่ดีไซน์สวยใช้งานสะดวกเหมาะกับทุกครัวทุกบ้านคุ้มค่าใน1เซตครบทุกขนาดพร้อมใช้งานจริงสวอนหม้อดีที่ทำให้ทุกมื้อเป็นเรื่องง่ายและอร่อยชุดหม้อสเตเลสพร้อมฝาแก้ว5ใบสวยทนคุ้มใช้ได้ทุกวัน
0: วันนี้เขากลับมาให้แล้วกลับมาให้แบบเซตใหญ่อลังการมากๆคุณได้หม้อสแตนเลสฝาแก้วอย่างดีไปเลย5ไซส์5ขนาดแบบนี้ของแถมให้กระทะเนี่ยขนาด32ซมนะคะเคลือบนอนสติกอย่างดีแถมไปให้เฉพาะคนโทรทานและเตาแก๊สสแตนเลสหัวคู่ก็แถมไปให้เฉพาะคนโทรทานตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วทั้งหมดนี้ 1,390 บาท
1: คุณผู้ชมครับรายการนี้ไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนนะครับ

0: จอบอกว่าเอาเซตนี้นั่งรออยู่ที่บ้านครับของถึงหน้าบ้านและจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆไม่มีบวกค่าใดๆครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วรีบโทรมาจองรีบโทรมาสั่งกันนะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุ้ย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายแล้วรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดและพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: จะมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
1: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้มเทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วยเออ
0: ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยได้ยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นวิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
1: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
1: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
1: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
0: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
1: 295,990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันศุกร์แล้วก็ฝนตกหลายพื้นที
3: ่ใช่ครับ
2: ข่าวดูข่าวแหกโค้งนะข่าวหลากหลายมากข่าวแรกเนี่ยก่อนที่เราจะไปดูคดีของวัดเน
3: า
2: ะมาดูคดีนี้ก็มีความคืบหน้า
4: ค่ะ
2: เรื่องของการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นก่อนหน้านี้มีการไปพาดพิงว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใช่มั้ย
4: ค่ะ
2: ปรากฏว่าวันนี้ตำรวจบุกเข้าไปจับทั้ง2คนแล้วนะครับ
5: มีอะไรอยากบอกนายกเองมั้ยพี
6: ่ครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับครับ
2: เบื้องต้นเนี่ยต้องตัวคนแรกก็คือนายอนุรักษ์นะครับเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการไปจับที่บ้านพักในพื้นที่กรุงเทพนะครับคุมตัวมาสอบปากคำนะก็พบว่ามีส่วนพัวพันกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพอสอบเสร็จซับปรับพอสอบปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเอามาสอบเขามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับคือจริงๆเขามีบ้านสองหลังถูกไหมฮะเขามีบ้านที่เทิดราชันก่อนแล้วเขาไปตรวจเอกสารเอ้ามีบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่แถวๆดอนเมืองนะครับแล้วบ้านหลังนี้เพิ่งจะซื้
3: อ
2: เป็นหมู่บ้านหรูเลยคุณผู้ช
4: ม
2: แล้วราคาหมู่บ้านหรูที่ซื้อนะบ้านหลังนี้เพิ่งซื้อราคาอยู่ที่19-20 ล้านบาท
3: โอ้โห
4: ไม่ถูกนะ
2: ไม่ถูกแพงคุณผู้ชมแล้วเพิ่งจะซื้อได้ไม่นานนะครับโดยภายในบ้านเนี่ยยังอยู่ในระหว่างของการตกแต่งอยู่เลยอันนี้ก็คืออนุรักษ์ใช่ไหมครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าอิทธิพลอิทธิพลก็เป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการนะถูกจับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีคุมตัวมาสอบปากคำเหมือนกันอิทธิพลเนี่ยมาถึงช่วงเย็นประมาณ4 โมงเย็นนะครับเจ้าตัวมาก็ไม่ตอบคำถามนะเลื่อนเข้าไปให้สอบปากคำนะครับ
3: ครับ
2: ไปถามบิ๊กเต่าดีกว่าคุณผู้ชมครับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้ว
3: ครับ
2: ท่านว่ายังไงบ้างครับ
3: คือบิ๊กเต่าเนี่ยบอกเลยบอกว่านำทีมเลยฮะ
2: ครับ
3: นำไปจับกุมตัวเลยบอกว่านายอนุรักษ์กับนายอิทธิพลเนี่ยถูกพาดพิงว่ามีส่วนพัวพันกับนายกเฮง
2: ครับ
3: นะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวรอการแถลงอีกครั้งนึงเดี๋ยวขอสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
2: ครับ
3: นะฮะแต่ประเด็นนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับนักข่าวก็เลยมีการไปสอบถามนายกอนุทินถามนายกอนุทินนายกเนี่ยนำทีม7 หน่วยงานนะฮะตาม MOU เนี่ยมาแถลงถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นครับโดยบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีการอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบไปแล้วกว่า320 ล้านบาทด้วยกันเยอะนะฮะนี่คือการเริ่มต้นนะฮะ
2: ใช่
3: เดี๋ยวต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมกันต่อไปแล้วก็บอกกับประชาชนบอกว่าไม่ต้องกังวล มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอิทธิพลไหนไปเอื้อหรือไปช่วยคนทำผิดแน่นอนส่วนเรื่องของทางคดีเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะฮะเพื่อที่จะเอาผิดทุกช่องทางกับคนที่เกี่ยวข้องและจะทำทุกอย่างเพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบราชการให้กลับมาให้ได้ครับ
7: ซึ่งเป็นการร่วมผมเรียนครับว่าเป็นชื่อถือพฤติกรรมนะครับเราก็สามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์สินรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 320.86 ล้านบาทนะครับนี่คือส่วนที่เราดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันเรามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราขยายผลแล้วก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเครือข่ายนี้นะครับได้ร่วมกันกระทำการนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

0: ทีนี้มาดูในส่วนของคดีกันบ้างนะคะทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเปิดเผยว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจสอบสวนคดีกลางค่ะ5คดีคดีแรกเนี่ยอยู่ในส่วนของกองปราบปรามซึ่งเป็นคดีหลักนะคะเกิดจากการที่มีกลุ่มบุคคลเนี่ยเขาไปแก้ไขกระดาษคำตอบที่จังหวัดนนทบุรีจำได้ไหมที่เขาไปจับได้อะเนาะส่วนนี้ค่ะส่งให้ปปช.ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนอีก4คดีที่เหลือคุณผู้ชมอยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจปปป.ที่มีผู้มาเสียหายร้องทุกข์ว่าโดนหลอกลวงนะคะใน4คดีนี้มี2คดีที่ส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อแล้วนะคะส่วนคดีที่3ได้ส่งพนักงานอัยการศาลคดีทุจริตภาค9ดำเนินคดีต่อและยังมีอีก1คดีค่ะที่อยู่ในความรับผิดชอบของปปป.ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมมีอีก1ข้อมูลเขาบอกที่น่าสนใจมากๆเลยผู้ช่วยเลขาธิการปปช.นางสาวมิรินรัฐมาเผยความคืบหน้าเขาบอกว่าตอนนี้คณะไต่สวนของปปช.ไต่สวนพยานได้แล้ว700ปาก
2: เยอะนะ
0: 700ปากแล้วนะก็มาดูว่าได้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะคะแต่ทำให้ทราบข้อมูลกระบวนการทุจริตที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมว่ามีข้าราชการที่เป็นผู้บริหารกรมสถ.นี่แหละมีส่วนร่วมวางแผนกำหนดวิธีการโกงสอบค่ะวิธีการเขาก็คือจะมีนายหน้าซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เป็นข้าราชการสถ.ผู้บริหารท้องถิ่นและก็ยังมีข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะเขาบอกว่าถ้าข้อมูลนี้ได้ข้อมูลมาปั๊บสาวไปถึงใครจะดำเนินคดีกับทุกคนไม่มีละเว้นค่ะ
3: การได้ข้อมูลในเรื่องของนายหน้าแล้วนายหน้าหลักและนายหน้ารองเนี่ยทำให้เราได้ทราบข้อมูลกระบวนการต่างๆทำให้รู้ว่าเส้นทางเงินนะคะในการที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยนำไปส่งให้กับบุคคลใดบ้างเราก็นำเสนอให้ทางปปง.นะคะทำการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและก็ทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
0: เราต้องมาดูกันนะข้อมูลจาก700ปากที่สอบไปเนี่ยโยงไปถึงใครบ้างทีนี้ท่านนายกบอกว่าหากทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วมีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนะคะก็จะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแถลงอีกทีค่ะเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหานี้หลายคนก็อยากให้เอาจริงเอาจังจริง
4: ต้องแล้วก็ต้องเอาแบบตัวเป้งๆด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าเอาปลาซิวปลาสร้อยเล็กๆไม่เอานะ
2: ครับเอาอีกส่วนนึงคดีที่มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคดีคุณแตงโมนะครับ มีความเคลื่อนไหวจากอาจารย์ปานเทพวันนี้อาจารย์ปานเทพเดินทางไปยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าอาจารย์ปันเทพนะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอาจารย์บอกว่าได้รับมอบหมายจากแม่ของแตงโมเดินทางมายื่นหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับในชั้นอุทธรณ์คดีหลักๆโดยย้ำว่าไม่ได้เป็นการลื้อคดีนะแต่เป็นการขอให้ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่หลังจากทีมงานถ้าจำกันได้นะครับไปตรวจสอบแล้วมันมีเอกสารหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่บอกว่าคุณภาพนั้นดับบนเรือเนี่ยอาจจะเป็นคุณขวัญอุษามณี
1: อ
2: าจจะไม่ใช่ภาพที่คุณกติกเนี่ยนำไปใช้ในชั้นพนักงานสอบสวนถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือว่ามีคุณขวัญเนี่ยมาเป็นพยานเพิ่มอีกหนึ่งคนและก็มีการนำภาพหลักฐานต่างๆนะมีโปรแกรมเมอร์มีหลายๆคนเนี่ยไปตรวจสอบภาพนะเอ๊ะมีการหน่วงเวลาไหมมีการถมดำภาพแล้วก็มีจุดตำหนิหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพต่างๆเรื่องของเวลาต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยอาจารย์ปันเทพบอกว่ามันอาจจะมีผลต่อการสร้างข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วนะแตงโมเนี่ยอยู่บนเรือตลอดเวลาก่อนตกน้ำหรือบนเรือเนี่ยมีกี่คนกันแน่
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าพนักงานสอบสวนบอกว่ามี6ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆเนี่ยอาจารย์ปันเทพนะบอกว่าถ้าดูแสงเงาจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีแค่5คนหรือเปล่าน ี่มีการตั้งข้อสังเกตกันมาแบบนี้นะครับ
1: ครับผมนะฮะในขณะที่อาจารย์ปันเทพเองก็เห็นบอกว่าพูดถึงเรื่องของบาดแผลด้วยบาดแผลของคุณแตงโมที่บอกว่าคือแพทย์บางรายเนี่ยไม่ได้ยืนยันว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือ
2: ครับ
1: แล้วก็มีการตั้งคำถามด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายสอบสวนได้มีการยืนยันไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บาดแผลเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่ใช่ค่ะสำหรับการยื่นหลักฐานในครั้งนี้นะคะไม่ใช่แค่ต้องการนำหลักฐานมาโต้แย้งเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องการให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาว่ามีการบิดเบือนพยานหลักฐานทำให้เกิดข้อเท็จจริงใหม่ในสำนวนหรือเปล่านะคะและถ้าหากศาลมีเหตุสงสัยก็ขอให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยค่ะที่สำคัญก็คือภาพเรือของขวัญอุษามณีอาทิตย์วันนั้นเนี่ยคุณกระติกยืนยันวันที่24กุมภาพันธ์มีลายเซ็นของพนักงานสอบสวนและเจ้าของคดีกำกับไว้ด้วยว่าเรือลำนั้นวันนั้นเขายืนยันไงเป็นเรือเขาแล้วเขาก็อยู่

0: บนหัวเรือไหว้วานให้คุณแตงโมเป็นคนถ่ายภาพให้ในวันนั้นต้องไปดูกันทีนี้อาจารย์ปันเทพก็เลยพุ่งเป้าไปที่คุณกระติกโดยตรงเลยนะคะเรียกร้องให้ตอบให้ชัดเลยว่าใครเป็นคนแก้ไขภาพกันแน่ใครเป็นคนโอนข้อมูลเข้ามาในโทรศัพท์และการแก้ไขเวลาภาพทำเองหรือมีใครสั่งพุ่งเป้าไปเลยนะพร้อมเปิดทางว่าหากคนบนเรือนะคะคนใดคนหนึ่งต้องการกลับมาพูดความจริงก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากจำเลยมาเป็นพยานได้ค่ะ
1: แต่คุณกระติกก็ต้องยืนยันข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเราอยากรู้ว่าคุณกระติกทำไมถึงเรื่องภาพนั้นและเซ็นด้วยลายมือตัวเองใครบอกให้เขียนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอะไรเขาต้องตอบและบวกกับภาพในมือถือของคุณกระติกที่ตัดต่อซ้อนภาพถมดำและโอนมาจากภายนอกต้องตอบให้ได้ว่าครับว่าใครทำให้และโอนมาจากใครส่วนตัวผมนะเป็นไปได้สูงมากว่าคุณกระติกไม่เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเราคาดหวังนะว่าโดมิโนตัวแรกคือคุณกระติกจะพูดความจริง
0: หลายคนก็อยากรู้ความจริงนะคะ
2: ซึ่ง
0: เจ้าตัวใช่
2: เ
0: จ้าตัวก็บอกว่าช่วงเย็นเนี่ยจะมีการเปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ลบ Instagram ของคนบนเรืออันนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะเตรียมมาเชื่อมโยงกับข้อสงสัยเรื่องข้อมูลในโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียนะคะส่วนอีกกรณีนึงค่ะกรณีนายเดชาที่ออกมาวิจารณ์การเคลื่อนไหวในคดีนะคะอาจารย์ปันเทพบอกเลยผมมองว่าไม่เหมาะสมนะเพราะว่านายเดชาเนี่ยเคยเป็นทนายฝ่ายแม่แตงโมมาก่อนโดยอาจารย์ปันเทพมองว่าการออกมาพูดในลักษณะที่เป็นการด้อยค่าหรือว่าข่มขู่ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากแม่แตงโมเนี่ยนะคะควรถูกตรวจสอบหรือไม่โดยเฉพาะในช่วงที่นายเดชาถูกพักใบอนุญาตอยู่นะคะจึงฝากไปถามสภาทนายความว่าให้พิจารณาหน่อยว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะแบบนี้ค่ะเข้าข่ายผิดมารยาทหรือจรรยาบรรณของทนายความหรือไม
3: ่
0: โหเรื่องนี้เราตามมากี่ปีแล้วนะ
2: 4 ปีแล้ว
0: ก็มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อย
2: ๆรอดูต่อครับ
3: ครับผมนะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าอีกประมาณเพียงแค่8วันเท่านั้นครับกับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและในระหว่างนี้ครับก็มีหลายประเภทกีฬาที่เริ่มมีการแข่งขันกันก่อนนะฮะและหนึ่งในนั้นก็คือทีมฟุตบอลชายไทยเราครับ
4: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
3: โดยทีมฟุตบอลชายไทยของเรานะฮะเริ่มมีภาพครับของการลงซ้อมอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วนะฮะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมครับในการลุยศึกมหากรรมกีฬาเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยงานนี้ครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับก็เน้นให้ลูกทีมนะฮะทำการฟื้นฟูร่างกายเช็คความพร้อมและก็ต้องมาทบทวนแท็กติกกันครับเพื่อที่จะจูนความเข้าใจก่อนลงการแข่งขันและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะฮะทีมชาติไทยของเรานะครับก็จะลงสนามพบกับทีมคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา 14:00 นซึ่งสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับผ่านทางหน้าจอช่องวัน31ครับ
5: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: ตามกันต่อนะครับคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมดูที่หน้าจอคร
3: ับ
2: ไม่ว่าจะเป็นทองแท่ง
0: หลายแท่ง
2: ไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหวัน
3: น
2: ี้มาแถลงข่าว
0: น
3: ี่
2: คือสิ่งที่อยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสเท่านั้นนะ
3: ครับ
2: เพราะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเล่านะเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเอ๊ะทำไมตำรวจถึงไปเจอหลักฐานเหล่านี
3: ้
2: และย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนไหนที่เอาไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดหรือภาพหลักฐานต่างๆและสุดท้ายนำมาสู่การยึดทรัพย์เหล่านี้อย่าเล่าให้ฟังครับ
6: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25